0: ิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐาน เข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
5: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่า ว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
7: ซึ่งคูปองเนี้ยครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้ไวเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเดิมทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
12: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีน และบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของ

0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่าดิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าธนชัยหรือยอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์เมืองอันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน3-6ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมหวังป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญด้วยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชัยชนะนัดที่700ต่อไปด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่ 20-24 กันยายนและประเภทบุคคลวันที่ 25-29 กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกับตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวี่อดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรตัว2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: เชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรและเวลา 6:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 1:56 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21
1: 1 นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏทองใหญ่พระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใครจะทอดพระเนตรพระโกฏทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกฏทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรก เลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้รับฟังความพร้อมในการจัดพิธีได้จากนายอรรถพลเจเรินชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
13: ขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: ค่ะวันนี้พูดถึงความพร้อมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรในวันจันทร์นี้ค่ะมีความพร้อมอย่างไรบ้างอะคะ
14: ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2559นะครับซึ่งได้มีการกำหนดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็มีท่านกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการหลั่งน้ำเทพมนต์แล้วก็เจิมบริเวณต้นไม้จันหอมนะครับแล้วก็มีการตัดเป็นพิธีนะครับโดยใช้ขวานทองในการเจิมนะครับเพื่อเป็นปฐมฤกษ
13: ์
14: หลังจากนั้นเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายไว้แล้วนะครับก็มีการค่อยๆตัด นะครับเลือกต้นตัดที่เฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยขนออกมาแล้วก็มีการแปรรูปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบนะครับเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมนะครับให้กับทางกรมศิลปากรนะสำนักช่างสิบหมู่นะครับในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐมนะฮะเพื่อเชิญนำไม้ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อไปนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นหีบพระศพทำเป็นผ้าหีบแล้วก็เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องใช้ที่จะใช้ในประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
13: จะต้องมีการจัดขบวนรถในการเชิญไปไหมครับ
14: เราก็จะมีการจัดขบวนรถในการเชิญนำไม้แปรรูปที่เป็นไม้จันทอมที่เราแปรรูปเรียบร้อยนะฮะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็เดินทางแต่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่มีบริเวณพุทธมณฑลนครปฐมก็ระยะทางประมาณ270กิโลนะครับซึ่งในวันที่14เนี่ยจะโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมวางพวงมาลัยแล้วก็กล่าวคำรับมอบแล้วก็ประกอบพิธีการรับมอบไม้จันทร์ครับ
13: ตรงนี้ความพิเศษของไม้จันทร์เนี่ยครับมีการคัดเลือกอะไรอย่างที่ท่านบอกเอาไว้อยากทราบรายละเอียดตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
14: จริงๆแล้วไม้จันหอมเนี่ยมันเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าที่ปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่บริเวณในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งนะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับจะมีเฉพาะพื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอุทยานชาติกุยบุรีแล้วก็แนวเขตเทือกเขาตะนาวศรีนะครับลักษณะพิเศษของไม้เขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีลักษณะที่เมื่อมันตายแล้วหรือว่าผุแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมใช้กลิ่นจันทร์แล้วก็ไม้ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลนะฮะในสำหรับไม้จันทร์นะครับ
13: ในส่วนของไม้จันทร์หลักๆมีที่กรมอุทยานดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในผืนป่าไหนยังไงบ้างอะคะ
14: ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เป็นที่ที่เรากำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่ทางเทือกเขาในโซนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบกัน
13: ก็คือว่าไม้จันหอมเนี่ยมีความสำคัญก็คือนำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆตรงนี้ทางอุทยานเองก็ต้องมีแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็แผนในการดูแลปลูกไม้จันเพิ่มทดแทนยังไงบ้างอะคะ
14: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลาดตระเวนป้องกันในเรื่องของการลักลอบตัดไม้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้แล้วล่ะนี่แต่ว่าเมื่อไม้ได้ถูกนำไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปลูกทดแทนนะครับเมื่อตัดไป1ต้นก็จะต้องปลูกทดแทน10ต้นครับซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้วครับ
13: ปลูกทดแทนไปเรื่อยๆถ้านำมาใช้เท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเป็น10อย่างเงี้ยใช่ไหมคะท่าน
14: ปลูกต้นฮะตัด1ต้นปลูก10ต้นครับ
13: ค่ะแล้วก็ยังมีแผนในการที่เพิ่มพันธุ์ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
14: คือโดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีแปลงเพาะชำของเราที่จะทำผลิตก้าไม้ที่เป็นก้าไม้ที่มีคุณภาพโดยการคัดเลือกพันไม้ที่เป็นแม่พันธุ์ที่สวยเช่นมีลักษณะต้นที่เป็นเปาลักษณะเปาตรงแล้วก็มีลักษณะต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เมล็ดไม้ไว้แล้วก็มาเพาะเป็นก้าไม้เพื่อที่จะไปปลูกทดแทนครับ
13: การนำไปปลูกนี่คือไปปลูกตามพื้นที่ที่ท่านบอกใช่ไหมคะที่จะเข้าไป
14: ถูกต้องครับแล้วก็จะไปปลูกในพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นเดิมสำหรับไม้จันหอมแค่นี้แหละ
13: แหล่งที่ปลูกนี้น่าจะแบบว่าอยู่ในเทือกเขาตรงนี้มีความสมบูรณ์หรือว่าเขาต้องอยู่ในที่แบบอะไรยังไงอะคะ
14: ปกติเนี่ยจะเป็นไม้ที่อยู่ที่ระดับความสูงที่ค่อนข้างจะปานกลางก็คือไม่ได้อยู่ในที่ราบนะครับ
15: ก็จะเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นและรวมถึงป่าดิบแล้งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพอากาศที่มีความชุ่มชื้น
13: ตรงนี้ต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างอะคะเพื่อให้ยังคงอยู่อะค่ะ
15: แค่ป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าป้องกันไม่ให้มีใครลักลอบเข้าไปตัดไม้ก็มันก็สามารถที่จะเติบโตอยู่ในระบบนิเวศของเขาได้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
13: ต้นหนึ่งนี่ใช้ระยะเวลาในการที่กว่าจะเติบโตเป็นไม้จันทร์ที่แบบว่านำมาใช้นี่นานไหมคะ
15: ก็มีตั้งแต่50ถึง100ปีครับ
13: ค่ะจากความสำคัญตรงนี้อยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงประชาชนนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้จันทร์หอมเนี่ยมีความสำคัญสำหรับใช้ในพระราชพิธีของประเทศของเราอะค่ะอยากให้มีการร่วมกันดูแลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศยังไงบ้างอะค่ะ
15: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันทร์หอมเพราะว่าถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณีดังนั้นเนี่ยเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับในการที่เราก็จะได้มีไม้ต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้สอยหรือมีไม้ต่างๆเอาไว้ประกอบราชพิธีได้ครับ
13: ท้ายสุดค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้าร่วมพิธีในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะเขาจะมีส่วนร่วมในพิธียังไงได้บ้างอะคะ
15: ก็สามารถเดินทางนะครับไปที่อาคารกลุ่มประณีตศิลป์อาคารหนึ่งนะครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมนะครับก็คงจะเริ่มไปได้ตั้งแต่ประมาณสักช่วงเวลาสักตอนเที่ยงก็ได้ครับเพราะว่าพิธีจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ในกำหนดการพิธีจริงๆที่จะมีการรับมอบอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาครับ
13: ก็คือจะออกจากกรมอุทยานที่กุยบุรีก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงนะคะท่าน
15: ข้างบนรถเนี่ยจะเริ่มออกตั้งแต่ประมาณ8นาฬิกาจากอุทยานชาติกุยบุรีครับ
13: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่มาให้ความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันจันนี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่าน
15: ครับขอบพระคุณมากครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
16: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
17: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
16: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
18: กลองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลอง
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองด้านการเกษตรและเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังพร้อมปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
19: สถานการณ์เอลนิโญโกำลังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบต่อปริมาณฝนและทรัพยากรน้ำในจังหวัดสุรินทร์กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางปีหน้าและจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลงขณะที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบแล้วเมื่อปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ714มิลลิเมตรจากค่าปกติที่ประมาณ 1,430 มิลลิเมตรหรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์เปิดเผยว่าสภาพอากาศจากอิทธิพลของเอลนิโญจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงกลางปีหน้าและจะทำให้ฝนลดลงขณะที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
20: สภาวะอากาศแบบเอลนิโญที่จะปรากฏให้เห็นชัดก็คือในกลางปีหน้าเลยค่ะส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นปีไปโดยที่ทำให้ฝนตกน้อยลงค่ะอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องฝนลดลงของจังหวัดสุรินทร์เราด้วยค่ะ
19: ฝนที่ลดลงไม่ได้หมายถึงเพียงอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลง และอาจกระทบโดยตรงต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสในช่วงที่มีฝนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับการเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยปัจจุบันรับผิดชอบอ่างเก็บน้ำ16แห่งมีความจุรวมกว่า145ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ50ของความจุทั้งหมดนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าหากไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงรุนแรงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าหรือประมาณเดือนพฤษภาคม2570แต่จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะยาวโครงการชลประทานสุรินทร์จึงได้หารือร่วมกับผู้ใช้น้ำและเตรียมมาตรการลดการใช้น้ำโดยเฉพาะการงดปลูกพืชฤดูแล้งเช่นนาปรังรวมถึงการทำประมงในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ำประปาเป็นลำดับแรก
2: ตอนนี้ครับเราได้มีการวางแผนกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็คือเราจะงดปลูกพืชฤดูแล้งก็คือเช่นการทำนาปังหรือทำการเลี้ยงปลาต่างๆเราจะแจ้งไว้ก่อนว่าเราจะเตรียมน้ำไว้สำหรับอุปโภคก่อนก็คือทำประปาเป็นหลักก่อนนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์การใช้น้ำครับช่วงนี้หากเกิดอันตรายจริงเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ให้ทั่วถึงนะครับ
19: ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เพียงบนท้องฟ้าเพราะกำลังเชื่อมโยงไปถึงน้ำในอ่างเก็บน้ำการทำเกษตรรายได้และชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ทั้งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาชลประทานและประชาชนต่างต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปพร้อมกันหัวใจสำคัญคือรู้ล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทุกคนผ่านช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงไปได้อย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากต้นทางส่งเสริมหลัก 3R สร้างกองทุนขยะในชุมชนควบคู่พัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบคลัสเตอร์ลดปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
21: การจัดการขยะจากต้นทางยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชนคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลนำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายจึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3R ได้แก่ลดการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพราะขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกไม่เพียงช่วยลดภาระการกำจัดแต่ยังสามารถสร้างมูลค่ากลับคืนสู่ชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนขยะกว่า300กองทุนโดยบางพื้นที่นำรายได้ไปจัดเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยามจำเป็นได้อีกทางหนึ่งนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายริเริ่มโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากเห็นว่าการคัดแยกขยะจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังนำขยะไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนเพื่อนำกลับมาพัฒนาชุมชนได้ด้วยซึ่งปัจจุบันจังหวัดหนองคายจัดตั้งกองทุนแล้วกว่า300กองทุนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีสามารถนำเงินไปสมทบกองทุนชาปนกิจได้ปีละมากกว่า5ล้านบาท
22: คัดแยกต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและยังสามารถนำขยะที่คัดแยกนั้นไปต่อยอดทำให้เกิดกองทุนขยะในชุมชนมากมาย300กว่ากองทุนนะครับสามารถนำมาเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสงเคราะห์เวลาตายเจ็บอย่างเงี้ยได้อีกมากมายนะครับปีนึงมากกว่า5ล้านบาท
21: อีกภารกิจสำคัญคือการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่งน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จังหวัดหนองคายจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อให้ท้องถิ่นใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่ากับงบประมาณ
1: เราก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคณะทำงานนี้ฮะไปส่งเสริมให้ท่านนายกอบต.นายกเทศบาลต่างๆเนี่ยทำบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องเมื่อมีบ่อปฏิกูลแล้วก็ไปพักไว้นะครับไปตากให้จนเชื้อไข่พยาธิตายนะครับแล้วยังสามารถนำสิ่งเหลือจากสิ่งปฏิกูลนั้นที่แห้งแล้วที่สนิทแล้วเนี่ยนำไปต่อยอดผลิตเป็นดินปลูกพืชชั้นดีจำหน่ายได้อีก
21: นอกจากการพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแล้วท้องถิ่นยังลงพื้นที่เก็บขยะตามชุมชนถนนสายหลักและสายรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการเก็บขยะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขณะที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทและถูกสุขลักษณะหากยังพบการทิ้งขยะซ้ำซากในพื้นที่สาธารณะอาจมีการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
0: ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แม้ต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
3: หากกล่าวถึงกีฬาความหวังของประเทศไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่อาจนึกถึงกีฬาเทควันโดแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลแต่ยังมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ถือเป็นกีฬามหาชนและได้รับความสนใจจากคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือกีฬาฟุตบอลแม้ในอดีตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลมาได้แต่สามารถสร้างผลงานด้วยการจบอันดับที่4ได้ถึง4ครั้งได้แก่ปี1966 1970 1998และ2014ขณะที่การแข่งขันเอเชียนเกมปี2026ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์จากการยิงประตูโกลเด้นโกพาทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะสามารถจบอันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนั้นโดยโค้ชวังกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากโดยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพฮ่องกงและคีร์กีซสถานซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเก็บคะแนนให้ได้อย่างน้อย6คะแนนจากรอบแบ่งกลุ่มเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักหลายรายเนื่องจากถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดใหญ่อาทิคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนรวมถึงยศกรบุรพาที่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในช่วงการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมงานได้เตรียมผู้เล่นมาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้ว
4: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มในสองแมตช์แรกเนี่ยได้6แต้มเต็มเนี่ยรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้ตัวผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
3: ด้านธนกิจโชติเมืองปากตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าทุกทีมที่ไทยจะพบต่างเป็นทีมที่มีศักยภาพมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถดังนั้นทีมชาติไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับทุกทีมในรอบแบ่งกลุ่ม
23: เราก็ต้องเรียนรู้แทคติกกับทีมแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือว่าได้คุยกันในทีมมากขึ้นผมคิดว่าทุกทีมที่เราเจอในเกมผมว่าเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความสามารถทุกทีมอยู่แล้วแต่ผมว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทีมเราแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะไปสู้กับเขาได
3: ้แม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทาย ทั้งจากคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นแต่ทัพช้างศึกยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
5: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination.
6: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry DestinationBangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination. กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับจิวเวลรี่ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพลครับ
8: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะนำประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนผลการดำเนินงานของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยและเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเช่นเคยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับผมหมอเอกครับ
1: ครับขออนุญาตเรียกท่านโฆษกหมอพี่หมอเอกนะครับ
2: ได้เลยครับครับ
1: ทันทีที่รับหน้าที่โฆษกเนี่ยท่านก็ทำงานทันทีนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็บอกว่าจะทำงานแบบไม่มีวันหยุดด้วยแนวทางการทำงานแล้วก็การสื่อสารของรัฐบาลต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับ
2: แนวทางของกองโฆษกเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากไม่ใช่พูดแต่เริ่มต้นจากการฟังก่อนเราก็จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนรับฟังเสียงที่อยู่ในโซเชียลมีเดียรับฟังเสียงที่อยู่ในสื่อสารมวลชนต่างๆแล้วมาประมวลวิเคราะห
1: ์
2: แล้วนำเรื่องที่มีความสนใจนั้นน่ะมาถ่ายทอดรวมถึงผลงานของรัฐบาลก็จะนำมาประมวลและถ่ายทอดให้เป็นสิ่งที่ประชาชนฟังและเข้าใจได้ง่าย
1: ๆครับ
2: รวมถึงพอมีการรับฟังแล้วถ่ายทอดแล้วเราก็จะดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไ
1: ร
2: มีการเข้าถึงข้อมูลที่เราส่งไปอย่างไรและสุดท้ายคือข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกจะต้องเป็นข้อมูลที่รับการยืนยันว่าถูกต้องจริงตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับบางทีพี่น้องประชาชนไม่ทราบว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จอันนี้เป็นเป้าหมายต่อจากนี้นะครับ
2: ถูกต้องครับผมก็ถ้าย้ำอีกครั้งว่าถ้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกโดยโลโก้ของไทยคู่ฟ้าเป็นข้อมูลที่นำไปอ้างอิงและเชื่อถือได
1: ้ครับท่านโฆษกครับในช่วงที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มบางฝ่ายอยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาทำงานมาประกอบธุรกิจนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ค่อยทำตามกฎหมายทำตามกฎระเบียบรวมไปถึงบรรดาพวกทุนเทาทั้งหลายเรื่องนอมินีแล้วก็มักจะโยงไปถึงปัญหาอื่นๆเช่นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายครั้งหลายหนเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับ
2: ครับแน่นอนครับว่าเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของนอมินีเรื่องของทุนเทาหรือเรื่องของการมีปัญหาของผู้ที่เข้ามาแล้วสร้างปัญหาให้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เอาจริงเอาจังนะครับแต่อยากจะขอเน้นย้ำเรื่องของหลักการก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีความขัดแย้งมากมายมีปัญหาในโลกที่เกิดขึ้นหลายจุดหลายแห่งมากมายทีเดียวประเทศไทยเนี่ยเราใช้โอกาสนี้วิกฤตโลกตรงนี้เป็นโอกาสที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยตรงที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมสำหรับทุกคนไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งในโลกนี
1: ้
2: แล้วเราก็ชวนประเทศในอาเซียนจากการทำงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปรวบรวมแล้วก็ไปพูดคุยกับประเทศต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เดินทางออกไปเนี่ยติดต่อค้าขายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจได้ของโลกเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คัดกรอง
1: ครับผม
2: คนที่เข้ามาธุรกิจที่เข้ามาก็จะต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพศักยภาพธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่บริสุทธิ์แล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนและคนที่เข้ามาถ้าสร้างความเดือดร้อนเราก็จะมีกระบวนการ
1: ครับทีนี้อยากจะให้ท่านโฆษกเจาะลงไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าประชาชนก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าแล้วจริงๆเนี่ยผลการดำเนินการต่างๆตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายตั้งคณะทำงานต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วผลการดำเนินงานในเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราอยากจะให้ผลงานแรกที่ทุกคนอาจจะหลงลืมไปแล้วต่อเนื่องจากรัฐบาลเฉพาะการช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือในการจัดการกับ ทุนเทาหรือนอมินีหรือการฟอกเงินเนี่ยก็ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง
1: ๆ
2: ให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินติดตามการเคลื่อนไหวของการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยให้หน่วยงานต่างๆสามารถติดตามได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดสำคัญและนำมาสู่การยึดทรัพย
1: ์
2: ขบวนการสแกมเมอร
1: ์
2: รายใหญ่น่าจะเป็นจำนวนวงเงินรวมประมาณ 20,000 กว่าล้าน
1: oh.
2: ซึ่งนำมาเป็นของแผ่นดินแล้วกระจายไปให้ผู้ที่โดนหลอกผู้ที่โดน เสียเงินจากเข้ามาสู่กระบวนการนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีเครือข่ายใหญ่แค่ไหนท่านนายกรัฐมนตรีและทุกคนเนี่ยก็ดำเนินการทีนี้ต่อไปในเรื่องของนอมินี
1: ครับผม
2: ในเรื่องของนอมินีคนไทยเนี่ยไปร่วมเป็นผู้ถือหุ้นเป็นนอมินีแล้วก็จดทะเบียนบริษัทกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นที่มาว่าจำนวนของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประมาณ 70% ทีเดียวทีนี้เท่านั้นไม่พอครับข้อมูลของบริษัทนอมินีเมื่อกระทรวงพาณิชย์ตรวจเจอบริษัทที่มีความเสี่ยงนั้นก็จะโดนชื่อเนี่ยจะถูกส่งไปหน่วยงานต่าง
1: ๆครับ
2: ชื่อผู้ถือหุ้นจะถูกส่งไปเราก็ทำงานประสานกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรัฐมนตรีพลพีมท.2เนี่ยก็ได้ดำเนินการครับนอมินีบริษัทนี้ถือครองที่ดินเราท่านรัฐมนตรีก็ไปบอกว่าต้องบังคับขาย
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองก็เป็นการจัดการนอมินีครั้งใหญ่ของประเทศรวมถึงไปทำการกวาดล้างทุนเทาที่ในกรุงเทพนะครับมีการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัดนะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เห็นผลงานได้ชัดเจนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำไปรวมถึงข้ออีกข้อนึงคือเรื่องของการผู้ที่มาทำความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายในประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมท.1เนี่ยในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นมท.1ด้วยก็ได้ออกประกาศนะครับเรื่องของการในประเทศว่าจะสามารถในประเทศบุคคลที่มีสร้างปัญหาอย่างไรบ้างเนี่ยให้ออกนอกประเทศได้และทำทันที
1: ในประเทศไปแล้ว2ราย
2: ไปแล้ว2รายด้วย
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีพฤติการที่ชัดเจนว่ามีสร้างปัญหาจริงๆคร
1: ับในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เพียงการจับกุมให้ได้มากเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ระบบราชการเนี่ยเป็นช่องทางของอาชญากรรมเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าเราต้องบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระชับกฎระเบียบต่างๆให้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่อย่างนั้นด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับก็คือเราเห็นช่องว่างในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐนะครับเราเห็นช่องว่างในการติดตามงานที่กระจายสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปก็คือว่ามีการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
1: บ
2: ังคับให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลของที่เข้ามาติดต่อภาครัฐทั้งหมดอันนี้ทำให้การติดตามกรณีต่างๆเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นข้อต่อไปคือแล้วบุคลากรของภาครัฐถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็มีการตั้งคณะทำงานที่เป็นคณะทำงานพูดง่ายๆคือต่อต้านทุจริตนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นประธานเองและมีคณะอนุกรรมการที่ทำการติดตามเรื่องสินบนแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงมีการดำเนินการเพื่อให้การอนุมัติอนุญาตการติดต่อราชการต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้ดุลพินิจ
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการต่อเนื่องมา
1: ครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ารัฐบาลมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนสุจริตเนี่ยได้ทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ท่านโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังครับในเรื่องที่เราพูดกันในเช้าวันนี้นะครับก็มีมิติของเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยหลายๆคนบอกว่ามีบางกลุ่มบางฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการกับชาวต่างประเทศที่ทำไม่เหมาะไม่สมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทบต่อจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกไหมครับ
2: ก็แน่นอนว่าในเวทีโลกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอครับว่าประเทศไทยเป็นมิตร
1: ครับ
2: และยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เข้ามาแน่นอนว่ามีทั้งดีและมีทั้งไม่ดี
1: ครับ
2: แต่เราก็มีระบบที่จะคัดกรองคนไม่ดีที่เราไม่ต้อนรับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเข้ามาแล้วสร้างประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ร่วมกันก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ประเทศไทยจะพัฒนาต่อไปได้ดังนั้นในสิ่งที่เราจะพูดให้ชัดคือว่าเรายินดีต้อนรับนักลงทุนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วมาช่วยกันสร้างสรรค์เรายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าเราไม่ยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาเป็นอาชญากรรม
1: ครับท่านโฆษกพูดถึงเรื่องของการทูตเชิงรุกนิดหนึ่งนะครับได้ยินจากท่านรองนายกศรีหศักดิ์ได้พูดเรื่องนี้นะครับรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะเห็นว่าท่านรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยท่านได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆและประเทศต่างๆเพื่อไปพูดคุยแล้วก็ไปทำความร่วมมือรวมถึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีตัวตนในระบบของสายตาชาวโลกและทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับความร่วมมืออันนี้ท่านไปเปิดเสร็จปุ๊บท่านรองนายกสุภจีไปคุยเรื่องการค้าท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปกำชับกับผู้นำให้มีความร่วมมือตรงนี้เราถือว่าทำงานเป็นทีมครับ
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าอยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางต่างๆเรามีทั้ง Facebook นะครับมีทั้ง X YouTube Instagram นะครับก็ส่งข้อความเสนอแนะกันเข้ามาอย่างที่ท่านโฆษกบอกนะครับว่าเราไม่ได้เป็นคนพูดฝ่ายเดียวนะครับเราจะรับฟังด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วผลการรับฟังก็จะ
2: นำมาถ่ายทอดนอกจากการนำมาถ่ายทอดแล้วครับเราก็จะนำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถ้าอันไหนที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็จะมาถ่ายทอดว่าเราปฏิบัติแบบนี้ถ้าอันไหนปฏิบัติยังไม่ได้ถูกใจหรือว่ายังไม่ได้ครบถ้วนนักก็จะไปทำเพิ่ม
1: เราเน้นการสื่อสาร2ทางนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือโฆษกหมอเอกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ไม่มีใบทะเบียนสมรสไม่ใช่ข้ออ้างแค่ไม่จดทะเบียนคือจบจริงไหมพบทางออกทางกฎหมายที่คนเป็นพ่อต้องฟังใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ลูกแต่งนะคะของคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะเพื่อเลิกรากันไปแล้วเนี่ยค่ะฝ่ายชายก็มาจะอ้างว่าก็เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่แบบนี้เขาก็ลูกที่เกิดมาก็ไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขาเขาก็เลยไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้หรือเปล่านะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ได้บัญญัติไว้นะคะว่าบิดามารดาเนี่ยจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์นะคะแต่ความหมายของคำว่าบิดาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดหน้าที่มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูลูกนั้นนะคะความหมายก็คือต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะดังนั้นหากกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายมารดาฝ่ายเดียวนะคะส่วนพ่อก็จะไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็เลยจะไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูลูกแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยบุตรจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูได้หรือเปล่านะคะกฎหมายก็บัญญัติไว้นะคะในกรณีที่ว่าหากว่าลูกนะคะอายุยังไม่ถึง15ปีบริบูรณ์คุณแม่เองก็สามารถจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้นะคะแต่ในการตั้งเรื่องในการตั้งเรื่องในการฟ้องคดีเนี่ยค่ะในตอนต้นหากเราจะฟ้องให้ทางบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายชดใช้ค่าเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะในกรณีนี้ศาลก็ยังไม่สามารถที่จะ

บุตรก่อนและก็ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูเข้าไปได้ด้วยในคราวเดียวกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรแล้วก็จะทําให้เกิดหน้าที่ของบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในการให้การอุปการะเลี้ยงดูซึ่งในกรณีนี้ศาลก็สามารถจะกําหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรได้ด้วยค่ะในกรณีที่คุณแม่นะคะประสบปัญหานะคะในกรณีที่ไม่สามารถจะเรียกร้องเงินจากบิดาของลูกได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยหากไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาพบพนักงานในการได้นะคะที่สํานักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายในการบังคับคดีนะคะในท้องที่ที่คุณแม่มีท้องที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถจะเดินทางเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะโดยในการปรึกษาดังกล่าวก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนมาเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: งคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์พัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: จ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเอารถไปซ่อมแต่ถูกย้อมแมวเรื่องอะไรหรือว่าการผิดนัดผิดสัญญากับลูกค้าในเรื่องการซ่อมรถนะครับประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เขาก็บอกว่าใครผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงนะครับแล้วการกระทำความผิดฐานช่อโกงอ่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งในการที่เราจะถูกหลอกเรื่องรถมันก็เป็นไปได้ดังกรณีดังต่อไปนี้เช่นกรณีที่1รถเราอาจจะถูกถอดอะไหล่ออกมาโดยที่ยังไม่ตกลงราคาค่าซ่อมกันกรณีนี้เราเอารถเข้าอู่เพื่อให้ตรวจเช็คปรากฏว่ายังไม่ทันตกลงราคาค่าซ่อมเจ้าของรถอู่เนี่ยก็รีบถอดอะไหล่เรามากองไว้ข้างรถเพื่อทำให้เป็นการมัดมือชกเราให้เราต้องซ่อมเขาโดยปริยายเพราะเราไม่สามารถขับรถออกไปได้อย่างง่ายดายซึ่งกรณีนี้ในที่สุดแล้วถ้าตกลงราคาค่าซ่อมกันไม่ได้เราก็ต้องยืนยันให้เจ้าของอู่ประกอบรถเราให้เป็นเหมือนเดิมเพื่อจะได้ขับออกไปได้ซึ่งกรณีนี้เจ้าของอู่ก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการประกอบรถยนต์ให้ขับออกไปได้อย่างเดิมส่วนกรณีที่2ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการซ่อมรถเกินกว่าอาการที่มันเสียก็คือว่าเราเอารถเข้าอู่แล้วเจ้าของอู่ก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียเล็กน้อยแต่ว่ามาหลอกเราเพราะเราเป็นเจ้าของรถว่าเราไม่มีความรู้ไงบอกว่าเสียเยอะต้องใช้อะไรเยอะต้องเสียค่าแรงค่าซ่อมเยอะถ้าเราหลงเชื่อตามที่เจ้าของอู่ว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นในส่วนของอันที่3ก็เป็นกรณีของเรื่องอะไหล่เจ้าของอู่สัญญาว่าจะใช้อะไหล่มือหนึ่งมาตรฐาน0มาใช้ในการซ่อมรถของเราปรากฏว่าถึงเวลาซ่อมจริงใช้อะไหล่มือหนึ่งเหมือนกันครับจะเป็นอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่คุณภาพตามกว่าที่ตกลงกันไว้หรือไม่งั้นก็ไปถอดอะไรมือสองจากซากรถคันอื่นๆมาซ่อมให้เราซึ่งทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเกินความเป็นจริงเช่นกันส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของระยะเวลาเจ้าของอู่บอกว่าจะซ่อมรถให้เราภายในเวลาที่มีกำหนดเช่น1เดือนแต่เวลาเราเอารถเข้าซ่อมจริงปรากฏว่า6เดือนก็แล้ว1ปีก็แล้วรถเรายังซ่อมไม่เสร็จซึ่งเป็นการทำให้เจ้าของรถเนี่ยต้องเสียเวลาแล้วก็เสียประโยชน์ในการใช้รถมากเกินความจำเป็นซึ่งถ้าหากเจ้าของอู่คนไหนเนี่ยทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยการกระทำของเจ้าของอู่คนนั้นน่ะอาจจะเป็นความผิดฐานช่อโกงและมีโทษตามกฎหมายได้นะครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเรือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

วันนี้นะครับเรามาพูดถึงประกันภัยนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับบ้านเรือนจมน้ำเสียหายนะครับหรือสถานประกอบการรวมถึงอาคารคลังสินค้าสินค้าทรัพย์สินต่างๆรวมถึงรถยนต์นะครับได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมประกันภัยเนี่ยครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เข้ามาเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยแต่ถ้าว่าจะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภัยแม้ว่าจะใช้ชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับเหตุอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมก็ตามก็อาจจะได้รับนะครับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกันนะประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองทั้งหมด4ภัยนะครับมีภัยน้ำท่วมมีภัยลูกเห็บพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมกัน 20,000 บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับแบบประหยัดก็คือรายย่อยนะครับคุ้มครองรวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแต่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมถึงภัยน้ำท่วมนะครับให้ความคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุเอาไว้ในประกันภัยนะครับทีนี้ความเสียหายเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงรวมถึงการที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมตามความเสียหายที่แท้จริงส่วนประกันภัยประเภท2นะครับหรือประเภท3บวกพวกนี้เนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อประกันภัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยกรณีแกล้งเอาทรัพย์สินจมน้ำเช่นรถติดไฟแนนซ์ผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วเอาทรัพย์สินจมน้ำเพื่อหวังที่จะเคลมประกันภัยหรือในกรณีที่นะครับน้ำไม่ท่วมรถนะครับสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางอื่นได้แต่จงใจที่จะขับรถลุยน้ำไปทำให้เกิดความเสียหายอันนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่นำพาต่อความเสียหายนะครับอาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่ผู้เอาการภัยทุจริตนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้บริษัทประกันภัยใช้ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับหากเป็นการแกล้งทำให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะรับประโยชน์ตามประกันภัยนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยได้อีกด้วยตามมาตรา347แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับข้อควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราต้องตรวจสอบว่าประกันภัยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นประกันภัยประเภทใดและถ้าหากถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามสำนักงานคปภ.สายด่วนนะครับ1186นะครับ2นะครับไม่ควรที่จะรีบซ่อมหรือย้ายทรัพย์สินจนกว่าจะเก็บหลักฐานหรือตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ3บันทึกภาพถ่ายหลักฐานรวบรวมความเสียหายให้แล้วเสร็จนะครับ4จดรายละเอียดเหตุการณ์วันเวลาสถานที่และสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ5ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม6ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะครับต้องการปรึกษากับพนักงานอัยการสามารถโทรติดต่อสายด่วน1157

0: วจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
0: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: ทูลทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นหลายจังหวัดทั่วประเทศยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องจนมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: จังหวัดนราธิวาสเตือนในพื้นที่2อำเภอระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุรวมทั้งเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้จนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน9จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาและนราธิวาสโดยจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เสี่ยงใน2อำเภอคืออำเภอสุขิรินทร์และอำเภอแว้งเช่นเดียวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังกำชับให้ทุกท้องถิ่นเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพจากเหตุอุทกภัยให้เพียงพอหลังมีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่
7: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามปริมาณฝนที่ตกแต่ละจุดในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ามีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักและสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัย
8: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ับรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรมเนื้อผืนน้ำซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งมากว่า10กิโลเมตรบนเรือยนต์สีขาวซึ่งมิลินและคณะโดยสารมาหญิงสาวเพียงคนเดียวในทีมประดาน้ำได้สอนเด็กหนุ่มผู้ขอตามมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวถึงการใช้ชาร์กบิลลี่ป้องกันตัวจากฉลามจนแน่ใจว่าเกษมเข้าใจดีแล้วเธอจึงปล่อยให้เด็กหนุ่มสวมชุดประดาน้ำเองก่อนจะเดินไปสมทบกับสินซึ่งยืนรออยู่อีกมุมหนึ่งในสภาพที่พร้อมจะลงน้ำเรียบร้อยแล้วนี่ของคุณค่ะหญิงสาวเอ่ยด้วยรอยยิ้มสดใสพลางส่งชาร์กบิลลี่ให้ฝ่ายชายแล้วของคุณล่ะครับชายหนุ่มย้อนถามขณะรับแท่งไม้ซึ่งมีลักษณะคล้ายพลองปลายแหลมนั้นมาจากมือของมิลินฉันให้เกษมยืมไปแล้วได้ยินดังนั้นสินก็รีบส่งเครื่องป้องกันซึ่งเพิ่งรับมาคืนให้หญิงสาวทันทีทว่านอกจากมิลินจะไม่ยอมรับชาร์กบิลลี่คืนไปแล้วหญิงสาวยังบอกกับเขาด้วยน้ำเสียงจริงจังอีกด้วยว่าถือว่าฉันฝากชีวิตไว้กับคุณก็แล้วกัน
3: ครับ
2: ชายหนุ่มตอบรับพร้อมกับรีบหันหน้าหลบไปอีกทางด้วยไม่ปรารถนาจะให้หญิงสาวเห็นใบหน้าที่เต็มตื้นไปด้วยความกระตือรือร้นของตนเองแม้มิลินจะรู้เท่าทันความคิดของเขาแต่หญิงสาวก็แซงทำเป็นไม่สนใจและรีบเปลี่ยนเรื่องคุยป่านนี้หมอพันของคุณเนตรดาวน่าจะมาถึงแล้วล่ะ
3: ก็คงถึงแล้วล่ะครับ
2: สินออกความเห็นเรียบๆหากมีแววห้วนในน้ำเสียงซึ่งสื่อถึงความรู้สึกในด้านลบที่มีต่อบุคคลผู้กำลังถูกกล่าวถึงและกิริยาท่าทีของเขาก็ทำให้มิลินตัดสินใจถามในสิ่งที่เธอกำลังอยากรู้ทันทีฉันคิดว่าคุณน่าจะรู้จักหมอพันคนนั้น
3: ครับรู้จักดีเลยครับ
2: สินหันมาสบตาหญิงสาวอีกครั้งและพูดว่า
3: เขาเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์เหมือนกับผมแต่พอเขาได้ทุกอย่างที่ต้องการและแน่ใจว่าตัวเองเก่งพอแล้วเขาก็ทิ้งอาจารย์ไป
2: เขาคงจะใช้วิชาของอาจารย์ตริกหาเงินและชื่อเสียงให้ตัวเองอย่างเต็มที่พร้อมๆกับทำลายช่องทางทำมาหากินของคุณกับอาจารย์ไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะหญิงสาวเอ่ยถามเสียงเรียบหากแทนที่ฝ่ายชายจะตอบเขากลับนิ่งเงียบไปเสียเฉยๆซึ่งมิลินก็เข้าใจว่าสินคงไม่อยากขุดเรื่องเก่าๆออกมาพูดหญิงสาวจึงเปรยถึงความรู้สึกของตนออกมาแทนแต่ถึงเขาจะเป็นคนแบบนั้นฉันก็ยังอยากเตือนเขาเรื่องไอ้ทิงอยู่ดีว่าการจะใช้วิชาปราบจระเข้ไปสู้กับฉลามมันแทบไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายเลย
3: ผมก็อยากเตือนเขาแบบนั้นครับแต่คงเปล่าประโยช เพราะคนคนนั้นไม่เคยเชื่อใครเลยนอกจากตัวเอง
2: ชายหนุ่มกล่าวก่อนจะสวมหมวกประดาน้ำให้กับตนเองแทนความหมายว่าไม่อยากพูดถึงสิทธิ์ร่วมสำนักผู้นั้นอีกแล้วซึ่งมิลินก็รับรู้และเข้าใจในความรู้สึกของเขาได้เธอจึงสวมหมวกประดาน้ำและกวักมือเรียกให้เกษมเข้ามาสมทบเพื่อเป็นสัญญาณให้รู้ว่าการสำรวจผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจะเริ่มขึ้นแล้วเอกภพและนิโลบนซึ่งออกมาจากที่ว่าการอำเภอเรียบร้อยแล้วทั้งสองมุ่งหน้าไปยังตลาดน้ำอัมพวาเพื่อซื้อปลาสดๆจากชาวประมงมาใช้เป็นเหยื่อในการล่อจับไอ้ทิงหลังจากจอดรถเรียบร้อยแล้วนายตำรวจหนุ่มและหญิงสาวก็เดินหาปลาสดๆตัวใหญ่ๆที่จะสามารถส่งกลิ่นคาวเลือดไปล่อไอ้ทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่จากการกระทำของเนตรดาวเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาประกอบกับธรรมชาติของข่าวลือที่เรื่องร้ายๆมักแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจึงส่งผลให้ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่ทราบข่าวไม่ยอมให้ความร่วมมือกับทั้งคู่เลยด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากกลายเป็นคนโง่ที่ต้องตกเป็นขี้ปากคนอื่นๆเพราะหลงเชื่อเรื่องบ้าๆว่ามีฉลามอยู่ในแม่น้ำและในขณะที่เอกภพกับนิโลบนกำลังพยายามอธิบายให้บรรดาพ่อค้าแม่ขายเหล่านั้นเข้าใจเสียงเย้ยหยันของบุรุษผู้หนึ่งก็ดังขึ้นทางเบื้องหลังของทั้งคู
4: ่อ้าวนี่ยังไม่เลิกบ้ากันอีกเหรอไม่รู้หรือไงว่าการจะจัดการกับไอ้เคน่ะมันต้องใช้ฟักร้อนๆไม่ใช่ปลาสดๆแบบนี
2: ้เพียงแค่ได้ยินอย่างนั้นสารวัตรหนุ่มและหญิงสาวก็รู้ได้ทันทีว่าเขาผู้นั้นคือใครทว่านิโลบนก็ไม่แสดงอาการโต้ตอบแต่อย่างใดนอกจากนั้นหญิงสาวยังหันกลับไปเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายอย่างเยือกเย็นด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ก่อนจะถามกลับเรียบๆคุณคือหมอพันเหรอชายผู้มีรอยสักอยู่เต็มเรือนร่างในชุดผ้าสักหลาดสีแดงและประคำสีดำซึ่งแลดูอายุอนามคงจะไม่ห่างจากศีลเท่าใดนักตอบคำถามของนิโลบนด้วยการเสยะยิ้มและแค้นหัวเราะก่อนจะตอบกลับมาว่า
4: พี่สาวกับพ่อของคุณบอกผมมาว่าอย่าได้ถือสาอะไรคุณเพราะคุณค่อนข้างจะหลุดโลกและมีความคิดแปลกๆตลอดเวลาแต่พอมาเจอกับตัวก็ไม่นึกเลยว่าคุณจะหัวทึบถึงขนาดมองไม่ออกว่าผมคือใคร
5: กรุณารักษามารยาทกับสุภาพสตรีหน่อยนะครับคุณ
2: สารวัตรหนุ่มซึ่งยืนอยู่ข้างๆนิโลบนเอ่ยลอดไรฟันด้วยความไม่พอใจและเมื่อหมอจระเข้หนุ่มผู้อหังการเดินกรากเข้ามาพร้อมกับมือกำแน่นอย่างพร้อมจะมีเรื่องเอกภพก็รีบกันนิโลบนไปข้างหลังและยืนบังเธอไว้แต่แล้วเสียงแหลมและตวัดสูงของเนตรดาวก็ดังแหวกอากาศมาซิก่อนว่าน
6: ี่หมอพันฉันกับคุณพ่อจ้างคุณมาปราบจระเข้ในแม่น้ำนะคะไม่ใช่ให้มามีเรื่องกับสารวัตรพบของฉันทำเกินคำสั่งแบบนี้เดี๋ยวก็หักค่าจ้างซะหรอก
2: หมอพันลดท่าทีตามคำปรามของเนตรดาวด้วยการถอนหายใจเบาๆพร้อมกับมองหน้าสารวัตรหนุ่มอย่างขัดใจในเมื่อไม่อาจจะทำอะไรได้ดังใจคิดเขาจึงทำได้เพียงแค่เอ่ยผ่านไรฟันที่กำลังขบแน่นออกมาด้วยเสียงกระซิบก่อนที่เนตรดาวจะเดินเข้ามาใกล้
3: ถ ถือว่าโชคดีไปนะสารวัตรแต่อย่าให้เจอกันที่อื่นนอกเขตอัมพวานี่แล้วกันรับรองมีเรื่องแน
2: ่นายตำรวจหนุ่มยืนจ้องหน้าอีกฝ่ายนิ่งด้วยประกายตาคมกล้าและยังคงยืนกันมิโลบนไว้ข้างหลังภาพดังกล่าวทำให้เนตรดาวยิ่งรู้สึกขัดใจเป็นอย่างมากและด้วยเหตุที่เธอเข้าใจว่าเป็นเพราะหมอพันธ์บังอาจมาหาเรื่องนิโลบนกับเอ

0: ออยู่นะว่าเมื่อไหร่หมอจะเริ่มพิธีสักทีถ้ายังไม่รีบไปทำตามหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฉันจะหักค่าจ้างซะเดี๋ยวนี้เลย
1: ว่าแล้วเนตรดาวก็เดินปราดเข้ามาหาหมอจระเข้ไวยฉกรรจ์อย่างเอาเรื่องฝ่ายหมอพันพอเห็นว่านายจ้างสาวของตนกำลังโกรธและคงจะเอาจริงตามคำพูดแน่ๆหมอจระเข้หนุ่มจึงได้แต่ขบกรามและหักใจเดินผละไปด้วยความไม่สบอารมณ์ก่อนที่เนตรดาวจะหันไปสบตาฝาแฝดของตนซึ่งยังคงอยู่ณเบื้องหลังของสารวัตรเอกภพด้วยสายตายามเหยียดและเอ่ยปากกับอีกฝ่ายว่า
0: อีกเดี๋ยวหมอพันก็จะเริ่มงานของเขาแล้วถ้ายังจึงโง่เชื่อตามนางมิลินว่ามีฉลามอยู่ในน้ำจืดได้ก็เชิญบ้าต่อไปชนะแต่ฉันกับคุณพ่อคงจะไม่ยอมเสียเงินจ้างคนบ้าไปทำงานที่ดินไรแน่ๆ
1: หากแทนที่นิโลบนจะตอบโต้พี่สาวของตนเธอกลับเอ่ยปากกับนายตำรวจหนุ่มซึ่งยังคงยืนกันเธอไว้ข้างหลังด้วยเสียงแผ่วเบาว่า
2: บนขอตัวสักครู่นะคะ
1: ก่อนจะออกเดินตามหลังหมอพันไปติดๆและในขณะที่สารวัตรหนุ่มกำลังปราดจะเข้าไปห้ามปรามเธอเนตรดาวก็ชิงคว้าแขนของเขาไว้ซะก่อน
2: สารวัตรจะไปไหนคะ
1: หญิงสาวแซงถามด้วยน้ำเสียงหวานเยิ้มอย่างเจตนาจะโปรยเสน่ห์ก่อนที่นายตำรวจหนุ่มจะตอบด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำ
3: ผมจะตามไปดูคุณบอลครับ
2: จะตามไปทำไมกันคะก็เมื่อกี้ยายบอลก็บอกสารวัตรแล้วว่าขอตัวแล้วสารวัตรจะตามไปให้ขัดใจยายบอลเล่นเหรอคะ
1: เนตรดาวเอ่ยพร้อมกับกอดแขนอีกฝ่ายไว้แน่นด้วยเจตนาจะไม่ให้หนีไปไหนได้แต่การกระทําดังกล่าวก็ทำให้ความอดทนของเอกภพหมดลงนายตำรวจหนุ่มจึงสะบัดแขนตนเองให้หลุดจากการเกาะเกี่ยวของอีกฝ่ายก่อนจะออกปากกับเนตรดาวด้วยความไม่พอใจ
3: งั้นผมขอตัวและหวังว่าคุณคงจะไม่ตามมาราวีให้มีเรื่องผิดใจกันโดยไม่จำเป็นนะครับ
1: และในขณะที่เนตรดาวกำลังยืนตกตะลึงกับปฏิกิริยาเมื่อครู่ของเขาสารวัตรหนุ่มก็รีบเดินตามนิโลบนไปติดๆขณะที่หมอพันกำลังเดินมุ่งหน้าไปยังเรือของตนเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของเนตรดาวก็พลันต้องหยุดฝีเท้าของตนลงเมื่อเสียงเรียกของนิโลบนดังมากระทบหูของเขาจากทางเบื้องหลัง
4: คุณจะเอาอะไรจากผมอีกผมไม่มีเวลาให้กับคนประสาทอย่างคุณมากนักหรอกนะ
1: หมอจระเข้หนุ่มหันกลับมาถามด้วยน้ำเสียงดูหมิ่นด้วยเจตนาจะระบายอารมณ์ขัดใจซึ่งยังคุกรุ่นอยู่ภายในหากแทนที่นิโลบนจะต่อปากต่อคำด้วยหญิงสาวกลับออกปากเตือนอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย
2: เอาเถอะคุณจะเชื่อฉันหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากเตือนคุณด้วยความหวังดีก็คืออย่าพยายามใช้การกอดปล้ำหรือล็อกตัวกับคู่ต่อสู้ของคุณในครั้งนี้เด็ดขาดเพราะผิวหนังของฉลามจะมีหนามเล็กๆที่งอเหมือนตะขอซึ่งเรียกว่าเดนทิเกิลปกคลุมอยู่และหนามเหล่านั้นแทบจะไม่ต่างอะไรกับตะปูเรือใบที่ปูอยู่บนตัวฉลามเลยซึ่งมันจะทิ่มแทงคุณทำให้เลือดไหลได้ง่าย
1: ๆทว่ายังไม่ทันที่หญิงสาวจะได้อธิบายต่อไปหมอพันก็ระเบิดเสียงหัวเราะใส่หน้าเธอก่อนจะพูดถากทางต่ออย่างดูแคลน
4: ถ้าผมกลัวแค่เรื่องเลือดตกยางออกคงไม่มาหากินอาชีพนี้มาจนถึงบัดนี้หรอกขอบคุณก็แล้วกันที่หวังดี

0: แต่ผมคงไม่โง่พอจะเชื่อถือคำพูดของคนบ้าอย่างคุณให้เสียสมองหรอก
1: และก่อนที่นิโรบนจะทันได้ให้เหตุผลใดๆแก่หมอจระเข้ผู้ลำพองตนต่อไปฝ่ามืออันแข็งแกร่งและอบอุ่นของเอกภพก็พลันทาบลงบนไหล่ขวาของเธอเบาๆอย่างอ่อนโยนก่อนจะเอ่ยปากกับเธอด้วยความอาทรเราไปกันเถอะครับคุณบนหญิงสาวจึงตอบสนองด้วยการพยักหน้ารับเงียบๆและยอมให้เขาพาจูงเดินกลับไปทางเก่าโดยไม่ใส่ใจกับสายตาของหมอพันธ์ที่กำลังมองตามหลังมาอย่างดูถูกและเหยียดยามเลยสักนิด
2: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
1: ภายใต้ท้องทะเลซึ่งเต็มไปด้วยปลาและสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ร่างในชุดประดาน้ำสามร่างกำลังว่ายสำรวจพื้นที่ไปด้วยกันอย่างเป็นระเบียบและสิ่งที่ทั้งสามให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือสภาพของสาหร่ายและฟองน้ำซึ่งอยู่ในสภาพผิดปกติได้แก่สาหร่ายที่เกิดอาการฟอกขาวเพราะอุณหภูมิน้ำที่ร้อนขึ้นจนกิ่งก้านใบสีเขียวได้ซีดลงจนเกือบขาวและบางต้นที่อาการหนักก็ปรากฏอาการตกกระให้เห็นได้อย่างชัดเจนขณะที่พวกฟองน้ำก็สำแดงอาการป่วยซึ่งเกิดจากอุณหภูมิที่ผันแปรโดยบางตัวก็มีสีซีดลงบางตัวก็เริ่มยุ่ยขณะที่บางตัวก็เปื่อยละลายจนเหลือเพียงแค่โครงที่เป็นขุยๆไปเรียบร้อยแล้วและหลังจากที่มิลินเก็บตัวอย่างน้ำใส่หลอดทดลองและใช้กล้องถ่ายรูปใต้น้ำของเธอบันทึกภาพที่จำเป็นเสร็จแล้วหญิงสาวก็พยักหน้ากับผู้ร่วมสำรวจทั้งสองเพื่อเป็นสัญญาณให้ทั้งคู่รับรู้ว่าภารกิจการสำรวจพื้นที่ได้สิ้นสุดลงแล้วอีกฟากหนึ่งของลำน้ำแม่กลองซึ่งอยู่ห่างจากตลาดน้ำอัมพวามาเพียงเล็กน้อยเรือของหมอพันธ์กำลังลอยลำอ้อยอิงอยู่บนผืนน้ำโดยมีเรือยนต์สำหรับนักท่องเที่ยวอีกสามลำซึ่งเนตรดาวเหมามาเพื่อให้คนที่ต้องการชมการปราบจระเข้ใช้โดยสารลอยห่างออกไปในระยะที่ไม่ไกลกันนักหมอพันยืนบริกรรมคาถาเรียกจระเข้มานานพอสมควรแล้วแต่เนตรดาวก็ยังแน่ใจว่าเธอรอได้เพราะสิ่งที่หญิงสาวกำลังคิดอยู่ในตอนนี้ก็คือ
3: ขอเพียงไอ้เคนั่นโผล่ขึ้นมาให้หมอพันจัดการกับมันต่อหน้าพยานมากมายขนาดนี้ทั้งมิลินและนิโรบนก็ไม่มีโอกาสจะเสนอหน้าอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปแล้วทั้งดีมไลท์และสารวัตรพบก็ต้องตกเป็นของเราคนเดียว
1: ขณะที่เนตรดาวกำลังครุ่นคิดคำนึงอยู่นั้นพื้นน้ำอันเงียบสงบทางด้านซ้ายของเรือลำเล็กซึ่งหมอพันกำลังยืนบริกรรมคาถาอยู่ก็พลันแหวกออกเผยให้เห็นใบหน้าแหลมยาวของสัตว์เลื้อยคลานสะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งมีลิ้นสองแฉกโผล่พรวดขึ้นมาเกาะที่กราบเรือข้างดังกล่าวด้วยความอยากรู้อยากเห็น
4: อ้าวหมอเรียกจระเข้แล้วไงเจ้านั่นถึงโผล่ขึ้นมาแทนล่ะ
1: วประมงคนหนึ่งซึ่งมาร่วมสังเกตการทั้งที่ยังไม่หายจากอาการเมาเหล้าพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงขบขันทำให้ชาวบ้านคนอื่นๆซึ่งอยู่ในเรือลำเดียวกันนั้นพากันหัวเราะเสียงดังตามไปด้วยพ่อหมอพันได้ยินก็รู้สึกอับอายจนไม่อาจระงับโทสะไว้ได้เขาจึงหยิบหอกคู่มือขึ้นแล้วเสียบลงไปที่ส่วนหัวของเจ้าสัตว์เลื้อยคลานเคราะห์ร้ายตัวนั้นดังสวบจนเลือดของมันแดงฉานไปทั่วผิวน้ำ
4: หล่อไอ้เหี้ยแทนซะแล้วหมอพัน
1: ชาวประมงคนเดิมสำทับมาด้วยน้ำเสียงกลัวหัวเราะและในขณะที่เนตรดาวและหมอพันกำลังคิดจะหันไปตะคอกชายปากบอนขี้เมาผู้นั้นว่า
0: หนวกหูหุบปากนะ
1: พื้นน้ำอันแดงฉานไปด้วยเลือดของเจ้าสัตว์เลื้อยคลานเคราะห์ร้ายซึ่งยังคงดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่ปลายหอกของหมอจระเข้หนุ่มก็พลันถูกแหวกให้แตกซ่าออกจากกันพร้อมกับที่ส่วนหัวขนาดมหึมาของฉลามกระทิงได้โผล่พ้นน้ำขึ้นมา
0: เฮ้ย
1: หมอพันร้องอุทานด้วยความตกใจก่อนที่เจ้ายักษ์ใหญ่ซึ่งทั้งเขาเนตรดาวรวมถึงผู้คนซึ่งตามมาสังเกตการไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนั้นจะใช้ขากรรไกรอันทรงพลังที่เต็มไปด้วยเขี้ยวทรงสามเหลี่ยมสีขาววาววับของมันงับกล้วมลงที่ปลายหอกของหมอจระเข้หนุ่มซึ่งมีเหยื่อติดอยู่จนขาดออกไปตามแรงกัดได้อย่างง่ายดายจากนั้นไอ้ทิงก็ดำผลุบลงใต้น้ำเพื่อจัดการกับเหยื่อตัวแรกอย่างรวดเร็วท่ามกลางความตื่นตะลึงของสายตาทุกคู่ที่อยู่ณบริเวณนั้นและเพียงไม่กี่อึดใจถัดมาจอมเพชรฆาตจากท้องทะเลก็โผล่พรวดขึ้นมาที่ข้างเรือของหมอพันอีกครั้งโดยฉับพลันและพุ่งเข้ากัดกราบเรือข้างดังกล่าวจนหลุดขาดออกไปพร้อมกับที่ส่วนหัวและลำตัวช่วงบนอันใหญ่โตของมันได้กดจนเรือเสียหลักพลิกคว่ำลงดังตูมใหญ่เสียงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้สังเกตการหวีดร้องออกมาด้วยความตกใจขณะที่หมอพันโผล่หัวขึ้นมาจากน้ำด้วยสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดเขารีบหันไปเผชิญหน้ากับศัตรูตัวใหม่ซึ่งเขาไม่เคยพบเจอมาก่อนพร้อมกับอาวุธในมือซึ่งเหลือเพียงแค่ส่วนด้ามยาวๆที่ทำจากไม้เท่านั้นแต่มันก็สายไปซะแล้วเพราะในจังหวะเดียวกับที่เขาหันกลับมาเจ้าฉลามก็ปรีเข้ามาอ้าปากโชว์ขากรรไกรซึ่งกางออกเต็มที่จนแลเห็นแผงเหงือกสีชมพูออกแดงและทิวเขี้ยวสีขาวของมันได้อย่างชัดเจนก่อนจะพุ่งเข้าหาเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าอย่างหิวกระหายแม่หมอจระเข้หนุ่มจะใช้ทั้งสองมือยกด้ามหอกส่วนที่ยังเหลืออยู่ขึ้นบังได้ทันแต่แรงกัดของขากรรไกรที่ทรงพลังของไอ้ทิงก็บดขยี้ด้ามหอกซึ่งทำจากไม้ล้วนๆนั้นถึงกับขาดครึ่งและแรงปะทะจากการโฉบเข้ากัดก็ทำให้ร่างของหมอพันกระเด็นเสียหลักไปข้างหลังเพียงไม่กี่อึดใจต่อมาไอ้ทิงก็โถมตัวเข้าหาเหยื่อของมันอีกครั้งแต่หมอจระเข้หนุ่มก็เบี่ยงตัวหลบด้วยทักษะที่ฝึกมาจากอาจารย์ปริกได้อย่างหวุดหวิดซึ่งพอได้โอกาสเช่นนั้นแล้วหมอพันก็โจรเข้าหาเจ้าฉลามร้ายด้วยหมายจะเข้าล็อกตัวมันจากทางเบื้องหลังและใช้มีดที่เหน็บเอวอยู่ปลิดชีพไอ้ทิงด้วยการแทงเข้าตำแหน่งสมองจากกลางกระหม่อมตามตำราการพิฆาตจระเข้ ทว่าเพียงชั่วพริบตาที่ท่อนแขนกำยำของเขารวบตัวไอ้ถิ่งได้ริดรถความเจ็บปวดก็พลันแผ่ซ่านไปทั่วท่อนแขนคู่นั้นพร้อมๆกับที่เลือดของเขาได้ไหลรินลงไปอาบบนร่างของไอ้ถิ่งจนแดงฉานไปหมด
3: เดนทีเกิล
1: หมอจระเข้นึกหวนไปถึงคำเตือนที่นิโลบนเคยบอกไว้ในทันทีก่อนที่ไอ้ถิ่งนักล่าซึ่งถูกกระตุ้นด้วยกลิ่นคาวเลือดจนพลุ่งพล่านยิ่งกว่าเดิมจะสลัดร่างของเขาให้หลุดไปจากลำตัวของมันได้อย่างง่ายดายและพุ่งเข้ากัดเหยื่อของมันอีกครั้งอย่างหิวกระหายร้องโหยหวนของหมอพันดังก้องไปทั่วทั้งลำน้ำเมื่อขากรรไกรที่ทรงพลังของไอ้ถิ่งได้งับเข้าที่ร่างของเขาเต็มแรงเสียงตูมของแผ่นน้ำที่แตกซ่ากระจายออกไปทั่วทิศทางด้วยแรงกระเสือกกระสนครั้งสุดท้ายของหมอจระเข้ดังขึ้นอีกเพียงไม่กี่ครั้งก่อนที่ไอ้ถิ่งจะคาบร่างไร้วิญญาณของเขาดำดิ่งลงไปจัดการที่ใต้น้ำท่ามกลางความตกตะลึงขวัญกระเจิงและเสียวสยองของบรรดาผู้คนซึ่งมาสังเกตการตามคำเชิญของเนตรดาว
2: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม

0: เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรมมัจจุราชแห่งสายน้ำความล้มเหลวของเนตรดาวกลับเอื้อประโยชน์ให้แก่มิลินอย่างมหาศาลเพราะผู้คนที่ไม่เชื่อในเรื่องของฉลามกระทิงตั้งแต่แรกล้วนกลับมาฝากความหวังไว้กับหญิงสาวจนหมดหลังจากได้เห็นตัวไอ้ทิงชัดๆมากับตาแล้วและผลจากโศกนาฏกรรมซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นทำให้มิลินถูกท่านนายอำเภอเรียกตัวเข้าพบอย่างเร่งด่วนในทันทีที่เธอกลับมาจากการสำรวจพื้นที่หลังจากหญิงสาวให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของท่านนายอำเภอและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเสร็จท่านนายอำเภอจึงมอบหมายให้มิลินกับนิโรบลช่วยกันชี้แจงข้อมูลเรื่องฉลามกระทิงให้ประชาชนได้รับรู้หน้าที่ว่าการอำเภอในตอนเย็นวันนั้นยังไม่ทันจะถึงเวลาที่กำหนดไว้ชาวบ้านก็ทยอยกันมารอรับฟังข่าวสารณที่ว่าการอำเภอจนแลดูแน่นขนาดไปหมดแต่ที่ทำให้สารวัตรเอกภพและเกษมซึ่งคอยสังเกตการอยู่ด้านนอกรู้สึกประหลาดใจก็คือการได้เห็นเสียสนและเนตรดาวปะปนมากับผู้คนเหล่านั้นด้วย
4: พวกเขาจะมาทำอะไรกันนะครับพี่สารวัตร
3: เด็กหนุ่มกระซิบถามขึ้นทันทีที่ได้จังหวะ
4: เขาก็คงจะอยากได้ข้อมูลของไอ้ทิงละมั้ง
3: นายตำรวจหนุ่มตอบเรียบๆซึ่งเกษมก็พยักหน้ารับอย่างเข้าใจเมื่อถึงเวลานัดหมายมิลินและนิโรบลก็ขึ้นเวทีเพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่มารอฟังหลังจากทักทายผู้คนด้วยความเป็นกันเองและเกริ่นนำถึงเรื่องราวที่จะสนทนากันเรียบร้อยแล้วมิลินได้ให้นิโรบลซึ่งคุ้นเคยกับประชาชนในท้องที่มากกว่าเป็นคนกล่าวก่อนและนิโรบลก็เปิดประเด็นด้วยข้อมูลของฉลามกระทิงเป็นอันดับแรก
4: ฉลามกระทิงหรือฉลามหัวบาดหรือฉลามวัวเป็นหนึ่งในปลาทะเลที่สามารถอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในน้ำจืดได้ซึ่งเราเรียกปลาประเภทนี้ว่าปลาสองน้ำนะคะตัวอย่างของปลาสองน้ำที่เรารู้จักกันดีก็ได้แก่ปลาแซลมอนปลากระพงขาวและปลาตูหนาเพราะเหตุที่ฉลามกระทิงสามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำจืดได้มันจึงเป็นหนึ่งในสามของฉลามที่เป็นอันตรายกับคนมากที่สุดรองลงมาจากฉลามขาวยักษ์และฉลามเสือ ส่วนชื่อฉลามกระทิงนั้นมีที่มาจากรูปร่างที่อ้วนป้อมและดูบึกบึนเหมือนกระทิงและที่มาของชื่อฉลามหัวบาดก็มาจากการที่มันมีช่วงหัวที่สั้นและกลมมนดูคล้ายบาดพระปัญหาสำคัญที่ทำให้หลายๆคนกลัวฉลามชนิดนี้ก็คือนิสัยที่มีความแปรปรวนไม่แน่นอนและก็คาดเดาไม่ได้ของมันค่ะ
5: งั้นนิสัยที่คาดเดาไม่ได้ของมันก็คือปัญหาสำคัญที่ทำให้เราไม่อาจแน่ใจได้ว่ามันจะกลับลงทะเลไปเมื่อไหร่ใช่ไหมครับคุณนิโรบล
4: ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดมิลินจึงขออนุญาตตอบแทนว่าสำหรับเรื่องที่ปลาฉลามกระทิงจะกลับลงทะเลไปเองหรือไม่เราไม่จำเป็นต้องไปสนใจในเรื่องนิสัยที่แปรปรวนของมันเพราะดิฉันและทีมงานได้ดำลงไปสำรวจพื้นที่มาแล้วและเราได้พบหลักฐานมากมายซึ่งชี้ชัดว่าทะเลแถบนี้กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการที่ฉลามกระทิงเข้ามาหากินในแหล่งน้ำจืดนี่ก็เป็นผลจากภาวะโลกร้อนด้วยเหมือนกันเพราะอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นจนเกิดแพลงก์ตอนและก็สาหร่ายเซลล์เดียวที่มีพิษเช่นสาหร่ายนกติลูก้าซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดสารพิษในน้ำแล้วยังทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงทำให้สัตว์น้ำและก็พืชทะเลป่วยและตายมากมายฉลามกระทิงจึงต้องอพยพขึ้นมาหากินในเขตน้ำที่ตื้นขึ้นค่ะ
6: แล้วอย่างนี้เราจะจัดการกับมันยังไงล่ะจ้างหมอจระเข้เก่งๆมาอีกสัก10 คนดีไหม
4: ชาวประมงวัยกลางคนถามก่อนที่นิโรบลจะให้คำตอบว่าไม่ได้ผลหรอกค่ะเพราะโดยปกติปลาฉลามก็ร้ายกาจกว่าจระเข้อยู่แล้วเริ่มตั้งแต่ระบบร่างกายที่เหนือกว่ามากๆไม่ว่าจะเป็นหูของฉลามซึ่งสามารถรับคลื่นเสียงความถี่ต่ำได้ในระยะไกลถึง1 ไมล์หรือประมาณ 1,600 เมตรและความสามารถในการรับกลิ่นคาวเลือดเพียง1 หยดในน้ำ1 สระได้รวมไปถึงเส้นข้างลำตัวของมันที่ใช้ในการรับแรงสั่นสะเทือนเพื่อรับรู้ถึงขนาดและรูปร่างคร่าวๆของสิ่งที่มันจะเข้าโจมตีว่ามีขนาดเท่าไหร่รูปร่างแบบไหนกินได้หรือไม่ในขณะที่จระเข้แม้ว่าจะเป็นสัตว์ผู้ล่าที่ไร้กาจด้วยสมองที่มีพัฒนาการจนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้หรือมีความเฉลียวฉลาดเพียงพอที่จะตามรอยเหยื่อแต่จระเข้ก็ไม่อาจเทียบกับฉลามได้เลยโดยเฉพาะฉลามกระทิง
6: ทำไมล่ะครับ
4: ชาวประมงคนเดิมถามเวลาคุณปราบจระเข้ขอเพียงแค่คุณต้มฟักร้อนๆแล้วโยนลงไปในน้ำให้มันกินคุณก็สามารถจัดการกับจระเข้ได้แล้วแต่วิธีดังกล่าวไม่อาจใช้กับฉลามได้ค่ะเพราะฉลามมีระบบประสาทที่สามารถแยกแยะว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้และตามลำตัวของมันยังมีหนามเล็กๆที่งอเป็นตะขอแบบตะปูเรือใบงอกอยู่บนผิวหนังเรียกว่าเดนทิเกิลหนามเล็กๆนี้จะเป็นเกราะป้องกันตัวของมันได้เป็นอย่างดีทำให้เราไม่สามารถใช้วิธีต่อสู้ด้วยการกอดกล้ำกับมันแบบที่ทำกับจระเข้ได้ที่สำคัญกว่านั้นก็คือฉลามกระทิงยังสามารถล่าฮิปโปโปเตมัสมากินได้ซึ่งฮิปโปเป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ชนิดที่สามารถสังหารจระเข้ได้ค่ะมิลินอธิบายเปรียบเทียบให้ผู้ร่วมฟังเข้าใจอย่างชัดเจนอีกครั้ง
6: ผมเข้าใจแล้วล่ะเพราะมันปราบฮิปโปซึ่งสามารถฆ่าไอ้เคได้ง่ายมันก็เลยร้ายกาจกว่าไอ้เขียมและไอ้เข้มากๆดังนั้นความคิดที่จะเอาหมอจระเข้มาปราบมันก็คือความคิดโง่ๆใช่ไหมครับ
4: คราวนี้ชาวประมงหนุ่มปากไวซึ่งได้เห็นไอ้ทิงมาเต็มๆตาและเป็นที่โจษจันกันของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งว่าหมอพันตายเพราะอำนาจปากของเขาแท้ๆได้ออกความเห็นขึ้นมาบ้าง มิลินก็ตอบคำถามด้วยการแย้มยิ้มตลอดเวลาและท่าทีของหญิงสาวทำให้เนตรดาวซึ่งอดทนนิ่งฟังการชี้แจงอยู่ข้างๆบิดามาโดยตลอดผุดลุกขึ้นจากที่นั่งของตนด้วยสีหน้าบึ้งตึงทันที
6: เนี่ยจะกลับแล้วค่ะ
4: หญิงสาวเอ่ยกับผู้เป็นบิดาด้วยหางเสียงตวัด
7: ทำไมล่ะลูก
4: เสียสนเอ่ยถามเบาๆทั้งที่คิดว่าตนเองเข้าใจความรู้สึกบุตรสาวดี
6: ถ้าคุณพ่อคิดว่าทนนั่งฟังนางมิลินกับนางบนรวมหัวกันซ้ำเติมความผิดพลาดของเนตรได้คุณพ่อก็อยู่ไปเถอะค่ะเนตรว่าเนตรเอาเวลาที่มีไปหาทางจัดการกับไอ้ฉลามแห่งสวยนั่นยังจะดีกว่า
4: ว่าแล้วหญิงสาวก็เดินสะบัดผละไปจากเวทีแบบไม่เหลียวหลังในขณะที่เสียสนยังคงนั่งอยู่ที่เก้าอี้ด้วยความอึดอัดใจเพราะหากเขาลุกตามเนตรดาวไปตอนนี้ก็อาจจะพลาดข้อมูลดีๆที่จะสามารถนำไปใช้จัดการกับฉลามกระทิงเพื่อทำชื่อเสียงให้แก่ตัวเองได้ซ้ำยังจะเป็นการเสียมารยาทต่อท่านนายอำเภอผู้เป็นทั้งเพื่อนเก่าและประธานในการจัดเวทีชี้แจงครั้งนี้อีกด้วย
8: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรมฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรม
4: เสียงแหลมปรี๊ดที่กรอกไปในโทรศัพท์ทันทีที่อีกฝ่ายรับสายบอกชัดแจ้งถึงไฟโทสะของเนตรดาวได้เป็นอย่างดี
9: ครับคุณเนตรดาวมีอะไรให้ผมรับใช่หรอครับ
4: ผู้ถูกเรียกว่าไอ้จิ๋วขานตอบมาตามสาย
6: ฉันต้องการเลือดสัตว์กับปลาสดๆแล้วก็ระเบิดจำนวนมากอยู่นี้สำหรับระเบิดจะเป็นประเภทไหนก็ได้ไม่เกี่ยงแกรีบไปหามาให้ครบแล้วใส่เรือมาให้ฉันที่ท่าน้ำหลังดีมไลท์เข้าใจไหม
4: หญิงสาวสั่งการเสร็จก็วางโทรศัพท์ลงทันทีและพูดด้วยน้ำเสียงเครียดแค้นว่า
6: คอยดูนั่นหนึ่งบนนั่นมิลินฉันจะเอาซากไอ้ฉลามนั้นมาฉีกหน้าพวกแกให้ได้โทษฐานที่บังอาจมาดูถูกฉัน
4: ท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมท้องฟ้ายามราตรีลูกสมุนคนสนิทของเนตรดาวนำเรือบรรทุกสิ่งของต่างๆที่เธอสั่งไว้มารับหญิงสาวที่ท่าน้ำซึ่งอยู่ด้านหลังของอควาเรียมตามคำสั่งทุกประการและเมื่อเนตรดาวได้ทำการตรวจเช็คสิ่งของจนพอใจแล้วหญิงสาวก็ขึ้นเรือและสั่งการให้บริวารผู้มีรูปร่างเล็กสมชื่อพาเธอออกตามล่าไอ้ทิงทันทีเรือยนต์สีขาวขับเคลื่อนออกจากท่าน้ำขนาดย่อมย่อมที่อยู่ด้านหลังอควาเรียมอย่างรวดเร็วซึ่งนอกจากเสียสนกับบุตรสาวทั้งสองแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุผลที่ดรีมไลท์จำเป็นต้องอยู่ติดแม่น้ำเช่นนี้ก็เพื่อระบายน้ำปนเปื้อนสารพิษที่ขับออกมาจากบรรดาปลากล่องสีเหลืองซึ่งถูกเลี้ยงอยู่ในอควอเรียมนั่นเองเพราะใช่ว่าเสียสนกับเนตรดาวจะไม่รู้ว่าปลากล่องเหลืองจะปล่อยสารพิษออกมาจากตัวในยามที่ตกใจแต่สองพ่อลูกรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีทว่าด้วยเหตุที่ต้องการจะทำในสิ่งที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคู่แข่งไม่คิดจะทำกันเสียสนและเนตรดาวจึงสั่งซื้อปลากล่องสีเหลืองมาประดับบารมีไว้และแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการออกแบบ ให้อควาเรียมของตนอยู่ติดแม่น้ำเพื่อจะได้ถ่ายเทน้ำที่เป็นพิษทิ้งลงแม่น้ำได้และที่สำคัญก็คือเพื่อหาเงินจากเหล่าลูกค้า VIP ที่ปรารถนาจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำด้วยบรรยากาศอันสมจริงและตระการตาไม่นานไอ้จิ๋วก็พานายสาวของมันมาถึงลำน้ำแม่กลองซึ่งเต็มไปด้วยแนวต้นจากและต้นลำพูขึ้นอยู่ตามตลิ่งทั้งสองฟากฝั่งเขตดังกล่าวเป็นแหล่งอาศัยของบรรดานกปากห่างและเป็นจุดชมหิ่งห้อยของเหล่านักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นบริเวณนี้เคยคึกคักด้วยเรือนำชมหิ่งห้อยในยามราตรีแต่หลังจากมีข่าวครึกโครมเรื่องฉลามกระทิงออกอาละวาดติดต่อกันล่าสุดเมื่อตอนกลางวันที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆก็คือหมอจระเข้ผู้ถูกไอ้ทิงปราบประกอบกับการประกาศเตือนผู้คนไม่ให้ลงน้ำของสารวัตรเอกภพจึงทำให้อาณาเขตดังกล่าวปราศจากผู้คนไปโดยปริยายหญิงสาวสั่งให้ลูกสมุนร่างเล็กหยุดเรือที่กลางลำน้ำก่อนจะเทเลือดสัตว์ที่ได้มาลงในน้ำจนหมดจากนั้นเนตรดาวก็ให้ไอ้จิ๋วเทปลาที่ซื้อมาลงน้ำตามไปทันทีขณะที่เธอก็ฉายไฟไล่ไปตามพื้นน้ำเพื่อตรวจดูวี่แววของไอ้ทิงไม่นานนักครีบหลังของไอ้ทิงก็ปรากฏให้หญิงสาวเห็นมาแต่ไกลมันตามกลิ่นคาวของเลือดสัตว์มาเหมือนมีเรดาร์พิเศษเนตรดาวจึงรีบสั่งการให้ลูกน้องปาระเบิดสังหารใส่เป้าหมายโดยไม่สนใจว่าการกระทำของตนจะส่งผลกระทบต่อสิ่งใดบ้างเสียงกัมปนาทในคุ้งน้ำดังกึกก้องขึ้นหนึ่งครั้งพร้อมกับผืนน้ำที่แตกกระจายเป็นวงกว้างหลังจากที่ไอ้จิ๋วคว้างระเบิดลูกแรกออกไปทว่าบริวารร่างเล็กของเนตรดาวก็พลาดเป้าไปมากโขเพราะทั้งตัวเขาและนายสาวคเนความเร็วของไอ้ทิงผิดพลาดไปประกอบกับความมืดในยามราตรีจึงทำให้ไอ้จิ๋วเล็งเป้าได้อย่างยากลำบาก
10: นี่แกจะบ้าหรือไงจิ๋วควางให้โดนตัวมันสิยะ
4: เนตรดาวตวาดแหวใส่ลูกน้องตัวเองทันทีที่ทำงานพลาดและคำบริพาทของเธอก็ส่งผลให้ไอ้จิ๋วคว้างระเบิดลูกที่สองตามลงไปแต่ก็ยังห่างจากตำแหน่งครีบหลังของไอ้ทิงไปอีกมาก
10: ไอ้ซื่อบื้อไม่ได้ดั่งใจฉันเลยเอามานี่ฉันจะเล่นงานมันเอง
4: หญิงสาวตำหนิสมุนพลางแย่งระเบิดลูกที่สามมาจากมือของมันก่อนจะหันกลับไปที่ผืนน้ำและเงื้อระเบิดนั้นขึ้นสุดแขนเพื่อเตรียมคว้างใส่ไอ้ทิงทว่ากระโดงครีบหลังของฉลามซึ่งเคยเห็นเด่นเป็นเป้าหมายอยู่เหนือผืนน้ำเมื่อครู่ก็กลับลับหายไปจากสายตาของหญิงสาวซะแล้ว
10: มันหายไปไหน
4: เนตรดาวรำพึงในใจกับตนเองทันใดนั้นเรือของเธอก็ถูกกระแทกจากใต้น้ำด้วยเรี่ยวแรงอันมหาศาลส่งผลให้เนตรดาวถึงกับผงะหงายพร้อมกับระเบิดในมือที่หลุดตกลงไปบนท้องเรือ
10: ทายาแล้ววอย
4: ไอ้จิ๋วร้องออกมาหน้าตาตื่นก่อนจะโจรลงน้ำเอาตัวรอดและรีบว่ายเข้าหาฝั่งที่ใกล้ที่สุดอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่สนใจเลยว่านายสาวของมันจะเป็นยังไงบ้างจากนั้นเสียงตูมก็ดังสนั่นลั่นผืนน้ำพร้อมกับที่เรือยนต์สีขาวของเนตรดาว ได้ระเบิดออกเป็นสิ่งเสียงตามมาด้วยเสียงกัมปนาทของระเบิดลูกอื่นๆที่รับแรงระเบิดจากลูกแรกๆเข้าไปจนระเบิดออกมาพร้อมๆกันไอ้จิ๋วยังเร่งว่ายไปข้างหน้าโดยไม่คิดจะหันกลับไปมองสักนิดว่านายสาวของตนยังอยู่รอดปลอดภัยดีหรือไม่มันจึงไม่ทันได้เห็นส่วนครีบหลังของไอ้ทิงซึ่งโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาอย่างเงียบเชียบกระโดงครีบรูปสามเหลี่ยมนั้นแหวกเศษซากเรือและควันไฟตามหลังมันไปติดๆจวบจนกระทั่งได้ระยะอันเหมาะสมผู้ล่าจากท้องทะเลก็พลันโผล่หัวที่ใหญ่โตของมันพรวดขึ้นมาจากผืนน้ำในพริบตาก่อนจะใช้ขากรรไกรอันทรงพลังงับลงไปที่ร่างของเหยื่อตรงหน้าอย่างเต็มเหนี่ยวไอ้จิ๋วแผดเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดสุดชีวิตดวงตาเบิกโพลงจนแทบจะถลนออกมานอกเบ้าก่อนที่แผงคมเขี้ยวอันคมกริบของไอ้ทิงจะฝังลงไปบนร่างของมันและบดขยี้ลำตัวไอ้จิ๋วจนขาดออกเป็นสองท่อนครั้นแล้วผืนน้ำซึ่งเต็มไปด้วยเลือดและควันไฟก็กลับเข้าสู่ความเงียบงันอีกครั้งหนึ่ง
8: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรม
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
12: เคาะข่าวดังตามกระแส
13: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
12: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
13: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
12: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
13: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
12: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
14: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ 2,569 ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวม 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุอีกว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.ด้วยในปีงบประมาณ 2,570 จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่าร้อยละ70
7: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่าร้อยละ70พาณิชย์คาดนาครายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งเขตเทศบาลเมืองวาดินชำราบอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้ช่างรู้คู่บ้านกับผมสันชัยขนานนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์เวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับก็ช่างรู้คู่บ้านเสาร์และอาทิตย์นะครับที่จะมีให้ท่านได้ฟังกันวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราพบกันเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับ2 วันหยุดครับวันละ1 ชั่วโมงสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับช่วงอาทิตย์ก่อนๆนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไปทำงานกันนะครับก็จะเป็นส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันอย่างเดียวนะครับส่วนวันเสาร์นี้ครับก็จะส่งเสียงตามสายพร้อมภาพภาพพร้อมเสียงที่เราจะพูดคุยกันนะครับอีก1 ชั่วโมงนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมมาตั้งใจว่าจะมีการนัดสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่งานที่ทำนั้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่วันธรรมดานั้นเข้าไปทำไม่ได้ต้องไปทำวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยทําให้ต้องใช้นะครับเวลาเสาร์อาทิตย์ไปทํานะครับก็เลยเสาร์อาทิตย์ก่อนก็เลยต้องเป็นการจัดรายการแบบส่งเสียงตามสายเข้ามานะครับไม่มีภาพวันนี้นะครับก็จะนําภาพจากที่ไปทําแล้วก็มีได้พูดคุยนะครับส่งเสียงไปแล้วมาเล่ากันนะครับเสมือนท่านนะครับยืนดูอยู่ที่หน้างานนะครับผมก็จะชอบนําภาพที่ไปทํานี่แหละครับมาให้ท่านได้ชมกันนะครับเหมือนกับยืนดูที่หน้างานก็จะได้งานแบบนี้นะครับเฉพาะส่วนที่เขาเรียกว่าขายพร้อมสอนนะครับกับทีมงานผู้รับเหมานะครับที่เขาสั่งวัสดุไปแล้วก็ต้องการให้ผมไปกํากับนะครับวิธีการขั้นตอนการติดตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนแบบเป๊ะๆต้องบอกว่าแบบเป๊ะๆนะครับที่เป๊ะๆเพราะอะไรเพราะต้องแต่การผสมการอะไรต่างๆนะครับก็จะตวงจะวัดจะชั่งนะครับจนบางครั้งชั่งก็อาจจะรำคาญเล็กน้อยแต่ผมบอกว่ายังไงก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นนะครับก็ติดตามนะครับฝากติดตามนะครับก็จะมีผมสันชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราจะจัดรายการอยู่ด้วยกันนะครับในแหละช่วงเวลานะครับฝากติดตามรายการฟังรายการทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับหรือจะฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับอันนี้ช่องทางฟังอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดท่านจะฟังพร้อมชมฟังเสียงพร้อมภาพท่านก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วก็ทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสันชัยกนานเพจก็จะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านสันชัยกนาน YouTube ก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านสันชัยกนานแล้วก็ยังมี Facebook ส่วนตัวผมคือสันชัยกนานนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจไว้นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเพจไว้นะครับกดติดตามเพจหรือแชร์เพจไปนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้หลายๆท่านที่ติดตามก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับมาดูกันครับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับนอกจากท่านจะติดตามเพจช่างรุกคู่บ้านแล้วนะครับก็ขออนุญาตฝากเพจอมูเล็ตบายสัญชัยขนานนะครับก็มีหลายท่านถามกันมาเยอะนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงความชอบนะครับนะครับเป็นเพียงความชอบแต่ในความชอบนั้นนะครับโชคดีนะในความชอบนะครับก็เป็นความโชคดีคือว่าผมไม่รู้จักพระที่เป็นข่าวหรือทิศที่เป็นข่าวนะครับนี่อยู่ไหมอยู่ก็ว่าอยู่หลังเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จักจริงๆนะครับไม่รู้จักไม่รู้รุ่นไม่รู้อะไรเลยนะครับมารู้อีกทีนึงอ้าวแล้ววัดเนี้ยก็เคยไปนะครับแต่ว่านะครับจำไม่ได้นะครับว่าเคยไปตอนไหนยังไงนะครับจนที่ไปกันก็บอกว่าเคยไปผมก็ยังนึกไม่ออกเลยนะครับก็แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในหัวในสมองผมเลยนะครับก็เลยไม่มีนะครับไม่มีเหรียญไม่มีอะไรอยู่จากที่นี่นะครับก็เลยไม่มีอะไรที่มาเป็นของที่เก็บไว้นะครับแต่ผมก็จะมีจากที่อื่นนะครับที่เราเคารพบูชานะครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของวัตถุมงคลนะครับความเชื่อนะครับความศรัทธาจริงๆเนี่ยครับอันนี้เป็นแนวคิดผมก็แล้วกันนะครับผมก็อาจจะมองนอกจากเรื่องจริงๆก็เรื่องบ้านก็เกี่ยวกับเรื่องพระนะครับเพราะเราต้องมีพระนะครับบูชากราบไหว้อยู่ที่บ้านติดตัวพกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมองว่าเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยมันเป็นวัตถุมงคล
นะครับผ่านการปลุกเสกแต่เพียงแต่ว่าแค่ไปดูว่าไอ้การปลุกเสกนั้นนะครับมันปลุกเสกหลังจากที่นะครับไปเขาเรียกว่าอาบัติแล้วหรือยังถ้ายังไม่อาบัติแล้วก็ยังไม่ได้เจอนะผมก็ถ้าแยกออกไปนะครับมันก็ยังคงมีแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันก็หมดความขลังแล้วเพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วกันแต่ผมแค่เปรียบเทียบว่าบางทีเราห้อยพระเก๊คำว่าพระเก๊คือเป็นเหรียญที่ไม่เคยผ่านปลุกเสกมาเลยนะครับเป็นพระเก๊เก๊คือทําขึ้นมานะครับไม่ได้ผ่านอะไรเลยนะครับก็บางคนก็แขวนพระเก๊มาตั้งไม่รู้กี่สิบปีนะครับพอไม่มีตังค์จะไปเปลี่ยนเป็นเงินนะครับถึงได้รู้จักเซียนพระว่าอ้าวเป็นของเก๊อันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับก็ใครจะไปรู้นะครับวันนี้ผมมีแขวนอยู่ผมก็ตอบไม่ได้เพราะเป็นพระที่ได้มาตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับได้มาเราก็พกมาติดตัวแล้วก็ไม่เคยเอาไปถามใครด้วยว่าเก๊หรือแท้เพราะเราพกมาตั้งแต่วันนั้นนะครับตั้งแต่ผมมาจากนครศรีธรรมราชจนมาอยู่กรุงเทพนะครับก็มาตั้งแต่ปี26แล้วก็แขวนก่อนปี26ตั้งแต่ไปเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นก็เราก็คิดว่าเป็นความแท้อยู่ในใจนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีพระนะครับเหรียญหรือพุทธคุณของเกจิท่านอาจารย์รูปหนึ่งท่านหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะคิดเหมือนกันเพราะผมก็คิดแบบนั้นแล้วก็หลายฟังหลายคนที่คิดแบบนั้นเนี่ยฟังจากเขาพูดมาก่อนนะครับไม่ได้คิดเองนะครับมีคนบอกว่านะครับเหรียญหรือพระหลวงปู่ทวดไม่ปลุกเสกก็ยังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอันเนี้ยหลายคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเหรียญนะครับหรือพระวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดนะครับไม่ได้ปลุกเสกก็ยังศักดิ์สิทธิ์แค่เราระลึกถึงนะครับสวดบทพุทธคุณของหลวงปู่ทวดอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัตถุมงคลนะครับไม่ได้ไปถึงใครเพราะว่าคนพูดกันเยอะแล้วนะครับก็เราไปเรื่องบ้านของเราดีกว่านะครับก็ก่อนไปเรื่องบ้านขออนุญาตนะครับท่านที่ติดตามรายการนะครับประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับว่าท่านที่ติดตามรายการนะครับสามารถที่จะสอบถามผมไม่ว่าจะสอบถามสดๆในรายการนะครับถ้าเกิดฟังรายการอยู่แล้วท่านจะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่02นะครับ02 276 3632หรือ02 276 3633สองเบอร์นี้ท่านโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการสดๆได้ในช่วงของการจัดรายการแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้แล้วท่านมีคำถามมีสิ่งที่อยากจะถามมีอยากสิ่งที่อยากจะปรึกษานะครับก็สามารถส่งมาทางไลน์นะครับที่ไลน์ผม ID ไลน์คือ @สันชัยนะครับ @ SUNCHAI @สันชัยนะครับ @สันชัยก็จะเป็น @ ไซแล้วก็ @ สิงคโปร์ U United N นอร์เวย์ C ไชน่า H ฮ่องกง A อเมริกา I อินเดียแอดสันชัยท่านแอดแล้วก็ทักทายมานะครับก็จะขึ้นเป็นชื่อผมสันชัยบ้านโป่งที่ให้ภาพรูปนี้เพราะว่าเนื่องจากวันนี้นะครับผมอาจจะส่งข้อมูลไปไม่เยอะมากในแต่ละเดือนเพราะมันมีจํานวนจํากัดเรื่องของเขาเรียกว่าจํานวนที่เราจะส่งได้ตามการจ่ายเงินรายเดือนซึ่งไม่เยอะมากนะครับแค่ 35,000 ข้อความที่ส่งไปถึงท่านนะครับ 35,000 ข้อความส่งครั้งหนึ่งก็เท่ากับ 9,000 กว่านะครับ9 4 3 6ส่ง4ครั้งก็เกินส่วนที่เกินก็ต้องจ่ายเงินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านติดตามสามารถเข้าไปดูในไทม์ไลน์ได้นะครับที่ผมโพสต์ย้อนหลังนะครับในมุมพอท่านเข้าไปในไลน์ที่สันชัยบ้านโฟมปุ๊บท่านดูมุมบนด้านขวาจะมีเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขีดอยู่ท่านกดตรงนั้นไปปุ๊บมันก็จะเห็นภาพทั้งหมดและวิดีโอท่านจะเลือกนะครับแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกดูได้นะครับผมก็จะทยอยโพสต์อยู่ในนี้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกจากประชาสัมพันธ์เรื่องนี้แล้วนะครับต้นชั่วโมงนี้วันนี้นะครับห่างหายไปหลายวันขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นครั้งที่สองนะครับเป็นครั้งที่สองที่ช่างรู้คู่บ้านตั้งกองบุญกฐินนะครับตั้งกองกฐินนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าทอดกฐินสามัคคีณที่พักสงฆ์ควนไม้บ้องนะครับอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นการตั้งกองกฐินช่างรู้คู่บ้านโดยผม

384492626นะครับธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีคือสันชัยขนานเพื่อทําบุญย้ําว่าต้องเป็นชื่อบัญชีสันชัยขนานเพื่อทําบุญเป็นบัญชีที่ผมเปิดไว้สําหรับการเงินส่วนหนึ่งนะครับเงินส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการเขาเรียกว่าการซื้อขายรายได้ที่ผมตั้งใจว่าจะกันไว้ส่วนหนึ่งรวมอยู่ในบัญชีเพื่อทําบุญนะครับรวมไว้แล้วก็มาต่อจากการทําบุญของทุกท่านทุกท่านที่ร่วมบุญมานะครับร่วมบุญมาจะคนละเท่าไหร่ไม่สําคัญนะครับสําคัญว่าเราทําบุญด้วยจิตศรัทธาสามารถโอนร่วมในบัญชีนี้ได้นะครับเป็นสบานบุญเพื่อที่จะไปทอดกฐินสามัคคีณที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องวันที่1พฤศจิกายนนะครับวันที่1พฤศจิกายนปีนี้นะครับก็โดยพระอาจารย์สุรศักดิ์สังวโรนะครับรอบนี้นะครับเจ้าภาพกฐินนะครับเจ้าภาพหลักนะครับก็จะเป็นชาวสิงคโปร์นะครับคุณจัสตินตันเมงสังนะครับคุณจัสตินตันเมงสังนะครับเป็นเจ้าภาพหลักมาจากประเทศสิงคโปร์นะครับที่มาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนะครับในครั้งนี้ส่วนเราก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับช่างรู้คู่บ้านก็ตั้งกองกฐินร่วมนะครับร่วมทําบุญสามัคคีนะครับทอดกฐินสามัคคีกันในครั้งนี้นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับก็สามารถร่วมบุญกันได้นะครับในครั้งนี้นะครับก็สอบถามกันได้นะครับจากทอดกฐินมาสู่เรื่องนะครับที่นะครับผมนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งของปัญหานะครับปัญหานี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาที่FC ช่างรู้คู่บ้านแฟนรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับที่ติดตามแล้วก็พูดคุยกันนะครับท่านก็โทรมาสอบถามนะครับท่านก็โทรมาสอบถามแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับพอพูดคุยกันก็ส่งภาพมาปรึกษากันนะครับส่งภาพมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับแล้วก็สอบถามนะครับวิธีการในการซ่อมวัสดุที่ใช้ในการซ่อมนะครับผมก็สรุปรายละเอียดไปให้นะครับอยู่ในก็เรียกว่าอยู่ในวิธีการก็คือว่าขายพร้อมสอนนะครับสรุปวัสดุไปให้แต่ถ้าเกิดต้องการให้การทำงานถูกต้องตามขั้นตอนนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับเราก็จะสรุปรายละเอียดให้นะครับก็สรุปก็คือว่าผู้รับเหมานะครับก็ใช้วัสดุที่ช่างรู้คู่บ้านแล้วผมก็ไปเฝ้ากำกับการติดตั้งให้นะครับในการซ่อมซึ่งไปเฝ้าตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่การสกัดนะครับสกัดปูนออกแล้วก็ในการซ่อมนะครับเพื่อที่จะให้ได้เขาเรียกว่าให้ได้งานที่ออกมาและสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับอ่ะนี่คือเสานะครับเสาต้นนี้นะครับก็เป็นต้นที่เกิดปัญหานะครับแล้วก็ทีมงานก็ทำการสกัดนะครับเราจะต้องสกัดนะครับคอนกรีตที่เสาต้นนี้ออกทั้งหมดทำไมถึงต้องสกัดออกทั้งหมดที่ไปที่มาอย่างนี้ครับเสาต้นนี้นะครับมันเกิดรอยร้าวนะครับซึ่งภาพก่อนการสกัดนั้นผมไม่มีเพราะว่าไม่ได้ไปนะครับก็อธิบายกันนะครับผมก็ไปถ่ายรูปวิธีคือตอนที่เริ่มทํางานนะครับวันแรกของการทํางานก็คือสกัดเสาต้นนี้ออกจากการที่เสาต้นนี้มันมีรอยร้าวพอสกัดรอยร้าวออกเสร็จปั๊บนะครับก็ไปเจอว่าเหล็กเป็นสนิมนะครับพอเจอแบบนี้ปุ๊บนะครับกระบวนการในการซ่อมของทางผู้ว่าจ้างนะครับเขาก็คุยกันว่าถ้างั้นนะครับสรุปก็คือให้มีการซ่อมเสานะครับที่แตกพร้อมกับหุ้ม CFRP เพื่อรับกำลังน้ำหนักให้กับเสาต้นนี้นะครับนั่นคือการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเสาต้นนี้ก็จะทำการซ่อมโดยการสกัดพอสกัดออกมานะครับก็จะมาเจอเนี่ยครับเหล็กที่มันเป็นสนิมนะครับเหล็กที่เป็นสนิมเนี่ยนะครับพอสกัดมาแล้วเนี่ยจริงๆก็เป็นไม่เยอะนะครับเป็นไม่เยอะมากนะครับเป็นอยู่แค่ประมาณ3 จุดนะครับเป็นอยู่สามจุดนะครับคือเป็นที่เหล็กปลอก2 ตำแหน่งแล้วก็เป็นที่เหล็กเส้นหลักอีก1 ตำแหน่งนะครับเป็นเหล็กเส้นหลักอีก1 ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการแก้ปัญหานะครับเราก็จะทำการซ่อมแล้วก็ทำการแก้ไขนะครับทำการซ่อมแล้วก็ทำการแก้ไขเสาต้นนี้นะครับโดยการที่เราจะทำการฉาบซ่อมแล้วก็หุ้ม CFRP หรือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับไปจนเต็มทั้งเสานะครับอ่ะพอสกัดเสร็จนะครับนะครับซึ่งทีมงานก็จะสกัดเสาออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทำการทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็กไว้นะครับนี่ทาแปลงสนิมเหล็กแล้วก็ให้สกัดเพิ่มนะครับสกัดปูนที่มันเป็น

0: ปูนฉาบออกนะครับแล้วก็สกัดปูนที่มันมีสภาพที่เสื่อมสภาพออกเพิ่มนะครับเพราะยังไงเราจะมีการซ่อมอยู่แล้วนะครับสกัดเสร็จนะครับในส่วนของเหล็กเนี่ยจริงๆเป็นสนิมเล็กน้อยเองนะครับเป็นไม่เยอะนะครับเพราะเป็นแล้วแก้ไขทันการเกิดสนิมบนเหล็กก็จะเป็นน้อยเหล็กยังไม่ขาดเลยนะครับเป็นแค่สนิมแดงนะครับยังไม่ใช่สนิมที่มันจะหลุดรอดเลยครับเป็นสนิมแดงจริงพอเอาผ้าเช็ดนะครับสนิมก็จะหลุดออกเกือบหมดแต่นะครับวิธีการคือพอมันเป็นสนิมนะครับเราก็จะทาน้ํายาแปลงสนิมเนี่ยลงไปแล้วรอมันแห้งนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการแปลงสนิมพอเราทาน้ํายาแปลงสนิมลงไปแล้วจนแห้งแล้วนี่นะครับด้วยสกัดแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าไหนๆก็ซ่อมแล้วก็มีการเสริมในส่วนของเหล็กปลอกนะครับการเสริมเหล็กปลอกนั้นนะครับเราจะเสริมอย่างไรครับเสริมรอบต้นสี่เหลี่ยมหรือเสริมเติมเฉพาะจุดนะครับถ้าเสริมรอบต้นสี่เหลี่ยมนั่นหมายถึงว่าเราต้องสกัดแนวเหล็กปลอกออกทั้งหมดนะครับแล้วเสริมเหล็กปลอกใหม่เข้าไปแต่นะครับในความเป็นจริงตำแหน่งนี้นะครับมันเป็นสนิมเล็กน้อยปูนที่แตกก็แตกเล็กน้อยถ้าเราไปสกัดนั่นหมายถึงว่าคอนกรีตที่มันแข็งแรงนะครับมันจะถูกสกัดออกทิ้งโดยที่เหล็กไม่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทำก็คือว่าเราจะเสริมเหล็กปลอกชดเชยในตำแหน่งที่มันเสียหายโดยการที่ใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กเป็นตัวยึดส่วนหนึ่งเสียบเป็นตัว U อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเสาตัว L นะครับเพื่อไปล็อกนะครับตามตำแหน่งของเหล็กที่มันเป็นสนิมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเหล็กที่มันเป็นสนิมนะครับพอมันเริ่มเป็นปูนเริ่มแตกเนี่ยทางเจ้าของงานรีบซ่อมการแก้ไขหรือการป้องกันนะครับมันก็จะได้อย่างรวดเร็วนะครับได้รวดเร็วขึ้นนะครับเพราะวันนี้นะครับวิธีการที่เราจะเสริมเหล็กนั้นนะครับเราก็ใช้เหล็กปลอกพับเหล็กปลอกแต่การยึดเหล็กปลอกนั้นนะครับเรายึดด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับเรายึดด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับการใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กก็คือว่าเราจะต้องผสมอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับตามสัดส่วนอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับมันจะมีชนิดที่เราผสมเองคือมันมากระป๋อง A กับ B เราก็จะมาตักแบ่งผสมหรือจากการผ่านการชั่งนะครับในส่วนของอีพ็อกซี่อีกประเภทหนึ่งจะเป็นมาแบบสำเร็จรูปนะครับมาเสร็จหรือก็คือมันจะมาเป็นหลอด A B อยู่ข้างในนะครับเป็นหลอดแก้วนะครับสองหลอดหลอดเดียวแล้วก็น้ํายาอยู่ข้างในนะครับหรือมาเป็นหลอดนะครับถ้าเป็นอีพ็อกซี่แบบ A B นะครับมันมีแบบที่ต้องผสมด้วยมือคือผสมเองใช้เองหรือมาแบบประมาณสําเร็จรูปนะครับจะเสร็จรูปแบบอยู่ในหลอดมาแล้วก็ยิงอยู่ในหลอดแก้วหรือหลอดไหมนะครับที่เราเรียกว่าอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับส่วนที่ผมเลือกใช้อันนี้นะครับผมเลือกใช้แบบผสมมือนะครับ2:1ส่วนซึ่งนะครับถ้าจะเอาเป๊กก็การชั่งแต่ผมไม่เป็นไรการผสมอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนี้อาจจะไม่ต้องถึงขั้นกับการชั่งแค่เราตักมาในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน1เกรียง2เกรียงที่เป็นส่วน A แล้วก็อีก1เกรียงที่เป็นส่วน B เพราะเท่ากับ2:1ส่วนนะครับ2:1ส่วนที่เราเอามาผสมกันนั้นก็จะกวนเสร็จปั๊บนะครับนี่ครับกวนเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาใส่ถุงที่เราเตรียมไว้นะครับจะเป็นถุงที่เตรียมไว้สำหรับการใช้กับอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอีพ็อกซี่เสียบเหล็กประเภทนี้นะครับซึ่งเป็นอีพ็อกซี่เสียบเหล็กที่ช่างนิยมใช้เพราะอะไรครับเพราะทำงานสะดวกแต่ในความสะดวกนั้นมันมีความคลาดเคลื่อนในการใช้งานเล็กน้อยโดยปกติผมถามช่างเกือบทุกคนเลยว่าเสียบไปก็เอาไม่อยู่นะครับอย่าว่าแต่ช่างเลยครับผมเคยถามช่างผมเคยถามวิศวกรบางท่านหลายท่านถามว่าเวลาใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กแบบผสมเองทำยังไงวิธีการของเขาคือผสมอีพ็อกซี่อยู่ในภาชนะกระป๋องหรือบนไม้กระดานเสร็จปั๊บก็เอาเหล็กที่จะเสียบมาพันจุ่มหัวอีพ็อกซี่จุ่มให้เต็มเลยนะครับจุ่มเสร็จก็ไปเสียบในรูซึ่งรูนั้นถูกเจาะไว้แล้วแล้วก็พอดีกับเหล็กพอเสียบไปก็จะสังเกตว่าอีพ็อกซี่นะครับมันก็จะล้นมาอยู่ที่ปากรูขอบรูนะครับพออีพ็อกซี่มาล้นที่ขอบรูนะครับนั่นหมายถึงว่าอีพ็อกซี่ที่อยู่บนเหล็กนะครับมันจะถูกรูดมาด้วยรูแล้วมาอยู่ข้างนอกในรูไม่มีอีพ็อกซี่มันเลยทําให้เกิดปัญหาว่า อีพ็อกซี่ที่เราเสียบไปนั้นมันไม่แข็งแรงเพราะอีพ็อกซี่ไม่ได้อยู่ในรูแม้แต่นิดเดียวนะครับหรือถ้ามีมันก็อยู่ที่ผิวของเหล็กซึ่งไม่ได้ทําหน้าที่ยึดเกาะนะครับเพราะวิธีการผมต่างกันอย่างนี้ครับว่าเราผสมอีพ็อกซี่ A กับ B กะนี่แหละครับการกะนะครับมันไม่เท่ากันแน่นอนแต่ผลที่เกิดจากการกะคือการแห้งเร็วหรือแห้งช้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราตักมา2:1นะครับปริมาณยังไงไม่เท่ากันแน่นอนแต่ใช้ได้เพราะทุกครั้งนะครับเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะไม่ทิ้งผมจะเก็บไว้เพื่ออะไรครับเพราะรอดูว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่ที่มันแห้งหรือเซตตัวและแข็งตัวอย่างที่เหลือมันจะแข็งอยู่คาถุงเราจะรู้แล้วนะครับว่าอีพ็อกซี่นั้นมันแห้งแข็งเซตตัวสมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับอันนั้นคือการผสมเราก็ผสมใส่ถุงแบบนี้นะครับส่วนที่เราจะไปยึดนั้นนะครับเราก็เจาะรูไว้แล้วนะครับทีมช่างก็เจาะรูเสร็จเป่าฝุ่นขั้นตอนในการทํางานนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับเวลาจะทํางานนะครับเหล็กที่เราแปลงสนิมแล้วนะครับเราจะต้องเจาะรูประกบก่อนในตําแหน่งที่เราจะต้องเสียบเหล็กเข้าไปซึ่งให้รูนั้นมันมีความกว้างกว่าเหล็กสักเล็กน้อยนะครับสัก2 มิลถึง 3 มิลนะครับเส้นรอบรูปให้มันกว้างกว่าเหล็กสัก2 ถึง 3 มิลนะครับหลังจากเจาะเสร็จเป่าฝุ่นออกเสร็จนะครับเราก็เอาอีพ็อกซี่นะครับใส่ถุงนะครับปลายมันจะแหลมนะครับปลายมันจะแหลมนะครับเราก็ตัดยอดมันออกตัดปลายมันออกแล้วก็เอาปลายนะครับยื่นเข้าไปในรูแล้วก็บีบอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่มันก็จะเข้าไปในรูจนเต็มแล้วก็ล้นออกมาแต่ถ้าเราสามารถเห็นจังหวะได้เราก็จะให้อีพ็อกซี่นะครับมันอยู่ในรูแค่ค่อนรูแล้วเราก็เอาเหล็กข้อดีของมันคือหนึ่งอีพ็อกซี่ประเภทนี้ถ้าเราผสมมือนะครับมันจะมีเวลาในการทํางานมันจะแห้งช้าแต่ถ้าแบบสําเร็จรูปนะครับยิงเข้าไปปั๊บนะครับบางทีท่านทําไม่ทันมันแข็งซะก่อนท่านก็ต้องมานั่งเจาะใหม่นะครับพอใช้แบบนี้นะครับท่านบีบเข้าไปในรูนะครับบีบเข้าไปจนเต็มรูแล้วก็สามารถบีบ2 รู3 รูหรือ4 รูที่เราจะติดต่อเนื่องได้เพราะอะไรเพราะระยะเวลาในการเซตตัวนั้นมันยังมีเวลาเราทํางานประมาณ15 นาที20 นาทีมันยังไม่แข็งนะครับพอหลังจากเสร็จนะครับเราก็จะเอาเหล็กเนี่ยครับมาเสียบดันใส่เข้าไปนะครับพอเราดันใส่เข้าไปเสร็จปั๊บนะครับมานะครับอีพ็อกซี่มันก็จะล้นออกมาจากรูเล็กน้อยนะครับเนี่ยครับเราดันเข้าไปมันก็จะล้นนะครับอีพ็อกซี่ล้นคําว่าอีพ็อกซี่ล้นนั่นหมายถึงว่าเหล็กนะครับมันเข้าไปแทนที่อีพ็อกซี่ข้างในนะครับเราเจาะรูให้กว้างประมาณกว้างกว่าเหล็กสัก2 ถึง 3 มิลพอเราเสียเราอีพ็อกซี่ใส่เข้าไปเหล็กใส่เข้าไปนะครับอีพ็อกซี่ที่มันอยู่นะครับมันก็จะออกรอบเหล็กมันอาจจะรอบเว้นวงกลมหรือรอบบางด้านเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราเสียบในรูนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่อยู่กึ่งกลางนะครับเอาความเป็นจริงนะครับบางท่านบอกต้องอยู่กึ่งกลางคือหลักการกับการกระทําจริงยังไงมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนหรือใกล้เคียงเพราะฉะนั้นครับความคลาดเคลื่อนหรือความใกล้เคียงนั้นนะครับพอเราเจาะให้มันใหญ่นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราเผื่อพื้นที่ไว้สําหรับอีพ็อกซี่มันอยู่ข้างในแต่ไม่ได้ใหญ่จนเป็นรูหลวมโพรกเลยนะครับใหญ่กว่าประมาณสัก2 มิล2 มิลหรือ3 มิลพวกนี้นะครับหรือหนึ่งก็ให้ได้สัก2 ถึง 3 มิลกำลังดีนะครับให้มันใหญ่กว่านะครับอาจจะเกินจากทฤษฎีสักนิดนึงนะครับแต่มันช่วยได้แน่นอนนะครับเรายิงเข้าไปเราเสียบเหล็กซึ่งอีพ็อกซี่มันจะล้นมาบางส่วนนะครับหลังจากนั้นเราก็อีพ็อกซี่ที่เรามีอยู่นะครับไปอัดไว้รอบนึงที่ขอบมันแต่ไม่ได้จบแค่นั้นครับเรายังสามารถที่จะใช้อีพ็อกซี่นี้นะครับไปยิงให้มันรอบระหว่างเหล็กเส้นที่เราเสริมเข้าไปกับเหล็กเส้นที่เป็นเหล็กปลอกเดิมเท่ากับเรายึดเหล็กปลอกเดิมกับเหล็กปลอกใหม่ด้วยอีพ็อกซี่อีกรอบหนึ่งตามแนวของมันนอกจากเสียบไปในรูแล้วนะครับนอกจากเสียบไปในรู2 ด้านเรายังมายิงตามข้อตามจุดต่างๆนะครับก็อยู่ที่ตำแหน่งนะครับในการที่จะยึดนะครับเพื่อให้อีพ็อกซี่นั้นนะครับเป็นเหมือนกับลวดเชื่อมเป็นเสมือนกับการรัดด้วยลวดผูกเหล็กนะครับนี่คือวิธีการหรือการทำงานนะครับที่ผมตั้งใจว่าการทำแบบนี้นะครับจะเป็นวิธีการในการทำงานนะครับเพื่อให้การแก้ไขหรือการซ่อมนั้นสามารถทำได้อย่างถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของการซ่อม เรื่องราวของวิธีการและก็เรื่องราวของขั้นตอนต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังรายการนะครับฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามฟังนะครับก็สามารถที่จะก็เรียกว่าเป็นช่องทางแล้วก็เป็นแนวทางนะครับในการติดตามหรือว่าฟังรายการของเรานะครับก็เป็นประโยชน์นะครับอันนี้คือการใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับก็ยึดไปนะครับพอหลังจากยึดเสร็จนะครับผมก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่มาเติมแต่ว่าการเติมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับกับผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาปารักษานะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา
1: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังกับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างที่เราพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังกันได้นะครับก็เมื่อกี้นะครับเราช่วงแรกนะครับที่เราคุยกันเรื่องของการใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับลองดูครับนี่คือการใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กที่เราใช้งานนะครับให้เห็นนี่ครับว่าอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับเราใส่ถุงหยอดแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเนี่ยครับบีบเข้าไปในรูนะครับถุงหยอดนะครับมันจะบีบเข้าไปในรูแล้วก็เหล็กเสียบเข้าไปนะครับท่านจะสังเกตว่าอีพ็อกซี่นะครับมันก็จะล้นอันนี้นะครับล้นออกมานะครับอันนี้คือล้นออกข้างๆนะครับการล้นออกข้างๆนั่นหมายถึงว่ามันจะอยู่วงรอบด้านข้างให้เต็มนะครับส่วนที่เหลือมันก็จะล้นออกมานะครับพอหลังจากที่เราเทียบล้นแล้วก็รอแห้งแล้วนะครับเราก็จะรอให้อีพ็อกซี่นะครับมันแห้งก่อนนะครับแห้งแข็งนะครับแล้วก็ทำงานต่อนะครับการทำงานต่อก็คือการทาด้วยน้ำยาแปลงสนิมนะครับเหล็กเดิมที่นะครับเหล็กเดิมที่มันเป็นสนิมนั้นทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็กไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเพื่อให้มันแห้งแล้วก็แข็งก่อนนะครับพอหลังจากที่เราเหล็กซึ่งเหล็กที่เรามาเสียบนะครับก็จะเป็นเหล็กเก่าเป็นเหล็กเก่านะครับซึ่งเหล็กเก่าเนี่ยครับต้องบอกว่าเมื่อมันเจออากาศกับความชื้นนะครับยังไงมันก็มีโอกาสเกิดเป็นสนิมเหล็กนะครับพอมันเกิดเป็นสนิมเหล็กนะครับมันเกิดเป็นสนิมเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังคงนะครับยังคงเหล็กเป็นสนิมนะครับยังคงมาใช้ได้เพราะมันเป็นสนิมที่ผิวนะครับพอเราเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็เลยทําการทาน้ํายาแปลงสนิมเหล็กเพิ่มการใช้น้ํายาแปลงสนิมเหล็กเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งนะครับขวดที่เราได้ไปนะครับวัสดุหลายๆอย่างนะครับมันจะต้องมีการเช่นน้ํายาแปลงสนิมเวลาก่อนใช้เราก็จะเขย่าเพื่อให้น้ํายานะครับเวลามันวางอยู่นะครับมันจะนอนก้นหรือมันจะตกตะกอนเราก็เขย่าเพื่อให้มันเข้าไปเนื้อเดียวกันเนื่องกับเนื่องจากในเนื้อนะครับมันจะมีผงวัสดุก็เรียกว่าวัตถุดิบที่มันเป็นตัวทําปฏิกิริยากับสนิมเหล็กแล้วมันเป็นสารเคมีมันก็จะตกตะกอนถ้าเราไม่เขย่านะครับมันก็จะเป็นนอนก้นอยู่นะครับเพราะเราซื้อไปเราต้องเขย่าแล้วการเก็บไว้นะครับมันก็จะเก็บได้ไม่นานแล้วเพราะพอเปิดแล้วอากาศมันเข้าอะไรมันเข้านะครับมันก็จะทําปฏิกิริยาของตัวมันเองแล้วก็แห้งแข็งเพราะเนี้ยเราก็จะเขย่าแล้วก็เทใส่ถ้วยแล้วก็นําไปทานะครับเขย่าแล้วก็เทใส่ถ้วยนะครับสำคัญนะครับว่าเราจะต้องเขย่าน้ํายานะครับพอประมาณนะครับเพื่อให้มันเข้ากันซึ่งคนเขย่าก็จะพอรู้แล้วนะครับว่าเขย่าไปแล้วนะครับมันอยู่ประมาณไหนซึ่งหลายๆครั้งนะครับเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราก็จะแค่เขย่าแล้วก็เทถ้วยก็ใช้ถ้วยเล็กๆแบบนี้พอนะครับแล้วเวลาเทนะครับไม่ต้องเยอะครับเพราะอะไรครับถ้าเราเทเยอะมันจะทําให้เวลาที่เราไปใช้นะครับผงปูนนะครับมันก็จะมาทําปฏิกิริยากับน้ำยาเศษผงสนิมเหล็กก็จะมาทําปฏิกิริยากับน้ํายาเพราะเราใส่น้อยๆแล้วเราก็จะเอาน้ํายาเนี่ยครับไปทาเนี่ยครับไปทาที่สนิมเหล็กนะครับทาให้รอบนะครับซึ่งเหล็กพวกนี้นะครับเวลาเราทาเราสามารถทาบนทาวนทานะครับเพื่อให้มันรอบเหล็กให้ได้น้ํายาก็จะทําปฏิกิริยากับสนิมเหล็กนะครับเห็นไหมครับว่าเหล็กนั้นนะครับเรายึดด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กแล้วเราก็ทาด้วยน้ํายาแล้วก็รอน้ํายามันแห้งนะครับซึ่งอันเนี้ยพอเราจบปุ๊บนะครับเราจะทิ้งไว้เลยจริงๆหลังคนบอกว่า2-3ชั่วโมงหรือเหล็กน้อยแค่นี้นะครับจริงๆแปลว่าไม่ถึงชั่วโมงมันก็แห้งแต่เราต้องการให้มันมีการเซตตัวเต็มที่นะครับให้การเซตตัวของนะครับน้ํายานั้นเต็มที่เราถึงจะทํางานต่อนะครับนี่คือวิธีการนะครับพอเราใช้นะครับเราก็นําไปทาเราก็จะรอจนกว่านะครับน้ํายาแปลงสนิมเหล็กหรือสนิมเหล็กนะครับมันแห้งสนิทนะครับพอมันแห้งสนิทเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะทำงานต่อได้อันนี้คือขั้นตอนนะครับในการทำงานแบบนี้นะครับเราจะใช้เวลาในการทำงานเพราะขั้นตอนในการทำงานในการซ่อมเสาเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับส่วนใหญ่นะครับจะปล่อยไว้หลังจากที่เราทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปล่อยน้ำยานะครับให้มันแห้งนะครับรอน้ำยามันแห้งนะครับพอรอน้ำยาแห้งแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะทํางานอย่างอื่นได้นะครับการทํางานอื่นเช่นที่เราอาจจะเสริมเหล็กเสริมรีบาร์ไฟเบอร์หรือแต่งผิวอย่างอื่นนะครับรอนะครับวันถัดไปเราถึงจะมาทําการฉาบซ่อมส่วนใหญ่ผมจะไม่ให้ช่างฉาบซ่อมต่อหลังจากทาน้ํายาแปรงสนิมเหล็กถึงจะแผลบางทีแผลเล็กแผลน้อยนะครับก็บางทีก็ถามว่ายืดหยุ่นได้ไหมขึ้นอยู่กับลักษณะของแผลนะครับแต่ถ้าแผลมันเล็กแค่นี้ก็จริงแต่ว่าเราทําจริงๆเราไม่ได้ทําเฉพาะจุดนี้เราทําทั้งต้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนะครับทําการปรับหรือนะครับแก้ไขกันทั้งต้นนะครับเราจะทําการปรับหรือแก้ไขกันทั้งต้นนะครับทั้งหมดทั้งต้นนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนนั้นนะครับนะครับนะครับอันนี้คือทาน้ํายานะครับพอทาน้ํายาเสร็จปั๊บนี่ครับรอน้ํายาแห้งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในวันหนึ่งในวันนั้นนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้พอดีรับสายไม่ได้ผมจัดรายการสดอยู่ครับเลิก11 โมงครับตอนนี้ยังรับสายไม่ได้ขออภัยนะครับยังไงเดี๋ยวหลัง11 โมงนะครับโทรอีกทีหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะถามเรื่องวัสดุก็โทรไปที่025264073นะครับ025264073ครับนะครับขออภัยครับท่านโทรมาสองสามรอบแล้วนะครับซึ่งจัดรายการอยู่นะครับก็จะรับสายไม่ได้ขออภัยอย่างสูงนะครับสำหรับท่านอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแหละครับที่บางทีเขาเรียกว่าระหว่างออกอากาศนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับก็จะบางทีส่วนใหญ่ผมจะไม่รับสายแต่อย่างเงี้ยครับคือโทรซ้ำแล้วนะครับเริ่มโทรซ้ำคือถ้าไม่บอกนะครับก็อาจจะยังไม่ได้หยุดโทรนะครับก็เลยเดี๋ยวนะครับเปิดนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวนะครับเปิดโอเคเดี๋ยวนะครับอ๋อท่านพอดีอ๋อท่านนี้ผมมีนัดกันไว้ลืมไปนะครับจะส่งโลเคชั่นให้พี่เขาไปนะครับเดี๋ยวส่งโลขออนุญาตนะครับก็อันเนี้ยนะครับก็ในวันแรกนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นการทาน้ํายาแปรงสนิมเหล็กนะครับอันเนี้ยนะครับส่งเข้าไปนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็ทาแล้วก็ตับนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับเราถึงจะมาทํางานต่อกันนะครับวันรุ่งขึ้นเราก็จะมาทํางานต่อเพื่อที่จะเขาเรียกว่าวันรุ่งขึ้นก็จะสามารถที่จะมาทํางานต่อในการซ่อมหรือว่าการแก้ไขนะครับนะครับปื้ดโอเคนะครับก็นะครับจบ1 วันพอดีนะครับวันถัดไปนะครับที่เราจะมาทํางานต่อเนี่ยครับก็คือการมาฉาบซ่อมนะครับการมาฉาบซ่อมนะครับการมาฉาบซ่อมนั้นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนหลักและนะครับในการที่จะเสริมความแข็งแรงของเสาต้นนี้นะครับเสริมความแข็งแรงของเสาต้นนี้นะครับเสาต้นเนี้ยนะครับความแข็งแรงของมันนะครับเราก็จะอยู่ที่การซ่อมหรือว่าการเสริมมันนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคุยจัดอันนี้ขัดจังหวะจัดรายการไปด้วยแล้วก็ตอบไปด้วยนะครับวันถัดไปนะครับก็คือการที่เราจะมาซ่อมเสาต้นนี้นะครับการซ่อมเสาต้นนี้นะครับเราก็จะใช้อีพ็อกซี่และปูนฉาบซ่อมโครงสร้างที่มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์นะครับอีพ็อกซี่กับปูนซ่อมโครงสร้างเนี่ยนะครับมันจะต้องทํางานไปพร้อมๆกันนะครับน้ํายาแปลงสนิมนั้นทํางานแยกอิสระน้ํายาแปลงสนิมไม่สามารถทําให้เหล็กนั้นมีความแข็งแรงขึ้นแต่อย่างใดน้ํายาแปลงสนิมนั้นทําหน้าที่หยุดยับยั้งการขยายตัวของสนิมเท่านั้นนะครับไม่ได้ทําให้นะครับไม่ได้ทําย้ําว่าไม่ได้ทําให้เหล็กนั้นมีความแข็งแรงน้ํายาทําหน้าที่แค่แปลงสนิมนะครับให้เป็นสารไวนิลที่เป็นสีดําหยุดยับยั้งการขยายตัวของสนิมนะครับเพื่อหยุดยับยั้งการขยายตัวของสนิมไม่ได้ทําให้เหล็กนั้นมีความแข็งแรงขึ้นหลังจากที่เราแปลงสนิมแล้วซึ่งน้ํายาแปลงสนิมนั้นต้องรอแห้ง การเสริมเหล็กหรือเสริมรีบาร์ไฟเบอร์ชดเชยอีพ็อกซี่ที่เราเสียบเสริมเข้าไปก็ต้องรอแห้งนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้คือต้องรอแห้งสำคัญเพราะการรอแห้งนะครับน้ำยาแปลงสนิมนั้นรอแห้งเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปที่เราสามารถทาทับหรือทำงานต่อได้นะครับ3-4ชั่วโมงขึ้นไปนะครับจริงๆถามว่าพอดูหน้างานเราบอกเอ้ย1ชั่วโมงผ่านไปจับไปแห้งแห้งแล้วครับมันแห้งที่ผิวหน้าแต่บางครั้งเนื้อด้านในมันอาจจะยังแห้งไม่สนิทเพราะถ้าเนื้อข้างในยังแห้งไม่สนิทนะครับแล้วเราไปทํางานต่อเลยนะครับมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเราไปบล็อกข้างในมันไว้อยู่เพราะเราจะทิ้งไว้เพื่อให้ทั้งผิวด้านนอกและผิวด้านในนั้นนะครับแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทจนกว่าจะทำงานต่อได้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของวิธีการทำงานที่ผมใช้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของการทำงานหรือว่าในส่วนของการใช้นะครับเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับในการทำงานนะครับอ่ะทีนี้พอหลังจากนั้นนะครับในการฉาบซ่อมนะครับเราก็จะมาขั้นตอนของการใช้อีพ็อกซี่นะครับขั้นตอนของการใช้อีพ็อกซี่การใช้อีพ็อกซี่นั้นนะครับเราเรียกว่าเราใช้อีพ็อกซี่นะครับเราใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนะครับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นนะครับเป็นอีพ็อกซี่ที่ใช้สำหรับประสานระหว่างคอนกรีตใหม่กับคอนกรีตเก่านะครับใช้ระหว่างคอนกรีตใหม่กับคอนกรีตเก่านะครับคอนกรีตใหม่กับคอนกรีตเก่านั้นมาการประสานระหว่างคอนกรีตใหม่กับคอนกรีตเก่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใช้นะครับในส่วนของน้ำยาประสานคอนกรีตก็ได้นะครับใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตหรือน้ำยาประสานคอนกรีตได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานนั้นนะครับเราสามารถที่จะใช้น้ำยาประสานได้แต่การยึดเกาะต้องยอมรับว่ามันไม่แข็งแรงเท่ากับการใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนะครับการใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นจะทำหน้าที่ในการยึดเกาะได้สมบูรณ์แบบกว่านะครับจะยึดเกาะได้สมบูรณ์แบบกว่านะครับเพราะความสมบูรณ์แบบของอีพ็อกซี่นะครับมันก็จะนะครับทำหน้าที่ในการประสานระหว่างคอนกรีตใหม่กับคอนกรีตเก่านะครับและทำหน้าที่ประสานระหว่างนะครับทำหน้าที่ประสานระหว่างนะครับเหล็กกับคอนกรีตเก่าด้วยนะครับเหล็กกับคอนกรีตใหม่เหล็กกับคอนกรีตใหม่นะครับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตจะทําหน้าที่ประสานระหว่างนะครับคอนกรีตใหม่กับคอนกรีตเก่าระหว่างคอนกรีตใหม่กับเหล็กเก่าที่เราแปลงสนิมแล้วหรือเหล็กใหม่ที่เราเสริมเข้าไปขณะเดียวกันอีพ็อกซี่ก็จะทําหน้าที่บล็อกความชื้นนะครับไม่ให้ทําปฏิกิริยากับเหล็กเก่าที่เราแปลงสนิมแล้วด้วยและเหล็กใหม่ที่เราเสริมเข้าไปนะครับแต่ขั้นตอนสำคัญคือการที่เราจะต้องผสมนะครับอีพ็อกซี่ให้ได้ตามสัดส่วนซึ่งเราใช้วิธีการชั่งในการชั่งนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่พอเราเปิดฝาอีพ็อกซี่ออกมาท่านจะเห็นว่าเราจะมีช้อนสำหรับกวน A และ B คนละอันกันเราจะไม่ใช้ช้อนอันเดียวมากวน A เสร็จไปกวน B ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเมื่อท่านใช้ไปนะครับไอ้กระป๋องที่ท่านกวนสลับไปมานะครับมันจะเริ่มเซตตัวเพราะ A มันจะถูกไปผสมอยู่ใน B บางส่วน B ก็จะถูกไปผสมใน A บางส่วนเพราะเราใช้ช้อนอันเดียวกันเพราะฉะนั้นครับเราใช้ช้อนคนละอันนะครับเมื่อกวน A กับ B แยกแล้วเราก็จะเอา A มาผสมการผสมนั้นสัดส่วนของการใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นคือนะครับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นสัดส่วนก็คือ2ต่อ1ส่วน A 2ส่วน B 1ส่วนโดยการชั่งน้ำหนักเพราะ A กับ B นะครับเนื้อมันไม่เท่ากันน้ำหนัก2เนื้อเนี่ยครับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งเพราะอะไรครับเพราะคำว่า2สัดส่วนต่อ1เช่น A 200กรัม B ก็จะเป็น100กรัมซึ่ง B 100กรัมนะครับมันจะน้อยกว่า A เยอะถามว่า A 100กรัม B 100กรัมนะครับน้ำหนักเท่ากันแต่ปริมาณไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นครับเราใช้วิธีการชั่งพอเราชั่งเสร็จนะครับการผสมเราใช้วิธีการปั่นผมย้ำนะครับว่าเราจะผสมโดยการปั่น นะครับเราจะผสมโดยการปั่นนะครับเพราะผสมโดยการปั่นนั้นนะครับนั่นหมายถึงว่านะครับในการปั่นเนี่ยครับในการปั่นนั้นนะครับมันก็จะเป็นการปั่นโดยการใช้ในส่วนของใบสว่านปั่นเราจะไม่ใช้มือกวนนะครับเราจะไม่ใช้มือกวนเพราะถ้าเราใช้มือกวนนั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเอามือกวนนะครับมันก็จะทําให้การแตกกระจายของมันนะครับมันจะไม่แตกกระจายเท่ากับการใช้ใบปั่นนะครับเพราะผมย้ําว่าหลายครั้งนะครับผมจะแนะนําให้ใช้สว่านปั่นเพราะการใช้สว่านปั่นนะครับมันจะเข้ากันดีเหตุการณ์นี้นะครับเราเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเคยเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นตรงที่ว่าเวลาที่เราผสมนะครับเราใช้มือกวนนะครับซึ่งช่างบอกว่าจริงๆพี่นิดเดียวเอง200กรัมกับ100กรัมเนี่ยมันนิดเดียวนะครับเพราะในนิดเดียวเนี่ยนะครับเราก็ใช้สว่านปั่นเสียเวลาเราใช้มือกวนก็ได้นะครับซึ่งผมบอกไม่เป็นไรลองดูนะครับลองดูได้นะครับลองดูได้นะครับเพราะพอลองดูเสร็จปั๊บนะครับปรากฏว่ามันกวนเข้าไหมเข้าครับเข้ากันนะครับมันเข้ากันแหละแต่นะครับการแตกกระจายของการเข้ากันนะครับมันน้อยเพราะการแตกกระจายของการเข้ากันมันน้อยนะครับมันก็เลยจะทําให้การที่อีพ็อกซี่นะครับมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี่นะครับมันก็จะน้อยมากนะครับเพราะพอปั่นครับมันจะแตกกระจายและเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีกว่าแน่นอนนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการใช้นะครับอีพ็อกซี่ในการผสมหรือว่าในการปั่นนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับในส่วนของหลังจากที่เราปั่นแล้วนะครับเราก็จะนำไปทานี่ครับเรานําไปทาการทาเนี่ยเราต้องทาทั่วบริเวณนะครับทาทั่วบริเวณเลยนะครับทาที่ผิวคอนกรีตโดยเฉพาะบนผิวคอนกรีตนั้นต้องทาให้ทั่วนะครับทาให้ทั่วทาขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาวนๆเป็นวงกลมก้นหอยต้องทาแบบนี้เลยนะครับเพราะครับเพราะผิวคอนกรีตนั้นมันไม่ได้สม่ําเสมอเพราะผิวคอนกรีตไม่สม่ําเสมอนะครับนั่นหมายถึงว่านะครับในส่วนของการทาถ้าเราทาแค่ซ้ายขวาบนล่างนะครับไอ้รูลึกก้นลึกๆของหลุมนะครับมันจะลงไม่ถึงเพราะการที่เราใช้ทาแบบวนๆแบบก้นหอยนะครับมันจะช่วยให้ปลายแปรงเนี่ยทำให้อีพ็อกซี่มันลงไปอยู่ในหลุมบวกกับเราใช้วิธีต่ำๆๆทาซ้ายขวาบนล่างวนๆแล้วก็ทิ่มอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อีพ็อกซี่นั้นลงไปจนเต็มผิวของคอนกรีตหลังจากทาจนทั่วแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องรีบมีเวลาอีกประมาณ45 นาทีถึง1 ชั่วโมงเรามาผสมปูนกันครับการผสมปูนนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับสําคัญมากนะครับการผสมปูนนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากก็คือการที่เราต้องตวงน้ําปูน1 ถุง20 กิโลใช้น้ํา 3.5 ลิตรเราจะแบ่งครึ่งผสมเพราะถ้าเราผสมทั้งถุงมันจะปั่นยากเนื่องจากมันมีเส้นใยไฟเบอร์เราก็จะแบ่งน้ํามาครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่น้ําไปประมาณ 80% แล้วก็เติมปูนเห็นไหมครับการเติมปูนไม่ได้เอาถุงเทนะครับเราชั่งน้ําหนักของปูนไว้แล้วเราก็ตักครับใช้ช้อนตักทีนี้งานนี้ช่างบอกว่าพี่รอบแรกมันใช้เยอะทั้งถุงเลยได้ไหมผมบอกอยากดูลองดูนะครับเห็นไหมครับบางครั้งเราอย่าบอกว่าอุ๊ยน้องพี่ทํามาเยอะแล้วมันปั่นไม่เข้านะครับมันคือจะเกิดการต่อต้านเมื่อเขาบอกว่าอยากลองผมก็เลยให้ลองก็ปั่นกันทั้งถุงพอปั่นทั้งถุงนะครับเจอปัญหาแน่นอนครับซึ่งเราต้องให้เจอปัญหาแล้วเราถึงจะอธิบายแต่ปัญหานั้นที่เกิดผมเผื่อแล้วว่าถึงเกิดปัญหาก็แก้ได้เพราะอะไรครับเพราะนะครับเราใส่น้ําไว้ 3.5 ลิตรแบ่งไป 80% แล้วผมก็ตักปูนนี่ผมมีช้อนของผมครับผมเตรียมตักไปก็ใส่ให้เขาปั่นไปนะครับตักไปปั่นไปใส่ไปนะครับพอปั่นเข้าไปนานเข้านานเข้านะครับสว่านมันมีกลิ่นไม่เป็นไรผมมีสว่านรองรับนะครับผมคือสว่านที่ทั้งช่างใช้เนี่ยนะครับมันอาจจะความต่อเนื่องนะครับไม่มากพอแต่สว่านที่ผมใช้นะครับมันเป็นตัวใหญ่ปั่นไปครึ่งชั่วโมงไม่มีผลนะครับอันนั้นคือปัญหาเรื่องของสว่านเพราะมันเริ่มเพราะถ้าปั่นปกติพอมันเหนียวนะครับเขาอยากเติมน้ําแต่ผมบอกไม่ได้เราต้องใช้น้ําเท่าที่เราตวงไว้เท่านั้นไม่ใส่เกินนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทํากันนะครับแล้วก็ให้เห็นนะครับอ่ะวันนี้นะครับเรา อยู่กันประมาณนี้ก่อนพรุ่งนี้ผมจะมาต่อตัวอย่างให้เห็นว่าผสมทั้งถุงแล้วถ้าไม่เตรียมตัวเจอปัญหาอะไรผสมน้อยแล้วอยากจะผสมแบบนี้ทำได้ไหมทำได้แล้วเจอปัญหาอะไรพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อกันนะครับเพราะว่าวันนี้เวลามันเหลือนิดเดียวแล้วครับไม่พอแน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับฝากทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนั้นติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านได้กันเป็นประจำนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับ1ชั่วโมงเต็มกับผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะพูดคุยกันในรายการนะครับฟังได้ทั้งทางวิทยุแล้วก็เว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับฝากเพจครับไม่ว่าจะเป็นเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับหรือจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานและ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับฝากติดตามกดติดตามกันได้นะครับทั้งทางเพจและก็ทาง YouTube นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้สำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากร่วมบุญนะครับผมขอเป็นสะพานบุญนะครับช่างรู้คู่บ้านขอเป็นสะพานบุญเชิญชวนทุกท่านทำบุญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีกับช่างรู้คู่บ้านณที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องในวันที่1พฤศจิกายนนะครับท่านที่จะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญผ่านธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี216-3844-926 216-3844-926นะครับชื่อบัญชีสัญชัยขนานเพื่อทำบุญนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
0: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้าน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
10: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่า ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายโนมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมถึงเกาะสมุยเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด่าน17โครงการเข้ากลไก Thailand Fast Pass เงินลงทุนรวมกว่า 1.2 แสนล้านบาทเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
11: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติอนุมัติโครงการเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติมจำนวน17โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 121,000 ล้านบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาหารแปรรูปอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งคาดว่าจะสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 14,000 คนการอนุมัติครั้งนี้ส่งผลให้มียอดรวมโครงการในกลไกฟาสต์พาสทั้งสิ้น42โครงการมูลค่าลงทุนสะสมกว่า 344,000 ล้านบาทและเกิดการจ้างงานรวมกว่า 27,000 คนโดยกลไกดังกล่าวจะช่วยเร่งรัดกระบวนการอนุมัติและออกใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดอุปสรรคและผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงโดยเร็วอันนำไปสู่การใช้วัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยปฏิพลสัทธพมมารายงาน
3: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ติดเชื้ออีโบลามากกว่า 7,000 รายหลังเชื้อแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 7,022 รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,398 รายโดยการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเซาอูบังกีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดกว่า 1,600 กิโลเมตรการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวระลอกนี้ถือเป็นการระบาดของโรคอีโบลาที่ใหญ่ที่สุดและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ DR คองโกหลังยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงกว่าการระบาดระหว่างปี2561ถึง2563ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการขาดแคลนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหน่วยงานภาคสนามและงบประมาณกำลังเป็นอุปสรรคต่อการขยายมาตรการรับมือการระบาดครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขาร
6: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่12กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz สัปดาห์นี้ก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาอัปเดตกับท่านฟังที่ติดตามเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในช่วงปลายปีนะคะก็จะต้องเร่งเครื่องในการทำรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าประเทศให้ได้ถึง 2.7 ล้านล้านบาทและเรื่องที่ยังคงวนเวียนอยู่ในกระแสตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องที่จะทำคลอดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่รัฐบาลจะให้1ล้านสิทธิ์กับผู้ประกอบการเพื่อที่จะไปกระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทางในช่วงปลายปีนี้และก็จะมีช่วงที่ยกเว้นในช่วงที่ตรงกับ ฤดูการเดินทางท่องเที่ยวหนาแน่นในช่วงปลายปีกับช่วงต้นปีมกรานะคะทัศสิทธิ์ที่จะได้ก็อยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทต่อคนต่อสิทธิ์นั่นเองและส่วนรายละเอียดเดี๋ยวต้องรอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าว่าจะเอายังไงและในประเทศเองเรามาดูภูมิภาคที่มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคที่ได้รับการจับตาในช่วงปลายปีว่าคนไทยจะเที่ยวได้อย่างมีความสุขได้ยังไงนั่นก็คือภาคใต้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีสัมภาษณ์คุณวัจนันท์ศิลปะวรวิวัฒน์หรือผอ.เก๋ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยภาคใต้มีคนไทยไปเที่ยวมากน้อยขนาดไหนและในช่วงกันยายนตุลาคมนี้จะมีงานอะไรให้เดินทางไปเที่ยวภาคใต้กันได้บ้างนะคะตามมาด้วยข่าวนี้ช่วงต้นชั่วโมงของกลุ่มบริษัท King Power เขาก็เปิดพื้นที่ King Power ที่สนามบินชวนให้นักเดินทางที่ไปทริปช็อปไปทริปยุโรปนะคะช็อปรัวๆกับสินค้าที่เป็นสกินแคร์4แบรนด์ดังเขามอบส่วนลด25บวกท็อปอัพอีก 5% จะมีแบรนด์ไหนยังไงที่สนามบินสุวรรณภูมิเดี๋ยวรอฟังได้ในช่วงต้นชั่วโมงตามมาด้วย King Power Online เขาได้ผนึกกับแบรนด์ดังนะคะลดพิเศษถึง 50% ด้วยกันลดยังไงช็อปแบบไหนถึงจะได้ส่วนลด 50% เพราะสินค้าช็อปก่อนได้ก่อนนะคะหมดแล้วหมดเลยด้วยและ King Power ก็ชวนร่วมสนุกลุ้นรับเสื้อ The Power Brand Season 6นะคะตอนนี้เขากำลังปลายปีปลายเดือนกันยายนนี้เขาก็จะปิดจ็อบในเรื่องของ Power Brand Season 6แล้วนะคะขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ผนึกกำลังกันในการเปิดข้อมูลถึงแผนการตลาดที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในไตรมาสที่4ปี2569ที่จะเร่งทำตัวเลขให้ได้มากที่สุดให้ถึง 2.7 ล้านล้านบาทนะคะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็นำบริษัท BCPT นะคะซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาการลงทุนอยู่ในสิงคโปร์ฉลอง10ปีหรือ1ทศวรรษเพื่อที่พร้อมกับมีการตั้งเป้าว่าในปี2574นะคะจะทำให้ธุรกิจของ BCPT ในสิงคโปร์โตเพิ่มขึ้นถึง3เท่าด้วยกันตอนนี้เราไปฟังรายละเอียดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนคนไทยเที่ยวภาคใต้7เดือนแรกปี2569เติบโตไปแล้ว 2.87% ในช่วงปีงบประมาณใหม่2570ซึ่งจะเริ่มเดือนตุลาคมนี้ททภาคใต้11สำนักงานเขาได้รวมพลังกันใช้10สนามบินและด่านชายแดนรังสรรค์จุดขายใหม่เพิ่ม3ธีมนั่นก็คือธีมแรก Feel Special เป็นการเพิ่มความพิเศษให้ไปเที่ยวภูเก็ตกระบี่พังงาสมุยพังงานธีมที่2ก็เป็น Feel Connected เป็นการโหมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชชุมพรระนองตรังสงขลาและธีมที่3เป็น Feel Cool สัมผัส3จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาจากนั้นระหว่างกันยาถึงตุลาคมนี้ห้ามพลาดกับการเที่ยวใต้ใน5 Big Event เริ่มด้วยเสาร์อาทิตย์นี้เลยอายะปักใต้ที่ได้ยกแฟชั่นผ้าภาคใต้อาหารศิลปะวัฒนธรรมมาจัดกระหึ่มที่บริเวณลานช่างชุยในกรุงเทพเทศกาลที่2งานเจนะคะภูเก็ตหาดใหญ่สงขลาตรังเตรียมความพร้อมไว้แล้วงานที่3ศาสตร์เดือน10นครศรีธรรมราชจัดเต็ม28กันยาถึง2ตุลาคมนี้งานที่4ทำนำร่องเป็นครั้งแรกคือการจัดงานวิจิตรจังหวัดตรังช่วงวันที่2ถึง11ตุลาคมที่เขาแปะช้อยหรือสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95และปิดท้ายงานที่5ประเพณีชักพระออกพรรษาสุราษฎร์ธานีช่วงปลายเดือน23ถึง31ตุลาคมรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณวัจนันท์ศิลปะวรวิวัฒน์ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
6: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
9: สวัสดีค่ะผอ.เก๋วัจนันท์ค่ะ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่อู๋และท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
9: ค่ะตอนนี้ก็ภาคใต้ในช่วงส่งท้ายปี2569เองอะค่ะอยากให้ผอ.เก๋เล่าให้ฟังถึงว่าตลอดปีในเรื่องของความสำเร็จเนี่ยเราทำได้ตามเป้าหมายในเรื่องรายได้กับเรื่องจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปสู่พื้นที่ภาคใต้ไหมคะหรือว่าเป็นยังไงบ้างอะคะเหตุการณ
10: ์ค่ะก็ในส่วนของจำนวนเนี่ยนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้อย่างตอนนี้นะคะที่7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ตัวเลขของทางกระทรวงการ ท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นข้อมูลว่าเรามีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนเนี่ยมากกว่า35ล้านคนครั้งนะคะซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มจากปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2568เนี่ยประมาณเกือบ 1% นะคะโดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยประมาณ19ล้านคนครั้งนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติประมาณ16ล้านคนครั้งอันนี้พอดีว่าตัวเลขของชาวไทยเนี่ยค่ะมันเพิ่มขึ้นถึงประมาณเกือบ 3% ประมาณ 2.87% อ่ะนะคะมันก็เลยมาทดแทนชาวต่างชาติที่ลดลงไปเล็กน้อยประมาณ 1.4% แล้วก็เราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 24.9 ล้านคนครั้งเนี่ยตอนนี้เราก็เดินทางมาได้70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะในสัดส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคิดว่าในส่วนของแคมเปญในช่วงท้ายปีอย่างไทยเที่ยวไทยพลัสโปรโมชั่นต่างๆที่ทท.จะดำเนินงานว่าพันธมิตรต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าเรื่องของจำนวนเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาในการจะเข้าถึงเป้าหมายนะคะในส่วนของรายได้ค่ะตอนนี้เนี่ย7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 568,000 ล้านบาทนะคะสำหรับที่เข้าสู่ภาคใต้โดยที่เป็นจำนวนของนักรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยประมาณ 125,000 ล้านบาทนะคะก็เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสอดคล้องกับเรื่องของจำนวนนะคะแล้วก็รายได้ที่เหลือเนี่ยเป็นของชาวต่างชาติก็จะอยู่ที่ประมาณ 442,000 ล้านบาทนะคะก็ลดลงไปเล็กน้อยอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะแต่ว่าในส่วนของรายได้เนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังมีความท้าทายอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากเป้าที่วางไว้ประมาณ 240,000 ล้านบาทเนี่ยเราทำได้มาเกินครึ่งเกิน 60% นะคะก็ยังมีช่วงท้ายที่คิดว่าเรื่องของอีเวนต์ต่างๆหรือการเดินทางในช่วงปลายปีแคมเปญต่างๆเนี่ยก็น่าจะพยายามทำให้เราเนี่ยเข้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ได้เช่นกันนะคะสำหรับภาคใต้ค่ะ
9: ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือตัวที่จะเข้าเดือนตุลาค่ะจะเป็นปีงบประมาณใหม่เราก็จะมีการนำเสนอเรื่องของแผนตลาดในภาพใหญ่ไปแล้วคราวนี้ในส่วนของภาคใต้เองอ่ะเรามีสินค้าที่เน้นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆเราเน้นอะไรบ้างที่จะขานรับตลาดคุณภาพสูงในปี2570นะคะ
10: ค่ะในส่วนของภาคใต้เนี่ยค่ะคือตามคอนเซปต์แนวทางที่ทท.วางไว้เนี่ยในเรื่องของ value over volume นะคะเรื่องของการที่เป็นแคมเปญแนวทางสื่อสารสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮีลคือจากสถานการณ์โลกสถานการณ์ในประเทศอะไรต่างๆที่มันอาจจะปิดล้อมชีวิตประจำวันนะคะของพวกเรานักเที่ยวคนไทยเองหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยทางเราก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นจุดที่สามารถที่จะฮีลใจสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมพลังเป็นที่พักใจเป็นที่แบบทำให้คนรู้สึกว่ามาแล้วได้รับความสุขได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าพวกนี้ค่ะจะเป็นจุดที่ทางด้านตลาดในประเทศเนี่ยก็จะใช้คอนเซปต์เนี้ยมาทำงานเช่นเดียวกันในการที่จะหาประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกจดจำให้มีคุณค่ากับการเดินทางแล้วก็จะได้เดินทางมาอีกนะคะทางภาคใต้เราก็จะเป็นแนวคิดของการFeel the South เราเป็นฟีลใต้จุดหมายที่คุณต้องหลงรักคือเราเชื่อว่าสิ่งที่เป็นศักยภาพที่โดดเด่นของทางภาคใต้แหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายนะคะทางทะเลหมู่เกาะธรรมชาติวิถีวัฒนธรรมเสน่ห์ของผู้คนอาหารเรื่องต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นจุดขายหลักเป็นจุดเด่นสำคัญเป็นเสน่ห์ที่จะทำให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยเกิดความรู้สึกหลงรักพอหลงรั

0: ลงรักให้เชื่อมโยงกับการเดินทางให้มีการมาร่วมอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นและในขณะเดียวกันท่องเที่ยวจากต่างภาคเนี่ยก็มาเดินทางมาที่ภาคใต้เพื่อมาทำกิจกรรมหลายๆเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นที่ภาคใต้นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเราจะแอดออนแล้วก็ให้มีเรื่องของประสบการณ์เข้ามาทำให้เกิดการมาเที่ยวซ้ำการบอกต่อทางการมาเที่ยวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม high value ต่างๆเนี่ยค่ะแน่นอนว่าเราอยากให้มี feeling ของความ specialคือที่เรียนว่า Feel the South Feel ใต้จุดหมายที่คุณต้องหลงรักเนี่ยค่ะเราจัดกรุ๊ปปิ้งทีมโปรดักต์เนี่ยเป็น3ทีมหลักๆทีมที่1ก็คือเรื่องของ Feel Special อยากให้เกิดความรู้สึกพิเศษแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ค่ะที่เราอยากจะนำเสนอเนี่ยเป็นกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่เกาะสมุยเกาะพะงันพวกนี้นะคะเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาฮีลใจแล้วก็ทำกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยเขาก็ต่างที่จะอยากมาสัมผัสเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำเวลเนสสปาหรือตอนนี้เนี่ยค่ะในเรื่องของคอมมูนิตี้ที่ทำกิจกรรมร่วมกันออกไปวิ่งบีชรันในยามเช้าวิ่งเทรลการเดินซิตี้วอล์กพวกนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้แล้วก็อยากจะนำเสนอในกลุ่ม Feel Special นี้นะคะเราอยากจะมาanniversary มาทำมาเลี้ยงวันเกิดมา anniversary แต่งงานหรือกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยก็มีความ Special ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น Feel Connected คือการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ความรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนและวิถีชีวิตกลุ่มนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยอย่างทางสุราษฎร์ธานีซึ่งเขาชูจุดขายในเรื่องของเนเจอร์ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเขาเป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติในพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้นะคะหรือนครศรีธรรมราชเองแน่นอนค่ะเรื่องของสายศรัทธาวัฒนธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็เป็นจุดแข็งสำคัญของทางนครแล้วล่าสุดก็วัดพระธาตุเมืองนครก็ยังได้รับยูเนสโกด้วยนะคะสงขลาค่ะเขาก็เป็นเมืองยูเนสโกเมืองสร้างสรรค์ในเรื่องของแกสโทรโนมีเรื่องของอาหารมีสินค้า GI มากมายแล้วก็เป็นดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมด้วยนะคะชุมพรเรื่องของโลกใต้ทะเลเขาเป็นแหล่งที่พบฉลามวาฬได้มากที่สุดนะคะถ้าไปดำน้ำไม่ว่าจะสโนว์เกิลหรือว่าสกูบาระนองเรื่องของสุขภาพและมีแหล่งที่มีน้ำแร่ร้อนธรรมชาติมากที่สุดนะคะถึง14แห่งด้วยกันพัทลุงวิถีของสโลไลฟ์แล้วก็ความกลมกลืนกับธรรมชาติหรือจะเป็นจังหวัดตรังทะเลสวยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อาหารอร่อยและสตูลค่ะเขามีจุดเด่นในเรื่องของยูเนสโก Global Geo Park เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยพวกนี้ค่ะเป็นฟีลคอนเนคเต็ดที่อยากให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเนี่ยได้สัมผัสและเชื่อมโยงกับความรู้สึกความหลากหลายแล้วก็สามารถเลือกกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความสนใจได้แล้วก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีส่วนฟิลสุดท้ายค่ะฟิลคูเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ฟิลที่มันมีความท้าทายมีเสน่ห์ของความบริสุทธิ์ที่ยังไม่ถูกค้นพบเป็นมุมมองใหม่ของพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้เช่นเดียวกันเขามีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีทะเลหมอกมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาราบาลานะคะชุมชนท่องเที่ยวจุฬาภรณ์พัฒนาเข้าไปดูต้นสมพงขนาดใหญ่บิ๊กบึ้มที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะเป็นจุดที่เราอยากจะนำเสนอในปี2570นี้ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการคมนาคมเข้าถึงต่างๆในส่วนของภาคใต้จังหวัดที่เป็นเมืองรองที่ททเองในปี2570อยากจะโปรโมทในภาคใต้เนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นอะไรเป็นพิเศษหรือการสร้างการรับรู้อะไรเป็นพิเศษเข้าไปด้วยไหมคะ
0: ในจังหวัดเมืองรองเนี่ยค่ะแน่นอนว่าเขามีจุดเด่นของแต่ละพื้นที่อย่างที่เก๋เรียนเรื่องของฟิลคอนเนคติดแล้วก็ฟิลคูเนี่ยหลายๆพื้นที่เป็นพื้นที่เมืองรองแล้วการเดินทางเนี่ยค่ะโชคดีว่าทางภาคใต้เนี่ยมีถึง10สนามบินทั่วทั้ง14จังหวัดนะคะก็สามารถที่จะเดินทางแล้วก็เชื่อมโยงจากจุดแต่ละจุดเนี่ยไปในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้โดยสะดวกมันจะมีอีกจุดนึงก็คือว่าความเป็น transportation hub ของภาคใต้เองด้วยค่ะที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ทั้งทางรถเรียกว่าล้อรางเรือเครื่องบินก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้แล้วยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถที่จะเชื่อมโยงการเดินทางด้วยเช่นเดียว

0: กันซึ่งทั้งคนไทยอยากจะเดินทางออกไปเที่ยวทางมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ก็สามารถที่จะเดินทางได้ผ่านด่านชายแดนเราใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยออกไปแวะประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับเข้ามาท่องเที่ยวสามารถที่จะสร้างเส้นทางที่เป็นวนลูปเซอร์เคิลได้โดยไม่ต้องกลับซ้ำทางเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นด่านทางเบตงด่านสะเดาหรือจะเป็นด่านทางน้ำอย่างด่านตำมะลังที่สตูลนะคะก็สามารถที่จะเดินทางได้แล้วก็เชื่อมโยงการเดินทางได้ส่วนพื้นที่เมืองรองอื่นๆเนี่ยค่ะที่อย่างจังหวัดตรังเราเชื่อมโยงการเดินทางเป็นเส้นทางกระบี่ตรังก็ได้ทั้งสองมุมนะคะแล้วต่างๆเราเนี่ยค่ะในปี70เนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นในการเชื่อมโยงการเดินทางการสร้างคอนเทนต์การใช้อินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์หรือเซเลบริตี้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาช่วยนำเสนอเส้นทางเหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้นนะคะในจุดเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเพจเที่ยวใต้ใบททท.หรือเพจของทางสำนักงานททท.ภาคใต้ทั้ง11แห่งด้วยนะคะ
1: ต่อเนื่องไปในช่วงที่จะเป็นช่วงนำเสนอเรื่องของกิจกรรมเรื่องของอีเวนต์เทศกาลต่างๆในช่วงกันยายนถึงตุลาคมหรือต่อเนื่องไปถึงปลายปีเลยก็ได้ค่ะว่าในภาคใต้ชี้เป้าตรงไหนบ้างที่ควรจะวงปฏิทินไปเที่ยวกันนะคะ
0: ค่ะจริงๆในภาคใต้เนี่ยจุดหลักๆในช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยค่ะถ้าประเพณีสำคัญเลยเนี่ยที่เป็นจุดเด่นแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็เป็นแบบได้เรียกว่าเป็นอีเวนต์ในระดับโลกแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือเทศกาลกินเจที่ช่วงเดือนตุลาคมโดยเฉพาะอย่างจังหวัดภูเก็ตพังงาที่หาดใหญ่สงขลานะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆมีหลายจังหวัดแต่ว่าเราจะหยิบยกขึ้นมาประชาสัมพันธ์อย่างจังหวัดตรังก็มีเทศกาลกินเจแล้วก็แต่ละที่เนี่ยค่ะนอกเหนือจากอาจจะโด่งดังในเรื่องของม้าทรงการทำพิธีแห่ของแต่ละศาลเจ้าที่แบบโอ้เข้มข้นแล้วก็มีความดุเดือดพอสมควรนะคะแต่ว่าจุดที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คืออาหารอร่อยมากๆเก๋ไปลองทดลองมาแล้วด้วยตัวเองเมนูหลากหลายมากเขาสามารถที่จะทำอาหารเจที่เราไม่รู้สึกว่าเหมือนเป็นอาหารเจเลยอะค่ะยังเหมือนเป็นอาหารใต้ที่อร่อยแบบมีเมนูที่ครีเอทสร้างสรรค์มากๆนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียสิงคโปร์เดินทางมาร่วมพิธีกินเจเนี่ยค่ะหรือถือศีลกินผักของทางภูเก็ตเนี่ยในหลายศาลเจ้าแล้วก็ชูจุดเด่นเรื่องของอาหารเขามาเพื่ออาหารหลายศาลเจ้าเนี่ยใช้ระดับเชฟมาปรุงมาทำอาหารให้ทานกันเลยนะคะอยากให้แบบมาลองดูจริงๆแล้วก็มาแบบชื่นชมว่าโอ้โหคือศรัทธาของผู้คนเนี่ยค่ะทำให้ทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็มาสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยการแบบหยุดทานหยุดเข็นท่าสักครู่หนึ่งนะคะมาทานเจมาชำระล้างร่างกายแล้วก็จิตใจให้ความรู้สึกดีๆกับตัวเราอันนี้แบบอยากชวนจริงๆค่ะแล้วก็ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะส่วนท่านที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะเร็วๆนี้เลยค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ค่ะกลับมาอีกครั้งนึงกับงานอายะปักใต้ที่ช่างช่วยนะคะเราจัดมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะที่เราร่วมมือกับทางไฟนาวนะคะแล้วก็ช่างช่วยเนี่ยที่ครีเอทงานนี้ซึ่งเป็นงานที่นำเสนอความสวยงามความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าภาคใต้นะคะเราจะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ในวันศุกร์นี้ซึ่งปีนี้เนี่ยค่ะเราได้รับเกียรติจากน้องวีนานะคะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สมาร่วมเดินให้กับเราแล้วก็มีน้องทัพทีมไอรินนะคะก็จะมาร่วมนำเสนอแล้วเราทำงานกับทางไฟนาวเนี่ยค่ะททเนี่ยร่วมด้วยแล้วก็ได้ร่วมกับหลายๆสถานศึกษานะคะในภาคใต้ค่ะเป็นทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชวาทราชนครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะราชภัฏยะลาแล้วก็กลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะของทางภาคใต้เนี่ยค่ะเป็นศิลปินที่จะมานำเสนอความสวยงามแล้วก็เอกลักษณ์ของลวดลายผ้าพื้นเมืองผ่านมุมมองร่วมสมัยแล้วก็ดีไซน์โดยทีมนักศึกษานะคะภายใต้การควบคุมดูแลแล้วก็ช่วยให้การต่อยอดให้ความรู้จากทางมืออาชีพของทางไฟนาวโดยคุณลิมนะคะก็จะมีเรื่องของแฟชั่นโชว์ดีไซน์เนี่ยค่ะในวันศุกร์นะคะช่วงเย็นเราก็ยังมีงานวันเสาร์วันอาทิตย์ที่มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผ้า ภาคใต้นะคะศิลปวัฒนธรรมโดราหนังตะลุงหรือว่าจะเป็นงานคราฟต์ในเชิงสร้างสรรค์นะคะอาหารแน่นอนที่ช่างชุยนะคะ11 12 13กันยายนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่อยากให้พลาดนะคะ
1: แล้วท่านเป็นต่อเนื่องไปในช่วงเดือนตุลาคมพอจะมีงานอะไรที่เตรียมไว้ได้ด้วยไหมคะนอกเหนือจากงานเจ
0: ค่ะค่ะก็มีที่ทางจังหวัดตรังนะคะปีนี้ททท.จะไปจัดงานวิจิตรที่ตรังวิจิตรเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับวิจิตรเจ้าพระยาที่กรุงเทพนะคะแล้วก็วิจิตรทางภาคเหนือนี่เขาก็มีการจัดแล้วก็นี่จะเป็นครั้งแรกที่วิจิตรจะมาจัดที่จังหวัดตรังเขาก็เลือกพื้นที่เป็น1ใน3ของพื้นที่จัดงานวิจิตรไทยแลนด์ในช่วงเดือนตุลาถ้าจำไม่ผิดจะตั้งแต่วันที่2ถึง11ตุลาคมนะคะเป็นการจัดงานที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังอันนี้จะเขาเรียกว่าเป็นเขาแปะช้อยนะคะก็จะมีงานไลท์แอนด์ซาวด์มีการแสดงประกอบทางวัฒนธรรมมีบินโดรนมีแมปปิ้ง 3D นะคะการแสดงแปลอักษรก็เป็นการใช้เรื่องของสีสันแสงนะคะที่จะมาทำให้เขาแปะช้อยเนี่ยอลังการแล้วก็เป็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ยังมีประเพณีอย่างงานชักพระนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันก็เป็นประเพณีสำคัญหลักของทางภาคใต้เขาบอกว่าเข้าพรรษาที่อุบลออกพรรษาต้องมาเที่ยวที่สุราษฎร์นะคะมาดูประเพณีชักพระแล้วก็ยังมีประเพณีเกี่ยวกับบุญศาสตร์เดือน10ที่นครอันนี้ก็จะเป็นช่วงปลายเดือนกันยานะคะวันที่28กันยาถึง12ตุลาซึ่งปีนี้เนี่ยทางททท.นครศรีธรรมราชเนี่ยเขามาต่อยอดประเพณีนี้ภายใต้แนวคิดที่เขาเรียกว่า Homecoming เดือน10คืนถิ่นเมืองนครคือเดือน10เนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานประเพณีแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนใต้คนนครหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยกลับมาบ้านกลับมาหาครอบครัวกลับมาทำบุญให้กับบรรพบุรุษก็จะได้มาสร้างความผูกพันมาสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันซึ่งเขาก็จะมีการตกแต่งใช้หมากเป็นแบบทำจากขนมลาเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นอาร์ตพีซอย่างหนึ่งที่จะมีความสวยงามแล้วก็ให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์นะคะมีการทำโปรโมชั่นให้กับผู้ที่เดินทางมาพักในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการมอบเสื้อพิเศษเป็นลายพระธาตุมรดกโลกนะคะที่ออกแบบโดยศิลปินดาซี่จะเป็นน้องที่อยู่ที่พัทลุงนะคะก็เป็นชาวใต้แล้วก็ได้นำเสนอเอกลักษณ์เหล่านี้ค่ะเป็นเสื้อที่ซื้อไม่ได้นะคะต้องมาพักที่นครแล้วก็มาแลกกับทางทท.นครศรีธรรมราชมีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะก็ยังติดตามได้ค่ะจากเพจเที่ยวใต้ใบททท.หรือจะเป็นทาง1672 Travel Buddy ก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะคะแล้วก็เพจของสำนักงานททท.ในภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.เก๋วัจนันท์มากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าภาคใต้เป็นภาคที่คนไทยเองก็ชื่นชอบไปเที่ยวและคนใต้ก็เที่ยวภาคใต้ด้วยกันเนี่ยถึง 70% ตามที่ผอ.วัจนันท์ศิลปะวรวิวัฒน์ผอ.เก๋ได้เล่าให้ฟังไปในช่วงต้นรายการแล้วนะคะและสิ่งที่สำคัญเรายังมีอีก5งานในช่วงกันยายนถึงตุลาคมนี้ที่ทั้ง14จังหวัดภาคใต้และใน11สำนักงานททท.เขาเตรียมความพร้อมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนในเทศกาลงานใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นงานอายะปักใต้กรุงเทพยังเที่ยวได้2วันนี้นะคะที่บริเวณช่างช่วยเทศกาลกินเจเทศกาลศาสตร์เดือน10แล้วก็งานวิจิตรตรังที่จะมีขึ้นเป็นครั้งแรกรวมไปถึงงานออกพรรษาประเพณีชักพระสุราษฎร์ธานีที่มีความยิ่งใหญ่อลังการทุกต้อนรับทุกสายรอไปได้เลยนะคะสำหรับข่าวในช่วงต้นชั่วโมงเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเป็นข่าวที่ชวนไปช็อปสกินแคร์ที่ King Power สุวรรณภูมิเหล่านักเดินทางที่จะไปทริปยุโรปเจอวิวปังๆก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวนะคะพร้อมในโหมดตั้งแต่การไปเดินสัมผัสเมืองหรือ City Walk การไปชมวิวทะเลสาบและก่อนบินก็แนะนำให้ช็อปสกินแคร์ตอนนี้ลดสูงสุดคือ 25+5% ให้ที่เคาน์เตอร์นะคะก็จะมีชิเซโดปกป้องผิวจากแดดคลินิกเติมความชุ่มชื้นตลอดวัน SK2 ดูแลผิวโกพร้อมถ่ายรูปทุกได้ทุกมุมเริ่มต้นด้วยการช็อป 4,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จจะได้ส่วนลด 10% และช็อปครบ 6,000 บาทต่อใบเสร็จจะได้ส่วนลด 15% ช็อปครบ 8,000 บาทจะได้ส่วนลด 20% ช็อปครบ 10,000 บาทจะได้ส่วนลดสูงสุด 25% สำหรับสมาชิก Power Pass ที่แผนกน้ำหอมเครื่องสำอางเขาลดเพิ่มทันทีอีก 5% ต่อด้วยข่าวของการช็อปผ่าน King Power Online ก็ลดกระหน่ำมากเลยนะคะพิเศษสูงสุดถึง 50% วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมสต็อกรีบช็อปก่อนหมดโอกาสดีๆมีจำกัดสำหรับการคัดสรรดีๆจากแบรนด์ดังมารอให้ทุกคนได้เข้าไปคลิกเลือกซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับนักเดินทางที่จะเดินทางไฟต่างประเทศนะคะเมื่อช็อปสินค้าลดราคา 50% ทาง King Power Online เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปรับของที่สนามบินขาออกประเทศหรือจะเลือกสินค้าที่ส่งตรงถึงบ้านก็ได้นะคะก็มีเลือกด้วยเป็น Home Delivery ก็ประกอบไปด้วยสินค้า Duty Free สุดฮอตมีไฟลท์บินแล้วรีบเลยไปรับสินค้าที่สนามบินขาออกประเทศได้ทุกทริปหรือสินค้า Home Delivery ส่งฟรีทั่วประเทศเมื่อช็อปครบ899 บาทและสามารถแบ่งชำระได้ 0% นาน6เดือนรวมไปถึงการช็อปให้คุ้มแล้วก็รับเงินคืนสูงสุดจากบัตรเครดิตที่นำมาใช้จ่ายก็คือรับสูงสุดได้ถึง 62,800 บาทด้วยการเป็นยอดรวมนะคะและเมื่อมียอดช็อปขั้นต่ำ 1,000 บาทก็ยังได้สิทธิ์ในการสมัครสมาชิก King Power โดยอัตโนมัติได้ทันทีเช่นกันนะคะและก็อีกโครงการนึงเป็นโครงการปิดท้ายปีของ King Powerไทยพาวเวอร์พลังคนไทยชวนสายสปีดมาท้าความเร็วประลองความไวแบบเต็มสปีดในการคว้าถ้วยแชมป์เดอะพาวเวอร์แบนใครมั่นใจว่าตาดีมือไวจังหวะเป๊ะระดับโปรนะคะก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีสำหรับนำเสื้อเดอะพาวเวอร์แบน2026ซีซั่น6ลิมิเต็ดเอดิชั่นไปเป็นของที่ระลึกได้และจะมีการส่งตรงถึงบ้านทันทีสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ทางเพจ Facebook ของ King Power Online วันนี้ไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569และจะมีการประกาศผลผู้โชคดีในวันที่5ตุลาคมและก็ยืนยันสิทธิ์ในวันที่9ตุลาคมกติกาก็ง่ายๆหนึ่งก็ไปกด follow แล้วก็กดไลค์เพจ Facebook King Power Thai Power พลังคนไทย2กดแชร์โพสต์กิจกรรมแบบสาธารณะ3กดหยุดวิดีโอให้ตรงกับภาพถ้วยรางวัล The Power Band 4แคปหน้าจอนำมาคอมเมนต์ใต้โพสต์พร้อมกับแท็กหาชื่อเพื่อน1คนใครแคปหน้าถ้วยรางวัลได้ถูกต้องและครบตามกติกาก็ลุ้นรางวัลexclusive กันได้เลยก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและผู้ชนะก็จะใช้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดด้วยนั่นเองนะคะก็ลองเข้าไปสนุกกันได้จนถึงที่30กันยายนนี้เพื่อลุ้นเสื้อ Limited Edition ของ The Power Band Season 6กันจาก King Power ส่วนทางด้านของคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าล่าสุดนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็นำการท่องเที่ยวประเทศไทยพร้อมด้วยบอร์ดและคณะผู้บริหารไปเปิดถึงเรื่องของแผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในไตรมาสที่4โดยการเดินหน้ายุทธศาสตร์ The Year of Transformation ในช่วงไตรมาสที่4เดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้ก็ตรงกับปีงบประมาณใหม่2570ก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างเหตุผลการเดินทางและการเปลี่ยนการเดินทางให้เป็นรายได้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศตามเป้าหมายในปี2569ททได้สร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า2.7 ล้านล้านบาทและก็จะปลุกกระแสการท่องเที่ยวต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่4หรือเริ่มปีงบประมาณ2570ช่วงกันยายนถึงธันวาคม2569เป็นนี้ก็จะมุ่งกระตุ้นตลาดในประเทศและทั่วโลกด้วย3กลไกหลัก1ก็คือจัดแคมเปญกระตุ้นการตลาด2ก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและเน้นการเปิดเส้นทางบินใหม่ๆเพิ่มเข้ามาและก็การเปิดเส้นทางบินเพื่อเพิ่มความถี่และกลยุทธ์ที่3ก็คือเรื่องกลไกที่3ก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมอีเวนต์เทศกาลประเพณีนะคะเริ่มต้นจากเดือนกันยายนเป็นการสร้าง awareness and global presence สร้างการรับรู้นั่นเองตลาดในประเทศเขาจะมีการเปิดตัวโครงการเติมเมืองไทยให้ใจหิวเติมอาหารกิจกรรมศิลปะแฟชั่นและอื่นๆผ่านแคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวไทยพร้อมกับการจัดงาน Amazing Thailand Meet The Influencer 2026ที่อุดรธานีและก็ยังมีโครงการโสดแล้วไงไปด้วยกันสำหรับตลาดต่างประเทศในช่วงเดือนกันยายนเขาจะทำโครงการ Unseen Lux Experience Unseen Local Paradise ใน5ภูมิภาคที่จะเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวประสบการณ์สูงต่อจากนั้นในเดือนตุลาคมเขาจะทำในทีม Global Event and Night Tourism ก็คือเปิดบ้านรับงานระดับโลกขยายการท่องเที่ยวกลางคืนด้วย The Night by Amazing Thailand Season 2ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกด้วยนั่นก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting และมีการจัดกิจกรรมเช็คอินเมืองไทยไปกับบัสพร้อมกับเปิดให้ชมการซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารค ่อด้วยเดือนพฤศจิกายนเน้นในเรื่องของ culture and wellness ก็เป็นการยกระดับวัฒนธรรมนำร่องจัดแคมเปญ Life Looks Better at South ก็มีกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีสมุยพังงาเกาะเต่าเป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวข้ามภาคพร้อมกับชูแคมเปญ Thai Treasure by Amazing Thailand งานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีในช่วงปลายปี2569ที่จะดึงคนให้หลั่งไหลเข้าไปสู่ภาคอีสานตามมาด้วยงานประเพณีลอยกระทงทั่วไทยส่วนเดือนธันวาคมก็จะชูทีม High Season Festival กระตุ้นการเดินทางช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหนาแน่นโดยเปิดเส้นทางใหม่ๆควบคู่กับการผลักดันการนำเสนอกิจกรรม Thailand Signature Event คืองานแห่เทศกาลแห่ดาวที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นงานฉลองคริสต์มาสนั่นเองนะคะก็มีนักทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะต่อด้วยทางด้านของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้เปิดเผยถึงว่าได้นำบริษัท BCPT นะคะเป็นจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบางจากจัดงาน BCPT at 10 a decade of touch a future of growth ที่สิงคโปร์ไปเมื่อเร็วๆนี้เนื่องในโอกาสก่อตั้งครบ10ปีและงานนี้ก็จัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจที่มีส่วนร่วมตลอดทศวรรษทำให้ธุรกิจในเครือของบางจากเติบโตโดยมีผู้บริหารและพันธมิตรจากธุรกิจพลังงานการค้าสินค้าโภคภัณฑ์การเดินเรือโลจิสติกสถาบันธุรกิจที่ปรึกษาและข้อมูลตลาดชั้นนำเข้าร่วมกว่า300คนเกือบ300คนนะคะบริษัท BCPT ของบางจากก่อตั้งขึ้นที่สิงคโปร์ในปี2559ก็เป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าสินค้าโภคภัณฑ์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องและก็เริ่มดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ในปี2560ระยะแรกมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงจากนั้นก็ได้ขยายไปสู่การรองรับโรงกลั่นน้ำมันของกลุ่มบริษัทบางจากทั้ง2แห่งรวมไปถึงการทำธุรกรรมกับลูกค้าภายนอกกลุ่มบริษัทและการค้าระหว่างประเทศจนกระทั่งสิ้นสุดปี2568ก็มีปริมาณการซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นเกือบ20เท่าจากฐานปี2560คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนในฐานะประธานกรรมการ BCPT ก็กล่าวว่าตลอด10ปีที่ผ่านมา BCPT ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเติบโตทั้งทางด้านขนาดธุรกิจเครือข่ายตลาดและขีดความสามารถตั้งแต่การค้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์การบริหารความเสี่ยงและโลจิสติกไปจนถึงการค้าเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์เฉพาะทางรวมทั้งการขยายธุรกิจกับลูกค้าภายนอกกลุ่มบริษัทสำหรับธุรกิจการค้า BCPT ได้ยกระดับเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของบางจากที่นำความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทตั้งแต่เรื่องของธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและโรงกลั่นน้ำมันไปจนถึงผลิตภัณฑ์พลังงานเชื่อมโยงกับตลาดและโอกาสทางการค้าโลกธุรกิจการค้าจึงไม่ได้เป็นเพียงส่วนสนับสนุนการดำเนินงานแต่เป็นกลไกบริหารความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์เร่งรายได้เติบโตเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการแข่งขันตั้งเป้าว่าภายในปี2574ธุรกิจในกลุ่มของ BCPT จะขยายเป็น3เท่าเป็นเพื่อที่จะสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัทบางจากทั้งหมดเลยสำหรับ BCPT ก็ดำเนินธุรกิจครอบคลุมดังนี้1จัดหาและค้าน้ำมันดิบ2การค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม3การบริหารจัดการโลจิสติกส์4การค้าเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง5ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมอนุพันธ์โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ธุรกิจนั่นเองค่ะก็เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนของบางจากด้วยนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราต้องพักสักครู่แล้วช่วงที่2อย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเรามีข้อมูลที่จะชวนกันไปเช็คอินเที่ยวสำหรับใครที่อยากเที่ยวเป็นครอบครัวนะคะก็เที่ยวเมืองไทยสุขทั่วไทยไปกินฟินได้ถึง5กิจกรรม5เส้นทางที่น่าสนใจรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพกับ4วิธีดูแลและถนอมดวงตา อย่างไรให้อยู่ได้ไปตลอดชีวิตด้วยการมองเห็นที่ดีและข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
8: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูขุ่นหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเคียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
4: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
8: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเคียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
4: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเคียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง
2: 20%เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
10: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็เป็นการชวนไปเที่ยวเมืองไทยสุขได้กันทั้งครอบครัวนะคะสำหรับการกินฟินเที่ยวทำ5กิจกรรม5เส้นทางที่จะนำมาเสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้คัดพิกัดที่เด่นๆมาให้กับครอบครัวทุกครอบครัวชวนกันไปสุขทันทีที่เที่ยวเมืองไทยสำหรับกิจกรรมแรกในเส้นทางแรกก็คือการกินมื้ออร่อยด้วยกันในเส้นทางย่านเมืองเก่าสงขลาจังหวัดสงขลาก็ไปเดินเลือกชิมของอร่อยตามถนนนครนอกถนนนครในถนนนางงามก็จะมีเมนูทั้งอาหารถิ่นเมนูเก่าแก่ไปจนถึงขนมและของหวานให้เลือกตามชอบใจนะคะก่อนจะเดินไปชมตึกเก่าไปชมสตรีทอาร์ต รอบย่านเมืองเก่าเพราะว่ามื้อที่น่าจดจำอาจจะเริ่มต้นด้วยการแบ่งกันชิมคนละคำแล้วก็พูดคุยกันไปตลอดทางได้กิจกรรมที่2ล่องเรือเที่ยวชุมชนด้วยกันในเส้นทางที่2ก็คือเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีใครที่อยู่ใกล้กรุงเทพก็ไปได้สะดวกนะคะทุกวันจะมีการท่องเที่ยวโดยเริ่มต้นความสนุกตั้งแต่นั่งเรือข้ามฟากก่อนเดินเที่ยวชุมชนชาวมอญชมงานเครื่องปั้นดินเผาที่มีมาอย่างยาวนานและแวะไปไหว้พระไปตามหาของอร่อยรอบเกาะแล้วก็ไปเลือกล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกันแบบสบายๆทั้งครอบครัวกิจกรรมที่3เป็นการเที่ยวทะเลรับลมด้วยกันในเส้นทางที่3แนะนำไปที่หาดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชวนกันตื่นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นไปเดินเล่นริมชายหาดไปปูเสือนั่งฟังเสียงคลื่นโดยไม่จำเป็นต้องทำกิจกรรมต่อเนื่องให้อัดแน่นไปทั้งวันนะคะแค่ได้พักผ่อนแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันก็สามารถเติมความสุขให้กับทริปครอบครัวได้แล้วกิจกรรมที่4เป็นการสูดอากาศบนภูเขาด้วยกันในเส้นทางที่4ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก็ขับรถไปชมวิวแวะพักท่ามกลางพื้นที่สีเขียวแล้วก็เลือกเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เหมาะกับความพร้อมของสมาชิกแต่ละวัยในครอบครัวพร้อมกับช่วยกันสังเกตธรรมชาติที่พบระหว่างทางเพื่อที่จะได้สร้างความสดใสให้กับสุขภาพกายสุขภาพใจหรือหิวกายหิวใจเราได้นั่นเองและกิจกรรมที่5ไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันในเส้นทางที่5ก็คือจุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลมจังหวัดจันทบุรีไปเดินเล่นบนสะพานไม้ทอดยาวไปกลางทะเลรับลมเย็นๆของชุมชนประมงบ้านหัวแหลมและมีไฮไลท์ก็เป็นเจดีย์สีขาวอายุกว่า200ปีตั้งโดดเด่นอยู่บนภูโขดหินแม้พระอาทิตย์จะตกเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่การได้นั่งชมท้องฟ้าและท้องฟ้าที่ค่อยๆเปลี่ยนสีกับการเก็บภาพความสุขร่วมกันก็จะเป็นหนึ่งในความทรงจำและเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้คนในครอบครัวได้นึกถึงไปอีกยาวนานนี่ก็เป็น5เส้นทาง5กิจกรรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำมาฝากกันนะคะตามมาด้วย4วิธีดูแลและถนอมดวงตาให้ได้ใช้งานไปนานๆสำหรับดวงตาถือเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายการดูแลสุขภาพตาในชีวิตประจำวันที่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการพักสายตาตามกฎที่เรียกว่า20 20 20ก็คือ20 3ครั้ง20แรกก็คือมองไกล20ฟุต20ที่2ก็คือใช้เวลามองเป็นเวลา20วินาทีและ20ที่3คือทุกๆ20นาทีที่ใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะต้องหยุดพักและ4วิธีดูแลและถนอมดวงตาก็1พักสายตาเป็นระยะละจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือทุก20นาที2ปรับสภาพแวดล้อมโดยการตั้งหน้าจอให้เหมาะสมและปรับความสว่างให้พอดีไม่มืดหรือจ้าจนเกินไปวิธีที่3ก็คือกระพริบตาให้บ่อยขึ้นช่วยลดอาการตาแห้งและระคายเคืองเวลาจ้องหน้าจอนานๆวิธีที่4ก็คือนอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้ระบบน้ำตากับดวงตาได้พักฟื้นอย่างเต็มที่สำหรับอาการที่เกิดขึ้นกับดวงตาซึ่งหากมีอาการที่ผิดปกติก็ควรจะไปปรึกษาจักษุแพทย์และก็จะได้ป้องกันสิ่งปกติที่เกิดขึ้นเช่นเห็นภาพเบลอตามัวลงอย่างฉับพลันหรือมีอาการเจ็บตาหรือตาแดงมากกว่าปกติหรือเห็นแสงวาบหรือมีจุดดำลอยไปลอยมาในตานี่ต้องรีบไปพบจักษุแพทย์เลยนะคะก็เพื่อที่จะให้ดวงตาของเรานั้นใช้งานได้อย่างนานๆคู่กับเราไปตลอดชีวิตก็ทำได้4วิธีง่ายๆตามที่กล่าวไปมาต่อในช่วงข่าวท้ายชั่วโมงกับข่าวแรกเป็นข่าวที่ลิกกาซาเลียนนะคะช่างภาพท่องเที่ยวเจ้าของรางวัลผู้จัดพอดแคสต์บล็อกเกอร์และผู้สร้างภาพยนตร์ได้ประกาศกลับมาจัดงาน Extraordinary Travel Festival หรือเรียกว่า ETF ครั้งที่3ที่กรุงเทพจะจัดในวันที่22ถึง25ตุลาคม2509ที่โรงแรมแอมบาสเตอร์สุขุมวิทซอย11ในกรุงเทพนี่เองนะคะแล้วก็ติดงาน ETF 2026นี้เขาก็จะได้ระดมนักเดินทางที่มากประสบการณ์จากทั่วโลกผู้หลงใหลการผจญภัยมาแลกมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในรูปแบบต่างๆที่หาได้ยากเพื่อเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้คนออกมาเดินทางท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรและก็สามารถที่จะผจญภัยได้อย่างปลอดภัยสำหรับงานExtraordinary Travel Festival ก็จะเป็นมากกว่างานอีเวนต์นั่นก็หมายถึงเป็นการเฉลิมฉลองประสบการณ์ออกไปค้นพบโลกใหม่ๆและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและโดยมีการนำเสนอเรื่องราวภาพถ่ายจากประสบการณ์เดินทางในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกหลังจากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมามีกระแสตอบรับจึงได้กลับมาจัดในกรุงเทพอีกครั้งและก็มีการมาพบกันในชุมชนของนักเดินทางที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นก็จะทำให้กรุงเทพเป็นจุดสนใจและเป็นจุดรวมของเมก กะทราเวลเลอร์หรือผู้ที่เดินทางมาแล้วในหลายประเทศมารวมตัวกันในปีนี้จะมีมากถึง109มีคนกว่า500คนที่เป็นเมกะทราเวลเลอร์ที่เดินทางครบ193ประเทศของสหประชาชาติและก็มีผู้ต้องการความท้าทายก็จะได้นำไปสร้างเป็นแรงบันดาลใจในงานก็จะมีวิทยากรจากหลากหลายขึ้นเวทีถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์มากถึง40คนด้วยกันไฮไลท์อย่างเช่นเจมี่อเลเมนนะคะเป็นผู้ที่เดินทางครบทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้และเคยเดินทางสู่อวกาศมาแล้วตามด้วยเจสันวองนะคะเพิ่งจะไปพิชิตยอดเขาแอลและก็เดินทางทั้งเซเว่นซัมมิตหรือยอดเขาที่สูงที่สุดในแต่ละทวีปหรือจะเป็นแคชมีดีน่าอัมมาเดฟนะคะก็เดินทางครบทุกประเทศทั่วโลกเป็นชาวฟิลิปปินส์คนแรกที่ประสบความสำเร็จในภารกิจนี้และก็ยังมีอีกมากมายนะคะในวันที่22ถึง25ตุลาคมนี้ที่โรงแรมแอมบาสเตอร์ก็จะได้พบความหลากหลายและก็ยังมีคลับของนักเดินทางระดับเมกะใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมที่จะต้อนรับสมาชิกเข้ามาร่วมด้วยอย่างเช่น Every Passport Stamp มีสมาชิกอยู่ 40,000 คน Tower Massive มีสมาชิก 80,000 คน Pangea Most Tower People นะคะมีสมาชิก 40,000 คนหรือ Nomadมาเนียนะคะมีสมาชิก 50,000 คนก็ช่วยสร้างบรรยากาศและการพบปะที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับประเทศไทยก็ได้รับการจัดอันดับจากนานาชาติให้เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมั่งคั่งที่สุดในเอเชียหรือ Richest Culture in Asia อันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะคะสำหรับใครที่จะไปงานนี้ก็ไปสำรองซื้อบัตรได้นะคะทางเว็บไซต์ของ extraordinarytravelfest.com ได้นะคะและก็จะได้พบกับความสิ่งประสบการณ์มากมายของคนที่เดินทางมาแล้วทั่วโลกที่จะมารวมตัวกันส่วนนี้ข่าวเป็นข่าวที่กองทัพเรือนะคะหรือได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินพุทธศักราช2519เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่3มิถุนายน2519และในวันซ้อมใหญ่กับวันเสด็จพระราชดำเนินโดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปได้นั่งได้3แห่งนะคะก็คือบริเวณสโมสรราชนาวีสโมสรจุดที่2ก็เป็นลานทัศนาพิลมหอประชุมกองทัพเรือแห่งที่3ก็จะเป็นอาคารราชนาวิกโยธินสภาตรงนี้ก็จะชมเฉพาะวันซ้อมใหญ่เท่านั้นสำหรับสิทธิการรับบัตรประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรเข้าชมฟรีได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นได้แก่1จะเลือกวันซ้อมใหญ่21หรือวันที่28ตุลาคมก็ได้หรือวันที่2ก็คือวันเสด็จพระราชดำเนินในวันที่6พฤศจิกายน2569สำหรับวิธีขอรับบัตรนะคะฟังดีๆก็คือจองไปโทรไปจองได้ที่0982790903หรือ0892790914เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16กันยายน2569ตั้งแต่8โมงเช้า8โมงครึ่งไปจนถึง4โมงเย็นนะคะและก็รับบัตรเข้าชมได้ด้วยตนเองที่ห้องพสทกองทัพเรือชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ที่ถนนอรุณอมรินทร์อยู่แถวแขวงศิริราชบางกอกน้อยรับได้ในวันที่21ถึง25กันยายนนี้ตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง4โมงเย็นนะคะก็เรียกได้ว่าใครที่อยากจะชมขบวนพระยุหยาตราในปีนี้ก็มีบัตรฟรีให้ประชาชนแล้วก็ไปลองไปดูกันสำหรับรายการของเราสามารถฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือเข้าไปฟังออนไลน์สถานีวิทยุประเทศไทยหรือเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 หรือเข้าไปอ่านข่าวทั้งหมดได้ในบล็อกเกอร์เว็บไซต์กูรูทัวซ่าในเพจ Facebook เป็นลุงยายสามเสนในโซเชียลมีเดียทั้งหลายของกูรูทัวซ่าแล้วกลับมาฟังรายการดีๆได้ใหม่ในวันอาทิตย์สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งยายสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
12: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียหลังโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องฟุตบอล BYD Sea Lion 6ลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027การท่าเรือ FC ฟอร์มแรงเปิดบ้านเฉือนลำพูนวอริเออร์2-1คว้าชัย2 นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทยให้ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติรวมทั้งเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รับรู้เมื่อพุทธศักราช2546จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อใช้อาคารหอรัศดากรพิพัฒน์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โดยรวบรวมจัดเก็บและรักษาผ้าไทยโบราณรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผ้าชนิดต่างๆโดยเฉพาะผ้าไหมไทยผ้าในราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2555โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในปีเดียวกันพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่หน้าหอรัศดากรพิพัฒน์ในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูวิมานเทเวศเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศแบ่งการจัดแสดงเป็น3 ส่วนประกอบด้วยห้องที่1นิทรรศการราชภัสตราจากผ้าไทยห้องที่2นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมส่วนห้องที่3และ4จัดแสดงนิทรรศการพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินเปิดให้คนไทยเข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง16:30 นโดยแสดงบัตรประชาชนได้ที่ทางเข้าเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
3: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรว่ากรมอุทยานได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมรวมทางประกอบพิธีหลังน้ำเทพมนต์และเจิมฝาดทองสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันที่14กันยายนนี้ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถนำไม้แปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาย้ำว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันขอให้ประชาชนและเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ต่อไป
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2569ที่จังหวัดนครปฐม
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ไม้จันหอมซึ่งเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีว่ากรมอุทยานได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการตัดไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าที่เดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมผลิตจากขวัญแสนสุขรายงาน
0: พระศกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
5: ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบการณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางพรทิพย์ชาวภาษีประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผ้าไทยและกระเป๋าจากย่าลิเผาซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกฎหมายรวมถึงการดูแลผู้ต้องขังซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทเพื่อประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกทั้งนี้ในฐานะที่เป็นพยาบาลได้นำแบบอย่างการทำงานเพื่อประชาชนของทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
6: ที่ประทับใจทุกโบราณผ้าไทยที่ว่าส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยเหมือนกับฝั่งนครฝั่งบ้านพี่ก็จะเป็นกระเป๋าจากย่านลิพาวมันสื่อสารถึงวัฒนธรรมไทยแล้วก็เผยแพร่ไปได้ไกลทั่วโลกพระองค์พานี่พี่จะชื่นชอบที่ว่าพระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายค่ะและก็มีความเก่งรอบด้านทุ่มเทเรื่องที่ว่าทรงไปดูแลผู้ต้องค่ะเป็นต้นแบบเรื่องความทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะ
5: เช่นเดียวกับดาบตำรวจสุริยาจันสองน้อยเจ้าหน้าที่จิตอาสาสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าในฐานะข้าราชการคนหนึ่งได้นำแบบอย่างการทุ่มเทในการทำงานของทั้งสองพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเพื่อประโยชน์ของประชาชนดังเช่นที่ทั้งสองพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อราษฎรตลอดมา
7: วันนี้มาจิตอาสาอยู่จุดอุโมงค์จะประทับใจที่ท่านเสียสละให้กับประชาชนท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการเพื่อข้าราชการทุกคนนำไปปฏิบัติส่วนเราเนี่ยไปทำก็ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นกำลังคนหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ให้กับประชาชนน่ะอะไรที่ทำได้ก็ทำทำเพื่อพระองค์ท่าน
5: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง 20:00 น.ณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19:00 น.ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่า70%นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่า70%
8: กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
0: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังได้บูรณาการส่งต่อข้อมูลบริษัทนอมินีไปยังหน่วยงานต่างๆรวมถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งหากพบการถือครองที่ดินก็จะมีการบังคับขายทั้งยังมีการกวาดล้างทุนเทาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติผู้ที่สร้างความเดือดร้อนและวุ่นวายให้กับประเทศไทยผ่านประกาศเรื่องการเนรเทศที่ได้ดำเนินการเนรเทศไปแล้วรายขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและข้อมูลบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับภาครัฐทั้งหมดซึ่งทำให้การติดตามผู้กระทำความผิดและคดีทุจริตต่างๆเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
9: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7 ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรี รวมถึงเกาะสมุยเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป
10: ส่วนของดีเอสไอเนี่ยแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปและทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
9: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลได้ยกให้เป็นวาระแห่งชาติว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยทางการไทยได้ร่วมมือกับสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบว่าสถิติการปราบปรามยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากการลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคืนสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดเนื่องจากปรับปรุงแก้ไขกิจการตามกำหนดพร้อมเฝ้าติดตามการดำเนินงานต่ออย่างใกล้ชิดนายนฤทธิ์เทอสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีมติยกเลิกคำสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ชั่วคราวของบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดซึ่งเป็นกิจการผลิตเหล็กแท่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11เมษายน2568บอร์ด BOI ได้มีมติเพิกถอนสิทธิประโยชน์เป็นการชั่วคราวตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยโรงงานและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569ที่ประชุมบอร์ด BOI จึงมีมติคืนสิทธิประโยชน์ตามเดิมโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งจะติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดต่อไปคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกที่พุ่งสูงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์พุ่งทะยานแตะ 191.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและเบนซิน 148 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้กบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่มวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
11: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและ วด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนด้วยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยื่นข้อเสนอ

0: การต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026โดยมุ่งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการเร่งเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งในประเทศโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและยกระดับศักยภาพพลังงานชีวมวลเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าการบริหารต้นทุนระบบไฟฟ้าในภาพรวมให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแทนการพิจารณาเพียงแค่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าไฟของประชาชนการเปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาดผ่านระบบการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA ภายใต้หลักเกณฑ์การเปิดให้บุคคลที่3ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นธรรมการจัดสรรต้นทุนจากการขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่เช่นกลุ่ม Data Center โดยใช้หลักการผู้ก่อให้เกิดภาระเป็นผู้จ่ายเพื่อป้องกันการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้ใช้ไฟเดิมและการกำหนดแผน PDP ให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับโมเดิร์นเทรดชั้นนำกระจายผลไม้จากสวนของเกษตรกรสร้างความต้องการซื้อกว่า 50,000 ตันเจาะตลาดลูกค้าทุกกลุ่ม
2: นายฉันทภัทรปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการตลาดผลไม้ไทยเชิงรุกว่ากรมการค้าภายในได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายโมเดิร์นเทรด6รายใหญ่ได้แก่โกโฮเซลบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โลตัสเดอะมอลล์กรุ๊ปท็อปและแมคโครเพื่อเร่งสร้างความต้องการซื้อและขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่แทนการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดแบบเดิมโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงการรับซื้อและกระจายผลไม้ไทยจากสวนเกษตรกรเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายรวมกว่า 50,000 ตันมูลค่ากว่า 2,690 ล้านบาททั้งนี้กลยุทธ์หลักคือการดึงศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละห้างค้าปลีกและค้าส่งมารองรับตลาดทุกระดับอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือ B2B ลูกค้าทั่วไปหรือ B2C สังคมคนเมืองนักท่องเที่ยวและตลาดพรีเมียมควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากฐานแฟนคลับและกลุ่มคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ทั้ง6 Modern Trade จะร่วมจัดโปรโมชั่นและเพิ่มพื้นที่จำหน่ายตลอดฤดูกาลซึ่งการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในครั้งนี้จะช่วยลดแรงกดดันด้านการระบายผลผลิตในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดพร้อมกันยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพและสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีเลยขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสักแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลนราธิวาสรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้คาดการณ์ตั้งแต่วันที่14ถึง16กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงนี้
5: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลี

0: อาจสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: อำเภอพบพระจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
3: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้ปลัดอำเภอพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอพบพระองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นพบประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน5หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของแต่ละครอบครัวโดยนายอำเภอพบพระได้กำชับให้ผู้นำท้องที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครกระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง3แนวคลองสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญคลองศรีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการกำลังจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียและการดูแลภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อกำกับให้ทุกแห่งดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จะลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้รัสเซียทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนโดยครอบคลุมการหยุดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนเตือนว่าจะดำเนินการตอบโต้รัสเซียหากเปิดฉากโจมตีโครงข่ายพลังงานของยูเครนในช่วงฤดูหนาวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยใกล้หลายลูกตกลงในทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลา 5:20 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวJCS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดรวมทั้งรักษาขีดความสามารถและความพร้อมในการตอบโต้การกระทำที่ยั่วยุของเกาหลีเหนือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aceเมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2544ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารเพนทากอนที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเหตุวินาศกรรม11กันยายนที่เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2,977 รายถือเป็นเหตุการณ์โหดร้ายและจะไม่มีใครลืมเหตุการณ์นี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะเดินหน้าปราบปรามการก่อการร้ายต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวยกย่องถึงทหารสหรัฐทุกนายที่มีส่วนร่วมในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยายนพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่สหรัฐจะแข็งแกร่งเท่ากับในช่วงเวลานี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายแพทริกคังควาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของแซมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่คาดการว่าประชาชนราว 1,200,000 คนใน93เขตของแซมเบียอาจเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างไรก็ตามในคังควาเน้นย้ำว่าการคาดการดังกล่าวถือเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ทางการท้องถิ่นทุกจังหวัดของแซมเบียเตรียมแผนรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันฟุตบอล BYD Sea Lion Six League 1ฤดูกาล 2026-2027 ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของมาริโอซิวากุนซือคนใหม่ชาวโปรตุเกสเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกวางโซ่งมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ด1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียของบุรีรัมย์ดีกว่าทำให้รั้งรองจ่าฝูงส่วนเชียงรายรั้งอันดับ3ด้านสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลำพูนวอริเออร์2-1แข่ง2นัดชนะรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนลำพูน2นัดยังไร้ชัยอยู่อันดับสุดท้ายส่วนอีกคู่ราชบุรี FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด1-0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ด U21 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการทดสอบทีมต่างๆโดยไม่ได้โฟกัสที่ผลการแข่งขันหลังจากนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจะรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 21:00 นเพื่อออกเดินทางไปเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยจะเอาแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีหวดเอาชนะคาเรนคาซานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซีย3เซตรวด6-3 7-6 ไทเบรก9-7 และ7-6 ไทเบรก8-6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันโดยจะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างเบนเชลตันหรือฟันเชสติอาโฟ2นักหัวจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสเอาชนะเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของโลกชาวอเมริกัน2เซตรวด7-5และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเอเลนาริบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานที่คว้าชัยเหนือคูโคกอฟมือ3ของโลกชาวอเมริกันมาได้2-1เซต3-6 6-4และ6-4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3พลิกชนะเซียเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอีก200คะแนนด้านหญิงเดี่ยววิมุตยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงซินหนิงจากไต้หวัน3-6ทั้ง2เซตคว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสม133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้อย่างน้อย1เหรียญโดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
8: ในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็คงยังยืนยันเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญนะครับอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
7: ด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ3ของโลกเปิดเผยว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีที่สุดในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดัน
9: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหกรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผม
7: ขณะที่เมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกกล่าวว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่3ของตัวเองและอาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายขอตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
10: ก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายค่ะ
7: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นประเภททีมแข่งขันวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกม2026เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา10วันเพื่อยกระดับศักยภาพทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันระดับเอเชียการเก็บตัวครั้งนี้มีพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมด้วยตัวเองโดยมีเป้าหมายพัฒนาทีมหญิงไทยให้สามารถแข่งขันกับทีมชั้นนำของเอเชียทั้งจีนและญี่ปุ่นได้อย่างสูสีรวมถึงรักษาอันดับ 1-3 ของเอเชียเพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าสู่ World Series ไฮไลท์สำคัญของการเก็บตัวครั้งนี้คือการได้ฝึกซ้อมร่วมกับแบ็คเฟิร์นทีมรักบี้หญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ2ของโลกรองจากอังกฤษถือเป็นโอกาสให้นักกีฬาไทยได้เรียนรู้ระบบการฝึกซ้อมและรูปแบบการเล่นระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการเก็บตัวสมาคมจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ13คนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมเอเชียนเกม2026โดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือการติด1ใน3ของเอเชียนเกมและรักษามาตรฐานการเป็นทีมชั้นนำของเอเชียเพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกในอนาคตซามี่ฮูเปียตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทัชดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยนางสาวสารัตวดีคุปตพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเลสดีเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลิโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันพรุ่งนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏทองใหญ่พระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใครจะทอดพระเนตรพระโกฏทองใหญ่ออกพระเมรุจึงโปรดให้เชิญพระโกฏทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกฏทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกฏทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกฏทองใหญ่รัชกาลที่1
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
17: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
17: หยุดอย่า กด
18: อย่าโอน
19: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
18: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
19: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองข้อ1ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรและเวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 92 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 3:01 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเกษียณอายุราชการท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบราชการไทยเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนรัฐให้บริการสาธารณะมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุขการศึกษาการบริหารงานท้องถิ่นการเกษตรการพัฒนาสังคมและการคมนาคมทุกระบบต่างพึ่งพากำลังคนจากภาครัฐที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถและความรับผิดชอบสูงแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงวัยได้ทำให้ระบบราชการต้องเผชิญโจทย์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างกำลังคนและการเกษียณอายุราชการซึ่งสัมพันธ์กับสวัสดิการความก้าวหน้าและสมรรถนะการทำงานของรัฐโดยตรงซึ่งในสภาวะการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อประกอบกับระบบราชการที่มีการเกษียณอายุแบบอายุ60ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทยอยกันอำลาชีวิตราชการที่ทำหน้าที่กันมาหลายทศวรรษเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทุกคนที่เป็นข้าราชการไม่ต่างจากวันที่บรรจุใหม่ต่างกันเพียงว่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุดภาระหน้าที่ขณะที่วันบรรจุใหม่เป็นวันเริ่มต้นชีวิตราชการงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตในการเกษียณจึงมีความหมายมีความสำคัญอีกแบบหนึ่งเป็นงานที่คนอื่นจัดให้ด้วยความผูกพันและประทับใจในการได้มีโอกาสร่วมงานกันท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเกษียณอายุราชการเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของข้าราชการไทยทุกคนซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวการเตรียมตัวและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งผลลัพธ์ก็คือการสูญเสียกำลังคนจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในกระทรวงที่มีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากไม่มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมระบบราชการอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านคุณภาพบริการสาธารณะการขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและภาระงบประมาณด้านบำนาญที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันผู้สูงอายุในระบบราชการเองก็ต้องมีศักยภาพที่จะทำงานต่อไปอย่างมีคุณภาพหากมีการออกแบบสภาพงานที่สอดคล้องกับวัยซึ่งวัยเกษียณของบางคนจึงอบอวลไปด้วยไมตรีจิตจากมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่โดยหลายหน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรักให้กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรที่มีความเป็นธรรมเที่ยงตรงมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิส่งเสริมสนับสนุนกันด้วยความรู้ความสามารถหลายคนเข้าใจว่าหลังเกษียณเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการเกษียณอายุราชการอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตการทำงานแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายเพราะแม้ว่าจะไม่มีภาระจากงานประจำอีกต่อไปแล้วแต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้หายไปตามอายุนะครับทำให้ในปัจจุบันการมีอาชีพหลังเกษียณไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปผู้สูงอายุยุคใหม่หลายคนยังมีความกระตือรือร้นอยากทำงานต้องการรายได้เสริมเพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นดังนั้นเรื่องการวางแผนวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราจึงควรวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ให้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้มีโอกาสมีช่วงเวลาแบบที่หวังเอาไว้และการเริ่มต้นเร็วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรกการเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณไม่ใช่เรื่องลำบากแต่มันคือการรักษาวินัยในการเก็บออมและการลงทุนเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องการเกษียณอายุราชการเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
21: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
22: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
23: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
22: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: ค่า for life
0: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: กลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97Quality News Station แห่งนี้นะครับก็เป็นประจำทุกวันเสาร์เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์ให้ท่านได้รับทราบกันทั้งเรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์เรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการยานยนต์นะครับและเรื่องราวต่างๆที่เป็นข่าวใหญ่เช่นการเปิดตัวรถยนต์รีวิวรถยนต์เดี๋ยวพี่ต้นก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังครับรับชมผ่านFacebook QFM นะครับรับฟังผ่านทาง97 QFM ครับแล้วก็มีย้อนหลังทาง Facebook ด้วยนะครับก็ทักทายพี่ต้นกันครับสวัสดีครับพี่ต้นครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับเดี๋ยวสักครู่อาจารย์ปุ๊กแว่นชัยสุวรรณก็จะตามเข้ามานะครับพอดีอาจารย์ติดภารกิจซ่อมรถอยู่นะครับ
3: ครับผม
2: เต็มอู่เลยพี่ต้นของอาจารย์ก็ลงในโพสต์ของพี่ต้นของอาจารย์ปุ๊กนี่ก็เพียบเลยนะครับหลายรุ่นก็มาจ่ออยู
3: ่บัดน้ำท่วมก็ยังมีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับ
2: ใช่ใช่ครับ
3: คำถามว่าเอ้านี่เรากันยานแล้วทำไมเราน้ำท่วมตั้งแต่ปีที่แล้วยังมีมาอีกก็เนื่องจากว่าช่างนะครับหรือว่าอู่ที่รับงานไปแล้วเนี่ยไม่สามารถซ่อมไม่ได้เนี่ยก็มีอยู่สองสามเรื่องหนึ่งเนี่ยหาไหล่ไม่ได้นะครับสองเนี่ยก็เรียกว่าอะไรอ่ะคือระยะเวลาในการซ่อมเนี่ยพอหาไหล่ไม่ได้ทุกอย่างก็ขยับต่อไม่ได
2: ้
3: นะครับพอจอดทิ้งไว้นานๆเสร็จเจ้าของรถเองนะฮะก็จะบอกว่าอ้าวพอผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนก็ให้เวลาให้โอกาสแล้วว่าไม่ได้ก็ย้ายนะฮะแล้วก็อาจจะไปเซิร์ชเจอพวกบอกต่อกันแต่ฝั่งของอาจารย์ปุ๊กเนี่ยนอกจากซ่อมได้โดยมีความเชี่ยวชาญชำนาญแล้วเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหประเทศไหนไกลก็เหมือนใกล้บ้านหมดนะครับสั่งจากอังกฤษสั่งจากอเมริกาสั่งจากอาเซียนนี่มาส่งหน้าบ้านกันแบบง่ายๆครับนั้นรถที่ก็เรียกว่าถ้าภาษาพระเรียกว่าแห่เนาะแห่ไปทีราคามาอะไรมาครับสุดท้ายก็มาที่เนี่ยครับผมก็เห็นบางคันนะสไลด์ออนมาเนี่ยไม่ทันลงรถเลยพอตีราคามาปุ๊บอาจจะไม่สบายใจผมไม่ได้เช็คว่าไม่พอใจก็หายไปเป็นทีละชายสองทีก็สุดท้ายก็กลับมาอีกในวันเดียวเนี่ยครับอะไรก็แบบนี้ก็มีงั้นแต่เดี๋ยวอาจารย์ปุ๊กมีภารกิจอยู
2: ่ค่ะก็เดี๋ยวอาจารย์ปุ๊กมาอัปเดตกันครับก็เห็นลงในโพสต์เมื่อไม่นานมานี้ก็น้ำท่วมหาดใหญ่ก็ยังรื้อเครื่องรื้ออะไรกันอยู่นะครับก็เน
3: ี่
2: ยงานอาจารย์ที่ถนัดนะครับก
3: ็ครับผม
2: จะบอกอะไลท์อู่ติดมือคือซ่อมไม่จบก็ต้องวนมาหาอาจารย์ปุ๊กบางทีมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะอะไรอยู่ในเข่งนะพี่ต้นเขาเรียกอะไร
3: ใน
2: เข
3: ่งนี่ประสบการณ์เนี่ยฮะเห็นภาพเห็นชัดเจนเลยผมก็เป็นคนประสานงานเป็นโตโยต้าโคโรล่าครอสเนี่ยรถใหม่เอี่ยมเลยนะส่งภาพมาเนี่ยคอนโซลทิปบอกนี่แต่ทุกอย่างเต็มไปด้วยน้ำโคลนแต่โคลนที่หันใหญ่เนี่ยเป็นโคลนน้ำใสนะไม่เหมือนทางน้ำน่านไม่เหมือนทางน้ำฝั่งทางแม่สายเมื่อปีก่อนนะครับก็ตีราคาซ่อมเท่านี้พอมาเราถึงโอ้โหทีนี้โดนแกะแยกชิ้นหมดเลยข้างในแล้วเวลาแกะเนี่ยหน้าจอก็แพงกล่อง ECU ก็แพงแล้วอุปกรณ์หลายอย่างก็ไม่ครบเหมือนใส่กล่องลังเดียวเลยครับนั้นการตีราคาด้วยภาพกับรถที่มาถึงจริงเนี่ยบางทีมันก็แตกต่างกันพอสมควรเหมือนกัน
2: ครับ
3: ก
2: ็แต่ว่าข่าวใหญ่ที่เมื่อวานเนี่ยที่มีการพูดคุยกันเรื่องภาษีรถ EV พี่ต้นก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะ
3: ครับก็อย่างนี้ครับถ้าเราอ่านข่าวเนี่ยด้วยภาษาข่าวอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะดูฟังยากนะครับแต่พอมาถึงข่าวฟลายแล้วแน่นอนครับผมเป็นภาษาที่สังเคราะห์แล้วกันกรองแล้วนะครับเอากระชอนเอามาลองเหมือนกาแฟสดนะฮะต้มแล้วเดือดแล้วนะฮะก็ผมก็พยายามทำให้ปรุงพร้อมชิมอ่ะนะนะครับล่าสุดมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับวันที่10กันยานะครับต้องบอกว่าคุณพิมพ์ใจลี้สังกูลเนี่ยเป็นประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับหรือชื่อย่อสอทอนะครับก็ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเห็นไหมมีสองฝั่งเลยเห็นไหม สภาอุตสาหกรรมฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้านี่แหละครับประชุมเป็นครั้งที่หนึ่งเลยนะแล้วในการที่ประชุมครั้งที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นขายเพราะอะไรเพราะว่ามีนายเอกนัทเนี่ยนะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานในที่ประชุ
2: ม
3: นะครับที่จะกำหนดเรื่องของในเรื่องของการประชุมเนี่ยสะท้อนว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วต
2: ั
3: วเลขที่เอาขึ้นมาคุยกันบนโต๊ะนะครับบอกว่า7เดือนแรกของปีนี้นะครับมียอดจดทะเบียนรถที่เป็นรถไฟฟ้านะครับ 126,000 กว่าคันอันนี้มันเขย่งก้าวแล้วก็กระโดดด้วยเพิ่มขึ้น 188% เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรถที่เป็นไฮบริดเนี่ยนะฮะก็มีสัดส่วนรวมเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยนะฮะไฮบริดไฟฟ้าเนี่ยรวมแล้ว 155% ของยอดจดทะเบียนทั้งหมดนั่นแปลว่าในกลุ่มไฟฟ้ากับไฮบริดเนี่ยยอดจดทะเบียนเนี่ยเกินครึ่งแล้วนะ
2: ครับ
3: นะครับแล้วสันดาปเดิมเนี่ยจะอยู่แบบไหนยังไงเดี๋ยวต้องว่ากันต่
2: อ
3: นะครับในขณะที่เซลล์ประเทศไทยอ่ะนะฮะผมเรียกว่า BOI เนี่ยหรือว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็กิจการที่เกี่ยวข้องเนี่ยบอกว่าอัปเดตล่าสุดมาจนถึงกันยานี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ย189โครงการนะครับมูลค่า 151,000 กว่าล้านนะครับนั้น BOI เนี่ยเป็นคนที่ไปเชิญมาเชิญบริษัทรถยนต์ต่างๆรถยนต์ไฟฟ้ามาลงทุนนะครับแล้วก็นอกเหนือจาก 150,000 กว่าล้านเนี่ยยังมีระบบของการขยายแผนติดตั้งหัวจ่ายไฟฟ้าอีก 23,135 หัวจ่ายนะครับแล้วก็รวมทั้งแผนลงทุนเพิ่มเติมของผู้ผลิตในประเทศเนี่ยอีกมากกว่า 50,000 ล้านบาทนั่นเป็นตัวเลขที่ดูมันสวยงามนะฮะแต่ในที่ประชุมเนี่ยได้พิจารณาหลักของการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์นะครับภาษีบ้านเราเนี่ยมีทั้งหมด3ภาษีหลักๆนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
2: คร
3: ับนะครับภาษีใกล้ตัวที่สุดคือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีที่เราซื้อขายนะฮะแบบ 7% ที่ติดตามตัวเรานี่แหละนะครับแต่ภาษีหักนี่จ่ายนั้นคนละแบบนะรถยนต์เนี่ยภาษีสรรพสามิตเนี่ยเหมือนเราซื้อแอร์ซื้อไพ่ซื้อบุหรี่เห็นมั้ยสแตนที่ติดนะครับ
2: ครับ
3: อันนั้นน่ะคือภาษีฟุ่มเฟือยรถยนต์ก็เป็น1ที่อยู่ในภาษีฟุ่มเฟือยภาษีน้ำหอมอย่างเงี้ยครับนะครับแต่รัฐบาลเองก็แบ่งภาษีเช่นกระบะตอนเดียวกระบะแคปเนี่ยอันนี้คนไทยใช้รัฐบาลก็เก็บภาษีเพียงแค่ 3% แล้วพอเป็นรถเก๋งปกติเนี่ย 20% แต่พอเป็นกระบะ4ประตูเนี่ยแทนที่จะเสีย20มานะครับรัฐบาลไทยก็บอกไม่เป็นไรดัดแปลงมาใช้รหัสของประเทศไทยว่า PPV Pick Up Passenger Vehicle ก็ติดสแตมป์ภาษีอันนี้ไว้อีก 12% 9-12 แล้วแต่ประเภทรถนะครับแล้วก็พอรถ Fortuner ดัดแปลง Everest ดัดแปลง Pajero ดัดแปลงก็เอาภาษีไว้ให้อีก 20% แต่บางคันไอเสียเยอะ CC เยอะเป็นรถที่ค่อนข้างหรูหราก็โดนไป 25%
2: อ
3: ันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าภาษีสรรพสามิตเนี่ยปีที่มายังไงอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังก่อนนะครับมีภาษีสรรพสามิตรถยนต์เนี่ยใช้เป็นมาตรการภาษีในการขับเคลื่อนการลงทุนแล้วก็การผลิตจริงเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบในประเทศสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยไปสู่ฐานการผลิตรถยนต์และส่งออกระดับชาติ
2: ครับ
3: นั้นในคณะกรรมการเนี่ยก็บอกว่ามีมติเห็นชอบหลักการดังกล่าวนะครับแล้วก็มอบหมายให้กรมสรรพสามิตเนี่ยจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอต่อครม.ต่อไปนะครับคุณพิมพ์ใจเนี่ยนะครับบอกว่าสอทอเนี่ยสนับสนุนหลักการตามนี้อยู่แล้วเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยชิ้นส่วนเนี่ยตลอดจนซัพพลายเชนทั้งหมดนะฮะสร้างมูลค่ามากกว่า110ของ GDP GDP คือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับผู้ประกอบการเนี่ยมีมากกว่า 2,500 บริษัทเกี่ยวข้องกับการจ้างงานทั้งหมดมากกว่า 800,000 คนเลยนะ
2: อ
3: ันนี้พูดถึงในภาพรวมรถยนต์เลยนะไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นไฟฟ้านะสันดงสันดาบมาเนี่ยทั้งหมดเลยต้องมี 800,000 คนเพราะฉะนั้นการกำหนดมาตรการเนี่ยต้องสร้างผลประโยชน์เชื่อมโยงไปถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น SMEนะครับเรื่องของโครงสร้างภาษีใหม่เนี่ยจะต้องเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนแล้วก็ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยแบบจริงจังโดยคำนึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการเนี่ยสร้างให้กับประเทศไทยรวมถึงการใช้ชิ้นส่วนของประเทศนะฮะการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะแรงงานที่จะไม่ใช่ว่าเอ้ยประกอบผลิตขันน็อตอย่างเดียวเลยจ้างมาขันน็อตอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าวิศวกรหัวน็อตนะครับในการพัฒนาทักษะแรงงานเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์สมัยใหม่อันนี้ในภาพรวมนะที่ประชุมนะ
2: ครับ
3: นะครับแต่ที่ผมเอามากรองย่อยผมเปลี่ยนแบบนี้ว่า หลังจากนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังเตรียมปรับยังไม่ได้ปรับนะเตรียมเฉยๆนะว่าประชุมกันแล้วเพราะสองฝั่งเนี่ยสภาอุตสาหกรรมใหญ่สุดแต่ก็เรียกคณะกรรมการรถไฟฟ้าแห่งชาติมาคุยแล้วนะครับที่จะผลักดันจริงให้ใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้นนะครับทีนี้พอหลังจากคุยแล้วจากนี้รูปธรรมจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่บอกคำสั่งเนี่ยนะฮะให้ปรับโครงสร้างสรรพสามิตเพราะปรับโครงสร้างเนี่ยนะฮะก็มีอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะครับส่วนที่เป็นเรียกว่าเทียร์แล้วกันนะฮะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามนะครับก็ต้องบอกว่าการปรับภาษีครั้งนี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของรุ่นไหนที่เสียภาษีเพิ่มขึ้นแล้วก็คันไหนที่จะเสียภาษีน้อยลงนะครับคือลักษณะของการขายรถไฟฟ้านี่เน้นไปที่รถไฟฟ้าเลยนะขายรถไฟฟ้าหนึ่งคันเนี่ยที่ไม่ได้มีผลกับการลงทุนเลยเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยนะเทสลาเนี่ยนะฮะคนไทยซื้อเทสลาใช้เนี่ยเทสลาไม่มามองเรื่องการลงทุนเลยครับซื้อมาขายไปเอามาจอดชมรมใครซื้อก็ขายเทสลาในโดนปรับภาษีแน่ๆเพราะว่าสมมติว่าขายคันละ2ล้านบาท
2: ครับ
3: อย่างน้อยต้องโดน 10% ต้องเพิ่มเป็น2ล้าน2แสนบาทนะครับ X ผึ่งเนี่ยผมมาคุ้นแต่หลายท่านอาจจะไม่คุ้นนะครับX ผึ่งเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันนะครับหรืออย่าง Volvo เนี่ยนะฮะเอามาขายแล้วก็ตั้งราคาไม่ได้มีผลกับการลงทุนเลยอันนี้ก็อาจจะต้องดูยอดขายของการปรับราคา
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็คนที่จะได้ราคาได้สรรพสามิตที่ปรับแล้วเนี่ยอันนี้คือแตกต่างแล้วนะการนําเข้านะถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะขีดเส้นว่านําเข้าจากจีนเนี่ยภาษีเป็น 0% สรรพสามิตแต่รถที่ประกอบในประเทศก็ต้องมาดูว่าประกอบมากน้อยขนาดไหนชิ้นส่วนในประเทศนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าโลโก้คอนเทนต์นะครับผมเป็นนักข่าวอุตสาหกรรมมาเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ยินคํานี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะชิ้นส่วนในประเทศต้องเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วก็ใช้ชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับจะต้องแจงรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าในรถหนึ่งคันเนี่ยโครงสร้างชิ้นส่วนเนี่ยราคาภาษีไม่เท่ากันราคาอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยคืออุตสาหกรรมเหล็กที่คำนี
2: ้ครับ
3: เหล็กเป็นแผ่นที่ม้วนๆอยู่ในท้ายรถเทรลเลอร์เคยเห็นไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: อันนั้นน่ะเรียกว่าเป็นเหล็กแผ่นอาจจะนำเข้าจากสหวิทยาลัยนำเข้าจากโคเรียเกาหลีใต้นำเข้าจากอินเดีย
2: ครับ
3: พอเข้ามาแล้วเนี่ยพอเข้าเครื่องตัดเนี่ยเครื่องคัตติ้งเนี่ยออกมาเนี่ยแล้วก็พิมพ์ขึ้นรูปเนี่ยเขาเรียกว่าฟอร์จิ้งแต่ฟอร์จิ้งขึ้นมาปึ้งหนึ่งก็เป็นพื้นปึ้งหนึ่งรีดให้มันบางก็เป็นประตูเป็นฝากระโปรงเป็นหลังคานะครับแล้วการเชื่อมเนี่ยเขาเรียกว่าสปอตการเชื่อมเนี่ยเอาหลังคามาเชื่อมเอาโครงเสาหน้ากระจกเขาเรียกว่าเสาเอนะชื่อเต็มคือเสาเอเพล่าตรงข้างๆเราหูเบลเนี่ยเรียกว่าเสาบีกระจกด้านหลังเรียกว่าเสา C และเสา D เนาะที่เป็น SUV
2: ครับ
3: เมื่อเชื่อมเสร็จเครื่องยนต์เนี่ยมีทั้ง2แบบมีทั้งประกอบในประเทศไทยก็เอาเครื่องยนต์มาวางแล้วก็นำเข้าเป็นกล่องไม้กล่องไม้เป็นเครื่องผลิตจากต่างประเทศสำเร็จแล้วก็มาวางนะครับชิ้นส่วนช่วงล่างก็จะเป็นเรื่องของปีกนกเรื่องของคอยสปริงนะครับเรื่องของกันโครงทั้งหมดอันเนี้ยส่วนใหญ่ทั้งหมดกับเมดไทยแลนด์ทั้งหมดล้อแม็กยางเบรกช่วงล่างเนี่ยรถชิ้นส่วนไทยทั้งหมดเบาะนี่ฮะเจ้าหลักเบาะก็กลุ่มของเผอิญโชคเนี่ยฮะของมีทั้งไทยสมิทด้วยมีทั้งกลุ่มของไทยลุ่งด้วยนะครับเรื่องของเบาะเรื่องของพวงมาลัยเรื่องของแอร์แบ็กเนี่ยไทยทั้งนั้นแหละนะครับสายไฟเนี่ยนะฮะสองกลุ่มสายไฟมียามาซากิกับฟูจิคาว่าอันนี้ก็ของไทยทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
3: แต่เป็นอย่างต่างชาติมาลงทุนนะนะครับกล่อง ECU เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีหลายยี่ห้อหลายบริษัทตั้งแต่ไฟไหม้ที่โรงงานจีน
2: คร
3: ับีแล้วก็ไฟไหม้ที่โรงงานไต้หวันช่วงหนึ่งที่รถไม่สามารถส่งมอบได้นะฮะกล่องที่ผลิต ECU เนี่ยก็มีการเพิ่มฐานการผลิตในประเทศไทยอีกหลายโรงงาน
2: ครับ
3: นะครับถ้าคุณพ่อบ้านซักผ้าเองเนี่ยไปซักผ้าเองไหมครับ
2: ซักครับพี่
3: คือเครื่องซักผ้าเนี่ยที่เป็นฝาบนเนี่ยเราหยิบขึ้นเวลามันปั่นแห้งเสร็จแล้วก็ซักแห้งเสร็จซักน้ำเสร็จแล้วเอามาปั่นแห้งเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้สมองเยอะมีก็ปุ่มบิดติดไปถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: แต่เครื่องซักผ้าที่เป็นฝาหน้าครับฝาหน้าที่เรากดออนเปิดตั้งเวลาตั้งอุณหภูมิน้ำตั้งประเภทผ้าหนักผ้าเบาผ้าซอฟเนี่ยไอตัวโปรแกรมที่ควบคุมทั้งหมดนี่แหละครับก็คือเรียกว่ากล่อง ECU
2: ครับ
3: ครับงั้นโรงงานในกล่อง ECU ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนเป็นผลิตให้กับเป็นบริษัทรถยนต์หมดเลยหลักการเดียวกันนะครับมันจะคุมทุกอย่างได้หมดนะครับเปิดน้ำเข้าน้ำออกแล้วพอมันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะติ้งติ้งเตือนแล้วนะฮะทำไม่ได้อย่างเดียวคือเอาผ้าไปตากให้กับเราครับที่ผมกำลังบอกว่าอันนี้ในกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้คือต้องมาเปลี่ยนเป็นผลิตกล่อง ECU ให้กับรถยนต์ ดังเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของ ECU ในกล่องยนต์เนี่ยก็มีแพร่หลายมากขึ้นนะครับทีนี้ผมก็มาสรุปก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนจากรถน้ำมันไปสู่รถไฟฟ้าแต่กำลังพยายามจากการที่ตลาดขายรถเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงในฐานะของผู้ผลิตรถที่ผลิตรถและชิ้นส่วนในความว่าคนไทยอยากซื้อรถอะไรได้อะไรที่ผ่านมาอย่างที่บอกซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะแต่เกือบครึ่งเนี่ยเป็นรถนำเข้าทั้งหมดเลยนะครับการผลิตไม่ได้โตขึ้นอันนี้ประเทศไทยโดยสภาอุตสาหกรรมมองและให้ความสำคัญสูงมากนะครับคนใช้รถไฟฟ้าก็ยิ้มแก้มบานเลยประหยัดไฟเท่านั้นเท่านี้นะครับใช้ไปมันก็มีจุดเด่นก็มีข้อจำกัดผมไม่ได้เชื่อว่าข้อเสียนะนะครับภาษาการตลาดเนี่ยมันมีเรื่องของข้อจำกัดนะครับรถไฟฟ้าคนที่ใช้อยู่นะรับได้ก็หนึ่งเนี่ยประหยัดเพราะวิ่งทุกวันนะฮะสองเนี่ยก็พยายามที่จะต้องทำประกันไว
2: ้
3: นะครับแล้วล่าสุดมาเนี่ยผมเชื่อว่าภายในเดือนกันยาเนี่ยทางกรมการประกันภัยอ่ะนะครับเขาก็จะออกประกันชิ้นใหม่ตัวใหม่ออกมาเป็นหลักการซึ่งประกันเนี่ยทางผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าคนไทยสามารถเลือกซื้อได
2: ้
3: นะครับบอกว่าประกันแพง30,000 กว่าบาทนะใช่เพราะว่าเป็นประกันรถบวกแบตเตอรี่แต่ต่อไปเนี่ยประกันภัยเนี่ยก็จะออกกรมธรรม์ที่แยกออกมาว่าคุ้มครองแต่รถไม่คุ้มครองแบตหรือว่าคุ้มครองแบตกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถที่จะบันทึกท้ายแนบกรมธรรม์ได้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยคุ้มครองปกตินะครับเพราะว่าเป็นเบี้ยแถมนะครับแถมจากโรงงานนะครับแล้วพอเวลาปีที่สองเนี่ยโอ้โหเบี้ย30,000เบี้ย40,000นะครับไม่ต่อก็เป็นห่วงไม่ต่อก็ไม่ได้พอต่อมาเสร็จปุ๊บพอถึงปีที่4เนี่ยแบตเตอรี่ไม่คุ้มครองแล้ว
2: อ
3: ันนี้คือหลักการนะแต่บริษัทเจ้าใหญ่ๆวิทยาประกันภัยเขาก็ดูแลแหละบริษัทประกันอีกหลายบริษัทก็ไม่กล้ารับรถไฟฟ้า
2: ครับ
3: เพราะว่าถ้ารับมาแล้วเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเวลาบริษัทประกันเนี่ยคือการลงทุนแล้วมีความเสี่ยงถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ประกันเขาขายเนี่ยเขาก็อยากได้เงินอยากได้เบี้ยประกันเอาไปดูแลเอาไปลงทุนนั้นเมื่อการขายความเสี่ยงเนี่ยเมื่อเวลาฝนตกทิ้งรถจะตกถนนไห
2: ม
3: พอตกถนนเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นรถของบริษัทอะไร
2: ครับ
3: นั้นใครที่ประกันเยอะก็แน่นอนก็ต้องเป็นบริษัทประกันนั้นๆไป
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็อีกเป็นอีกมุมมองหนึ่งเรื่องของการประกันภัยของเรื่องรถยนต
2: ์
3: นะครับผมมาสรุปตรงนี้ต่อฉะนั้นมาถึงวันนี้นะฮะภาษีรถ EV เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเกมรถนำเข้าเนี่ยนะฮะที่จะเสี่ยงที่จะต้องโดนประกันปรับแพงขึ้นรถผลิตในประเทศไทยเนี่ยก็ยังเรียกว่าได้เปรียบเลยก็ถือว่าเป็นราคาที่รัฐบาลไทยเนี่ยให้ความคุ้มค่า
2: ครับ
3: นะครับจากเดิมเนี่ยรถไฟฟ้าเป็นหัวใจของคนรุ่นใหม่นะฮะต้องบอกจากนี้ไปนี่นะฮะคาร์ฟอร์ไลท์ต้องใช้คำว่ารถของคุณเนี่ยผลิตที่ไหน
2: ครับ
3: แล้วคันนั้นเนี่ยมีการลงทุนในประเทศไทยหรือเปล่านะครับอันที่3เนี่ยใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยมากแค่ไหนและอันที่4เนี่ยนะครับสร้างงานสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยเท่าไหร่
2: อันนี้สำคัญ
3: มากมันไม่มี4คำนี้ไง
2: ใช
3: ่ที่ผ่านมาอยากจะขายก็ขายนั่นคือพ่อค้าแต่เมื่อรัฐบาลขีดนิยาม4คำเนี่ยมันคือความต่างของโครงสร้างภาษีจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับบริษัทรถยนต์เนี่ยจะตอบตัวเองได้ว่าคุณให้อะไรกับประเทศไทยบ้าง
2: ครับ
3: นั่นอย่างที่บอกอ่ะเอ็กซ์เพิร์กโดนแน่ๆเทสลาโดนแน่
2: ๆครับ
3: นะครับรถที่ไม่เคยมีโรงงานประกอบมาก่อนเนี่ยโหโดนเต็มข้อเท้าเลยมันโดนฟรีคิกหน้าประตูเลย
2: แล้วมันก็ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์เราเรียกกระเตื้องขึ้นในพี่ต้นมันซบเซามาพอสมควรในบางส่วนแม้กระทั่งแรงงานเองตอนนี้ก็ทุกคนก็หันซ้ายหันขวาในส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับถ้ามีค่าเร่งทำเนี่ยมันเกี่ยวกับภาษีที่ในการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วยไหมพี่ต้นใน
3: ส่วนหนึ่งใช่ผมแยกบริษัทรถยนต์เป็นสามกลุ่มอย่างนี
2: ้
3: กลุ่มแรกโอกาสที่แพงขึ้นชัดที่สุดคือการนำเข้าทั้งคันโดยที่ไม่มีโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศเลยกลุ่มนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นรถ EV นำเข้าจากต่างประเทศผู้นำเข้าไม่มีโรงงานผลิตเนี่ยถือว่าเอามาขายอย่างเดียวเนี่ยภาษีสูงขึ้นแน่นอนนะครับและในอนาคตเนี่ยเราเห็นรถ EV บางรุ่นเนี่ยจะต้องปรับราคาขึ้นหรือบริษัทแม่เนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยเพื่อจะได้ขายภาษีที่ต่ำลงนะครับถ้าเกิดต้องการความแข่งขันในเรื่องราคานะอันแรกนะกล
2: ุ่
3: มแรกกลุ่มที่สองเนี่ยนำเข้าเหมือนกันแต่ก็ไม่โดนภาษีหนักทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารถ EV ในบางรุ่นเนี่ยนำเข้าสำคัญแต่ถ้าเป็นค่าที่มีการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มองเหมือนนำเข้าอย่างเดียวนะครับแต่การนำเข้ามาบางรุ่นเพื่อทดลองตลาดก็จะพิจารณาปริมาณในการนำเข้าเชื่อมโยงกับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างในประเทศไทยก็เรียกว่านำเข้าเหมือนกันแต่เสียภาษีไม่เหมือนกันแต่ตัวอย่างเช่นของ Mazda อย่างเงี้ย มาสด้าก็รู้ว่ารถนำเข้าที่เป็นมาสด้า 6e เนี่ยสวยงาม
2: ครับ
3: นะครับราคาเขาขายเนี่ย1199ไม่ถึงล้าน200,000เขาขายได้ดีนะครับแต่ขนาดเดียวกับรถในประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะก็ยังมี DT50 อยู่นะครับมาสด้า2มาสด้า3 CX 3 CX 30นะครับในกลุ่มเนี่ย Made Thailand แต่ถ้าเป็น CX5 CX8 เองนี่นำเข้าแต่เป็นภาษีอัฟต้าอัฟต้าก็คือโครงการแลกเปลี่ยนของในอาเซียนนะครับอันนั้นนำเข้าจากประเทศมาเลเซียอันเนี้ยเสียภาษีนำเข้าแต่ไม่โดดไม่แพงเหมือนกลุ่มแรกที่เรียกว่าเทสลาที่ผมอธิบายนะครับกลุ่มที่สามเนี่ยกลุ่มเนี้ยถือว่ามีโอกาสได้เปลี่ยนในเรื่องราคาแข่งขันง่ายขึ้นซึ่งหมายถึงว่าใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยมากมีโอกาสอยู่ในระดับภาษีที่ดีกว่านะครับผลิตในประเทศไทยใช้อะไหล่ในประเทศไทยเยอะใช้ชิ้นส่วนเยอะที่เรียกว่าโลโก้เทนเยอะนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญเนี่ยจะต้อง Made in Thailand ตรงนี้เป็นความได้เปรียบในเรื่องของราคาต้นทุนซึ่งรัฐบาลเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต

0: นะครับของ GWM นะครับนั่นก็ออร่านะครับกลุ่มของออร่าที่เป็นรถไฟฟ้านะครับออร่าไฟนะครับจากแมวนี่เป็นกบไปแล้วกบเทโลไปแล้วนะครับแล้วก็ของ BYD นี่นะฮะซีเลออนซิกเมทไทยแลนด์ซิกก็แปลหกนะซีเลออนห้าซีเลออนไฟอันเนี้ยเมทไทยแลนด์อันนี้ก็จะได้รับสิทธิพิเศษที่ดีขึ้นแต่ราคาขายขึ้นอยู่กับตลาดบังคับด้วยตลาดบังคับให้ถูกก็ถูกได้แต่เขาคิดว่าถ้ามูลค่าเขาสร้างแพงเขาก็จะไปขายซีเลออนเจ็ดเลยทีนี้เขามีระดับหลายเลเวลของตัวโครงสร้างภาษีของรถของแต่ละรุ่นแต่ละคันอย่างสังอันเนี่ยมีดีพอก็เริ่มผลิตแล้วนะฮะไอรอนก็เริ่มมีผลิตแล้วอย่างเงี้ยครับในการผลิตเนี่ยก็ต้องไม่ใช่แค่มาขันน็อตอย่างเดียวต้องมีเรื่องของแบตเตอรี่เมทไทยแลนด์มอเตอร์เมทไทยแลนด์ระบบส่งกําลังเรื่องของระบบระบายความร้อนต้องเมทไทยแลนด์อันนี้ก็เป็นสัดส่วนที่รัฐบาลไทยจะต้องไปตรวจและบังคับในเรื่องของการใช้ชิ้นส่วนต่างก็ต้องมาลงแบบจริงจังเลยนะครับนั้นแปลว่าวันพฤหัสที่ผ่านมานะฮะ10กันยาเนี่ยการวางให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถในทุกเทคโนโลยีเนี่ยนะครับอันนี้จะต้องรอในเรื่องของการประกาศภาษีสูงขึ้นหรือจะลดลงเนี่ยนะฮะลดหลั่นตามขั้นบันไดเนี่ยก็ต้องรอว่าประกาศที่จะเปลี่ยนซึ่งในครั้งนี้จะเน้นไปที่รถไฟฟ้านะครับนั้นวันนี้รถที่เป็นรถไฮบริดเนี่ยยังไม่ต้องแตะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของรถน้ำมันเนี่ยไม่เกี่ยวกันเขาเอารถไฟฟ้าก่อนเพราะว่าเห็นแล้วว่ายอดจดทะเบียนนําเข้าอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เกิดลงทุนในประเทศไทยเลยอันนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยซึ่งแต่เดิมเขาห้ามอยู่แล้วห้ามอย่างเช่น Mustang เนี่ยเราขับที่อเมริกาขายมาอยู่บ้านเราน่าจะ4ล้าน8นะครับไอตัวสปอร์ตนะแต่ที่บ้านเขาเนี่ยถูกนะครับซูซูกินะครับไอตัวจิมมี่เนี่ย NY เนี่ยคนไทยชอบเรียกผิดว่าจิมมี่เนี่ยที่ญี่ปุ่น 400,000 บาทเราขายล้าน 600,000 อย่างเงี้ยครับเห็นไหมตู้เปล่าเราเปลือยไม่ได้ส่งเสริมอะไรฉันภาษีมาเนี่ยโอ้โหสามเท่าตัวเลยเด้งดึงเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับรถที่เป็นเจ้าถิ่นมาก่อนหน้านี้แต่พอรถไฟฟ้ามาเนี่ยโอ้โหตัวเด็กกันทั้งนั้นเลยนะครับนี่รัฐบาลก็เลยมองว่าโอ้โหเมื่อตัวเด็กขนาดนี้ต่อไปมันไม่ได้แล้วนะครับนั้นต่อไปเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหลังกันยานี้นะฮะรถ EV 2คันเนี่ยราคาโรงงานเนี่ยนะฮะก็ไปเท่ากันแน่ที่มีอาจจะใกล้เคียงกันแต่เสียภาษีไม่เท่ากันนะครับคันหนึ่งเนี่ยนำเข้าแต่คันหนึ่งประกอบในประเทศไทยแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยตัวนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดคุณจะขายในประเทศไทยเนี่ยคุณคิดนำเข้าอย่างเดียวเนี่ยเทสลาคุณโดนแน่ถ้าคุณไม่ลงทุนในบ้านเรานะผมเอ่ยยี่ห้อได้ชัดเจนเพราะเขาอยู่ในกลุ่มนั้น
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเขามาตั้งโรงงานเนี่ยคุณต้องมีการจ้างแรงงานต้องใช้ซัพพลายเชนในประเทศไทยอันนั้นน่ะได้มีโอกาสได้ใช้ภาษีดีกว่านะครับดังนั้นเวลาถามผมเนี่ยนะถามว่าอย่างถามว่ารถไฟฟ้าเหมาะสมไหมยังผมว่าวันนี้ซื้อได้แต่ต้องซื้อในโครงสร้างภาษีในปัจจุบันนะราคาปัจจุบันนะครับแล้วเนี่ยพอมีผลบังคับใช้เนี่ยเทสลาเขาก็ถ้าเป็นแบบอะไรนะศรีธนชัยต้องรีบนำเข้ามาก่อนภาษีบังคับใช้ถูกไหมครับทำสต็อกก่อนเลยทำสต็อกต่อขึ้นอยู่กับรัฐบาลเวลาจะเริ่มขายเนี่ยนับคันที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในเรื่องของออเดอร์การนำเข้าชิปปิ้งอันนี้ไปว่ากันในเรื่องของรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอภาษีจะเปลี่ยนทีไรเนี่ยสต็อกเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็คือ3กลุ่มที่อธิบายให้ฟังนั่นเรื่องของหลักการเนี่ยคือ3ระดับเป้าหมายเนี่ยก็ต้องทำให้เห็นภาพจริงว่ารถที่ไฟฟ้าประกอบในประเทศไทยเนี่ยได้เปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างภาษีอยู่แล้วนี่คือประเด็นที่พูดคุยกันที่มีรองนายกกับทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นประธานในการพิจารณาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับ
1: ก็ถือว่าค่ายจากทางญี่ปุ่นก็เรียกร้องเรื่องนี้มานานพอสมควรนะพี่ต้นนะก็ถือว่ามานานพอสมควรก็ถือว่าจะเรียกอะไรมาแข่งในกติกาเดียวกันเหมือนกับรถแข่งเลย
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: มาลงมาแข่งในกติกาเดียวกันแล้วก็แข่งขันในเขาเรียกว่าในสนามที่เป็นธรรมในภาษีที่เป็นธรรมนะครับก็อย่างว่าของญี่ปุ่นเองเขาก็ลงทุนมาพอสมควรกับบ้านเรายาวนานแล้วก็มีข่าวหลายๆครั้งที่บอกว่าโตโยต้าจะย้ายฐานแต่ว่าก็หลายสื่อก็หลายผู้บริหารก็ไม่ให้ความมั่นใจว่าไม่ได้ย้ายฐานแต่ว่าขอภาษีที่เป็นธรรมในการแข่งขันหรือว่ากติกาให้เป็นธรรมเพื่อจะได้แข่งขันกันได้นะครับก
0: ็
1: ถือว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นผลดีทั้งคนใช้รถด้วยนะครับที่พี่ต้นเคยบอกว่าเรียกอะไรซื้อรถไฟฟ้าในราคาจริงสักที
0: ถูกต้องครับ
1: ราคาไม่จริงเนี่ยพี่ต้นพูดถึงการแข่งขันเนี่ยขอแวบมาข่าวนี้หน่อยเมื่อวานใน GWM เขาก็ประกาศถึงความ

0: สำเร็จนะครับพี่ต้นใน GWM แท้ง300ดีเซลที่พี่คิดในสนามเอเชียเขาคันที่ที่พี่ต้นลงสนามแข่งเขา
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: ประกาศอยู่สองคันก็มาโชว์สวยทีเดียวอันนี้ก็หลาย
1: ค
0: คร รั
1: ั
0: ้ง
1: บ
0: แล้วก็ไปเห็นแต่เมื่อแต่ก็ในสื่อเนี่ยเขาพูดถึงความภูมิใจครับสำหรับคนที่ใช้แท้ง300
1: แยกเป็นสองสูตรแบบนี้ครับ
0: ครั
1: ค
0: บ
1: ือแท้ง300เนี่ยนะฮะกว่าเขาจะขายดีกว่านี้เขาก็เก็บมาเยอะ
0: ครับ
1: นะครับเอาเบนซินไฮบริดมาก็ขาย1.8 ล้านก็เหมือนนักเรียนอยู่ท้ายห้องอ่ะก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจคุณครูก็สอนแต่หน้าห้องอย่างเดียวไปนั่งงงกับอยู่ท้ายห้องนะครับแล้วก็มาเป็นตัวอะไรนะปรับราคาใหม่นะครับแล้วพอมาเป็นเจ้าดีเซลเนี่ยก็ขยับมาเป็น1.4-1.5 ล้านก่อนจะลงมาเป็นดีเซลเนี่ยเขาก็ขายพยายามจะถอยมา1.4-1.5 ล้านนะครับสุดท้ายก็อย่าเรียกว่าไปไม่รอดเลยก็ต้องยุบสายพานการผลิตนะครับรายการผลิตที่เป็นรถเบนซินไปพอมาดีเซลเนี่ยฮะเขาก็ดูแล้วว่าเอ๊ะตั้งราคาตองเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่ง
0: คร
1: ล
0: ั
1: ้
0: บ
1: านแล้วก็ขยับมาเป็น1.3 ล้านแล้วก็มี1.2 ล้านเรียงกันมาจนถึงวันเนี้ย1.279 ล้านอยู่ประมาณเนี้ยครับเขาถึงขายดีไงถ้าเทียบกับในราคา1.2 ล้านเนี่ยรถตลาดมีไหมก็มีครบหมดแหละนะ
0: ค
1: ครั
0: ร
1: บ
0: ั
1: ไม
0: บ
1: ่ว่าจะเป็นอีซูซูมิวเอ็กซ์เป็นฟอร์จูเนอร์นะครับทุกค่ายก็ถอยราคามาหมดเลย
0: ค
1: ต
0: ร
1: ้อ
0: ัง บ
1: มานั่งคิดว่าสมมุติอย่างโตโยต้าเนี่ยเคยขาย1.4 ล้านฐานภาษีเดียวกันนะครับรถยนต์เนี่ยอุปกรณ์ภายนอกภายในไม่แตกต่างกันนะครับทําไมโตโยต้าขายได้ราคาตั้ง1.4 ล้านนะครับแต่พออันนี้ขับสองด้วยนะแต่พอ
0: คร
1: เ
0: ั
1: ป็
0: บ
1: นแท้ง300โอ้โหขายแบบตัวท็อปเลยราคากระจกด้วยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4 ล้อด้วยพอขายราคานี้พอคนจะจ่ายที่1.2 ล้านหันซ้ายหันขวาเอ้าเพื่อนฝูงมีแต่ขับสองธรรมดาตัวแบบตัวประหยัดตัวถูกอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เลยทําให้แท้งขายดีนะครับผมกำลังจะไปเชื่อมโยงอีกคันหนึ่งนะฮะอีกคันหนึ่งที่กำลังจะเปิดตัววันนี้กระแสอาจจะมาแบบต่อเนื่องนะนั่นคือเป็นออดี้ปาเจโร่ใหม่
0: ครับ
1: นะครับผมก็เขียนบอกว่าถ้าจะขายนะครับเริ่มต้นที่1.6 ล้านเนี่ยคําถามคือตัวล่างสุดแล้วขาย1.6 ล้านเนี่ยใครจะซื้อถูกไหมครับนั้นคำว่าใครจะซื้อเนี่ยมิซูบิชิเองเนี่ยมีฐานลูกค้าแตกต่างกับทั้ง300นะมิซูบิชิเองที่ผ่านมาไม่เคยขายรถราคาสูงมาก่อนผมไม่ใช่ก็ว่าแพงนะราคาสูงนะครับแล้วก็ไปหวังว่าขาย1.6 ล้าน 1.8 ล้านกับ2 ล้านสองล้านกับ1.99 ล้านการวางราคาวางคู่แข่งทางการตลาดเนี่ยผมว่าไม่ผิดหรอกถ้าเราจะคิดและเราจะพูดนะครับเพราะว่าเวลามาเนี่ยเวลาไปเปิดตัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้บอกราคามันขึ้นอยู่กับสเปคแต่ละประเทศแต่ถ้
0: ค
1: าร
0: ั
1: ด
0: บ
1: ูไซส์ดูขนาดเนี่ยมันเท่ากับพาโดบ้านเราเรียกพาโดถ้ารหัสตรงตัวคือ LC250
0: ครับ
1: นะครับไปไซส์เท่ากับ Land Cruiser VX300 อย่างเงี้ยอันนั้นคือ LC300
0: ครับ
1: นะครับตัว250เนี่ยราคามันไม่ได้แพงมากแต่ภาษีนำเข้าแพงก็เลยขายอยู่ประมาณ5 ล้านพอเราจะซื้อเจ้าสมัยก่อนเนี่ยพอเราจะซื้อเจ้า Land Cruiser เนี่ย VX80 เนี่ยมันรุ่นใหม่ก็เรียก VX100 ถูกไหม
0: ครับ
1: VX200 อย่างเงี้ยเอ้ยซื้อ VX200 มียางอะไรอยู่ข้างหลังนั่งแบบสบายลักชัวรี่เลยพอมาเจอแท้ง500นี่ไง1.5 ล้านล้าน 5 ล้าน 6ซื้อแท้ง500ดีกว่าคำพูดผมเนี่ยไม่ผิดนะครับแต่ทีนี้มันต่างกันที่โครงสร้างภาษีเมื่อเมดินไทยแลนด์แล้วรถ SUV ใหญ่มียางอะไรอยู่ด้านหลังขนาดเนี้ยเมดินไทยแลนด์ราคามันก็ต้องถูกตามโครงสร้างภาษีถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วเพื่อขายกันอยู่1.5 ล้าน 1.6 ล้านแล้วทำไมพาโดของรถของผู้นำเข้ารายย่อยขายได้อ่ะเห็นไหมเขาก็แฮปปี้ที่จะซื้อราคา4-5 ล้าน
0: ครับ
1: นี่ผมกำลังจะเชื่อมถึงอะไรผมกำลังเชื่อมถึงว่าเจ้าแท้ง300เดิมเนี่ยไม่ได้มีฐานลูกค้าเลยแต่ทรงมันสวยทรงบ็อกซี่มียางอยู่ด้านหลังเราก็บอกว่าตรงเนี้ยเราไม่เห็นมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซูเปอร์เป็นวีทาร่าเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่โชกุนอย่างเงี้ยมันหายไปแล้วพอกลับมาทรงกล่องเนี่ยมันเหมือนย้อนยุคอ่ะใช่ไหมเราอยากได้ทรงแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายก็ขับพื้นฐานทั่วไปแล้วก็สมรรถนะที่พอลุยได้วิ่งต่างประเทศได้ในประเทศได้เพราะเดี๋ยวนี้วิ่งต่างประเทศก็เรื่องปกติอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเมื่อปาเจโร่จะเข้ามาเนี่ยถ้าคิดตั้งราคาที่จะเป็นพรีเมียมคิดว่าฟอร์จูเนอร์เป็นคู่แข่งไหมนะครับบางคนบอกอ้าวทำไมไปเทียบฟอร์จูเนอร์ทันติดเดียวบอกนั่นแหละคือคู่แข่งผมดูที่กระเป๋าสตางค์เราเดินเข้าโชว์รูมเนี่ยเรามีร้าน 9เนี่ยร้าน 9ก็มีใครล่ะมีฟอร์ดเอเวอเรสต์ร้าน 9แน่มีฟอร์จูเนอร์ร้าน 9แน่แต่มีเอ็กซ์ท็อปสุดก็แค่ร้าน 6ใช่ไหมเมื่อร้าน 6เนี่ยภาษีเดียวกันทำไมมีเอ็กซ์ขายร้าน 6ตัวท็อปทำไมฟอร์จูเนอร์ขายร้าน 9และฟอร์ดเอเวอเรสต์เดี๋ยวเชื่อมมาอีกประโยคนึงแล้วฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยเครื่องยนต์ดีเซล V6 2279เกือบ2.3 ล้านเป็นเครื่องยนต์ V6 แล้วเครื่องยนต์ดีเซล V6 เนี่ยในรอบที่มันหมุน1 รอบเนี่ยมันเกิดการสันดาปหกครั้งนั่นคือความละเอียดความนุ่ม และความทรงพลัง
0: ครับ
1: ลูกค้าฟอร์ดโดยส่วนใหญ่นะเขาก็จะคุ้นเคยเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้รุ่นเอเวอเรสต์รุ่นกระบะเนี่ยเรียกว่ารุ่น T6 เนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์ขนาด 3,200 ซีซีขนาด5สูบซึ่งมันเป็นเครื่องบิ๊กบึ้มอยู่แล้วนั้นอัตราการเร่งเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับมันทรงพลังมันกระฉูดเลยเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นทุกหนักหรือวิ่งทางไกลอะไรพวกเนี้ยเป็นมวยก็เป็นเขาทรายกาแล็กซี่เลย
0: มันหนักเลย
1: มันหนักเลยใช่ใช่ใช่นะแต่พอมาเป็น2008ของ Toyota มาเป็น3,000ของ New X อย่างเงี้ยมันไม่ผิวแบบเขาทรายมันไม่ได้ผิวคือมันไม่หมัดหนักแบบเขาทรายแต่มันผิวเป็นสามารถพยักอรุณเปรียบเทียบเห็นไหมสองบุคลิกเนี่ยเปรียบเทียบแบบนี้จะมองเห็นภาพชัดเจน
0: ครับ
1: ดังนั้นผมก็เลยตอบว่าปาเจโร่ใหม่ที่มาเนี่ยขายล้านเก้าคุณตั้งได้ขายได้คำถามใครจะซื้อ
0: ครับ
1: โอ้โหแบบลงชื่อกันโน่นนี่นั่นนะครับบอกว่าอะไรนะถ้าอรหันต์10 FC ที่จะต้องซื้อก่อนอะไรก่อนผมว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกในการซื้อเนี่ยซึ่งรถมันไม่ใช่ป๊อปปูล่าสำหรับคนทั่วไป
0: ครับ
1: ถูกไหมครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยฐานของลูกค้ามิซูบิชิมีพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะมากผมขับ X-Floor เนี่ยนะฮะไปบ้านพี่กอที่ยางตลาดใช่ไหมเรานั่งเราขับมันก็บอกว่ามันสวยแต่กลับกลายเป็นว่าช่วงหลังเนี่ย X-Floor ขายเนี่ยขายรุ่นเริ่มต้นที่ Ignite เยอะสุดแล้วก็วางราคาตลาดเนี่ยตัวกลางขายอยู่ล้าน30,000แล้วก็ตัวท็อปเนี่ยขายอยู่ล้าน90,000 30,000 90,000ห่างกัน70,000อันเนี้ยผมใช้คำว่า product positioning การวางตลาดห่างกัน70,000เนี่ยมีตรงนี้เพิ่มให้ตรงนี้หายไปอันเนี้ยตัวกลางขายไม่ได้เลยไอตัวเริ่มต้น899เนี่ยเขามองว่าตัวนั้นน่ะคุ้มค่ากว่าฉะนั้นการวางตำแหน่งราคาเนี่ยอันเนี้ยสำคัญแต่ Mitsubishi เนี่ยได้แจ้งมาแล้วว่าเขาจะมีทั้งหมดอ่ะ3รุ่นในตลาดประเทศไทยนะครับก็แปลว่าขับ2นะฮะขับ2เริ่มต้นแม็กขอบ18นะครับหลังคาทึบธรรมดาตัวกลางเนี่ยเป็นขับ2นะครับแล้วก็หลังคาบินแก้วหลังคากระจกนะครับล้อแม็กขอบ20นะครับแล้วก็รุ่นท็อปเลยที่เป็น4 wheel อันนั้นหลังคากระจกเป็นขอบ20แล้วก็มีระบบ drive mode ต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งมี3ตำแหน่งเนี่ยโอ้ผมยังรู้สึกว่าถ้าเอา4 wheel เนี่ยรุ่นบนกับรุ่นล่างมาสักหน่อยเดี๋ยวผมว่ารุ่นล่างน่าจะขายดีคนอยากใช้4 wheel เยอะแต่ไม่อยากที่จะไปจ่ายเยอะขนาดนั้นผมเอาตรงนี้มาพูดได้ยังไงก็คืออีซูซู V-Cross เนี่ยวันที่ผมขับจากจันทบุรีกลับมากรุงเทพเนี่ยวันที่ไปทดสอบน้ำมัน B20 นะฮะคันนั้นเนี่ยอีซูถอดหมดเลยกระจกเปล่าแล้วเปื่อยไม่มีเอดากุญแจเสียบด้วยไม่ใช่บูสตาร์ทนะครับมีพื้นฐานเท่าที่ใช้งานได้ทั่วไปนะฮะจากราคา1,200,000กว่าหายไป200,000นะฮะตั้งราคารุ่นพิเศษเนี่ยเหลืออยู่1,060,000ผมขับแล้วผมก็ชอบมันไม่ต้องเป็นจุกจิกอะไรไม่ต้องมีตัวดึงพวงมาลัยเลนตึกตักอะไรไม่ต้องเลย
0: อันนี้คือคนติดมาหลายคนก็ต้องปิดระบบนะพี่ต้นไอ้ตัว
1: ผมก็ปิด ใช่ผมก็ปิด ผมก็ปิดนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังว่าถ้ามันมีตัวบนกับตัวล่างตัวใช้งานจริงเนี่ยคนที่ต้องการเข้าในพื้นที่มันก็ต้องการใช้แต่กลับกลายเป็นว่าพอมิซูบิชิวางตำแหน่งกระดาษแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานเน้นในเมืองมากกว่าเพราะรถหรูๆเนี่ยภายในสวยขนาดนี้ล้อยางสวยขนาดนี้ใครจะไปลุย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะมันก็คงมีบ้างแหละใช่ไหมแต่ทีนี้ต้องดูราคาอีกถามว่าเอ้าก็อินเนี่ยมันเลขขาย2,300,000ได้ผมจะไปจะขาย2,000,000ไม่ได้ก็ขายได้แล้วมาดูวอลลุ่มสิเพราะว่าฟอร์ดก็มีพื้นฐานในการเครื่อง V6 มาก่อนใช่ไหมเครื่อง5สูบมาก่อนแล้วก็สิ่งที่ให้เนี่ยโอ้โหให้มาเยอะแยะเลยแล้วคนที่ขับเนี่ยลูกค้าฟอร์ดเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาไม่เคยซื้อรุ่นกลางกับรุ่นล่างเขาซื้อตัวบนหมดเลย
0: ค
1: ่ะอันนี้เป็นลูกค้าฟอร์ดก็เป็นคำถามที่เชื่อมไปหาพี่ก๊อตทักผมเมื่อกี้ว่าเนี่ยเห็นไหมทำไมเครื่อง V6 มีความสำคัญดังนั้นคนที่ใช้เครื่อง5สูบ200แรงม้าอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยพอไปขับรถธรรมดาก็ต้องทำใจว่านี่รถจักรกับข้าวมันไม่ใช่รถพลังสูงแบบที่เราเคยขับไม่ต้องใครอย่างผมเองเนี่ยนะฮะผมใช้ Ford Escape ก็200แรงม้า6สูบพอคันนั้นผมเปลี่ยนมาเป็น Mitsubishi Pajero ก็178แรงม้าก็พยายามที่จะไปอัพกล่องมันพยายามที่จะไปอัพแรงม้ามันขึ้นมาสัก200แล้วก็ขับง่ายนะครับด้วยอย่างมอขยับมาเป็นตัว Pajero ที่ใช้อยู่ทะโบลูกเดียวก็ไม่ธรรมดาแล้วก็เพิ่มอีกลูกนึงนะครับอันนี้คนบ้าถ้าคนดีๆเขาก็ขับเดิมๆอย่างนั้นแหละ
0: ครับ เดี๋ยวช่วงนี้ทักทายอาจารย์ฟุ้งหน่อยอาจารย์ฟ
1: ุ้
0: ง
1: มาแล้ว
0: กำลังคุยตอนเบื้องต้นคุยกับพี่ต้นว่าก็ไปเห็นในเพจของอาจารย์ฟุ้งว่าเกี่ยวกับเรื่องลดน้ำท่วมหาดใหญ่มันยังมีทำไมมีตกค้างอยู่แต่ก็มาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับภาษีกันเข้ามาพออาจารย์เข้ามาก็จะได้ถามอาจารย์ต่อเลยว่าที่เคยคุยอาจารย์เรื่องว่ารถแต่ละคันเนี่ยกว่าจะมาถึงอาจารย์เนี่ยก็คือสุดๆมาแล้วใช่ไหมอาจารย์คือตีราคาที่อื่นมาหมดแล้วกว่าจะมาถึงมืออาจารย์คือบางคนก็ไม่มั่นใจว่าจะซ่อมได้ไม่ได้หรือบางคนไปหาราคาที่ถูกกว่าแม้กระทั่งอาจารย์บอกว่าบางคนก็ไปเทียบราคาเอารถขึ้นสไลด์แล้วก็วิ่งรอบหาที่เขาเรียกหาที่ PR ผ่านเพจผ่านโซเชียลต่างๆตีราคามาเสร็จก็มาจบที่อาจารย์อยู่ดีดังนั้นในการซ่อมรถน้ำท่วมในความละเอียดที่พี่ต้นเคยแนะนำว่ามันเรื่องอะไรเนี่ยมันเรื่องสำคัญและอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เป็นสั่งอะไรไม่ได้สั่งในบ้านเรานะครับอาจารย์อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าการที่เอารถไปเล่ขายตีไอ้เล่ราคาอย่างเงี้ยมาถึงมือช่างแล้วอาจารย์ไม่เขาเรียกอะไรพอกลับมาอาจารย์ไม่บอกเอ้ยทำไมไม่คุยไม่ซ่อมกับเราแต่ทีแรกทำไมต้องไปเล่อะไรมันไม่มั่นใจเราเหรอเนี่ยมันรู้สึกยังไงกับในมุมมองของช่างครับอาจารย
1: ์ก็ส่วนตัวผมคิดว่าเขาก็พยายามหาที่ถูกที่สุดแล้วก็บางทีก็เสพสื่อเยอะส่วนใหญ่คือเวลาถามเนี่ยคือเราจะตีราคาเขาบอกเลยว่ารุ่นนี้ทำเท่าไหร่ทำได้หรือทำไม่ได้คืออย่าคาดหวังว่าจะถูกกว่านี้เหตุผลก็มีว่าอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องรถจมน้ำอย่างเช่นหลายคันอาจจะซ่อม200,000บางคันผมบอก250,000อย่างเงี้ยอย่างฟอร์ดเทเบิลเลสหรือเน็กเจปเตอร์เน็กเจนเนี่ยทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นเน็กเจนกำเงินไว้เลยครับ250,000บวกลบไม่มีถูกกว่านี้เราอย่าคิดว่าจะถูกกว่านี้ครับเพราะว่าทุกอย่างบางอย่างก็ต้องเบิกใหม่นะแล้วก็นี่เรามีความเข้าใจเรื่องอุปกรณ์ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าการเล่ไปเนี่ยก็คือเขาพยายามหาที่ถูกที่ถูกแต่สุดท้ายก็คือไปเสียเวลาตรงนี้1เดือนตรงนี้2เดือนตรงนี้3เดือนทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของอะไรการเบิกปัจจุบันบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอย่างเช่นเกียร์นะครับเกียร์อยู่ที่ผมเนี่ยมีอยู่2คันแต่เชื่อไหมว่าอะไรที่ศูนย์เนี่ยไม่มีของเปิดศูนย์ยังต้องสั่งนอกถ้าสั่งนอกเสร็จสั่งนอกผมก็ไม่ได้สั่งผ่านศูนย์อย่างเช่นทำแดนโลเวอร์ต้องทำอย่างเมื่อทำเสร็จแดนโลเวอร์เป็นรถไฮบริดปลั๊กอินณตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของการบุกรถไฮบริดปลั๊กอินซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ด้วยนะครับก็มีส่วนใหญ่จะเป็นตัวท็อปรุ่นท็อปทั้งนั้นเลยแล้วตอนนี้ก็คือวิธีการทำจะค่อนข้างซับซ้อนผมไม่ได้บอกว่าศูนย์บริการบ้านเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าบางครั้งยังขาดความเข้าใจในเรื่องของรถซึ่งมีหลายค่ายอยู่เวลาเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยจะต้องทำยังไงมีขั้นตอนอย่างไรนะครับมีการกู้หรือการโปรแกรมอย่างเช่นเรากลับรถคันหนึ่งในกรณีมีอาการหนึ่งให้ไปเข้าศูนย์เนี่ยก็คือเข้า40-50เนี่ยก็ยังไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็คือว่าในลักษณะคือสู่บริการเนี่ยเขาจะมีส่วนกลางการสื่อสารอะไรต่างๆก็อาจจะไม่เป็นเอกภาพนะครับแล้วก็คือการทำอย่างนี้ก็คือว่า1เราจะต้องมีความเข้าใจเรื่องเครื่องมืออย่างเช่นLand Roverทำยังไงเราสั่งเครื่องมือมาเราต้องหาเครื่องมือที่จะมาดูดจาก ECU กล่องนึงไปใช้อีกกล่องนึงเพราะว่าบางครั้งการใช้เครื่อง ECU มือ2เนี่ยจะต้องมีวิธีการมากกว่ามือ1บางครั้งซื้อมือ1ออกมาแต่ทำไมใช้งานไม่ได้โปรแกรมไม่ได้เพราะว่าระบบไม่รองรับคุณจะต้องเปลี่ยนชิ้นนี้ใหม่ด้วยอันนี้คือการซ่อมรถเหล่านี้จะต้องเข้าใจนะครับเอารถง่ายๆอย่างเช่น Toyota Cross ปี2025ซึ่งเป็นแบตลิเธียมไอออนเอาสัญญาณ security สัญญาณกันขโมยมาไว้ในกล่อง BMS แบตเตอรี่ซึ่งผมก็งงว่าทำไมเขาถึงได้คิดอย่างนี้ในกรณีเราจะลบแบตลูกนี้ไปใส่อีกคันหนึ่งไม่สามารถจะทำได้ละจะต้องมีเครื่องมือในการแก้ไขโปรแกรม Immobilizer ซึ่งทำให้ขั้นตอนยุ่งยากเข้าไปอีกนะครับก็เรียกว่าการพัฒนาของรถดีนะครับแต่ว่าถ้ามองไปในรถที่รุ่นที่เลิกผลิตไปแล้วหลายๆค่ายเนี่ยก็จะทำแบบนี้คืออุปกรณ์บางอย่างนำกลับมาใช้ซ้ำไม่ได้จะถูกบังคับให้ซื้อใหม่นะครับก็เรียกว่าทำใ แบบมีปัญหาในเรื่องการซ่อมเนี่ยอันนี้เข้าใจเลยว่ารถแต่ละคันวิธีการซ่อมไม่เหมือนกันอย่างเช่นฮอนด้าแต่ฮอนด้าก็ยังดีนะครับอะไหล่มีเบิกได้สามารถเบิกบ้านเราได้ไม่มีช้าเท่าไหร่แล้วก็การโปรแกรมก็เวลาเปลี่ยนอุปกรณ์ก็คือจะมีเรื่องของ immobilizer เช่นกล่องเครื่องปั๊ม ABS แลกพวงมาลัยอันเนี้ยคือจะเป็นการลิงก์แต่ว่าด้วยระบบของ Honda ก็ไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนต้องบอกว่าไม่ซับซ้อนเรามีเครื่องมือแล้วก็สามารถทำได้ก็ทำได้เลยแต่บางรุ่นจะต้องหลายขั้นตอนหนึ่งอาจจะต้องใช้ช่างกุญแจช่างกุญแจมาโปรแกรมแล้วเจอปัญหาการโปรแกรมไม่สมบูรณ์การโปรแกรมไม่สมบูรณ์นี่ก็คือว่าเปิดกุญแจได้แต่รถสตาร์ทไม่ได้นะครับก็มีหลายรูปแบบดังนั้นคือการทํารถน้ําท่วมการเสียเวลาอันดับแรกเลยคุณต้องยอมรับความเสี่ยงก่อนว่าทําเสร็จอาจจะมีการเสียเวลานะเสียเวลาแล้วก็หนึ่งอย่างคือคุณวิ่งไปอาจจะต้องมีการทดสอบอุปกรณ์
0: ครั
1: ต
0: บ
1: ่างๆที่อาจจะมีชํารุดหรือเพิ่มเติมนะครับต้องทำใจตรงนี้ด้วยอย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะ100%นะแต่โครงสร้างไม่เสียหายอย่างเช่นรถแข่งนัมเบอร์145ที่จาร์ต้นครับคันนี้ต้องบอกตรงเลยก็เรียกว่าจมโคลนมาแต่ก็ยังสามารถเอาพาไปวิ่งแข่งขันได้นะครับวิ่งไปช่วยน้ําท่วมวิ่งตอนนี้จะมีโครงการที่วิ่งต่างประเทศดังนั้นก็คือเวลาทํารถเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนระดับแรกคือสแตนดาร์ดก่อน
0: คร
1: แ
0: ั
1: ล
0: บ
1: ้วเราจะต่อยอดยังไงจะดูแลยังไงก็ค่อยว่ากันต่อไปนะครับ
2: ครับ
1: อย่า
2: ตอนนี
1: อ
2: ้
1: ย่า
2: จอ
1: เ
2: ด
1: สร็
2: โ
1: จ
2: ชว์ครับอาจารย์ปุ๊กตอนนี้จอดโชว์เป็นพระเอกอยู่ที่โชว์รูม VVP ครับ
1: อ๋อค
2: ใ
1: ร
2: ค
1: ับ
2: รผ่านไปทาง VVP เลยสนามบินสุวรรณภูมิด้านซ้ายนะครับอันนั้นนะฮะได้เห็น145จอดอวดเป็นพระเอกอยู่ที่นั่นเลย
1: อ๋อ
2: นะครับ
1: ต่อ
2: แล้
1: ด
2: ว
1: ี
2: ก็
1: ครับ
2: เมื่อวานเนี่ยพี่วีถามว่าคุณต้นจะมารับกลับวันไหนครับเนี่ยนะครับด้วยความเกรงใจผมก็บอกว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ใช้ครับขอให้จอดอวดก่อนเผื่อลูกค้าของที่ช็อปเข้ามาเนี่ยจะได้ดูกันชนหน้ากันชนหลังรวมกันนี่ก็130,000140,000แล้วใต้ท้องอีก100,000นะครับล้อเลนโซ่สวยๆก็พี่หวีก็หาสนับสนุนมาให้นะครับยางหล่อๆก็เรียกว่าครบสน็อกเกิลด้วยนะครับฉะนั้นก็เป็นต้นแบบว่าใครที่มีเรนเจอร์อยู่แล้วอยากจะชมคัน145แบบใกล้ชิดหรือจะเป็นเหมือนต้นแบบในใจอยากจะได้กันชนหน้าหลังเซ็ตช่วงล่างสปริงนะครับเชิญเลยฮะที่ VP วันนี้จอดอีกหลายวันครับนะฮะวันนี้เป็นพระเอกอยู่ที่นั่นครับผม
0: ครับ
1: คร
0: ับ ก็เลย
2: เดิน
0: ไป
2: ต่
0: ค
2: อ
0: ุย
2: ครับ
0: ก็ไปคุยหลายครั้งนะพี่ต้นบางคนก็ไม่เชื่อจริงๆนะที่อย่างที่เราไปที่ชุมพรเนี่ยไปนั่งเล่าพี่ก็ฟังอ่ะ
2: ครั
0: พ
2: บ
0: ี่จรัญเนาะบอกว่ารถคันนี้รถที่ใช้แข่งอ่ะมันไม่ใช่แค่จมอย่างเดียวมันฝังอยู่ในโคลนแล้วไป
2: ครั
0: เล
2: บ
0: ือกไปดึงออกมาพี่ก็ให้ความสนใจมากนะครับพี่ก็ชอบรถยนต์เหมือนกันก็ถือว่าเป็นคอเดียวกันที่นั่งคุยกันนะครับเกี่ยวกับรถ145ที่ใช้ประจํากันแล้วก็พูดถึงของอาจารย์ปุ๊กบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องการสั่งอะไรเนี่ยแล้วคุยกันหลายทีแล้วก็หลายอย่างเช่นชีพจรัญเนี่ยเอายกตัวอย่างที่ชุมพรนั่งคุยแกก็มีรถเหมือนกันแต่ว่าปัญหาคือการสั่งอะไรเช่นกันใช่ไหมต้นที่นั่งค
2: ถ
0: ุ
2: ู
0: ย
2: ก
0: ก
2: ต
0: ั
2: ้
0: น
2: องครับ
0: แก
2: อธิ
0: แก
2: บายก่อนพี่จรัญคือใครพี่จรัญเนี่ยคือมีอู่ศรีนะครับอยู่ที่ชุมพรนะครับที่อยู่ที่อำเภอบางสะพานนะครับแล้วก็มีตละอ.นะครับมีตรวจตละอ.เนี่ยทั้งหมด8 สาขาก็จะเปิดสาขาที่9ที่อำเภอหัวหิน
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็ขายประกันมาดูแลลูกค้ามา20-30 ปีนะครับดูแลจนกระทั่งต้องเปิดอู่ศรีเองอะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ถือว่าเก่งมากแล้วก็ครบวงจรเลยครับอันนี้คือพี่จรัญที่เอ่ยถึงครับผม
0: อันนี้ก็นั่งปรึกนั่งคุยกับพี่ต้นปรึกษากับพี่ต้นว่าเขาสั่งอะไรไม่ได้บางทีซ่อมรถได้แต่ว่าสั่งอะไรไม่ได้อะไรหายากบางทีก็บอกอาจารย์ปุ๊กเนี่ยคือเรื่องอะไรเนี่ยต้องอาจารย์ปุ๊กเชี่ยวชาญทุกคนก็บอกว่า
1: คร
0: ผมพี่ต้นก็การันตีว่าอาจารย์ปุ๊กเชี่ยวชาญสุดเพราะว่าอาจารย์ปุ๊กสั่งอะไรไม่ใช่ภาษาไทยได้อาจารย์สั่งเป็นภาษาอังกฤษมา
1: ใช่ครับคือจริงๆอะไรเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจที่ตัวอะไรผมพยายามบอกเสมอว่ามันจะมีพาร์ทจะมีเลขนะครับจะมีเลขตัวเลขนั้นแหละคือจะเป็นพาร์ทที่จะอยู่ในต่างประเทศหรือว่าในออนไลน์ต่างๆก็คือเราคิดขึ้นมายกตัวอย่างรถที่ทำยากๆอย่าง Land Rover Porsche แล้วก็มี BMW ตอนนี้ทำอยู่อีกคันหนึ่ง F02เป็นเครื่อง N57รุ่นนี้จะมีปัญหาคือเรื่องของปั๊มน้ำมันเครื่องพังแล้วก้านสูบเสียหายก้านสูบเสียหายข้อเบี่ยงเสียหายแต่ผมสามารถหาซื้อก้าน1 อัน2 อัน
3: หาแยกท่อเวียงแยกปั๊มร้านน้ำมันเครื่องเราสามารถหาได้นะเนื่องจากว่าในบ้านเราการตลาดก็คือบางชิ้นจะถูกบังคับให้เปลี่ยนทั้งเครื่องบางชิ้นให้บังคับให้เปลี่ยนทั้งชุดซึ่งอย่างฟอร์ดเนี่ยในกรณีที่เสียหายลูกสูบเสียหายเพราะไม่ได้มีลูกสูบขายนะครับฟอร์ด 2.0 แต่บังคับให้เปลี่ยนท่อนตรงก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายสูงแต่กับการคือในต่างประเทศมีขายมีแยกชิ้นอย่างคุณจะเอาแหวนจะเอาลูกสูบอย่างเวียดนามอะไร 3.2 นะครับฟอร์ด 3.2 ไม่มีขายเครื่องทั้งตัวแต่ครับกับการคือว่าเราเนี่ยมีลูกสูบมีแหวนมีชักมีแยกหมดมีไซส์นะครับอันนี้เราก็คือเอาข้อดีของแต่ละที่แต่เราซื้อแบบ worldwide ของทุกชิ้นอย่างเช่นผมทำจากกัวเอสจากกัวเอ็กเจที่เป็นรุ่นรถโบราณรถคลาสสิกเชื่อไหมว่ามีอะไรใหม่มีอะไรใหม่แต่อยู่ที่อังกฤษนะครับใหม่ลูกยางบูทใหม่ผมพิ้วลูกยางไปวอร์จานะถือไปถุงก๊อบแก๊บประมาณถุงหนึ่งนะครับพิ้วไปราคาไหลมา150,000 บาทบูทยางไม่กี่ตัวนะครับแต่สุดท้ายเราก็เอารถเอาเพจมาเช็คแล้วเช็คไปต่างประเทศแล้วก็คุยกันสื่อสารกันราคาถ้าจะบอกว่าถูกกว่ากันหลายเท่าเนี่ยหลายเท่านี่คือเกือบ10 เท่าทุกคนจะเชื่อหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าเรายอมเสียค่าขนส่งซึ่งบูธบ้านเราราคาตัวนี้10,000 กว่าบาทแต่กับกันผมสั่งมาหลักพันเป็นหลักพันแต่ยอมเสียค่าส่งก็ยังถูกกว่า
0: คร
3: ับ อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการสรรหาแล้วก็ถ้าหาอะไรยากๆก็ที่ตัวอะไรหรือพาร์ทอะไรจะมีเบอร์นัมเบอร์นะครับผมถึงว่าทำได้ทุกรุ่นอย่างเช่นรถรุ่นใหม่ๆDMW ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินนะครับเป็นตัว G09 ตัวนี้ก็อะไรบ้านเราไม่ต้องห่วงนะครับแพงหายากไม่มีแต่ก็หาได้เพราะว่ามีอะไรที่ผลิตอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็เราสามารถสั่งได้บางอย่างเราก็จะเบิกบ้านเราบางอย่างเราก็จะเบิกต่างประเทศเนื่องจากว่าถูกกว่าอย่างเช่นรถจมน้ำแบตเตอรี่ไฮบริดฮอนด้าแอคคอร์ดซื้อบ้านเราทั้งชุดราคาเกือบ200,000นะครับของใหม่เกือบ200,000แล้วขายมาเป็นชิ้นไม่ได้มาเป็นล่องรูปแบบมาเป็นชิ้นเลยคุณเบิกทีละชิ้นเลยม็อบเบิกทีละตัวแต่กับการที่ฝั่งอเมริกานะครับในเบสมีแบตเตอรี่ลูกหนึ่ง20,000 กว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทมาทั้งลูกเลยมาทั้งลูกแต่เราจะต้องเสียค่าขนส่งมาถึงที่เราก็ประมาณ50,000 นิดๆนะครับ50,000 กว่าบาทรวมภาษีค่าชิปปิ้งจะเห็นได้ว่าถ้าเราบาลานซ์หรือหาแหล่งอะไหล่ได้ถูกเราก็จะทำรถได้ง่ายนะครับซ่อมได้ง่ายแล้วก็ของก็ใช้งานได้ง่ายการซื้อผ่านต่างประเทศมีความเข้าใจนะครับซื้อผ่าน eBay จะมีการรับประกันว่าถ้าเราสามารถคืนเปลี่ยนได้คือเวลาผิดพลาดเนี่ยบอกตรงๆเลยก็เปลี่ยนสามารถคืนเงินได้ง่ายกว่าแถบ TikTok Shopee ของเราอีกนะครับบางทีเรายังโดนหลอกในเรื่องของเหล่านี้เลยใน Facebook ที่เราสั่งมาเนี่ยโอกาสที่โดนหลอกมากกว่าที่สั่ง eBay นะครับอย่างนี้ก็อย่ากลัวแค่บางครั้งอาจจะช้าแต่ว่าของมีแน่นอนแล้วพาร์ทตรงแน่นอนนะครับเรียกว่าเราเลือกได้เลยครับจิ้มเอาได้เลย
0: ครับก็ที่อาจารย์เคยบอกว่าบ้านเราขายอะไรตามรถแพงก็อะไรแพงเช่นกันแต่ต่างประเทศเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ก็นี่เป็นประสบการณ์ของอาจารย์ที่มาเล่าให้ฟังครับก็หายากนะครับพี่ต้นที่ช่างอย่างเงี้ยสั่งอะไรต่างประเทศส
2: ั่
0: ง
2: ทีละครับคร
3: ับ มาพูดถึงจะมีเคสอีกเคสหนึ่งครับ
0: เ
3: พอร์เช่นะครับเป็นรุ่นล่าสุดไฮบริดปลั๊กอินชาร์ปเสียชาร์ปอกชาร์ปก้างเสียบ้านเราไม่มีขายทั้งชุดขายทั้งข้อเหวี่ยงขายทั้งท่อนล่างนะครับขายเป็นเครื่องอย่างแต่เชื่อไหมว่าชาร์ปชุดละ1,000 กว่าบาทและ1,000 กว่าบาทไม่ได้ผลิตในอเมริกานะครับเมดีไชน่าเมดีไชน่าแต่ว่าเมดีไชน่าฐานการส่งอยู่ฮ่องกง
0: ครับ
3: แต่สั่งทาง eBay เนี่ยก็คือว่าซัพพลายเออร์ต่างๆเขาก็จะมีที่ผลิตดังนั้นสินค้าจากจีนไม่ใช่ไม่ดีครับหลายๆชนิดผลิตจากจีนแต่ถูกไปวางอยู่บนเชลบนชั้นในแต่ละประเทศเพียงแต่ว่าเราอย่ากังวลคือสเปคได้ยังไงก็ได้ครับแล้วก็ผ่านแน่นอนครับ
0: อืมอ่ะ ก็นี่อาจารย์เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังครับมาพูดถึงในตัวของช่อง YouTube Car for Life บ้างครับพี่ต้นเราก็จะมีการ อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เพิ่มมากขึ้นนะครับและที่น่าสนใจคือที่พี่ต้นไปงาน Big Motor Sale ที่ผ่านมาครับหลายครั้ง
2: ครับ
0: 500ได้รับความสนใจในช่อง YouTube เราพอสมควรพี่ต้นแล้วก็มีคอมเมนต์ท่านนึงว่าน่าจะปาเจโร่เพิ่งออกมามีคอมเมนต์ล่าสุดว่าปาเจโร่กับทั้ง500ลองเปรียบเทียบกันดูหน่อยได้ไหมอะไรมาแต่ว่าทุกอย่างที่จะลงในช่อง YouTube ร่วมในเพจต่างๆเนี่ยก็จะมีการอัปเดตในรีวิวรถยนต์มากขึ้นนะครับก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ติดตามแล้วก็มีแผนด้วยนะครับพี่ต้นว่าเราจะต้องรีวิวกันเดือนละกี่คันถ้ามีเยอะรีวิวเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชม
2: เดี๋ยวน้อยเดือนละ2คันครับ
0: แล้วก็มีการเดินทางต่างจังหวัดได้ประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนี้ครับพูดถึงแท่ง500ในพี่ต้นเนี่ยผมถือว่าหลังจากคลิปที่ G-Voyager Power ได้รับความสนใจมาหลักแสนมาแล้วนะใน YouTube ของเราทั้ง500วันนั้นน่ะที่ไปเนี่ยก็หลายพันนะอย่างนี้ดีกว่า 4-5,000 ขึ้น
2: ครับ
0: ตัวนี้ก็ยังได้ความสนได้รับความสนใจอยู่เพราะว่ามันพี่ต้นบอกว่าเขาให้มาเยอะเลยไอ้ตัวเนี้ยพี่ต้นแล้วราคาที่พี่ต้นก็พูดในช่วงนั้นว่าราคาก็สมเหตุสมผลเอาอย่างนี้ดีกว่า
2: ครับ
0: ตัวทั้ง500
2: แท่ง500เนี่ยตัวท็อปเนี่ยขายอยู่1745ครับ
0: อืม
2: มัน1745เดิมเนี่ยขายอยู่1,716,999นะครับถ้าถามว่าขยับมาจาก2,000เทอร์โบไหม2,400เทอร์โบไหมก็ขยับแต่ทีนี้เขาก็ไม่ได้ขยับแต่เครื่อง 3,000cc ทีนี้ขยับพอสมควรนะครับส่วนที่แตกต่างหลักๆเนี่ยนอกจาก 3,000cc 200เท่าไหร่230กว่าแรงม้าแรงบิด600กว่าถือว่าเป็นแรงม้าสูงสุดแรงบิดสูงสุดเยอะมากกว่า Ford V6 ดีนะมากกว่า Ford V6 อีกนะครับแล้วก็คันนี้เป็นอินเตอร์น้ำนะครับอินเตอร์น้ำซึ่งนานๆจะได้เห็นอินเตอร์น้ำทีหนึ่งอินเตอร์น้ำจะอยู่ในตัว Honda Panturbo ต้องให้อาจารย์ผู้อธิบายว่าอินเตอร์น้ำอินเตอร์อากาศมันต่างกันยังไงและอินเตอร์น้ำเนี่ยทำไมทั้ง100ถึงเลือกใช้อินเตอร์น้ำให้อาจารย์ผู้อธิบาย
3: อินเตอร์น้ำน่าจะควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายกว่าภายนอกนะครับแล้วก็สำหรับรถที่วิ่งต่างประเทศหลายประเทศแต่ถ้าประเทศไทยเนี่ยก็อินเตอร์อากาศก็จะเหมาะเพราะว่าไม่เจอปัญหาเรื่องระบบเชื้อเพลิงหรือน้ำเป็นน้ำแข็งแต่ว่าอย่างแท้งเนี่ยที่มีอินเตอร์น้ำก็คือว่า Mercedes-Benz ก็มีอินเตอร์น้ำนะครับและรถยุโรปหลายคันก็จะใช้อินเตอร์น้ำมาด้า 2 สกายก็อินเตอร์น้ำนะครับเรียกว่ารถที่ขายทั่วไปทั้งโซนยุโรปด้วยเนี่ยมักจะใช้อินเตอร์น้ำเพื่อให้สามารถติดเครื่องแล้วก็ไปได้ไวขึ้นนะครับ
0: ก็ถึงบ้านเราก็ใช้ได้ในความเหมาะสมใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช่ครับ
0: บ้านเรา
3: ใช้ได้ใช่ได้ครับ
0: ใช้ได้ใช่ไหมก็นี่แหละครับก็ Car for Life ก็มานำเสนอเรื่องราคาสารนะครับก็ฝากติดตามช่องทางนะครับพี่ต้นอาจารย์พอดีเวลาเหลือประมาณสัก3นาทีของพี่ต้นเนี่ยติดตามได้ที่ไหนข่าวสารที่อัปเดตในโพสต์ต่างๆเนี่ยใครสนใจที่คือบ้านเราเนี่ยพูดถึงภาษาที่เขาบอกว่าอ่านหนังสือสามบรรทัดกับผมไม่นั่งอ่านของพี่ต้นเนี่ยอ่านจบกันทุกคนนะพี่ต้น
2: จริงต้องขอบคุณนะเพราะว่าผมจะเขียนค่อนข้างยาว
0: ใช่ใช่
2: แล้วผมก็จะมี FC ที่ติดตามอ่านจนจบแล้วหลายคนก็จะเขียนเม้นเลยนะขอบคุณมากครับอ่านจนจบเวลาผมเรียบเรียงแต่ละอย่างเนี่ยบางทีมันต้องนั่งคิดต้นทางว่าเรากำลังจะสื่อสารอะไรซึ่งการสื่อสารเนี่ยหมายความว่าตัวลูกค้าหลักของเขาเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าทาร์เก็ตหลักกลุ่มเป้าหมายครับว่า V6 เนี่ยเหมือนหลายคนจะบอกว่าให้มันเปลืองมันกินน้ำมันแต่เขาว่าเปลืองกินน้ำมันเนี่ยลูกค้าเนี่ยผมอธิบายว่านี่ไงเขารู้จัก 3,200 ตั้งนานแล้วเขาขับ200มาตั้งนานแล้วเขาขับ5สูบแล้วแต่จริงๆทั้งงานจริงๆเนี่ย T6 เนี่ยครั้งก่อนเนี่ยอาจารย์ปลุกเซตรถให้ Everest นะรถ10ปีนะไปซินเจียงกับผมได้สบายเลยถึงแม้ว่าจะมีสายพันธุ์พวกใน power ขาดจันปุ๊บก็มีสำรองใส่มือไปให้ด้วยถอดใส่ปุ๊บแป๊บเดียวแต่ขนาดที่แป๊บเดียวน่ะโอ้โหลบ4องศาเนอะฝนก็ตกด้วยกลางร่มด้วยจอดอยู่หน้าโรงแรมเป็นเหมือนเทอร์เรสอ่ะโอ้โหต้องวิ่งเข้ามาอยู่ในห้องแอร์ให้มันอุ่นหน่อยแล้ววิ่งออกไปทำใหม่อย่างเงี้ยโอ้โหถือว่าเราไปอยู่ในสภาพอากาศที่มันหนาวเย็นมากแล้วก็ในขณะที่รถแข่งเนี่ยไม่ต่างกันรถแข่งเราเนี่ยโอ้โหฝนตกกันแบบกระหน่ำเลยรถถลายตกข้างทางเป็นว่าเล่นผมก็เลยต้องใช้วินหน้าหลังอันเนี้ยมันอยู่ที่ประสบการณ์ในการเอาตัวรอดนะครับนั้นการแข่งขันหรือว่าคาราวานต่างประเทศเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเราเก่งหรือว่าเราต้องเป็นผู้ชนะแต่การเอาตัวรอดมาถึงสุดท้ายเนี่ยมันลงเวลาได้เนี่ยคือผมก็อาจารย์พวกชูนิ้วกันบอกเฮ้ยอันเนี้ยคือความตั้งใจของเรา ไม่ใช่ขับไปเปิดฝากระโปรงไปขับไปลูกสูบหายขับไปควันขาวออกมาเนี่ยไม่ได้เลยเราต้องแบบจะเรียกว่าประคับประคองเลยไปเท่าที่ได้อะแล้วก็ใช้สมองขับเยอะๆอย่าใช้เท้าขับ
0: ครับก็ฝากติดตามช่องทางพี่ต้นหน่อยครับของ
2: ครับ
0: ที่ใครติดตามข้อมูลข่าวสารคือผมถือว่าเอาเป็นอีกมุมนึงที่แตกต่างในมุมมองของพี่ต้นนะครับก
2: ็ครับ
0: แล้วไหนแล้วก็เอาอย่างนี้เนี่ยไม่มีอยู่ในสื่อทั่วไปเอาอย่างนี้เขาไปนั่งงานผมไม่ทำ
2: ด้วยประสบการณ์ความเก่าความแก่ไม่ได้เก่งนะแต่ก็มีหลายมุมมองฮะเฟซบุ๊กผมก็ชื่อภาษาอังกฤษจิรศักดิ์เลยJWERASAK เลยนะครับสุวรรณเนี่ยใส่สุวรรณเหมือนจันทร์พุธก็จะเจอแหละ SUWAN เนี่ยก็จะเจอแหละแต่ของผมมี PHUET อีกตัวหนึ่งก็คือสุวรรณพืชแต่ถ้าใส่จิรศักดิ์กับสุวรรณเนี่ยนะฮะนามคุณก็เหมือนจันทร์พุธก็เจอแล้วครับ
0: นะ
2: ครับก็จะเป็นข้อความบทความที่ไม่ได้แบบว่าปวดหัวปวดตัวร้อนอยากจะนั่งบนโต๊ะอาหารบ้างอยากจะกินข้าวไม่ใช่ทรงนั้นนะครับจะไปส่งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลักนะครับ
0: ครับของอาจารย์ปุ๊กเลยครับของอาจารย์ปุ๊กติดตามในช่องทางเลย
3: ก็ POOK ฮะแล้วก็ AKE ครับ PAPORAKE
0: ปุ๊ก
3: พ่อเอกครับก็เรียกว่าเข้าไปดูได้ครับ
2: ที่คุณพ่อกับชื่อลูกสาวครับปุ๊กพ่อเอก
0: ครับแล้วก็ฝากติดตามค่ะ For Life นะครับทุกช่องทางครับวิทยุ FM 97ของเราก็ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็มาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์กันนะครับแล้วก็ Car for Life ทททบ TV 5 HD ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าของเราก็ทุกวันพฤหัส10 โมงเช้านะเวลาดีด้วย10โมงเช้านะครับฝากติดตามแล้วก็ YouTube Car for Life นะครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อัปเดตข่าวสารเนี่ยก็เรียกว่ามีเรื่องราวต่างๆก็มาลงในช่อง YouTube แล้วก็ต้องทาง Facebook Car for Life นะครับฝากติดตามนะครับทุกช่องทางฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง Facebook กับของพี่ต้นเองแล้วก็ของอาจารย์ปุ๊กเองนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจกันมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากเข้ามาในข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับถ้าเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับช่างก็ได้ส่งให้อาจารย์ปุ๊กช่วยตอบนะครับเกี่ยวกับของแวดวงยานยนต์ข่าวสารที่จะอัปเดตต่างๆก็เดี๋ยวพี่ต้นก็เป็นคนตอบนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็ติดตามกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปทุกวันเสาร์ครับเราทั้ง3คนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
5: Car for Life
4: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม
7: ่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: กลุ่มบางจากลงพื้นที่ทดสอบท่อส่งน้ำมันกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3ยืนยันไม่พบรอยรั่วพร้อมเดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
8: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3โดยระบุว่า ผลการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อด้วยแรงดันภายใต้การสังเกตการอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติและไม่พบร่องรอยของเหลวซึมออกจากแนวท่ออย่างไรก็ตามบริษัทจะเดินหน้ายกระดับการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเรดาร์สแกนและอินเทลลิเจนต์พิกเพื่อตรวจสอบสภาพภายในท่ออย่างละเอียดในสัปดาห์หน้าก่อนเสนอรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขออนุญาตกลับมาใช้งานระบบท่ออีกครั้งทั้งนี้กลุ่มบางจากได้จัดทีมลงพื้นที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันที่จะรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเป็นธรรมหากพบว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายดังกล่าวควบคู่ไปกับการใช้แผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการจัดส่งน้ำมันสู่ผู้บริโภคโดยไม่ให้หยุดชะงักปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อรูปแบบการก่อการร้ายที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างมากต่อการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงการก่อเหตุที่ขยายวงกว้างภัยคุกคามจากชาวต่างชาติที่เดินทางไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยืนยันว่ากลุ่มก่อการร้ายมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันมากขึ้นทั้งอินเทอร์เน็ตและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการโจมตีพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงช่วยลักลอบขนยาเสพติดและอาวุธแถลงการดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งตรงกับวาระครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ในสหรัฐโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติย้ำให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติเพิ่มความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
1: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
9: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
10: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
11: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าว

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเซียนเศรษฐกิจวันเสาร์ที่12กันยายน2569นะครับรายการเซียนเศรษฐกิจก็อากาศทาง FM 97วิทยุประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับรายการนี้ก็มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มๆนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็เริ่มออกตัวก่อนนะฮะแล้วอีกสัก1ชั่วโมงต่อไปนะครับเวลาบ่าย3โมงคุณพิชภาสังมังกรก็มารับไม้ต่อจากผมนะครับก็จะคุยคุณพิชภาก็จะคุยเรื่องสำคัญนะครับก็คือเรื่องสถานการณ์นะธุรกิจของจังหวัดนครปฐมนะครับจะคุยกับคุณธนาทิพย์พิสารชนานันท์นะครับรองประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐมฝ่ายพาณิชยกรรมและการค้าระหว่างประเทศก็น่าสนใจนะครับจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพแหละนั้นนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเติบโตนะฮะเรียกว่าโตวันโตคืนทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกลายเป็นศูนย์นะฮะเศรษฐกิจธุรกิจนะครับของตะวันตกของเมืองไทยทีเดียวนะครับก็คนก็หลั่งไหลนะออกจากติดหนีนะฮะความจ้อแจ้แออัดที่ดินราคาแพงหรืออะไรก็แล้วแต่นะบรรยากาศอากาศดีอะไรเงี้ยนะครับจากกรุงออกจากกรุงเทพไปหาที่อากาศดีราคาที่ดินราคาคนก็ยังไม่แออัดมากอะไรนะครับก็ไปอยู่นครปฐมกันครับนครปฐมวันนี้มีรายได้นะฮะต่อหัวของประชากรในนครปฐมนะครับติดอันดับ10ทีเดียวนะครับของเมืองไทยอันดับ1ก็ระยองนะครับอันดับ2ก็กรุงเทพอันดับ3นะฮะชลบุรีนะครับก็อันดับ10ก็นครปฐมฮะแสดงเห็นว่าอันดับ10นี้ก็ต้องไม่ธรรมดานะครับประเทศเราไทยเราเอามีเอางี้ง่ายๆกันแล้วกัน77จังหวัด78จังหวัดรวมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเข้าไปเนี่ยนะครับนับยังไงก็แล้วกันนะครับว่าเป็นจังหวัดลักษณะการปกครองที่เป็นจังหวัดก็แล้วกันนครปฐมก็มีรายได้ต่อหัวของคนนะครับติดอันดับ10ทีเดียวก็ถือว่าไม่ธรรมดากำลังซื้อกำลังอะไรเนี่ยหน้าทีเดียวนะครับเราก็เลยไปจัดงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่ที่นั่นนะครับระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนศุกร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังเดินหน้าเต็มกำลังนะครับสู่การจัดงานเทศกาลการเงินการลงทุนและการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตที่เรียกกันว่าไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่เป็นครั้งที่1แล้วครับที่เมืองนครปฐมนะฮะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านี่นะครับ25ถึง27กันยายนนะครับจะได้พบกับนะฮะทัพใหญ่ของแบงค์นันแบงค์ชั้นนำของเมืองไทยที่อยู่นะครับไปให้ออกบูธเนี่ยครับไปให้บริการการเงินการลงทุนแบบครบวงจรนะฮะคุยได้เลยทีเดียวนะครับว่าครบวงจรไปที่นี่ที่เดียวเอาอยู่ครับตอบโจทย์ทุกความต้องการได้หมดในงานเดียวไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาถึงในกรุงเทพแล้วฮะนะครับก็เอาที่นครปฐมเลยล่ะไปบริการถึงที่นะครับเวลานี้เศรษฐกิจกำลังนะครับอยู่ในห่วงหัวเรียกหัวต่อนะครับสถาบันการเงินก็ไปปักหลักที่นั่นนะครับเพื่อจะให้บริการนะครับต้องการอะไรแบบไหนเราจัดให้หมดได้นะครับแบบครบวงจรนะฮะครับก็ห้ามพลาดทีเดียวนะครับผู้ฟังครับก็นะถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากคุณที่พาคุยกับคุณธนาทิพย์แล้วก็จะคุยกับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะนะครับก็ผู้ฟังมีคำถามนะครับก็ SMS มาได้ที่4838133นะครับเดี๋ยวคุณพิชภาจะเรียนคุณสุโชติให้ทีเดียวนะครับส่วนผมตอนนี้ก็ชั่วโมงแรกนี้ก็จะเดี๋ยวจะคุยกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตก็เรื่องทองคำนี่แหละแล้วก็จะคุยกับคุณวรินทร์ทองพูนนะครับท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมนะครับเราไปดูนะฮะว่านครปฐมวันนี้อาการท่องเที่ยวเป็นยังไงขับรถไปครึ่งชั่วโมงก็เข้านครปฐมแล้วนะครับแต่ตัวนครปฐมนี่ก็กว้างใหญ่ไพศาลนะครับเป็นเมืองเชื่อมนะฮะกับกลุ่มจังหวัดต่างๆเช่นสมุทรสาครสมุทรสงครามนะฮะสุพรรณบุรีกาญจนบุรีที่ยิ่งมีมอเตอร์เวย์นะครับแป๊บเดียวก็ไปถึงเมืองกาแล้วล่ะครับนะฮะก็นอกจากนั้นจากนครปฐมก็ไปอะไรฮะเพชรบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะฮะบุรีทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ลงไปที่ประจวบคีรีขันธ์หัวหินอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น นครปฐมว่าไปแล้วก็เหมือนประตูเมืองของกรุงเทพฯแหละครับที่เข้ามานะครับเอาละครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำของดอกเบี้ยแล้วก็ของรายการเซียนเศรษฐกิจเราเนี่ยนะครับมาคุยเรื่องทองคำกันก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกการเงินการลงทุนเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับไม่มีเสถียรภาพแล้วครับวันนี้ดีๆพรุ่งนี้ก็อาจจะขาดทุนก็ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในห่วงเวลาที่คงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะครับเนื่องจากว่ามีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายว่ากันตั้งแต่สงครามตะวันออกกลางก็ยังไม่เสด็จน้ำนอกจากไม่เสด็จน้ำแล้วยังไฟลุกโชนอีกนะฮะขยายไปถึงทะเลแดงนะนะครับฮูตี้นี่ก็เล่นซัดกับซาอุแหละนะอิหร่านก็ซัดกับสหรัฐนะโต้โผใหญ่นะครับก็ยังไม่จบแล้วก็น้ำมันก็ขึ้นนะพวดทะลุเพดานร้อยเอาไม่อยู่นะครับแม้จะลงมานิดหน่อยเมื่อคืนเพราะมีข่าวว่าไอ้มาชาวอาหรับนี่แหละครับพวกชาติอาหรับทั้งหลายบอกมาคุยกันดีกว่านะคุยกับอิหร่านอะไรเงี้ยนะครับเพื่อหาทางคลี่คลายสถานการณ์ลบกันไปก็มีแต่นะครับเหมือนกับเสือสองตัวฟัดกันเนี่ยนะก็มีแต่เจ็บด้วยกันทั้งคู่แหละก็คงจะหาทางคุยกันดีกว่านะครับนอกจากนั้นเนื่องจากน้ำมันนะนอกจากนั้นก็ยังมีตัวเลขที่น่าสนใจก็คือดัชนีนะฮะเงินเฟ้อที่เรียกกันว่า CPI นะฮะก็โดยรวมแล้วทั้งดัชนี CPI พื้นฐานคอ CPI หรือดัชนีนะ CPI อื่นๆเนี่ยแหละครับทั่วไปครับซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วก็เกิน2นั่นแหละฮะเกินร้อยละ2ซึ่งก็เรียกว่าเกินอย่างเป้าหมายที่ทางเฟดก็ตั้งไว้ว่าฉันจะปรับนะเธอให้เหลือ 2% ให้ได้นะครับแม้แต่น้ำมันขึ้นอย่างนี้อะไรก็ขึ้นไปหมดอย่างเงี้ยนะครับวันอยู่ก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นสงครามก็ไม่จบอย่างเงี้ยมันจะไป 2% ได้อย่างไรเพราะนั้นก็เลยมองกันว่าเฮ้ยวันที่15-16เนี่ยที่ประชุมเฟดกันเนี่ยนะ FOMC เนี่ยสงสัยเขาต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆนะครับนะซึ่งอันนี้แหละครับที่ก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนทองคำลบนะฮะนะติดลบเมื่อคืนก็นะอาจจะบวกมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายทั้งสัปดาห์ก็ลบนะครับเราไปคุยกับคุณชลชาติดีกว่านะครับท่านคนหนุ่มรอนานอาจจะไม่ดีคุณชลชาติครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรัฐกรครับ
0: ขอโทษที่ผมว่าไปนานหน่อยนะแต่ไม่ได้แย่งคุณชลชาติเลยสักนิดนึงผู้ฟังอยากฟังมากว่าคุณชลชาติมองทองคำยามนี้ยังไงครับ
1: ก็ทองคำนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวสปอตนะครับก็จริงๆก็แกว่งลงนะครับปิดที่4,348เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับแต่จริงๆไปทำโลที่หลุดไปประมาณ4,295
0: ครับ
1: 4,300ไปแป๊บนึงนะครับเหรียญสหรัฐต่อทรอยออนแต่ที่ตัวฟิวเจอร์ตัวใกล้สุดเนี่ยปิดสูงกว่าประมาณเกือบ70เหรียญนะครับที่ประมาณ4,408เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับก็อย่างที่คุณรัฐกรเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแกว่งลงเพราะว่าตัวเลข PPI กับ CPI เนี่ยออกมาก็ยังสูงอยู่นะครับบางตัวก็ออกมาเกินคาดนิดหน่อยนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ทุกคนคิดว่าการประชุมเฟดในทริปหน้าเนี่ยเฟดมีโอกาสแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับก็ขึ้น 0.25 อะไรอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็แต่ทีนี้ก็อย่างที่ก็เลยทำให้พอทุกคนคิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เลยโดนกดดันราคาทองลงมานะครับนี่สัปดาห์หน้าเนี่ยจริงๆก็เรื่องเดียวคือวันพุธประชุมเฟดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าให้ผมส่วนตัวผมขอ
0: สั่งทงไปเลย
1: ขอแทงสวนนิดนึงผมคิดอย่างนี้นะ
0: คือเอาไงครับ
1: เฟดเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าขึ้น
0: ครับ
1: ขอเดานะครับก็คือเพราะว่าหนึ่งก็คือตอนนี้คุณทำน่วมอยู่ละจริงสงครามเนี่ยเชื่อเลยว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องเพราะว่ากำลังจะมีเทอมถ้าผมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยผมต้องทำให้ราคาน้ำมันสูงสุดเพื่อให้ท
0: ำ
1: เนี่ยแพ้เลือกตั้งมิดเทอมแต่ที่ทำเนี่ยถ้าเฟดเขาเลือกมากับมือถ้าเขาพอคุมได้จริงเขาต้องไม่ยอมขึ้นดอกเบี้ยก่อนมิดเทอมเพราะจริงหลังมิดเทอมก็ยังรู้สึกน่ายังมีประชุมเฟดอีกรอบหนึ่ง
0: ใช่ใช่
1: อันนี้ความเห็นส่วนตัวแล้วก็อีกอย่างนึงคือนักวิเคราะห์หลายคนก็ยังคิดว่าสหรัฐไม่น่ากล้าขึ้นดอกเบี้ยเพราะนี่เนี่ยมหาศาลมาก
0: 40ล้านล้านเหรียญ
1: นะครับก็คือถ้าไม่ขึ้นเนี่ยผมว่าทิศหน้าเนี่ยถ้าไม่ขึ้นจริงเนี่ย
0: ครับ
1: จากมันลงมารับข่าวก่อนแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเด้งสูงอันนี้อันแรกเหตุผลแรกที่ผม
0: ครับ
1: 2คือว่าจริงๆต่อให้ขึ้นเนี่ยถ้าพลาดขึ้นเนี่ยแทงผิดถ้าขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะลงไม่เยอะนึกออกมั้ยครับเพราะมันรับข่าวไปแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะซื้อผมจะแต่เก็ง
0: เสร็จทองลงคุณจะซื้อนะ
1: ใช่ผมจะเก็งเสร็จนี่แหละเพราะต่อให้ขึ้นจริงเนี่ยมันก็ไม่น่าลงไปกว่านี้เยอะเพราะมันลงมาแล้วนะคร
0: ับ
1: มันลงมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถ้าผมแนะนำอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าซื้อ

0: นะครับก็เลยคิดว่าเอออาทิตย์หน้าก็น่าลองลุ้นเก็งกำไรดูนะครับแต่อย่างที่เรียนถ้าแทงผิดถ้าอย่าเรื่องว่าแทงผิดถ้าซื้อแล้วขึ้นดอกเบี้ยจริง
1: พลิกล็อกว่างั้นเถอะเจอดอกเบี้ยขึ้นเจอดอกเบี้ยขึ้นมันต้องลง
0: ไม่เรียกว่าพลิกล็อกผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนก็คิดว่าน่าจะขึ้นแหละแต่ผมมองว่ามันก็มีลุ้นเท่านั้นเองนะครับก็ว่าที่ทองมันลงเนี่ยเพราะคนก็คิดว่าสงสัยที่หน้าขึ้นแน่นะครับแต่อย่างในการสถานการณ์แบบนี้มันก็เลยมีลุ้นเพราะว่าคืออย่างที่บอกพอมันลงมารับข่าวแล้วยิ่งเท่าวันจันทร์อังคารลงต่อเนี่ยก็ยิ่งน่าซื้อนะครับเพราะว่าต่อให้ขึ้นจริงเนี่ยมันก็เหลือรูไม่มากอ่ะลงไม่มากกลับกันถ้าไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสกำไรเยอะมีนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องเรียกว่าไปลองลุ้นกันดูแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็อันนี้คือเราเก็งกำไรตามสถานการณ์ระยะสั้นเพราะงั้นก็ถ้าผลเป็นยังไงเนี่ยถ้ากำไรก็ต้องออกนะครับอย่าถือกำไรก็ออกไปเลยรับรู้กำไรไปแต่ถ้าขาดทุนก็ต้องรีพันลอสอันนี้อาทิตย์หน้าถ้าอยากเล่นสั้นแบบนี้แต่ถ้าอันนี้คนอยากเล่นสั้นอาทิตย์เดียวเล่นข่าวเกิดเก็งดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าระยะกลางหรือระยะยาวเนี่ยถามว่าทองถือได้ไหมต่อให้ขึ้นดอกเบี้ยผมว่ายังถือได้นะต่อให้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็กดดันทองระยะสั้นแต่ว่าคือสาระคุณขึ้นไปไม่ได้เยอะนะครับขนาดที่ตอนนี้อย่างถ้าคุณละกรเห็นข่าวก็ด้วยความที่สถานการณ์โลกตอนนี้ดอลลาร์คนเริ่มไม่ถือบอลสหรัฐมากขึ้นคนเริ่มขายดอลลาร์เอาทองไปเป็นเงินสำรองนะครับเซ็นแบงก์ต่างๆคอยเก็บทองอยู่ไอ้พวกเนี้ยมันดันราคาทองยังไม่ต่ำมากฉะนั้นระยะยาวระยะกลางระยะยาวเนี่ยจริงๆยังถือได้แต่เพียงแต่ว่าระยะสั้นมันจะมีฟุบลงไปบ้างนะครับ ซึ่งเอาส่วนตัวผมก็อย่างน้อยๆก็ต่อให้ลงไปก
1: ็
0: ไม่น่า
1: เท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่
0: 4,000เนี่ยไม่น่าหลุดผมดูนะ
1: 4,000เหรียญนะ
0: แต่ว่าคิดว่าไม่น่าถึงอ่ะไม่น่าถึงเร็วๆนี้นะครับ
1: ครับ
0: ต่อให้ขึ้นดอกเบี้ยผมก็ว่าอย่างมากก็100เหรียญนะครับ
1: ครับ
0: อย่างมากอาจจะ200อ่ะให้ 4,200 นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ารับข่าวมาระดับนึงแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยผมว่ามีโอกาสกลับไป4,500 4,600ง่ายๆ
1: ครับครับเพราะคุณชลชัยคิดว่ามันจะลงมาได้ราคาที่น่าซื้อสุดเลยเนี่ยสักเท่าไหร่อาทิตย์หน้าทองคำนะ
0: อาทิตย์หน้าไม่ต้องคิดนะครับว่าวันจันทร์อังคารก็ซื้อแค่นี
1: ้คือลงมาก็ซื้อ
0: เท่าไหร่ถ้ายิ่งลงเยอะก็ยิ่งน่าซื
1: ้อครับ
0: แต่อย่างที่บอกถ้าอันนี้สำหรับคนที่อยากเล่นเก็งกำไรเสร็จนะ
1: ครับ
0: ที่ผมบอกก็มีสองเหตุผลคือมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ไม่ขึ้นอันนี้คือเหตุผลแรก
1: ครับ
0: อันที่สองคือต่อให้ขึ้นแต่ถ้ามันลงมารับข่าวลักษณะนี้แล้วมันไม่น่าลงต่อเยอะเพราะฉะนั้นดับถ้าซื้อเนี่ยริสมันค่อนข้างพอควบคุมได
1: ้ครับ
0: คือดูแล้วมันมีโอกาสมากกว่าก็เลยน่าลุ้นเก็งกำไร
1: คร
0: ับแต่อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเราเล่นเพราะเหตุผลนี้พอเฟดดอกเบี้ยสมมติตอนมันขึ้นไปกำไรก็ต้องขาย
1: ครับ
0: แต่ถ้าขาดทุนก็ต้องมีพันล้อครับ
1: ครับถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะสมมตินะเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทองคำมันขึ้นแหละคิดว่าราคาเท่าไหร่ที่มันพีคของมันรอบนี้ครับ
0: มันคนก็บอกถึง5,000นะแต่ผมว่ายังไม่น่าถึงเนี่ยผมว่า4,600 4,700 กลับไปหาเดิมให้ได้ 4,800 ซะก่อนน่ะ
1: ก็ทำกำไรไปก่อน
0: อย่างน้อยก็เหมือนกันครับก็ส่วนนึงก็ได้อันนี้ก็แล้วแต
1: ่ครับโอกาสแบบนี้นี่นะไม่ใช่มีบ่อยๆนะคุณชลชาตินี่เราพูดกันในฐานะถ้าเราเป็นคนเก็งกำไรทองคำอะนะ
0: ใช่เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่โอ้โหนานๆถึงจะมีจังหวะนี้ครับเพราะว่าลงมารับข่าวก่อนแล้วต่อให้ขึ้นก็น่าจะลงไม่เยอะแต่กลับกันถ้าเซอร์ไพรส์นี่มีโอกาสอะไรคร
1: ับ พูดถึงเรื่องเฟดประชุมดอกเบี้ยนะคุณชลชาติผมให้ข้อมูลนิดนึงนะครับคือ15-16กันยาครับสัปดาห์หน้านะเขาประชุมกันนะแล้วเที่ยวหน้านะครับข้างหน้าก็จะประชุมกันวันที่27-28ตุลาคมฮะนะครับแล้วก็ประชุมครั้งสุดท้ายของปีก็8-9ธันวาคมซึ่งธันวาคมนะอีก
0: ก็เลยเกต2ครั้งเนี่ยมันก่อนมิดเทอมไงครับครั้งสุดท้ายมันหลังมิดเทอมครับ
1: ใช่ๆนะมิดเลือกตั้งมิดเทอมของสหรัฐก็ต้นพฤศจิกแหละถ้าผมจำไม่ผิดก็วันที่3หรืออะไรเนี่ยนะนะครับวันที่3อะไรเนี่ยซึ่งทำตอนนี้ก็ไปแจกตังค์ไปแล้วโปรยยาหอมไปหมดแล้ว

0: เลือกเราและเราชนะหมายถึงว่ารีพับลิกันชนะนะผมแจกคนละ 5,000 เขียนเช็คให้เลยนะโหยแต่นี้คุณทำนี่แกลายเซ็นแกยาวนะกว่าแกจะเซ็นเช็คครบนะคนมากันเนี่ยไม่รู้กี่ล้านคนนะนะโอ้โหกว่าจะเซ็นครบนี่สงสัยปีหน้าได้เช็คหรือเปล่าไม่รู้ 5,000 เหรียญเยอะนะคุณเอิร์ชาตินะครับเอาสรุปก็คือว่าถ้าเอาโอกาสนี้เป็นโอกาสดีนะวัดดวงกันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยเอางี้นะ
1: เพราะว่าการกำไรครับ
0: ซึ่งคุณชลชาติว่ามองว่านะครับไม่น่าจะขึ้นอ่ะนะ
1: มีโอกาสผมใช้คำว่ามีโอกาสไม่ขึ้นคือตอนนี้ตลาดเนื่องจากรับข่าวมาแล้วขึ้นแต่มันมีโอกาสลุ้นนะคร
0: ับ
1: ซึ่งผมก็เลยมองว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยตลาดรับข่าวมาแล้วส่วนหนึ่งมันก็น่าจะลงไม่เยอะแต
0: ่
1: ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นมาเนี่ยโอกาสกำไรมีครับ
0: ครับครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้านะจานอังคารอะไรถ้าทองลงให้เข้าให้ควรจะเข้าไปซื้อหรือถือรองดีกว่านะครับ
1: แล้วก็ถ้าอยากเก็งกำไรระยะสั้นนะครับครับ
0: ระยะสั้นนะฮะครับก็แหมก็เป็นนั่นมากเลยนะครับเรียกว่าการได้การเสียนะไม่เข้าทำเสือไหนเลยจะได้ลูกเสือจริงไหม
1: ไม่อยากพูดอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าอันนี้ก็คือก็คิดว่าความเสี่ยงก็พอยอมได้ถึงบอกถ้าสมมติออกมาผิดทางแล้วมันร่วงมาก็ให้รีบคัดลอสครับ
0: ต้องรีบคัดนะบอกแต่ว่าคุณชลชาติก็ยังมองว่า
1: แต่อย่างที่ผมบอกว่าลองเทอมเนี่ย
0: 4,000 เนี่ยคงไม่หลุดอ่ะใช่ไหม
1: เพราะว่าใช่เพราะว่าอย่างที่บอกเซ็นทรัลแบงก์แต่ละประเทศเนี่ยยังทยอยซื้ออยู
0: ่คือ
1: ตอนนี้ถ้าไปดูเปอร์เซ็นต์การถือของดอลลาร์ของทุนสำรองแต่ละประเทศลดลงนะครับเพราะมันถือทองกันมากขึ้นมันจะเป็นซัพพอร์ตอยู่ครับ
0: ครับครับโอเคก็วันนี้ก็ได้ไอเดียได้นะครับมุมมองของคุณชลชาติที่ดีทีเดียวนะครับโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายนะนะครับขอบคุณคุณชลชาติมากนะครับพบกันอาทิตย์หน้านะยังไงต้องมาคุยกับเราอีกนะครับอย่าไปแอบซื้อทองไว้อ่ะ
1: สวัสดี
0: หายไปพอไปซื้อทองอ่ะไม่ได้นะครับ
1: ครับครับ
0: โอเคครับคุณชลชาติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับ
0: สวัสดีครับผู้ฟังก็กระซ้าเยาะแย่นะครับคุณชลชาติภาษาลูกหลานนะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยก็ยืนไม่ติดนะครับก็ตกหนักมาเป็นนะต่อจากสัปดาห์ก่อนนะครับโดยเฉพาะทองคำนะก็ตกหนักจากสัปดาห์ก่อนทองคำแท่งโลกเนี่ยส่วนที่เราเห็นกันเนี่ยก็ราคาซื้อขายล่วงหน้านะครับลบเกือบ90เหรียญนะครับหรือเกือบ 2% ทีเดียวในทางเทคนิคก็แล้วกันนะครับทางนี้ในเครื่องเขาก็บอกว่าทองคำเนี่ยราคาบริเวณเนี่ย 4,280 4,300 เนี่ยเป็นอะไรแนวรับที่สำคัญมากนะครับถ้าหลุดก็จะเป็นการจบวงจรขาขึ้นแต่ถ้าไม่หลุดก็คงขึ้นไม่ได้นะครับขณะที่ราคาทองคำแท่งไทยก็นะครับลบประมาณ 2% เหมือนกันแล้วก็มีเรื่องความผันผวนของเรื่องข้างเงินบาทนะครับหลุด32หลุด33แล้วก็ไป3กลับมา33อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทองคำแท่งไทยก็ลบไป 1,600 บาทจากสัปดาห์ก่อนนะครับวันนี้จะบวกอาจจะลดน้อยลงอะไรก็แล้วแต่นะครับผู้ฟังก็ต้องติดตามต่อไปนะโอกาสดีอย่างนี้ก็หายากที่คุณชลชาติเรียนมานะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับก็เมื่อคืนก็ปิดร่วงลบลงมานิดหน่อยนะครับสักประมาณ 2% หลังจากทั้งเบนซ์ทั้ง WTI ทะลุเพดานสูงสุดอ่ะ100ขึ้นไปนะครับเพราะว่าไอ้สงครามอะไรอย่างที่ผู้ฟังก็ทราบแหละแล้วก็มันยังขยายวงจากเอาเปอร์เซียอะไรเนี่ยนะครับออมุดนะเอาละครับไปทะเลแดงจนกระทั่งต้องฝั่งดาชาติอาหรับก็คงต้องหาทางขึ้นโต๊ะคุยกันกับอิหร่านละว่าเฮ้ยยังไงนะขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยมันจบกันหมดเลยทั้งภูมิภาคเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ประมาณเนี่ยฮะเขาบอกตอนนี้อิหร่านคุมเฉพาะหน้าเนี่ยเขาบอกคุมปริมาณน้ำมันไว้ที่ออกสู่โลกถึง 30% ทีเดียวถ้ารวมอะไรต่างๆเข้าไปนะครับทั้งสองช่องแคบเนี่ยทั้งฮอร์มุซทั้งบับเอลมันเดฟอะไรเนี่ยนะฮะนะเข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามทั้งสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันดิบก็บวกเพิ่มกว่า 8% นะครับหลังจากที่ปรับลดเมื่อคืนนะทั้ง WTI ทั้งเบนอะไรต่างๆก็บวกประมาณนี้แหละครับขึ้นมา 8-10% อันนี้ก็ส่งผลกระทบแล้วครับต่อผู้ใช้น้ำมันโดยเฉพาะไทยเราแม่ก็พึ่งพาแหล่งน้ำมันตะวันออกกลางเยอะซะด้วยสิครับนะเอาละครับผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันนะฮะแล้วกลับมาคุย วรินทร์ทองพูลนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
7: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
12: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
13: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
12: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
13: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
12: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
13: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสี่ยงเศรษฐกิจวันนี้นะครับก็พูดถึงเมื่อกี้เราคุยกับคุณชลชาตินะคุณชลชาติบอกเอ้ยก็นาวัดนะนะครับนะคุณนาวัดอาจจะดูน่าเกลียดใช่ไหมเอาว่าก็น่าเก็งกำไรก็แล้วกันทองคำนะครับถ้าเกิดเป็ดวันจันทร์อังคารหรือวันอะไรเนี่ยพุธเนี่ยนะครับทองคำมันคนก็กลัวใช่ไหมกลัวเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมคุณชลชาติมองว่าไม่น่าปรับขึ้นอ่ะนะเพราะนั้นถ้าเขากลัวทองคำก็อาจจะตกใช่ไหมครับพอทองคำตกนี่ก็น่าเข้าไปช้อนนะนะครับแล้วก็ไปขายตอนเฟดไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยก็วัดดวงกันไปนะครับเอาละครับผู้ฟังครับเราจะไปคุยกับคุณวรินทร์ทองพูนนะครับท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมนะครับว่าจังหวัดนี้มีอะไรดีบ้างนะครับนอกจากเรื่องอะไรนะส้มโอหวานข้าวสารสวยข้าวสารขาวผู้หญิงสวยนะครับคุณวรินทร์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณวรินทร์ครับท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับเราอาจจะกรุงเทพกับนครปฐมนี่ก็เหมือนกับเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นขอบเขตของคำว่าท่องเที่ยวของนครปฐมเป็นยังไงครับไปเที่ยวอะไรกันครับยังไงครับ
1: จริงๆแล้วท่องเที่ยวนครปฐมมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะอาจจะเพราะว่าเสน่ห์ของเราเนี่ยหนึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพนะคะก็คือเชื่อกรุงแล้วก็อันที่สองอาหารนครปฐมอร่อยมากๆนะคะคือใครขับรถผ่านไปมาก็ต้องแวะทานอาหารที่นครปฐมเป็นหลักแล้วก็สำคัญอีกอย่างก็คือวิถีชุมชนค่ะริมน้ำซึ่งเรามีแม่น้ำท่าจีนที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังคงสภาพที่หน้าล่องเรือค้นหาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเยอะมากค่ะ
0: ครับครับก็เรียกว่ามีที่ให้เที่ยวไปเยอะเลยนะใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงครับทุกวันนี้คนไปเที่ยวนครปฐมเนี่ยขับรถไปกันเองหรือว่านั่งรถไฟไปหรือนะฮะต่างชาตินะครับเป็นนักท่องเที่ยวไทยหรือต่างชาติอะไรกันนะครับยังไงครับ
1: นครปฐมเป็นเมืองที่มาง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟก็ดีก็ลงที่นครปฐมตอนนี้สถานีรถไฟนครปฐมสวยแล้วก็เราทำใหม่กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนครปฐมเนี่ยก็เป็นเมืองที่น่าผ่านแล้วลงแวะเที่ยวส่วนการเดินทางจากกรุงเทพก็ไม่ได้ไกลนะคะก็ชั่วโมงกว่าจากกรุงเทพมาก็ขับรถเข้ามาเที่ยวกันแล้วก็เรามีคาเฟ่ดังๆเยอะค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางมาจังหวัดนครปฐมเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ใช่เมืองผ่านถ้าคุณจะไปหัวหินไปทางใต้คุณก็ต้องแวะก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับครับครับยังสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยทำธุรกิจอะไรกันฮะ
1: ธุรกิจโรงแรมที่พักร้านอาหารโฮมสเตย์แล้วก็คาเฟ่ตลอดจนถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือนะคะเรื่องของรถแล้วก็เรื่องของเวลเนสอะไรต่างๆที่กำลังเข้ามาตอนนี้ค่ะ
0: ครับครับส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยรวมเป็นยังไงครับสถานะเป็นยังไงความเป็นอยู่ได้ไหมขาดแคลนเงินทองเงินนะฮะสายป่านอะไรเนี่ยเป็นยังไงครับ
1: สายป่านก็คงไม่ค่อยยาวเท่าไหร่กันตาม
0: ไม่ค่อยยาวนะ
1: ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ตามเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะเพราะเรื่องจากวันนั้นคืออาจจะลดน้อยลงนะคะแล้วข้อที่สองก็คือว่าเรื่องของแหล่งเงินกู้ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบที่อาจจะแบบราคาของดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยสูงก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้นะคะผู้ประกอบการก็ไม่สามารถจะพัฒนาธุรกิจของตัวเองเข้าไปให้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นทั้งการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักเนี่ยค่ะเขาก็สะดุดกันแถวเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ค่ะ
0: ครับเลยครับโดยรวมนะพูดโดยรวมนะครับนะครับเพลินปีนี้แหมมันเกิดวิกฤตหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะสงครามเนี่ยนะในตะวันออกกลางสงครามอิหร่านก็ทำให้คนเนี่ยใช้จ่ายกันด้วยความระมัดระวังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดช่วง8เดือน9เดือนที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ค่อนข้างเงียบไปนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นเราเคยมีในส่วนของที่พักเนี่ยเขาจะได้เรื่องของการสัมมนาแต่ปัจจุบันเนี่ยการสัมมนานี้เงียบไปเลยการนำเที่ยวนะคะบริษัทนำเที่ยวเองตอนนี้ก็ลำบากเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะขับรถเที่ยวคนเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เราดูแล้วเนี่ยอย่างร้านอาหารเนี่ยถ้าถามเขาต้นทุนก็เกิดการสูงขึ้น ว่าต้นทุนสูงทุกอย่างก็แพง
0: ครับ
1: มันก็ทำให้เกิดปัญหานะคะมันก็เกิดปัญหาอยู่ครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ที่การเงินแล้วก็จะเกิดสภาพคล่องของการเดินทางทั้งด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอะค่ะ
0: ครับครับในปีนี้เนี่ยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะร้านหาโรงแรมหรืออะไรมีอะไรใหม่ๆมาลงทุนมาเปิดกันมีไหมครับ
1: ในเชิงเกษตรค่ะแต่ที่ในเรื่องของการที่เราดูเรื่องของการที่ทำเชิงเกษตรเนี่ยก็ต้องมีต้นทุนสูงเหมือนกันอย่างที่ฉันมองว่าอย่างการเกษตรเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญหลักของจังหวัดทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะแต่ปัญหาที่เราเกิดกันมาก็คือการขาดแคลนน้ำน้ำที่จะมาเลี้ยงพืชมันน้ำที่จะมาเลี้ยงความการดูแลรักษาพืชที่จะทำให้เขาเติบโตเรื่องของปุ๋ยเรื่องของอะไรต่างๆที่เป็นเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยมานั่งมองกันว่าจริงๆที่ฉันเคยได้ยินมาเกี่ยวกับธนาคารน้ำก็เลยมองดูว่าถ้าหากว่าชุมชนหรือชาวบ้านได้มีโอกาสใช้ธนาคารน้ำที่ให้เขามาพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินให้กับเกษตรกรเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีพืชตลอดไปอย่างสม่ำเสมอ
0: ครับ
1: ไม่แห้งแล้งไม่อะไรเงี้ยนะคะพื้นดินไม่แห้งแล้งไม่ขาดแคลนน้ำอะค่ะอันเนี้ยเวลาน้ำท่วมก็เป็นหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งจริงๆน่ะมันมีเหมือนกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับทีนี้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่คุณมรินทร์ว่ากำลังอยากจะทำอยากที่กำลังจะทำกันอยู่เนี่ยนะครับทีนี้อย่างว่าตัวเมืองความเจริญเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยมันล้นแล้วมันหลั่งเข้าไปในนครปฐมอ่ะนะครับคนก็หนีเมืองกรุงอ่ะนะฮะไปที่นครปฐมมันก็เกิดการก่อสร้างเกิดบ้านจัดสรรเกิดอะไรเยอะเลยนะครับตามขอบ
1: ชาย
0: เขตเมืองอ่ะนะครับนครปฐมอ่ะนะฮะใช่ไหมครับ
1: ก็
0: เข้าไปแย่งพื้นที่เกษตรกรรมที่เราเคยมีอะไรอร่อยนะอย่างที่ว่าส้มโอหวานข้าวสารขาวอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ล
0: ู
1: กสาว
0: ก็ยังสวยอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนโซโลแกนแล้วเหร
1: อฮะทีนี้ก็จุดหนึ่งที่อย่างเรียนให้ทราบอะค่ะว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีน้ำในพื้นที่อะค่ะมันก็จะทำให้เกิดการเกษตรที่สมบูรณ์ได้ค่ะ
0: ครับครับ
1: ค่ะก็เลยมองดูอย่างที่ที่ฉันมองดูนะคะอย่างนครปฐมเนี่ยยังมีอีกหลายจุดนอกจากที่ว่าบ้านเรือนเขาจะไปตั้งแล้วแล้วก็ยังมีหลายจุดการที่ยังขาดแคลนเรื่องพวกนี้อยู่เพราะว่าพอน้ำแห้งก็แห้งจริงๆพอน้ำมาก็มาเยอะเลย
0: ค่
1: ะแต่ว่าเขาก็มีลุ่มแม่น้ำแพร่จีนอยู่นะคะมูลนิธิที่ดูแลเรื่องน้ำโดยเฉพาะอะค่ะ
0: ครับ
1: วิจัยค่ะ
0: ครับคือคุณวรินทร์ดูแล้วคือเพอเออนครปฐมเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับกรุงเทพอ่ะนะเราอยู่ปลายน้ำอ่ะนะเราอยู
1: ่
0: ปลายน้ำอยู่ปลายน้ำผสมควรทีเดียวนะครับตอนนี้ต้นน้ำนี่เขาก็อาจจะวางผงวางแผนเก็บน้ำไอเก็บอะไรไปแล้วนี่อาจจะไม่ได้วางแผนเผื่อปลายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะต้องมีน้ำใช้เพาะปลูกใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมครับครับแล้วดูสภาพการน้ำเนี่ยเพราะว่าความแรงอะไรเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับที่ตะกี้คุณวรินทร์บอกว่าบางทีก็แห้งก็แห้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยทางด้านของเวลาเกษตรกรปลูกพืชขึ้นมาใช่ไหมคะอย่างที่เราเรียนแต่แรกพอปลูกพืชขึ้นมาเราก็คาดหวังว่าเราจะมีน้ำกักเก็บแต่บางทีเขาก็แห้งแล้งไปในช่วงฤดูที่เป็นหน้าแล้งเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำน้ำเราจะทำยังไงที่จะทำให้น้ำเนี่ยอยู่กับเราโดยที่ไม่ต้องแห้งแล้งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: เลยได้ไปศึกษาเรื่องของธนาคารน้ำอะไรพวกนี้มาก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเราเกษตรกรก็ดีหรือว่าชุมชนที่เป็นโฮมสเตย์ที่พักหรือร้านอาหารต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมีน้ำใช้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็น่าจะช่วยได้ค่ะ
0: ครับทุกวันนี้ตัวธุรกิจท่องเที่ยวนะครับพึ่งน้ำยังไงฮะพึ่งน้ำประปาพึ่งน้ำบาดาลหรือพึ่งน้ำธรรมชาติยังไงฮะ
1: ทุกน้ำเลยค่ะ
0: ถูกต้องเลยนะฮะ
1: น้ำประปาเราก็ต้องเอาไว้สำหรับล้างภาชนะใช่ไหมคะแล้วก็
0: ใช้ทั้งเดิม
1: โดยพวก
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะก็ส่วนน้ำธรรมชาติเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเราก็ยังสามารถที่จะทำให้น้ำเขาสะอาดแล้วก็เอามาลดต้นไม้ลดอะไรต่างๆเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้อ่ะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำแม่น้ำเนี่ยถ้ากำลังสวยกำลังพอดีน้ำต้องสะอาดเนี่ย เราก็สามารถจะขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้เห็นบรรยากาศได้เห็นความสะอาดของคลองของแม่น้ำอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดนครปฐมมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านบอกว่าคลองเจดีบูชาค่ะอยากจะพัฒนากลับมาให้เป็นคลองเป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: ค
1: ่ะที่จะทำให้ต่อไปเกิดการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวที่คลองเจดีบูชา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นคลองเก่าสมัยทวาราวดีค่ะ
0: โอ้ครับคลองเจดีบูชานี่อยู่ตรงไหนขออภัยนะฮะผมเพิ่งทราบอะไรเงี้ยอยู่ตรงอำเภออะไรกับอะไรยังไงตรง
1: อำเภอเมืองเลยค่ะอยู่ในอำเภอเมืองเลยค่ะแล้วก็เขาจะมีเส้นทางสายน้ำยาวออกมาจนทะลุไปถึงแม่น้ำท่าจีนนะคะก็จะมีบางช่วงที่ตื้นขอดแล้วก็มีแหล่งที่ทำให้เกิดเขาเรียกอะไรคะเกิดขยะเกิดต
0: ื้
1: นเขินอะไรแบบนี้ซึ่งนี่ก็เป็นอุปสรรคในการพัฒนาของ
0: ครับครับก็คุณวรินทร์คิดว่าตอนนี้ทางการเข้ารับรู้เรื่องแล้วก็เข้าไปทำหรือยังฮะหรือตั้งงบตั้งอะไรทุ่มเททำหรือยังฮะตรงนี
1: ้
0: เอาจริงเอาจังหรือยัง
1: ท่านผู้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทำอยู่นะคะกำลังดำเนินการอยู่ค่ะค่ะ
0: ครับนะครับ
1: ไม่นานแล้วความประสงค์ก็จะมีคลองพายเรือน้ำใสแล้วก็เที่ยวแบบคลองเจดีย์พาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองอะค่ะ
0: ครับครับแล้วพูดถึงคุณวินทร์ช่วยพูดถึงธุรกิจโรงแรมได้ไหมครับโรงแรมเป็นยังไงครับด้วยความที่อย่างว่าแล้วฮะเมื่อก่อนคนมองเราเป็นเมืองทางผ่านอะนะนะครับแวะมาก็แวะมาตอนเช้ากลับตอนเย็นหรือตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมาไหว้พระแล้วก็กลับกันไม่ค่อยมีที่พักก็เลยไม่ได้นึกถึงภาพของนครปฐมว่าไอ้โรงแรมดีๆเราก็มีเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: มีค่ะโรงแรมดีๆของจังหวัดนครปฐมก็เป็นโรงแรมถ้าสมมติตอนนี้ช่วงนี้ก็มีทั้งโรงแรมที่พักระดับ5ดาว4ดาว3ดาว2ดาวโฮมสเตย
0: ์
1: อันนี้นะคะเรามีอยู่แล้ว
0: เพียงพอเลยครับ
1: เพียงพอค่ะแล้วก็ถ้าจะให้ชื่อก็จะบอกว่าเรามุ่งเน้นไปตรงนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะโรงแรมนครปฐมมุ่งเน้นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เป็นหลักเลยเพราะว่าเวลามาพักเนี่ยนักท่องเที่ยวหลับได้สบายสะอาด
0: ครับ
1: ก็มีอาหารอร่อยอะไรแบบนี้
0: ราคาไม่แพงอาหารอร่อยราคาก็ไม่แพงครับนะครับ
1: ก็มีราคาตั้งแต่500บาทขึ้นไปจนถึง 2-3,000 อันนั้นก็แล้วแต่โรงแรมที่เขาได้รับการดูแลอย่างไรบ้างนะคะอย่างขออนุญาตนิดนึงอย่างเช่นโรงแรม5ดาวที่เราภูมิใจในประเทศในจังหวัดเรานะคะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นโรงแรมไมด้าค่ะเขาก็จะเป็น5ดาวเขาก็จะมีความเป็นนครปฐมม
0: ี
1: ความมีห้องสัมมนามีอะไรต่างๆแต่จริงๆมีอีกหลายโรงแรมมากๆค่ะ
0: ครับ
1: นะคะที่เขายังดูแล้วก็แบบโฮมสเตย์ก็มีที่พักที่โฮมสเตย์ก็มีน่ารักแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองเยอะ
0: ครับครับกล่าวโดยสรุปนี่นะครับโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยมีห้องพักเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะวันนึงเนี่ยโดยรวมอ่ะนะตอบ
1: ครับปัจจุบันใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวเข้ามาพักถูกต้องไหมคะ
0: สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: สักกี่เปอร์เซ็นต์
0: ครับ
1: ถ้าเป็นวันหยุดน่าจะถึง50
0: ครับโอ้50นะฮะ
1: 50อัพนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ว่าเต็มมากเพราะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็ยังคงเงียบเหงาอยู่บ้างอะค่ะ
0: ครับครับต่างชาตินี่มาแวะพักนครปฐมมาอะไรเนี่ยมาเยอะไหมครับต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติ
1: มีบ้างนะคะมีบ้างแต่ไม่มากนะเพราะว่าอาจจะเพราะเราเป็นเมืองที่ต้องยอมรับตรงนั้นตรงๆว่าเราเป็นเมืองผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาพักก็ต้องมีวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นตอนนี้นครปฐมเองพยายามที่จะสร้างความเป็นตัวตนของนครปฐมออกมาเพื่อหาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมในวิถีชุมชนส่วนใหญ่เรามีชุมชนที่น่ารักอยู่อะค่ะเราก็เลยผลักดันเรื่องชุมชนแต่ละชุมชนของในจังหวัดเพื่อเป็นการมาสัมผัสแบบโบราณแบบสมัยวิถีชีวิตดั้งเดิม
0: คำว่าดีเนี่ยนะฮะโอ้โหเป
1: ็
0: นพันปีนะฮะครับ
1: ครับค่ะชุมชนบ้านเราก็มีอยู่หลายชุมชนนะคะ
0: มีอะไรฮะช่วยบอกได้ไหมชุมชนอะไรบ้าง
1: ถ้าจะให้พูดว่านครปฐมมีตอนนี้ก็ความโดดเด่นก็จะมีที่สาลาดินนะคะ
0: บ
1: ้านสาลาดินนี่ก็จะอยู่ตรงแถวพุทธมณฑลเขาท่องเที่ยวสามารถที่จะนั่งรถไฟแล้วก็มาลงแล้วก็เที่ยวตรงบ้านสาลาดินได้ตรงสาลายานะคะ
0: คร
1: ับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพายเรือใช้วิธีเดิมๆมีของอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายแล้วก็จะมีเกาะลัดอีแท่น
0: คร
1: ับ เกาะลัดอีแท่นก็จะมีที่พักโรงแรมใกล้ๆกับแม่น้ำ
0: ท่
1: าจีน ตรงแถวตลาดดอนหวายประมาณนั้นนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีมีชุมชนบ้านหัวอ่าวเขาจะเป็นลักษณะของเป็นเชิงการเกษตรอะค่ะเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: คุณมาซื้อผักมาซื้ออะไรก็แล้วแต่แปรรูปเนี่ยก็คือไม่มีสารอาหารเป็นพิษ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีตลาดน้ำลำพญาซึ่งใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เป็นตลาดน้ำที่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมากันเยอะอยู่ค่ะแล้วก็จะมีอีกที่นึงก็ตลาดบางหลวง
0: ร
1: อสอ122ซึ่งเป็นตลาดเป็นมรดกของจังหวัดนครปฐมอะค่ะ
0: ครับครับเพราะเราไม่
1: แต
0: ่ครับตัวครับ
1: แต่อนุญาตทีค่ะแต่ปัญหาของเราเนี่ยมีจุดนึงนะคะก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับสถานีต่างๆในการจอด
0: ครับ
1: รถแล้วไปเที่ยวต่ออะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แต่ทางจังหวัดดูแลอยู่ตอนนี้นะคะกำลังมองผู้ที่เกี่ยวข้องก็กำลังมองอยู่ว่าเราจะเชื่อมโยงยังไงให้แหล่งท่องเที่ยวกับสถานีรถไฟกับสถานีจอดรถแล้วไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้อะไรได้โดยที่นักท่องเที่ยวประทับใจ
0: ครับความจริงความจริงมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดที่เรามีอยู่ขณะนี้อันหนึ่งนะครับแต่ผมดูยังไม่ได้มาใช้ก็คือตัวพระปฐมเจดีย์นี่แหละฮะนะครับโอ้โหอายุเป็นร้อยปีแล้วอ่ะใช่ไหมอายุเป็นร้อยปี
1: ค่ะ
0: ครับ
1: จริงจริงแล้วเนี่ย
0: ถ้ามา
1: อะไรนะคะสถานีรถไฟนครปฐมเราสามารถเดินไปเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ครับครับเราไม่เอาเป็น
1: มีรถด้วยจะดี
0: ครับไม่เอาไปจดทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบที่นครศรีธรรมราชแบบที่หลายๆแห่งเขาทำกันหรือในที่ประเทศข้างเพื่อนบ้านกันแล้วกันเอาอย่างนี้นะอย่าไปเอ่ยถึงเขานะครับเราไม่เอานครปฐมไปเป็นมรดกโลกอะไรกันบ้างเลยครับ
1: คิดกันอยู่ค่ะแต่ยูเนสโกตรงนี้เราก็มีอยู่แล้วค่ะเราก็มองกันอยู่ค่ะอย่างเช่นอาหาร อาหารนครปฐมเป็นอาหารแบ
0: บ
1: เหมือนกับเป็นการสร้างให้เกิดอะไรคะวัฒนธรรมทางด้านอาหารของนครปฐมมาค่ะ
0: ครับครับ
1: เมืองสร้างสรรค์เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของประเทศละค่ะแบบนี้คือนครปฐมนี่ดังมากเรื่องอาหารค่ะ
0: ใช่ไหมช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับอาหารอะไรบ้างฮะพอดีเรากำลังจะไปจัดงานก็มีคนไปเยอะนะฮะมีคนไปร่วมงานที่งาน Thailand Smart Money ที่ศูนย์ค้าเซ็นทรัลนะครับ25 26 27เนี่ยนะครับคนก็ไปกันเยอะนะครับคนจากกรุงเทพไปจัดงานก็หลายพันคนอยู่นะครับหลายพันคนอยู่ครับอาหารอะไรที่ต้องไปถึงนครปฐมต้องได้กินถึงจะว่ามานครปฐมอาหารอะไรบ้าง
1: ข้าวหมูแดงค่ะข้าวหมูแดง
0: ข้าวหมูแดงนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อันนี้แนะนำแบบไม่ได้มีการเอียงซ้ายเอียงขวานะคะ
0: เข้าใจเข้าใจเอาเลย
1: อีกที่หนึ่งก็จะเป็นถ้าคุณอยู่เซ็นทรัลนครปฐมเนี่ยจะมีพ
0: ิ
1: ซซ่าคอมพานีพิซซ่าคอมพานีที่เขาแปลงรูปจากอาหารของเขาเรียกว่าอะไรคะของจังหวัดเราอะค่ะ
0: เรา
1: แบบเช่นบ้านเรามีมะพร้าวมีหมูแดงมีอะไรต่างๆเนี่ยพิซซ่าคอมพานีเขาก็พยายามที่จะเอามาผสมผสานให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอันเนี้ยกำลังดูกันอยู่แล้วก็ในเรื่องของส้มโอเรื่องของอาหารอื่นๆก็มีหลายอย่างนะคะใช่ค่ะหลายอย่างทีเดียวที่นครปฐมเป็นอัตลักษณ์อะค่ะ
0: ครับครับคุณวรินทร์ทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับท่องเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมนี่ฮะ
1: ดิฉันมีบ้านคลองสวนโฮมสเตย์อำเภอสัมพลานจังหวัดนครปฐมเป็นบ้านเรือนไทยอายุ200ปีค่ะ
0: โอ้ครับมีหลายหลังไหมครับฮะ
1: มีคือเราเป็นอายุ200ปีนี้เป็นหลังเดียวที่ได้รับมรดกมาจนถึงรุ่นที่6ก็คือตัวดิฉันเองแล้วก็เราจะมีไว้สำหรับเวลาจัดกิจกรรมงานมงคลสมรสงานสัมมนามีห้องประชุมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทำบริษัททัวร์มาเมื่อสมัยก่อนมาประมาณ20กว่าปีค่ะแล้วก็เป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวส่วนกลางในกรุงเทพ
0: ถ
1: ึงมาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนครปฐมเพราะเป็นคนนครปฐมค่ะ
0: ครับครับโอ้ก็ถือว่าเก่าแก่นะครับรุ่นที่6เนี่ยนะครับ
1: รุ่นใหญ่นิดนึง
0: ครับครับก็ธุรกิจก็ไปด้วยดีนะครับนะไปได้ด้วยดี
1: ก็ไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าแต่ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของเกษตรพอเพียงค่ะเพราะว่ายังไงก็ยังรักในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเรามีความคิดว่าการที่นำโครงการของท่านมาใช้กับเราเนี่ยน่าจะไปได้ดีมากๆอ่ะค่ะ
0: ครับคนก็อยากไปศึกษานะครับอยากไปดูว่าเป็นยังไงอ่ะนะครับ ะครับ
1: ค่ะ
0: เกษตร
1: มาที่นครปฐมมีทั้งที่พักมีทั้งอาหารอร่อยมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลอะค่ะ
0: ครับครับครับเดี๋ยวต้องไปแล้วนะครับคุณวรินทร์นะครับวันนี้ขอบคุณคุณวรินทร์มากนะครับที่ให้ความรู
1: ้
0: ให
1: ้
0: คำแนะนำเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับครับผู้ฟังครับเราคุยกับคุณวรินทร์ทองพูนนะครับท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมแล้วก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทนะฮะที่แถวบนน้ำพานนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังทางวิทยุก็อาจจะรวดเร็วนะครับก็เลยอาจจะจับชื่อไม่จำชื่อมาบอกต่อไม่ทันนะครับเอานะครับผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณพิชภาศักดิ์มังกรมารับไมค์ต่อจากผม SMS นะครับ4838133นะครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
3: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
9: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ024124825-6
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดครอบคลุม4ด้านสำคัญภายใต้เงื่อนไขดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานการประชุมที่ได้รับมอบหมายจากนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหารือแนวทางการพัฒนา Data Center ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยพิจารณาครอบคลุม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจและระบบนิเวศข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อมูลหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมจะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากการพิจารณาในแต่ละด้านนำไปจัดทำแนวทางที่เหมาะสมก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบาย Data Center พิจารณาต่อไปทั้งนี้ต้องการให้การพัฒนา Data Center ของประเทศไทยเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศครั้งใหญ่เพื่อสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ การสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมการบังคับใช้กฎหมายในประเทศคนต่างด้าวที่กระทำผิดพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานตั้งแต่กระบวนการดำเนินคดีส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรจนถึงการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้าม
10: นายณรุชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติตามพรบการเนรเทศและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและในทิศทางเดียวกันซึ่งแนวทางดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่เข้าข่ายตามกฎหมายอาทิเข้าข่ายโดยมิชอบทำงานหรือประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโดยมิชอบรวมถึงการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมโดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดช่องว่างและเพิ่มความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้เมื่อมีคำสั่งในประเทศจะดำเนินการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามหรือแบล็คลิสต์ราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนและ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25-27 กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
10: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
11: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็เป็นเวลา15:10 นนะคะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงชั่วโมงที่2นะคะกับรายการซีนเศรษฐกิจค่ะช่วงชั่วโมงแรกคุณผู้ฟังก็ได้ฟังคุณรัฐกรนะคะพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็คุยเรื่องของทองคำนะคะว่าโอ้มีแนวโน้มจะไปในทิศทางไหนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องจับตาให้ดีในเรื่องของการประชุมเฟดในวันพุธที่16 กันยายนนะคะว่าจะออกมารูปแบบไหนซึ่งมันมีผลกับเรื่องของทองคำนะคะคุณผู้ฟังฟังย้อนหลังได้ค่ะนะคะที่เพจ Facebook เซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังคุยกันเรื่องของจังหวัดนครปฐมนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ฟังคือพอพูดถึงจังหวัดนครปฐมนะคะก็คือว่าทีมงาน Thailand Smart Money นะคะอีเวนต์การเงินการลงทุนนะคะที่ยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะก็จะไปจัดที่จังหวัดนครปฐมเป็นครั้งแรกเลยเป็นเรียกว่าปฐมมาฤกษ์เลยนะที่นครปฐมนะคะสำหรับจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นปฐมมาฤกษ์เป็นจัดครั้งแรกปีแรกเลยนะคะในวันที่25 ถึง 27 กันยายนนี้ค่ะก็ปลายเดือนกันยายนแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็โน้ตเอาไว้นะคะปักหมุดเอาไว้ได้นะคะกับงานดีๆนะคะให้ได้ไปวางแผนทางการเงินกันนะคะแล้วก็การลงทุนนะคะฝากเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับสถาบันการเงินชั้นนำนะคะแบงก์นอนแบงก์อะไรต่างๆบริษัทประกันชีวิตประกันภัยนะคะเรียกว่าเราจัดหนักจัดเต็มนะคะไปให้กับชาวจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะได้มาร่วมงานกันนะคะซึ่งมาในงานก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะเรื่องของการเงินการลงทุนที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็เราก็ลุยกันไปที่จังหวัดนครปฐมอย่างที่บอกนะคะเราจัดงานกันที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครปฐมนะคะซึ่ง25 ถึง 27 กันยายนนะคะคุณผู้ฟังก็ไปได้เลยที่ชั้น1นะคะแล้วก็ให้ดีก็พกบัตรประชาชนไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังพอพูดถึงจังหวัดนครปฐมคุณผู้ฟังคิดถึงอะไรคะโอ้คิดได้หลายเรื่องหลากหลายเลยนะคะเพราะว่านครปฐมนะคะเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปท่องเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบวันเดย์ทริปอะนะคะก็ยังได้นะคะก็ไปกันก็ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะคะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะในเชิงของการลงทุนนะคะในเรื่องของคือเป็นเมืองของเกษตรอยู่แล้วแหละนะคะเรารู้จักกันดีนะคะทั้งส้มโอฝรั่งมะพร้าวน้ำหอมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็โดดเด่นทั้งนั้นเลยเรียกว่าขึ้นชื่อนะคะไม่ใช่ว่าระดับประเทศนะคะระดับโลกเลยด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็มีการต่อยอดกันของนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆนะคะเข้าไปก็มีการแปรรูปสินค้าเกษตรมีอาหารอร่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูแดงข้าวขาหมูผลิตภัณฑ์จากหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะแยะลูกชิ้นใครจำลูกชิ้นเต็กกอได้ไหมคะผู้ฟังตำนานเลยเหมือนกันนะคะนะก็อันนี้แหละค่ะก็คือจังหวัดนครปฐมซึ่งวันนี้นะคะกำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้ในโอกาสนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็เชิญนะคะคุณมนาทิพย์พิสารชนานันท์นะคะรองประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐมฝ่ายพาณิชยกรรมและการค้าระหว่างประเทศนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณธนาทิพย์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิชภาค่ะผมธนาทิพย์ครับ
0: ค่ะคุณธนาทิพย์ครับอย่างนี้นะคะพอดีเห็นตำแหน่งนะคะนอกจากเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นรองประธานที่ดูแลฝ่ายพาณิชยกรรมและการค้าไม่ต้องว่าตอนนี้ทางด้านการค้าการขายอะไรต่างๆของจังหวัดนครปฐมบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างอะค่ะช่วยอธิบายให้เราฟังนิดได้ไหมคะ
1: ได้ครับจริงๆต้องเรียนตามตรงก่อนนะครับว่าในจังหวัดนครปฐมเนี่ยเราทุกคนเนี่ยมักจะเรื่องถึงเรื่องของส้มโอหรือว่าภาคเกษตรเนาะแต่จริงๆแล้วนครปฐมเนี่ยมีภาคอุตสาหกรรมเนี่ยคิดเป็นกว่า 55% ของ GDP เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยในจังหวัดเราเองเนี่ยขับเคลื่อนโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นภาคอุตสาหกรรมแล้วก็คิดว่าเป็น55%แล้วก็ภาคบริการเนี่ย41ภาคเกษตรที่ดังกันทั่วโลกเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่4%เท่านั้นเองนะฮะ
0: อ๋อค่ะ
1: ใช่ครับทีนี้ในสถานการณ์เศรษฐกิจของนครปฐมตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคล้ายๆกับจังหวัดอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าตัวนครปฐมเองเนี่ยยังมีจุดได้เปรียบอยู่หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวนครปฐมเองนี่มีมหาลัยนะครับหลายๆมหาลัยอยู่ที่นี่นะครับประเด็นที่หนึ่งแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือมีส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตนะครับในปีนี้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับครับผม
0: คำว่าภาคอุตสาหกรรมที่เราเป็นหลักเลยเนี่ยอุตสาหกรรมอะไรบ้างคะที่แบบโดดเด่นนะคะ
1: โอ้จริงๆอุตสาหกรรมเด่นๆในนครปฐมเราก็จะเป็นหลักๆเลยจะเป็นอาหารกิจกรรมแปรรูปอาหารพวกนี้ครับ
0: เป็นกินต่อเนื่อง
1: ประมาณนี้ต่อเนื่องใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็สร้างรายได้ได้เยอะเลยสิคะ
1: ก็ในปีที่ผ่านมาถ้าดูตัวเลขของคลังเนี่ยก็ถือว่าเติบโตครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะก็แสดงว่าสร้างงานสร้างรายได้ได้เยอะด้วยเช่นเดียวกันเนาะ
1: ก็จริงๆก็จัดว่ากำลังโตครับกำลังโต
0: กำลังโตค่ะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะก็คือถ้าเทียบเป็นหลักถ้าเป็นเม็ดเงินเนี่ยนะน่าจะหลักกี่ล้านกี่พันล้านกี่หมื่นล้านคะ
1: ถ้าเป็นเม็ดเงินเนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลในมือนะผมจะเห็นเป็นตัวเปอร์เซ็นต์การเติบโตนะครับ
0: อ
1: ย่างตัวเลขที่ผมได้มาล่าสุดตอนเดือนพฤษภาคมเนี่ยภาคเกษตรก็เติบโตไปอยู่ที่ประมาณ 38.8% นะครับเทียบกับปีก่อนเนาะภาคบริการเนี่ยเติบโตไปที่ 9.1 อุตสาหกรรมเติบโตไป 1.5 แล้วก็การบริโภคก็ยังถือว่าเติบโตอยู่ที่ 9.5% ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะก็คือเป็นจังหวัดที่กำลังเติบโตแล้วก็บอกว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็เห็นทราบมาว่าทางด้านของนครปฐมเนี่ยทางด้านคุณธนาชิตเองก็มีการสนับสนุนกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยยังอันเทอร์เพเนอร์อะไรต่างๆใช่ไหมคะช่วยเล่าให้ฟังบ้างสิคะว่าตอนนี้กำลังมีความคึกคักขนาดไหนคะ
1: ก็จริงๆแล้วของผมเองเนี่ยนอกจากผมมีตำแหน่งเป็นรองประธานของการค้าเนาะผมมีตำแหน่งเป็นเลขานะครับของตัวยอดทางยังอันเทอร์เพเนอร์นี่คือ YEC นะครับเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรอยู่ภายใต้ของการค้านี่แหละครับแต่ว่าองค์กรเนี้ยเกิดขึ้นมาในคอนเซ็ปที่อยากจะนำเลือดใหม่เข้ามาตักดันของการค้าไทยครับคอนเซ็ปก็คือสมาชิกที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเจเนอเรชันที่สองหรือเป็นผู้ประกอบการแต่ต้องอายุไม่เกิน45 ปีครับผม
0: ค่ะก็ซึ่งคนที่นครปฐมตอนนี้ก็กำลังอยู่ในรุ่นนี้กันเยอะเลยเหมือนกันใช่ไหมคะได้รับ ใส่ท่อธุรกิจมาจากรุ่นพ่อรุ่นปู่อะไรเงี้ยเนาะ
1: ใช่ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วในช่วง3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องบอกเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเนาะผมจะมีเพื่อนๆเนี่ยที่อยู่ในวัยเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจนที่สองเจนที่สามเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับอารมณ์เหมือนกับเขาเรียกว่ารุ่นก่อตั้งรุ่นเดิมเนี่ยเขาเริ่มที่จะปล่อยบางส่วนแล้วก็เริ่มวางมือบางส่วนแล้วใช่ครับเพราะงั้นในส่วนธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับมากกว่า10 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีเลือดใหม่หรือเจเนอเรชันใหม่เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจและการบริหารแล้วนะครับผม
0: ค่ะฉะนั้นแนวทางวันเรานครปฐมธุรกิจนครปฐมมันจะเปลี่ยนโฉมไปขนาดไหนยังไงคะในความตั้งใจที่วางแผนเอาไว้ค่ะ
1: จริงๆแล้วในภาคเอกชนเนี่ยจริงๆเรามีการประชุมกันเนาะว่าเราก็อยากจะให้ทางการเสนอโครงการให้ภาครัฐเนี่ยช่วยสนับสนุนในส่วนของทุนวิจัยเพราะเรากำลังมองว่าถ้าเราจะไปต่อเนี่ยในส่วนของเศรษฐกิจภาพรวมเลยนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าแค่นครปฐมก็ตามเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนผ่านจากการที่เป็นคนจ้างผลิตได้แล้วนะครับเป็นเจ้าของนวัตกรรมนะครับเพราะงั้นเราจะต้องลงทุนในส่วนของโน้ตฮาวในส่วนของอินโนเวชันให้เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนครปฐมเองเนี่ยล่าสุดเราก็มีการนำเสนอไปกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่านครปฐมเนี่ยมีเขาเรียกว่ามาเล่นพันธุ์ที่ดีนะครับเป็นจังหวัดที่มีมหาลัยนะครับอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นมหาลัยที่มีโน้ตฮาวมีงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ย อยู่เยอะแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังขาดตัวเชื่อมตัวกลางที่จะเชื่อมระหว่างโน้ตฮาวที่อยู่ในคลังนะครับการกับความต้องการตลาดเอามาเชื่อมโยงกันให้ได้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ไปต่อในส่วนของการเป็นเขาเรียกว่าเศรษฐกิจแบบอินโนเวชันเนี่ยเราพึ่งตรงนี้ให้มากขึ้นก็จะเป็นทิศทางที่ไปต่อได้ครับผม
0: ค่ะก็เรียกว่านครปฐมเนี่ยจะเป็นเมือง เมืองเก่าที่มีคนรุ่นใหม่แล้วก็กำลังพัฒนาเติบโตมีการมีอินโนเวชันมากขึ้นแล้วก็จะดูเท่ทันสมัยมากขึ้นด้วย
1: ใช่ครับก็ยังพยายามจะผลักดันให้เป็นในทิศทางนั้นครับผม
0: ทีนี้พอไปคุยกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วเราต้องการตัวเชื่อมตรงนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ได้รับการตอบรับมาค่อนข้างดีเลยครับอย่างล่าสุดก็เพิ่งได้รับการแจ้งมาให้ช่วยทำโครงการนำเสนอขึ้นไปให้หน่อยนะครับว่าทางภาคเอกชนเนี่ยมีส่วนไหนที่อยากจะให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนบ้างส่วนในมุมมองของภาคเอกชนเองก็มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนผ่านไปในเชิงที่เราจะต้องไปในเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพาอินโนเวชันมากกว่าซื้อมาขายไปหรือว่ามากกว่าการที่จะเป็นผู้รับจ้างผลิตแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเราวันนี้ถ้าเราจะไปแข่งเรื่องต้นทุนเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถสู้ประเทศจีนได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะไปแข่งในเรื่องของปริมาณหรือจะเรียกว่าประชากรที่แบบสดใหม่จะสู้เวียดนามไม่ได้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เวียดนามเองเขาก็มาแรงเพราะว่าอุปประชากรของเขาเนี่ยถ้าเทียบเป็นมองทั้งประเทศเป็นคนเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่อายุประมาณสัก30กว่าๆนะครับในขณะที่เราเนี่ยถ้ามองทั้งประเทศเป็นคนเนี่ยเราเนี่ยจะอยู่ประมาณสักประมาณ50แหละนะครับ

0: ทางการเงินเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับกู้ยากไหม
1: ต้องบอกว่าถามประเด็นนี้มาเนี่ยค่อนข้างเป็นประโยชน์เลยครับเพราะว่ามันมีตัวเลขหนึ่งในมือผมที่ยังถือว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าภาพรวมสินเชื่อโดยรวมของเฉพาะเอาจังหวัดนครปฐมเนาะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขของภาคอุตสาหกรรมภาคบริการหรือว่าภาคเกษตรเนี่ยค่อนข้างเติบโตเนาะเพียงแต่ว่าถ้าเรามามองย้อนกลับอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของสินเชื่อยังติดลบอยู่นะครับสินเชื่อทางการลงทุนเนี่ยติดลบถึง 4% เลยนะแล้วก็โดยรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ลบยังติดลบอยู่ 2.9% ก็ให้ความหมายว่าในมุมของSME เอ่ยหรือมุมมองของเอกชนเอ่ยเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้ยากเพราะงั้นมันจะโตยากขึ้นหน่อยนะครับผม
0: ค่ะเพราะว่าธุรกิจของเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น SME ด้วยในนครปฐม
1: โดยส่วนใหญ่จะเป็น SME ครับคือตอนนี้ตัวเลขที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นตัวเลขรวมเนาะเรามีธุรกิจใหญ่ธุรกิจใหญ่ก็โตอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ตัวเลขในการเติบโตหลายๆอย่างส่วนใหญ่ที่เราได้รับมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมาจากกิจการใหญ่ๆหรือว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเป็นตัวผลักดันเนาะเพียงแต่ว่าถ้ามองในเชิงของสินเชื่อเนี่ยติดลบก็หมายความว่าในเชิงของกิจการระดับ SME เนี่ยน่าจะเข้าถึงการเงินยากถ้า SME ก็ถึงการเงินยากเนี่ยอนาคตระยะยาวก็ค่อนข้างเหนื่อยครับ
0: ก็ไปลำบากนะคะเรื่องตอนนี้กลายเป็นว่าคือเข้าไปให้ความสำคัญสนับสนุนเรื่องอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอะไรต่างๆเลยอาจจะมองข้ามอุตสาหกรรมอย่างในจังหวัดนครปฐมไป
1: จริงๆต้องบอกว่าก็อยากฝากถึงนโยบายรัฐว่าให้มุ่งเน้นในส่วนของ SME มากขึ้นนะครับเพราะหลายๆโครงการของภาครัฐเนี่ยดูเหมือนจะไปมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมเป็นระดับแบบใหญ่ไว้ก่อนนี่ครับSME ก็จะต้องใช้แรงเยอะขึ้นนิดนึงนะครับถ้าให้ผมบอกภาพรวมตอนนี้ก็คือสำหรับนครปฐมเนี่ยโปรดักชันนี่ยังเดินอยู่นะครับพอตัวเลขมันฟ้องว่าอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับวันนี้โฟลว์เนี่ยต้องถือว่าตึงยังตึงตัวนะครับ
0: ตึง
1: ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราคิดเรามีหัวคิดดีแล้วล่ะเราอยากทำนั่นทำนี่แต่ว่ามันขาดตัวเงินที่จะมาทำให้เราต่อยอดไปได้
1: ใช่ก็คือต้องบอกว่าอย่างการเข้าถึงแหล่งเงินเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องยากอยู่นะครับสำหรับธุรกิจระดับ SME ขึ้นไปเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจระดับแบบใหญ่แล้วเนี่ยเขาเข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องปกติ
0: ค่ะคุณธนาทิพย์ก็ดูในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศด้วยอันนี้เนี่ยคงกรอบการทำงานนี้มียังไงบ้างอะคะ
1: ในความหมายของการค้าระหว่างประเทศเหรอครับจริงๆเราต้องบอกว่าตอนนี้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยในปีที่ผ่านมาเทียบกับปีก่อนเนี่ยก็ยังถือว่าเติบโตแต่ก็ไม่ได้สดใสมากมายนักเนื่องจากภาวะกดดันต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามเองหรือว่าการตึงตัวของเขาเรียกว่าพลังงานอะไรเงี้ยครับก็ทำให้การส่งออกเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับอยู่แต่ว่าก็ยังไปได้ครับยังไปได้
0: ก็คือว่าคำว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยหมายถึงว่าคุณธนาทิพย์ดูธุรกิจเฉพาะในนครปฐมเพื่อที่จะต่อยอดไปต่างประเทศหรือว่าไปดูภาพใหญ่ของหอการค้าภาพรวม
1: ของผมเนี่ยก็จะดูแค่ส่วนนครปฐมอย่างตำแหน่งของผมเองเนี่ยจะทำงานคู่กับกระทรวงพาณิชย์ครับก็จะมีการเข้าไปประชุมกับกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดอยู่บ่อยๆเป็นพาณิชย์จังหวัดนครปฐมนะครับเพราะงั้นภารกิจของผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมสังกัดจังหวัดนครปฐมเนาะเราก็จะดูแล้วก็รับผิดชอบเพียงแค่ภายในจังหวัดเท่านั้นนะครับเรื่องของใช่เรื่องของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เราไปผลักดันโครงการภาครัฐเพื่อมาสนับสนุนภาคเอกชนให้เขาที่เขามีของดีในประเทศแล้วเนี่ยแต่เขาไม่มีลู่ทางไม่มีคอนเนคชันหรือไม่มีวิธีในการจะเอาของเขาเนี่ยไปโชว์ในต่างประเทศเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้ในการสนับสนุนครับผม
0: ค่ะก็จะได้ทีนี้ที่เท่าที่เรามีอยู่เห็นอยู่เนี่ยการค้าระหว่างประเทศเนี่ยที่นครปฐมส่งสินค้าออกไปหรือมีการค้ามากขึ้นมีตัวไหนเป็นตัวเด่นจุดเด่นมั้งอะคะ
1: จริงๆตัวเด่นของนครปฐมมันจะเป็นเรื่องสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนาะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องยางนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่าอันนี้มันก็เหมือนกับทุนเขาเรียกทุนการชาติเนาะถ้าเป็นของนครปฐมจริงๆเลยเนี่ย จะเป็นภาคเกษตรมากกว่าอย่างเช่นส้ม

0: หรือว่า
1: ค่ะ
0: สินค้าแปรรูปอาหารอื่นๆเนี่ยที่จะได้ส่งออกไปนะครับผม
1: ค่ะคือเราเป็นหลักกันนะคะตัวเกษตรจะได้หลักหน่อยได้หล
0: ใ
1: ั
0: ช
1: ก
0: ่
1: มากกว
0: ใช
1: ่า
0: ่
1: ค่ะค
0: ใ
1: ่
0: ช
1: ะ
0: ่คร
1: ค
0: ับ
1: ่ะคุณธนาทิพย์คะในขอย้อนกลับไปที่พูดถึงเรื่องของนักธุรกิจรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่อยู่ในนครปฐมเองเนี่ยทำธุรกิจกันเองเนี่ยก็ส่วนหนึ่งมีนักธุรกิจจากต่างถิ่นเนี่ยเข้าไปลงทุนในนครปฐมเนี่ยเยอะไหมคะ
0: ถ้าเป็นกลุ่มอย่าง YEC ที่ผมอยู่เนี่ยส่วนใหญ่สมาชิกก็จะเป็นนครปฐมซะส่วนใหญ่ครับผมที่ผมเห็นก่อนนะตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นการคลอสระหว่างจังหวัดอื่นเข้ามาในนครปฐมมากมายนะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการหลักๆที่อยู่ในนครปฐมแล้วอยู่ในหอการค้าเองหรืออยู่ใน YEC เองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลูกหลานนะครับแล้วก็กลุ่มของคนพื้นที่ซะส่วนใหญ่ครับผม
1: ค่ะก็ดีนะคะเราก็พัฒนาบ้านเมืองของเราเองนะคะให้เติบโตแล้วเพราะเราจะรู้เรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นหนาอย่างเงี้ยนะคะก็จะไ
0: ค
1: ด
0: ร
1: ้
0: ับผ
1: รู
0: ม
1: ้งานรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เติบโตไปทีนี้เนื่องจากว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยด้วยอะไรเงี้ยเด็กที่จบใหม่อะไรต่างๆเขาก็อยู่ทํางานที่นี่เลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีมาลงทุนทำการค้าขายทำธุรกิจอะไรในนครปฐมเยอะเยอะมีคะหรือว่าไม่ล่ะ
0: ก็ในส่วนนี้ในส่วนนี้ผมไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับผมก็อาจจะตอบได้ไม่ดีนะแต่ว่าเอาจากประสบการณ์แล้วก็ที่ได้สัมผัสมาแล้วกันก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประชากรเป็นนักเรียนที่อยู่ในนครปฐมนี้นั่นแหละครับผมแล้วส่วนใหญ่ก็คืออย่างเรียนอย่างเรียนเสร็จก็จะนําความรู้โน้ตฮาวกลับไปพัฒนาบริษัทแล้วก็ส่วนที่มาจากจังหวัดอื่นก็มีบ้างในระดับหนึ่งนะครับจากที่ผมสัมผัสมาแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผม
1: ค่ะ
0: ยกเว้นถ้าจะเป็นโซนมหิดลมหิดลนี่ก็จัดอยู่นครปฐมมหิดลเนี่ยจะมีมาจากจังหวัดอื่นเนี่ยค่อนข้างสูงใช่แต่ถ้าเป็นมหาลัยข้างในเนี่ยอย่างราชภัฏหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับน้องๆเป็นลูกหลานนครปฐมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผม
1: ก็คือธุรกิจต่างๆโรงงานผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานไหมคะ
0: ถ้าเรื่องแรงงานเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆก็มีเป็นประเด็นเป็นเรื่อยๆแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเข้าแรงงานที่มีจํากัดเนาะมันจะต้องขออนุญาตอะไรที่ต้องใช้เวลาแล้วก็มีจํานวนโควต้าที่ชัดเจนด้วยรวมถึงเรื่องของการที่เรามีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับผมก็จะทําให้ในเรื่องของแรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงตัวเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มีปัญหามากมายนักเพราะว่าตัวนครปฐมเองเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ติดอยู่ใกล้กรุงเทพอยู่ใกล้สมุทรสาครนะครับเพราะงั้นในเรื่องของแรงงานเนี่ยยังไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นครับผม
1: ไม่ได้เป็นประเด็นไม่ได้มีประเด็นอะ
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ร
0: ่
1: ที่จะเป็นปัญหานะคะ
0: ใช่ครับ
1: ดังนั้นค่ะนักชักก็ฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงว่าเราถ้าเราคุยได้กับรัฐบาลได้คุยกับกระทรวงพาณิชย์ได้คุยกับกระทรวงการคลังได้แรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆก็ตามเถอะคุณธนาทิพย์อยากได้อะไรมากที่สุดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอะไรมากที่สุดเพื่อให้นครปฐมเจริญไปมากขึ้นมากขึ้นนะคะ
0: ก็อย่างที่ผมเรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับทางตัวภาคเอกชนเองเนี่ยก็อยากได้การสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของการเป็นตัวเชื่อมนะครับเอาโน้ตฮาวที่มหาลัยเขามีเอาเขาเรียกว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากได้เอาโจทย์ที่ตลาดต้องการเนี่ยมาเชื่อมกันเป็นเส้นเดียวกันเพื่อสร้างสินค้ามูลค่าสูงขึ้นมาให้ได้ครับผมหรือสร้างนวัตกรรมที่เป็นของเราขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะไปต่อครับ
1: ค่ะขอรบกวนสอบถามอีกอาจจะเป็นส่วนตัวนิดนึงไม่ทราบคุณธนาทิพย์ทำธุรกิจอะไรที่นครปฐมคะ
0: จริงๆแล้วผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าแป้งมันแป้งโมดิฟายครับเป็นสินค้าพวกเคมีอาหารฟู้ดแอดดิทีฟพวกนี้ครับผมถ้าอธิบายเห็นภาพคือผมเป็นบริษัทแนวฟู้ดเทคครับเป็นฟู้ดเทคโนโลยีคอยซัพพอร์ตในเรื่องของโซลูชันให้กับโรงงานอาหารทั้งหมดครับผม
1: โอ้ค่ะก็โหก็เรียกว่าเป็นกิจการที่ไปได้ไกลเลยสิคะ
0: ก็เป็นกิจการที่ต้องบอกว่าอยู่หลังบ้านของ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารหลายๆโรงนะครับอย่างพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆผมเองเนี่ยก็ประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นโรงงานลูกชิ้นโรงงานก๋วยเตี๋ยวโรงงานไส้กรอกหรือแม้กระทั่งโรงงานทํากล่องกระดาษอะไรพวกนี้ครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ด้วยนะครับผม
1: ก็ต่อยอดกันไปนะคะก็เจริญรุ่งเรืองดีอย่างเงี้ยเนาะค่ะก็ดีเลยล่ะค่ะค่ะคุณคณะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจัดงานนะคะ Thailand Smart Money นะที่เซ็นทรัลแล้วก็อันนี้จะมีสถาบันการเงินชั้นนำไปกันที่งานนี้นะคะก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่จะไปช่วยเรียกว่าอุดรูรั่วได้บางจุดในเรื่องของการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเปิดโอกาสให้ได้มากขึ้นนะคะก็เลยเชิญเรียนเชิญคุณชนาธิปนะคะไปที่งานแล้วก็สมาชิกอะไรต่างๆนะคะก็น่าจะลองไปดูๆเนาะค่ะ
0: ครับยินดีครับผม
1: ได้ค่ะก็เข้าใจเรื่องของนครปฐมมากขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็มีโอกาสคงจะต้องขอเชิญมาคุยกับเราอีกนะคะค่ะวันนี้รบกวนแค่นี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณชนาธิปพิสารชนานันท์นะคะรองประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐมฝ่ายพาณิชยกรรมและการค้าระหว่างประเทศค่ะก็พูดถึงนครปฐมนะคะก็ชนาธิปก็พูดถึงเรื่องของธุรกิจที่มันเป็น SME แล้วก็ต่อเนื่องโยงใหญ่กันไปนะคะกับธุรกิจพื้นเดิมนะคะในเรื่องของเกษตรกรรมนั่นเองแล้วก็เป็นภาคอุตสาหกรรมซึ่งเขาบอกว่าเวลาเรามองนครปฐมเนี่ยเราจะมองเรื่องของเกษตรท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเป็นหลักแต่ความจริงแล้วภาคอุตสาหกรรมนะคะเรียกว่านำรายได้เข้ากับจังหวัดเนี่ยมากที่สุดเลยสูงสุดเลยแต่มีปัญหาในเรื่องของแหล่งเงินทุนอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นธุรกิจ SME นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็คนนครปฐมนะคะก็เรียกว่าเปลี่ยนเจนแล้วก็มีการพัฒนาการมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยนะคะเริ่มกำลังเป็นธุรกิจยุคใหม่นะคะก็เรียกว่าเท่าแก่น้อยแหละนะคะเท่าแก่น้อยก็เข้ามารับช่วงแล้วก็น่าจะพัฒนาธุรกิจแล้วก็พัฒนาจังหวัดให้เติบโตต่อไปได้นะคะแล้วก็นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังถึงบอกว่าเราก็เลยได้ไปจัดงาน Thailand Smart Money นะคะที่จังหวัดนครปฐมนี่แหละนะคะในวันที่25-27กันยายนนี้ก็น่าจะเรียกว่าไปคือถ้าบอกว่านครปฐมนะคะมีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวเด่นนะคะเรานึกถึงนครองค์ปฐมเจดีย์นะคะเรานึกถึงสัมพรานนึกถึงนครชัยศรีแม่น้ำนครชัยศรีนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวสัมพรานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นึกถึงส้มโอข้าวหลามนะคะหมูผลิตภัณฑ์จากหมูอะไรพวกเนี้ยนะคะพวกเกษตรต่อจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะต้องนึกถึงเพิ่มขึ้นนั่นก็คืองาน Thailand Smart Money นั่นเองล่ะค่ะนะแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงที่ขึ้นน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เข้าไปเสริมนะคะในจังหวัดนครปฐมได้นะคะก็เอาเป็นว่าเราพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันนะคะคุณฟังเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเรามาคุยกันกับคุณสุโชติระวรรณรัตน์นะคะจากบล. PGI นะคะจะได้มาคุยกันถึงเรื่องของทิศทางการลงทุนซึ่งกำลังเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเหมือนกันค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิปไลฟ์เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิปไลฟ์พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนให้ประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ๆสูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25-27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้9:45 น.40 น.นะคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังล่ะนะคะว่าเราจะคุยกับคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะคะจะได้มาอัปเดตสถานการณ์บรรยากาศการลงทุนกันนะคะว่าจังหวะเนี้ยนะคะกำลังจะมีการประชุมของเฟดมีการประชุม BOJ นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะว่ามันจะมีแนวโน้มไปทางไหนแล้วมันจะมีผลกับการลงทุนอย่างไรนะคะก็หุ้นทั่วโลกนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ย่อลงเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มาตีตื้นเอาหน่อยอย่างอเมริกาก็มาตีตื้นขึ้นมาได้นิดนึงในวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ของไทยเราก็เรียกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังอยู่กลับมาย่ำอยู่แถว1,600จุดอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราให้คุณสุโชตนะคะช่วยอธิบายนะคะแล้วก็ดูซิว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องติดตามนะคะสวัสดีคุณสุโชตค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณสุโชตตอนนี้เราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษเรื่องดอกเบี้ยใช่ไหมคะหรือว่ายังมีค่ะ
1: ครับต้องบอกว่าในช่วง1 ถึง 2 สัปดาห์นี้เนี่ยดอกเบี้ยเป็นไฮไลท์สำคัญกับสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเลยนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วนะครับเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นช่วงกลางสัปดาห์ก็จะเป็นทางเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์ก็จะเป็นทางของทางญี่ปุ่นนะครับเป็นธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับ BOJ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่นักลงทุนกังวลนะครับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐล่าสุดที่ประกาศออกมาเมื่อคืนวันศุกร์นะครับต้องบอกว่าก็บวกขึ้นมา 3% กว่านะครับก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์กันไว้นะครับก็เป็นไปตามคาดนั่นเองนะแต่ว่าสิ่งที่นักลงทุนกังวลนะครับตอนนี้หลักๆเลยนะฮะคือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะที่ปรับตัวกันขึ้นมานะครับตัวเวสเท็กซัสนะครับน้ำมันดิบทางฝั่งสหรัฐนะครับก็ช่วงวันศุกร์มีการปรับตัวขึ้นมาทะลุ100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะครับแม้ว่าตอนปิดตลาดเนี่ยจะปิดลงมาต่ำกว่า100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนิดเดียวเองนะครับประมาณสัก6 เซนต์นะครับก็ยังถือว่าแตะ100 เหรียญอยู่นะครับ
0: ซึ่ง
1: ตรงนี้เนี่ยมันทำให้นักลงทุนมองข้ามตัวเลข CPI ที่ประกาศไปเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยครับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะครับมองข้ามละนะครับตอนนี้นักลงทุนเนี่ยมองไปถึงตัวเลขเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไปนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เฟดนะครับกรรมการเฟดจำต้องมีการพิจารณาเนี่ยนะฮะโดยปกติก็จะไม่ได้พิจารณาแค่ตัวเลขในอดีตนะครับจะต้องพิจารณาถึงอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยFed Fund Future นะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นตัวอ้างอิงแล้วกันนะครับที่นักลงทุนนะฮะให้น้ำหนักว่า Fed เนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปนะตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าล่าสุดเนี่ยให้น้ำหนักว่าสัปดาห์หน้าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึงเกือบ80%แล้วนะไม่ใช่เกือบสิครับ87%นะฮะ87%นะครับ
0: ซึ่ง
1: ให้น้ำหนักว่าอาจจะต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าความกังวลก็เริ่มที่จะมากขึ้นนะครับเริ่มที่จะมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่ต้องติดตามเพราะว่าบังเอิญผมไปดูตลาดหุ้นสหรัฐนะครับค่อนข้างที่จะเอาพอฟอร์มโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียพอสมควรเลยในช่วงที่ผ่านมานะก็คือตีความได้ว่านะครับนักลงทุนที่สหรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไพรซ์อินอาจจะยังไม่ได้ใส่เหตุผลนะใส่ในเรื่องของแฟกเตอร์ปัจจัยในเรื่องของดอกเบี้ยเข้าไปในการลงทุนมากนะเนี่ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าผมก็เคยพูดเรื่องนี้มา2-3 เดือนติดๆกันแล้วในเรื่องของ valuation ของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ทฤษฎีนะครับในเรื่องของตัวchiller PE หรือ cyclical adjusted PE นะครับหรือในอีกมุมหนึ่งคือในมุมของ earning yield gap เองก็ตามนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย valuation ของ S&P 500ที่สหรัฐสูงเป็นลำดับที่2รองจาก .com นะครับสูงเป็นลำดับที่2รองจาก .com นะฮะเรียกว่าเป็นภาวะฟองสบู่แล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ย้ำอีกครั้งว่าผมพูดมาตลอดว่าฟองสบู่จะยังไม่แตกเนื่องจากว่ายังมี2ปัจจัยที่ค้ำเอาไว้อยู่นะครับสำหรับตลาดสหรัฐนะครับก็คือกำไรของบริษัทในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังดีอยู่ยังเติบโตอยู่นะฮะอันนี้เป็นปัจจัยที่1นะครับแล้วก็ในปัจจัยในเรื่องของ การเติบโตของกำไรเนี่ยมันแปรผันตรงกับ valuation แปรผันตรงกับตัว PE ratio นั่นเองนะครับก็คือถ้าโต PE ก็สูงนะครับอันนี้คือปัจจัยที่1ปัจจัยที่2คือดอกเบี้ยนะครับเดิมเนี่ยนะครับก็มองกันว่าดอกเบี้ยน่าจะเป็นลักษณะการทรงนะครับทรงนะครับก็ยังพอที่จะหล่อเลี้ยง valuation ที่สูงๆเอาไว้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยมันจะแปรผกผันนะครับไม่ได้แปรผันตรงแล้วนะแปรผกผันกับ PE ratio นะครับก็คือดอกเบี้ยสูง PE จะต่ำนะฮะดอกเบี้ยต่ำ PE จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเฟดมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบการประชุมสัปดาห์หน้านะมันก็จะทำให้ปัจจัยที่หล่อเลี้ยงฟองสบู่ปัจจัยในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยลดพลังลงไปนะครับอาจจะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังไม่ได้ลงพักฐานแรงๆเลยเนี่ยนะฮะไม่เหมือนกับตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียเหนือนะครับอย่างเกาหลีใต้นี่พักฐานกันมาแรงๆแล้วนะแต่ฝั่งสหรัฐเนี่ยยังมีความเสี่ยงนะครับโอกาสพักฐานสัก 3-5% ถ้าเกิดว่าเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีโอกาสนะครับผมก็มองว่าฟองสบู่ยังไม่แตกนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นการพักฐานเนื่องจากว่าปัจจัยหนึ่งอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเริ่มที่จะอ่อนแรงก็คือปัจจัยของดอกเบี้ยนะครับแต่ปัจจัยเรื่องของกำไรหุ้นในกลุ่มเทคเนี่ยมันยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงมาถึงการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าดาวโจนส์หรือ S&P 500มีการปรับฐานตลาดหุ้นไทยก็คงจะต้องเรียกว่าหนีไม่พ้นนะครับก็คงจะต้องรับแรงกระแทกแรงกระเพื่อมตรงนั้นไปด้วยนะครับตลาดหุ้นไทยดัชนีเซ็นต์อินเด็กซ์ก็อาจจะต้องมีการปรับฐานเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าการปรับฐานเนี่ยผมเชื่อว่าจะไม่ได้แรงเท่ากับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเนื่องจากว่าตลาดหุ้นสหรัฐนี่เขาขึ้นมาเยอะจริงๆนะแล้ว PE ของเขาคือค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาบังเอิญของเราไม่ได้เป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกันมากนะนะครับแล้วก็การปรับประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะน้ำหนักเนี่ยมันไปตกที่หุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีก็ตามทิศทางราคาน้ำมันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นไทยมีการปรับฐานนะครับแต่ว่า valuation ของไทยเนี่ยยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างถูกนะครับถูกยังไงนะครับ earning yield gap หรือส่วนต่างของ earning yield นี่คือส่วนกลับของ PE ratio นะครับไปเทียบกับ bond yield เนี่ยนะครับหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทยเนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ในโซนที่เกิน 5% อยู่ณตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับฐานเนี่ยถือว่ายังน่าสนใจอยู่ 5% ถือเป็นโซนที่ยังน่าสนใจลงทุนนะครับค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะอยู่สักประมาณ 4.5% บวกลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นไทยมีการปรับฐานหลุดแถวๆ 1,600 จุดลงมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะในเรื่องของการทยอยเก็บใหม่แล้วกันนะสำหรับนักลงทุนที่มองโอกาสอยู่นะครับเนื่องจากว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในโซนที่ไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ
0: ค่ะจริงถ้าอย่างนั้นคนที่ยังไม่ได้ขายนะคะ
1: ครับสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่ได้ขายเนี่ยช่วงต้นสัปดาห์ผมอาจจะถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยนะฮะผมอาจจะแนะนำให้ลดพอร์ตลงมาสักนิดนึงนะครับจะได้มีเงินสดมารอรับข้างล่างนะครับแต่ว่าสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวจริงๆนะแล้วก็ได้ซื้อหุ้นตัวหลักๆปันผลดีๆนะฮะไว้ตั้งแต่ต้นๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็มองว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องขายนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องขายนะครับแต่ว่าถ้าท่านเป็นนักลงทุนระยะยาวจริงนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการขายก่อนแล้วลงมารับข้างล่างอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับโดยนะฮะถูกต้องครับแนวรับที่สำคัญนะฮะ1,600 จุดอันนี้เป็นจิตวิทยาที่สำคัญเลยนะครับถ้าต่ำ 1,600 จุดนะครับวันศุกร์นี้ปิดไปที่ 1,604.5 นะครับสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์นะครับถ้าหลุด 1,600 จุดมีโอกาสนะครับที่จะลงไปหาจุดต่ำเดิมนะครับที่เคยทำเอาไว้นะฮะจะอยู่แถวๆบริเวณ 1,575 ก็คือถ้าหลุด 1,600 จุดก็อีกสัก25จุดนะครับอีกสัก25จุดแล้วก็กรณีถัดไปนะครับถ้าต่ำกว่า1,575คือการปรับฐานของสหรัฐแรงกว่าที่คิดจริงๆนะสมมุตินะครับในกรณีนั้นที่เกิดขึ้นผมมองว่าแถวๆบริเวณ 1,550 จุดให้บวกลบสัก10จุดนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดรับไม้ที่2นะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับก็โฟกัสไปที่หุ้นปันผลดีก่อนนะครับเนื่องจากว่าตามทฤษฎีการลงทุนนะครับทฤษฎีการเงินช่วงที่ดอกเบี้ยผันผวนโดยเฉพาะดอกเบี้ยขาขึ้นหุ้นที่ปันผลสูงๆจะทนรับแรงกระแทกได้ดีกว่านะฮะจะเรียกว่าเอาพอฟอร์มนะครับนักลงทุนเนี่ยจะหมุนเข้าไปหาหุ้นกลุ่มที่ปันผลสูงๆต่อนะแทนนะครับแล้วก็หุ้นที่ PE สูงๆปันผลน้อย หุ้นพวกนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะมีการปรับตัวลงนะครับค่อนข้างแรงถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยมีการผันผวนเกิดขึ้นนะครับ
0: อืมค่ะค่ะทีนี้คำว่ายาวๆถึงว่าตอนนี้คำว่ายาวๆนี่มันแบบไหนคะหนึ่งเดือน
1: คำว่ายาวๆของผมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านได้ซื้อแบบหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปันผลล็อกปันผลได้แล้วปีละ 6% อ่ะสมมุตินะครับได้ซื้อแถวๆ 1,500 จุดอย่างนั้นเนี่ยนะผมว่าสามารถถือยาวได้นะครับก็ถือเป็นพอร์ตลงทุนได้เลยนะครับเพราะว่าปันผล 5% ผมว่าถือว่าท่านชนะตลาดละนะครับพร้อมที่จะถือยาวได้ละนะครับคือถือเป็นออมสำหรับเงินลงทุนระยะยาว3ปี5ปีได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านเพิ่งจะเข้านะครับเพิ่งจะมาเข้าข้างบนนะครับเราก็อาจจะต้นทุนไม่ได้เปรียบมากนะก็อาจจะต้องเป็นกลยุทธ์ขายก่อนลงมาซื้อข้างล่างตามแนวรับนะครับอันนี้ดีกว่าใช้กลยุทธ์อย่างนี้ดีกว่านะครับก็ผมไม่อยากที่จะฟันธงให้นักลงทุนซื้อหรือขายจริงๆผมอยากให้นักลงทุนเนี่ยเรียกว่าคลาสสิฟายตัวเองนะครับแบ่งประเภทของตัวเองนะครับท่านเป็นนักลงทุนประเภทไหนดีกว่านะครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าทางสหรัฐเขาปรับฐานแล้วนะคะแล้วก็ดูแล้วอาจจะต้องปรับอย่างถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นคือคุณสุชาติมองว่ายังไงครั้งนี้เปอร์เซ็นต์สูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือยากมากที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในมุมมองอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ครับถ้าเอาจากข้อมูลล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยโอกาสขึ้นดอกเบี้ยสูงนะครับสูงเลยนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับถ้าเกิดว่าต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยราคาน้ำมันดิบปรับฐานลงมาแรงๆก่อนประชุมเฟดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังพอมีความหวังอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เฟดบางท่านนะฮะต้องย้ำว่าบางท่านเนี่ยสัปดาห์ก่อนที่จะขึ้นแบ็กเอาท์นะครับแบ็กเอาท์นี่คือกำหนดการว่าห้ามเจ้าหน้าที่เฟดห้ามกรรมการเฟดเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าที่เฟดบางท่านก็มีคอมเมนต์มาว่าเรื่องของเงินเฟ้อเป็นภาวะชั่วคราวมันเป็นฝั่งของต้นทุนที่ปรับขึ้นมาชั่วคราวนะครับอาจจะยังไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะมีความหวังหนึ่งถ้าเกิดว่าต้นสัปดาห์หน้าราคาน้ำมันดิบปรับฐานลงมาแรงๆนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามนิดนึงแต่ว่าน้ำหนักตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเกิน 80% ละนะครับที่นักลงทุนมอง
0: ทีนี้ถ้าเกิด BOJ นะคะซึ่งประชุมติดกันเลยเนี่ยแล้วก็มีการขึ้นดอกเบี้ยด้วยเหมือนกันเนี่ยมันจะทำส่งผลยังไงต่อเรื่องของกระแสเงินทุนอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: ม
1: ัน
0: จะทำให้เงินไหลเข้าไทยเยอะค่ะ
1: ครับโดยปกติแล้วเนี่ยตลาดทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่านักลงทุนอาจจะเกิดภาพจำกับรอบที่แล้วที่เกิดในเรื่องของ carry trade นะ carry trade นี่สั้นๆก็คือเดิมดอกเบี้ยญี่ปุ่น 0%นะครับเขาก็ต้องหาที่ลงทุนต่างประเทศก็กระจายเงินออกมาที่ต่างประเทศกันนะครับเสร็จแล้วพอ BOJ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายปุ๊บจาก 0% ขึ้นมาก็เกิดช็อคเกิดขึ้นเกิดแรงที่จะดึงเงินกลับนะครับแต่รอบนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นมันขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเงินที่กลับไปเนี่ยมันกลับไปเยอะมากมหาศาลพอสมควรละนะเพราะฉะนั้นผมว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ เนี่ยน่าจะไม่ได้กระทบกับตลาดหุ้นไทยมากนักสำหรับรอบนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกตามทฤษฎีมันไม่ได้เป็นผลบวกกับ valuation นะครับแต่ว่ามันจะไม่ถึงขั้นเป็นช็อคแรงๆนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของ Fed นะครับถ้าเกิดว่า Fed ขึ้นดอกเบี้ยครั้งหนึ่งแล้วหยุดไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้กังวลมากนะฮะแต่ถ้า Fed ขึ้นดอกเบี้ยเป็นซีรีส์ยาวเนี่ยอันนี้เนี่ยจะดึงเม็ดเงินฟันโฟกลับอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามนะฮะอันนี้คือประเด็นที่สำคัญในการวิเคราะห์นะครับว่าจะเป็น impact สั้นๆหรือมันจะเป็น impact ระยะยาวนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าน้องแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเลือกตั้งมิดเทอมของอเมริกาเขาคงไม่ขึ้นต่อกันมั้งคะ
1: ครับก็ตอนนี้คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่านักเศรษฐศาสตร์ของทาง KPI เองก็คาดเดาไม่ได้ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนี่แหละนะครับว่าคุณทรัมป์เนี่ยจะหยุดเมื่อไหร่
0: ค่ะ
1: จะหย
0: ุ
1: ดเม
0: ื่อ
1: ไหร่
0: น
1: ะครับ
0: ค่ะค่ะแต่ทีนี้ถ้าอย่างนั้นปัจจัยในประเทศเราเองการเมืองของไทยเราอันนี้ถือว่ามีผลไหมคะลงถนนกันไหมค่ะ
1: ครับปัจจัยในประเทศเนี่ยในเรื่องของการประท้วงช่วงนี้ผมว่าน้ำหนักกับการลงทุนยังไม่ค่อยมีผลมากนะครับจะสังเกตว่าในไม่น่าจะมีผลกับเสถียรภาพรัฐบาลนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูและกังวลนิดนึงคือช่วงปลายเดือนนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินในเรื่องของคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้นักลงทุนช่วงปลายเดือนอาจจะเลือกที่จะเอ๊ะทำเบสแอนด์ซีก่อนดีกว่า นะครับว่าจะมีผลกับเสถียรภาพรัฐบาลหรือเปล่านะครับอันนี้มีผลครับแต่ว่าเรื่องของการลงถนนตอนนี้ impact ผมเชื่อว่ายังไม่มีนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือช่วงปลายเดือนนะครับอันนี้ก็ปัจจัยในประเทศแล้วก็ปัจจัยอีกปัจจัยนึงถ้าเกิดว่าพ้นไม่ได้จริงๆฮะพ้นเดือนกันยาได้นะครับถ้ารัฐบาลไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเดือนตุลาผมว่าจะเป็นไฮไลท์การลงทุนที่สำคัญหลังจากที่เกิดการพักฐานแรงๆช่วงเดือนกันยายนที่บอกนะครับก็คืออะไรนะฮะเดือนตุลาเนี่ยจะตามมาด้วยเรื่องของแผน PTP 2026แผนกำลังการผลิตไฟฟ้าของไทยนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับในเรื่องของบอร์ด Data Center นะครับที่รอกฎเกณฑ์ต่างๆออกมานะครับมันจะสอดคล้องกันเลยนะฮะแผนกำลังไฟฟ้ากับแผน Data Center ถ้าเกิดว่า2เรื่องนี้มาแล้วสอดคล้องกันนะการลงทุนเม็ดเงินการลงทุน FDI จะต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ผมมองว่านักลงทุนเนี่ยน่าจะกลับมามองหุ้นไทยกันอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงของเดือนตุลาพฤศจิกานะครับก็คือให้ทุกอย่างมันปลดล็อกแล้วก็เม็ดเงินที่รอเข้าประเทศอยู่เนี่ยนะครับก็อย่างที่เราเห็นข่าวนะครับหลายแสนล้านอาจจะถึงล้านล้านเนี่ยนะฮะก็รอเข้าประเทศอยู่รอก็รอกฎเกณฑ์สองเรื่องนี้แหละนะเรื่องของไฟฟ้ากับเรื่องของการสร้าง data center นะครับ
0: เพราะมันสะดุดอยู่แป๊บนึงนะสะดุดเรื่องนี้นะ
1: สะดุดตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหานะครับก็สะดุดไปนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักลงทุนแล้วก็ในตลาดทีเฟกอะไรเงี้ยค่ะควรที่จะลงทุนแบบไหนคะ
1: ครับถ้าเป็นตลาดทีเฟกเนี่ยช่วงสัปดาห์หน้าระมัดระวังนิดนึงนะครับระมัดระวังนิดนึงถ้าท่านเป็นฝั่งของรองนะครับฝั่งรองนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับมันมีโอกาสที่จะผันผวนอยู่นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าตลาดทีเฟกนะครับอาจจะมองในฝั่งของการพักฐานหรือการฝั่งของคาช็อตเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นนักจับวันนี้ไปเนี่ยนะคะหลังเฟดด้วยอะไรด้วยเนี่ยนับจากวันนี้นะคะก็ถือว่ายังเป็นตลาดที่เป็นตลาดที่มีโอกาสอยู่หุ้น
1: ยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสเพียงแต่ว่ามันจะผันผวนช่วง1ถึง2สัปดาห์นี้แหละนะครับแต่ตลาดหุ้นไทยที่บอกEarning Yieldแกปบ้านเราเนี่ยยังสูงเกิน 5% ผมว่ายังเป็นโซนที่นักลงทุนสบายใจกับ valuation อยู่นะครับนะฮะแล้วก็โฟกัสช่วงนี้ก็ไปเน้นหุ้นปันผลที่เป็น defensive yield นะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มสื่อสารอย่างพวก advance นะครับปันผลปีนึงก็มี 5% นะหรือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับถ้ามีการพักฐานลงมาเนี่ยก็ยังปันผลเกิน 5% กันก็ยังน่าเก็บอยู่นะคร
0: ับ
1: เป็นกลุ่มหลักๆนะครับ
0: คุณได้ค่ะคุณสุชาติวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะแหมชัดเจนดีเลยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันอีกอัปเดตกันอีกนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสุชาติศิระวรรณรัตน์นะคะจากมล. KGI นะคะก็ให้คำแนะนำดีเชียวนะคะยังไงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้บ่าย2แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณที่ติดตามรายการขอบคุณคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะที่กดไลค์เข้ามานะคะในเพจ Facebook นะคะทั้งของเซียนเศรษฐกิจแล้วก็ QFM นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาพบกันบ่าย2ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
3: หรือร้านจองยากก็จัดให
5: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์สินผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
11: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์ผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาท
12: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสถาบันการเงินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จัดตั้งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีประชาชนถูกมิจฉาชีพลวงโอนเงินทางออนไลน์โดยได้ดำเนินภารกิจทางการเข้าพื้นที่จับกุมผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุระหว่างกดเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารตลอดจนการแกะรอยสืบค้นเบาะแสซึ่งปัจจุบันบัญชีม้ามีการปรับรูปแบบจากบัญชีบุคคลเป็นนิติบุคคลทำให้การสืบสวนดำเนินการได้ยากมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่โดยล่าสุดสามารถเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายตามมูลค่าที่ได้รับความเสียหายแล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทผ่านิตคาดนารายงาน
6: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการย้ำนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI หนุนสร้างรายได้อย่างมั่นคง
13: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12-13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerce เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภักดิ์ศิราพรพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
6: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีเปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดกว่า 2,000 รายการลดราคาสูงสุดร้อยละ60
14: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11-13กันยายน2569ณบริเวณวัดโขงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดหมู่รวมกว่า 2,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึงร้อยละ60พร้อมนำเสนอสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออาทิไข่ไก่เบอร์ M แผงละ85บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ130บาทรวมถึงการนำผลไม้ตรงจากกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายเพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดเช่นมังคุดกิโลกรัมละ35บาทและลองกองกิโลกรัมละ25บาทซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: ดีครับผมวันชัยสุพรรณผู้เล่นดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะจะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญพระอาจารย์เครื่องรางของขลังวัตถุที่เป็นมงคลนะครับท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือ Fanpage ได้เลยนะฮะครับมีหลายๆท่านครับมาพูดถึงเรื่องกองหมากแข้งที่ผมได้แพร่ภาพออกอากาศไปนะฮะก็มีท่านถามตอบรับมาเยอะแยะนะฮะว่าเมื่ กองหมากแข้งเนี่ยครับจะไปสัมผัสที่ไหนก็เรียนเชิญทุกท่านครับที่มหาเทวรายพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าสมุทรปราการนะฮะครับก็เป็นที่ประดับที่ประดิษฐานของกองหมากแข้งนะฮะครับก็อธิษฐานจิตลงอักขระแล้วก็ตีเริ่มต้นโดยหลวงปู่พระมหาตุ่มวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องฤาษีเนี่ยผมเนี่ยมีทำฤาษีไว้เยอะมีอาสมฤาษีที่สวนฤาษีสะมรกตจักรวาลพระศิวะอยู่ที่ซอย33วังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีฤาษีปางต่างๆในค่อนข้างที่เยอะๆครับก็ยังมีปางบทยาเยอะนะฤาษีนารอดฤาษีตาไฟฤาษีอะไรยโกรธเนี่ยค่อนข้างที่เยอะๆนะครับมีฤาษีปางหนึ่งนะซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้จักนะผมเซิร์ชเข้าไปใน Google เซิร์ชเข้าไปใน YouTube ก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักเป็นปู่ฤาษีเจ้าบรมภัยนะเราจะให้ดูนะตัวเป็นฤาษีแต่หัวเนี่ยเป็นจระเข้นะจระเข้ก็ถือว่าเป็นเทพเจ้า อีกตำนานหนึ่งนะจระเข้เนี่ยครับมีฤทธิ์มีเดชมีบารมีมีอำนาจนะฮะจะจำศีลจำบรรษาอยู่ที่ใต้บาดาลฤาษีปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพนะฮะครับหัวเป็นจระเข้ก็ยังมีปางต่างๆแต่ผมเนี่ยที่พบก็คือเป็นปางที่เสกเวทยาท่านเป็นฤาษีที่สำเร็จในเรื่องของสมุนไพรเป็นเทพเจ้าของสมุนไพรแล้วก็จะเสกเม็ดยาจะเสกยาครับก็จะรักษากับศิษยานุศิษย์แล้วก็สาวกหรือว่าที่อยู่ใต้เมืองบันดาลนะฮะไม่ว่าจะเป็นนาคจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีกายสิทธิ์จะไม่เกิดจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้มันอยู่ที่อายุยืนไม่ยืนนะฮะเทวดาอายุยืนครับผู้มีฤทธิ์บางทีก็อายุยืนฤาษีบางคนก็มีอายุเป็นพันปีเราไม่สามารถจะรู้ได้นะฮะครับฤาษีเจ้ารำไพเนี่ยเจ้ารำไพก็เป็นฤาษีที่คงแก่เรียนในเรื่องของสมุนไพจะรอบรู้หมดว่าสมุนไพต้นนี้รักษาอะไรต้องผสมกับอะไรแล้วก็ยารักษาแล้วก็จะรักษาโรคอะไรก็จะเสกเม็ดยาให้กับศิษยานุศิษย์ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนะฮะยาของปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่ารักษาได้ทุกโรคนะหนักเป็นเบาทุเราเป็นหายเราก็จะขึ้นรูปให้ดูนะมีการเสกเม็ดยาข้างหน้าจะมีหายยานะที่หายเห็นก็คือเป็นหายยาข้างในจะมีเป็นเม็ดยาเป็นสมุนไพรนะฮะครับภาพอย่างนี้ฤาษีปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพเนี่ยหาดูที่ไหนไม่ได้นะครับรายการคุยเฟื่องกับพระผมก็ได้ไปเขาเรียกว่าเทวตาพีหรือผาติกรรมมาจากพระเกจิอาจารย์ซึ่งปัจจุบันได้ละสังขารไปแล้วนะฮะก็เป็นฤาษีที่ท่านเวลาจะทำยาท่านเป็น เป็นเกจิอาจารย์เขาเรียกสายหมอพระหมอพูดง่ายๆนะในวัดท่านจะปลูกสมุนไพรให้หมดแล้วก็เย็นเหนือก็เย็นใต้ใบมะกายยาดำหรือจะเป็นใบบัวบกกระสังอะไรเยอะแยะหมดเลยยาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่รู้ทุกอย่างนี่เป็นสมุนไพรเป็นยาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดพริกไทยโหระพานะอะไรเนี่ยเป็นยาหมดเลยฤาษีเท้าลำไพท่านรู้ว่าโลกนี้ จะต้องผสมกับอะไรจะยาอะไรขั้นแรกก็เอายาดำใบมะกายาดำให้กินก่อนเพื่อจะถ่ายเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายก่อนนะนอกจากนั้นก็จะทำการรักษาว่าเป็นอะไรฝีในท้องนะเป็นไข้จับสั่นเป็นนอนสะดุ้งนอนผวามือไม้สั่นท่านก็จะจัดยาตามตำรับตำราที่ท่านเรียนมาเสกบางทีก็ให้กินบอระเพ็ดนะขมๆเนี่ยพวกไข้จับทรงจับสั่นเนี่ยกินบอระเพ็ดกินสะดาวไปแล้วมันก็หายนะโรคร้ายต่างๆก็ท่านก็จะมีส่วนผสมของยาต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ขั้นแรกจะให้กินใบมะกากับยาดำใบมะกายาดำเพราะมันจะถ่ายแล้วก็มีดีปีก็จะขับลมที่ไม่ดีออกมาเขาเรียกถ่ายลมนะสิ่งที่ไม่ดีออกมานะฮะตำราโบราณนะฮะนี่คือปู่ฤาษีเจ้าลำไพนะลักษณะที่ผมมีอยู่สองท่าในลักษณะท่านก็ดูนะเสกเม็ดยาอย่างนี้กับมีไหข้างหน้าข้างหน้าก็ยังมีบรรจุยาต่างๆนะฮะจะเป็นน้ำจะเป็นเม็ดนะฮะเราก็ไม่สามารถจะลุงได้นะฮะแล้วท่านก็มีพำนักมีตำหนักอยู่ใต้เมืองบาดาลก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่ไปเป็นเหล่าพญานาคนี่เยอะเลยก็จะเข้าตำลานะฮะกองหมักแข้งนะฮะตีเลือกฤาษีตีเลือกพญานาคเวลามีเหตุเพศภัยหรือจะให้ขึ้นมาอวยอวยชัยให้กับทุกท่านที่มาขอแล้วก็จะมีฤาษีก็จะส่งเม็ดยานะส่งมาผู้ใดได้บูชาฤาษีปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพแล้วท่านผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรคิดการใดก็จะสมความปรารถนานะฮะครับก็ฤาษีปู่เท้ารำไพเนี่ยท่านจะเป็นฤาษีที่ทำลายไตรทัศน์รู้หมดเลยรู้อดีตที่ผ่านมารู้อนาคตนะฮะแล้วก็รู้ปัจจุบันว่าจะต้องทำอะไรบางทีลักษณะท่านดูแล้วอันนี้มันติดนู่นขัดนี่ท่านก็แนะนำนะฮะตามตำราตามมุขปาฐะที่เล่าให้ฟังท่านก็แนะนำให้ไปไหว้พระให้ไปไหว้ต้นไม้ให้ไปจุดธูปจุดเทียนตรงไหนให้ไปขุดดินอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ท่านนะฮะแล้วก็ท่านก็จะรู้ว่าไปทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาทำแล้วมันจะมีความมั่งคั่งความร่ำรวยแล้วก็ถามว่าบางคนเนี่ยบุพกรรมมันไม่เท่ากันชาติภพภูมิเสียแล้วอาจจะไม่ดีท่านก็จะแก้เขาเรียกพลิกดวงนะพลิกดวงก็คือกินยาถ่ายสิ่งที่ไม่ดีออกมานะนี่คือเรื่องราวมหัศจรรย์ซึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้นะผมเรียนตรงนี้เลยนะสิ่งลี้ลับสิ่งมหัศจรรย์ในโลกนี้มีอีกมากมายเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เชื่อแล้วโปรดอย่ารบหลู่นะถามผมว่าปู่ฤาษีเท้าเจ้าเท้ารำไพเนี่ยกับกองหมากแข้งเนี่ยจริงๆมันต้องคู่กันนะเพราะว่ากองหมากแข้งเนี่ยเวลาตีแล้วเรียกเหล่าพญานาคทุกตระกูลที่เมืองบาดาลขึ้นมามาช่วยมาดูแลมาปกป้องมาคุ้มครองแล้วก็มาอำนวยอวยชัยให้คนที่มาขอพรอยู่บนมาเหนือบาดาลก็คือบนพื้นมนุษย์ตอนนี้ปู่ฤาษีอยู่ในบาดาลครับได้ยินเสียงกองแล้วก็จะต้องดูเขาเรียกตาทิพย์ก็นั่งทางในดูว่าข้างบนมันมีอะไรจะต้องไปช่วยแบบไหนนะเพราะฉะนั้นท่านที่ไปบูชากองหมากแข้งเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับไปตามปู่ฤาษีเท้ารำไพด้วยนะครับไปตามปู่ฤาษีเท้ารำไพนะอาจจะไปอยู่ที่เวียงจันทร์อาจจะไปอยู่อีสานก็ถ้าลองสืบหาดูนะหรือไปที่สวนผมสวนฤาษีสามมรกตอยู่ซอยวังพงษ์33อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะท่านกลับไปไหว้ไปขอพรได้เลยนะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียอะไรทั้งหมดเลยนะถ้าท่านเชื่อก็ไปท่านไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปนะฮะนี่คือเรื่องราวของฤาษีเราก็จะย้อนให้ไปดูกองหมากแข้งอีกหน่อยนะครับกองหมากแข้งไปฟังเสียงกองหมากแข้งที่ปู่มหาตุ่ม ได้ลงอาคละได้เป่าได้เสกแล้วก็ได้ตีแล้วผมก็ได้นำเอาสังกบเนี่ยไปเป่าเชิญเทพเชิญเทวดา2 คลิปนะฮะไปดูได้เลยไปชมไปฟังได้เลยครับ

ครับเป็นไงครับครับเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติเขาเรียกว่านามาพัทธะก็คือนามาพัทธะก็เกิดปฏิหารธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟวันนั้นหลวงปู่ก็เชิญหมดเลยนะเชิญนามาพัทธะจะพระกัสสะมะอาอุนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาเทพทั้งสามสิวะพรมดลายหรือมะอุหัวใจร้อยแปดแล้วก็เป็นภาษาเทวนาคีพามามีหรือว่าจะเป็นภาษาสิงห์ผมไม่รู้เพราะเราเรียนไม่ถึงตรงนั้นแต่หลวงปู่ท่านเก่งมากท่านขึ้นไปข้างบนเลยไปจานอัคราแล้วท่ามกลางประชาชนเนี่ยแล้วก็จะมีก่อนขึ้นไปมันร้อนพอเสร็จแล้วก็มีลมพัดมาแล้วก็มีฝนตกนะแล้วก็มันครบท่าทั้งสี่เลยนะวางศิลาฤกษ์เมืองบาดาลใจกลางกรุงนะของมหาเทวาลัยพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการเราขึ้นลูกท่านก็สามารถเฟิร์สเข้าไปได้เลยนะเข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้เบอร์มาดานกำลังก่อสร้างครับก็เป็นความเชื่อเมื่อตีกองหมากแข่งและเหล่าพญานาคจะต้องขึ้นมาอำนวยอวยชัยขึ้นมาเขาเรียกว่าแทรกซ้องสรรเสริญขึ้นมาเรียกว่าอวยพรให้ท่านที่อยู่น้ำมนต์พิธีหรือท่านที่กราบไหว้บูชาให้เป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสน่ห์จังไรคิดการใดก็จะสมความปรารถนาในสิ่งที่คิดและในสิ่งที่หวังทุกๆประการนะกองหมากแข่งกับปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพเนี่ยผมว่าน่าจะคู่กันนะฮะเพราะว่าปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพเนี่ยก็สถิตอยู่ที่เมืองบาดาลใต้บาดาลก็จะมีเหล่าพญานาคเหล่าพญานาคก็อยู่บาดาลพระอุปคุตก็อยู่บาดาลนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะโยงใยกันหมดเลยพระอุปคุตเถระถือว่าเป็นพระที่มากไปด้วยวิชาอาคมนะแล้วช่วงนี้มันก็มีปัญหากับพระพุทธศาสนาของเรานะครับก็ผมเคยคิดว่าจะชวนพระพวกเชิญอุปคุตขึ้นมาจากสะดือทะเลจากเมืองบาดาลมาประกอบพิธีขับไล่นะฮะขับไล่เสนียจังไรแล้วก็จะเอาไม้กระบังหาเนี่ยจะมาประกอบพิธีไม้กระบังหาก็เป็นไม้ที่อยู่ใต้ทะเลครับมีแล้วจะไม่มีปัญหามีแล้วจะแก้ปัญหามีแล้วจะกันปัญหานะฮะครับนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยชูพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะทุกท่านได้รับได้ชมได้ฟังแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นสะพานบุญเป็นวิทยาทานให้คนที่เขาไม่รู้อีกมากมายนะรายการผมเนี่ยอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM 97นะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 แล้วก็ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 ก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ฟังนะฮะพระเครื่องพระบูชาเหรียญกระดาษเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆอย่างเงี้ยบางท่านไม่รู้นะกองหมากแข้งมายังไงไปยังไงนะปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพเป็นฤาษีมายังไงมีความสำคัญแบบไหนก็ไม่มีใครรู้นะฮะครับก็ผมถือว่าเราก็มาเผยแผ่ให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะได้รู้แล้วเราจะต้องปฏิบัติยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีมากมายที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นบรรยากาศของฤาษีปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพนะฮะเป็นเนื้อดินผสมผงปั้นนะฮะครับมี2แบบแบบที่เสกเม็ดยากับแบบที่มีหายอยู่ข้างหน้านะฮะเอาขึ้นให้ท่านได้ชมว่าเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะฮะครับก็ท่านดูแล้วก็สาธุหรือว่าท่านเจอที่ไหนก็เข้าไปไหว้ได้เลยนะฮะแต่ส่วนของผมเนี่ยอยู่ที่สวนฤาษีสามมรกตที่ซอยวังพงษ์33อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะก็เรียนเชิญทุกท่านครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะแล้วกองหมากแข้งเนี่ยท่านก็สามารถไปที่พระพิฆเนศนะคุ้งบางกระเจ้าหรือมหาเทวาลัยพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการเข้าไปได้เลยนะเข้าไปผมไม่ทราบว่าเขาตั้งอยู่ตรงไหนนะเข้าไปแล้วก็เข้าไปจับได้แล้วตีได้เปล่าเราก็ไม่รู้ก็ลองต้องถามเจ้าของเทวาลัยว่าไปตีได้ไหมตีแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลตีแล้วให้เข่งรวยๆนะก็เลย

หมายท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างนะฮะครับก็บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมีประวัติความเป็นมายังไงนะฮะครับก็ฟังได้ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมวิทยาสัมพันธ์คลื่น FM 97นะฮะครับกองหมากแข้งสำคัญมากสำคัญยังไงก็ไปหาผมไปหาฟังได้เลยตอนกองหมากแข้งนะท่านเซิร์ชเข้าไปเลยนะแล้วการคุยเฟื่องเรื่องพระกองหมากแข้งจะขึ้นเลยนะเข้าไปใน YouTube ก็ฟังได้เข้าไปในแฟนเพจก็ฟังได้เลยนะฮะแล้วก็เรื่องของปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพท่านก็เซิร์ชเข้าไปเลยมันจะมีตอนเปิดตำนานปู่ฤาษีเท้ารำไพแล้วก็ตอนตำนานเปิดฤาษีกองหมากแข่งนะฮะเข้าไปเสิร์ชด้วยได้เลยนะดูแล้วชมแล้วก็ช่วยไลค์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อที่จะให้คนที่เขาไม่รู้นะจริงๆอ่ะผมก็ไม่ให้รู้อะไรเยอะแยะนะผมก็ต้องไปศึกษาจากคนที่รู้นะก็เรียนเชิญทุกท่านนะเข้ามาชมรายการผมได้เลยนะชมแล้วก็ฟังได้ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM 97นะแพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นนะก็เรียนเชิญทุกท่านท่านอยากจะทราบเรื่องอะไรนะเชิญได้เลยนะฮะเนินนานาไลนานาสาระนะฮะครับก็มีทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นพระเกจิจะเป็นพระเครื่องจะเป็นเครื่องรางของขลังจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมหรือจะเป็นสถานที่สำคัญนะเรามีหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าท่านอยากจะฟังจะชอบเรื่องอะไรก็เชิญได้เลยนะฮะครับอย่าลืมนะครับกองหมากแข้งเป็นกองที่ตีขับไล่เสนียดจังไรตีแล้วจะมีหมู่มวลพญานาคขึ้นมาอำนวยโอชัยขึ้นมาแทรกซ้องสรรเสริญให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังผู้ที่ได้เห็นมีความอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความสบายปราศจากทุกข์สุขโรคภัยต่างๆนะฮะส่วนปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพก็เป็นปู่ฤาษีที่มากไปด้วยวิชาอาคละเลขยันแล้วก็พิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องยาเพราะท่านจำศีลจำพรรษาอยู่ที่ใต้บาดาลครับก็จะมีเหล่าพญานาคนะเป็นคอยบริวารเป็นคอยอารักขาเป็นคนเขาเรียกว่าดูแลนะเมื่อตีกองหมากแข้งนะบนโลกมนุษย์เหล่าพญานาคก็ขึ้นมาฤาษีก็ต้องขึ้นมาครับมาโปรยข้าวตอกดอกไม้มาผมน้ำเทพมนต์ให้กับผู้ที่อยู่ณมณฑลพิธีให้เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งความเจริญเติบโตนะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับไปได้ที่มหาเทวาลัยพระพิฆเนศครับก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกองหมากแข้งครับคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยครับเมื่อเขาได้ฟังเสียงไปแล้วพูดผีปีศาจหรือลมเพ

ครับน่าสงสารนะฮะเสร็จแล้วก็หลุดเหมือนกับปลดปล่อยวิญญาณที่มาสถิตนะฮะที่มาสถิตนะฮะที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดนะก็เรียนเชิญทุกท่านนี่คือตำนานเรื่องเล่าครับมุขปาฐะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากโบราณต่างๆนะถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะฤาษีครับก็ทำจากอะไรก็จากว่านจากสมุนไพรจากดินที่เป็นมงคลต่างๆว่านก็ว่าน108ที่หาได้ตามป่าลึกอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านแล้วก็กองหมากแข้งก็เป็นไม้นะฮะเป็นไม้ที่ไม้หมากแข้งหรือจะเป็นไม้ที่เป็นมงคลไม้ประดู่หรือจะเป็นไม้แดงหรือจะเป็นไม้พยุงนะฮะหรือจะเป็นไม้สักก็แล้วแต่จะหาได้นะฮะแต่กองที่อยู่มหาเทวาลัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้เป็นไม้ประดู่หรือเป็นไม้แดงนะครับดูแล้วทั้งสองใบเนี่ยสีจะไม่เหมือนกันจะเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะฮะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรแต่เป็นไม้ที่เป็นมงคลนะฮะบางท่านก็บอกว่าเป็นไม้สักนะสักแก่ก็เรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ไม้ขนุนแก่งขนุนก็ถือว่าทำอะไรก็มีคนเกื้อหนุนจุนเจือไม้มะยมก็เป็นที่นิยมชมชอบนะฮะครับก็ไม้กันกาวก็จะขัดกาวทุกอย่างไม้พญาดำดงนะหรือไม้พยุงก็จะพยุงให้ทุกท่านมีฐานะมีความมั่นคงนะมีความเจริญเติบโตนะฮะ

0: ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะไปครับพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าไปสัมผัสกองหมากแข้งนะหรือท่านจะไปไหว้ฤาษีเจ้าเท้ารำไผ่ก็เชิญครับที่สวนฤาษีผมนะสวนฤาษีสระมรกตจักรวาลพระศิวะนะอยู่ที่ซอย33วังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมาถึงท้ายรายการก็ต้องฝากไว้ด้วยรายการคุยเฟื่องเรืองพระผมวันชัยอยู่พันเป็นผู้ดำเนินรายการที่ขึ้น FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะแพร่ภาพออกอากาศและเสียงทั่วโลกทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.เย็นก็จะนำเรื่องราวต่างๆไว้ว่าเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลสำหรับวันนี้ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำแปลขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในรายการคุยเฟื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเอาเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ในแฟนเพจหรือใน Facebook ผมใช้ชื่อว่าวันชัยสุพรรณครับวันนี้เรายังมาเปิดตำนานเรื่องของเจ้าแม่สายหมู่ยุคนี้เป็นยุค9ครับเขาเรียกว่าผู้หญิงเป็นใหญ่นะเจ้าแม่สายหมู่ก็ยังมีคนที่เขาเรียกว่ามีวิชาอาคมอักขระเลขยันต์เวทมนต์คาถาที่ร่ำเรียนวิชาอาคมมาก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายหลายคนผมก็จะเอาคนที่ผมเนี่ยคุ้นเคยที่ได้นำที่ได้เชิญมาประกอบพิธีต่างๆนะฮะอย่างเช่นอาจารย์พิมพ์นิยมนะเรือนเศรษฐีมหาราชนะอันนี้ก็ดีกรีเป็นนางแบบเป็นนางงามและกำลังศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นเจ้าแม่สายหมู่นะที่มีความรู้มีความเรื่องอักขระเรื่องเลขมนต์คาถาเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็เป็นเจ้าแม่สายหมู่ถามผมว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นคนแรกของผมนะที่ได้ประกอบพิธีบวงสรวงหรือประกาศเทวดานะก็งานก็ทำมาสองทั้งมาที่ผมได้เชิญให้อาจารย์พิมพ์ได้เป็นผู้ประกาศเทวดาหรือบวงสรวงงานแรกก็คือที่พระธาตุอิงหังที่อำเภอที่สุวรรณเขตที่ประเทศลาวนั่นก็คือประกาศเทวดาบวงสรวงและมางานที่2ก็คือที่วัดสารนาถอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่6กันยาที่ผ่านมานะในพิธีคุณแม่ให้รวยของคุณแม่บุญเรือนโตวุ่นเติมนะก็มีประชาชนเนี่ยวันนั้นก็หลั่งไหลเข้ามาพระเกจิอาจารย์ก็108องค์แล้วก็ประชาชนที่มาร่วมในงานนี้ก็ต้องใช้คำเยอะเราจะให้ทุกท่านไปฟังอาจารย์พิมพ์ประกอบพิธีบวงสรวงหรืออัญเชิญเทพเทวดาเชิญทุกท่านไปฟังพร้อมๆผมเลยครับ
2: สัพเพกาเมจตุเปบัดนี้ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพพันดาผู้สิงสถิตอยู่ในทุกสถานอยู่ในกาประพบอยู่ในรูปประพบโสรสสะมหาพรหมสิริกิขะระตะเตอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วงเหวยอดเขาคีรีน้อยใหญ่จันทลิเถวิมานเออยู่ในอากาศอยู่ในวิมานมนเทียนทองสถานทีเปรัตเถจะคาเมสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครตัดรุวะนาขะทะเนเทหะวัตถุคุณิเขตเตสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั่วทุกเขตแดนภูมิมาสิงสถิตอยู่ในศาลพระภูมิเจ้าที่จะยันตุเทวาข้าพเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบมาในเวลานี้ให้พร้อมกัน
1: ครับอาจารย์พิมพ์ก็ยังเปิดเขาเรียกว่าแหมผมจะใช้คำว่าไงไหมคือได้ประกอบพิธีเจิมหน้าเปิดขุมทรัพย์รับโชครับทรัพย์ด้วยแกนมหาสังอันหนึ่งก็ ผมไม่อยากบอกราคานะแต่เลี่ยมทองลงยาราชาบดีแล้วก็ด้วยสีพึ่งที่ผมได้ให้ไปนะเป็นสีพึ่งเขาเรียกว่าร้อยปีร้อยพระเกจิอาจารย์หมื่นร้อยพิธีหมื่นพระเกจิอาจารย์ก็มีสีพึ่งที่รวมอยู่ในนี้มากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกันวัดพระญาติหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะฮะแล้วก็หลวงพ่อต่างๆหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่แล้วก็หลวงโอเยอะนะฮะแต่ถามผมเนี่ยผมน่าจะมีสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแต่เราพูดไม่ได้มันอยู่ที่ความเชื่อเป็นที่พึ่งเก่าที่ผมได้มาจากตลับทองคำลงยาซึ่งข้างในนี่จะเป็นหินอยู่แล้วนะเราก็มาโขกมาตำแล้วก็มาผสมกับพึ่งต่างๆเขาเรียกว่าลังฝางตะวันที่เกาะอยู่ในต้นขนุนร้อยปีที่เทือกเขาภูพานครับต้องเรียนตรงนี้นะเราเอาที่ล้างมาแล้วนะลังพึ่งที่ล้างแล้วมันร่วงมาเราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะเอามาผสมกับเกสรดอกไม้แล้วทำพิธีมหาพุทธาภิเษกทำพิธีกวนหรืออะไรเนี่ยตามขั้นตอนต่างๆเนี่ยเยอะเลยหลากหลายพิธีนะถ้าเรามีเวลาเราจะขึ้นรูปให้ดูนะอาจารย์พิมพ์ก็มาใช้แกนสังแล้วก็เจิมเปิดคุณทรัพย์รับโชครับทรัพย์เพื่อความเป็นมงคลต่างๆให้กับศิษยานุศิษย์และคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธานะฮะนี่คือเจ้าแม่สายหมู่ชื่อดังแห่งยุคอาจารย์พิมพ์นิยมนะฮะอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์จอมฝันนะอยู่ที่สปป.ลาวอยู่ที่มหานครเวียงจันทน์มีสำนักอยู่ริมแม่น้ำโขงก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเยอะทุกวันนี้งานเยอะมากเลยนะฮะผมก็ได้เชิญมาเจิมหน้าเปิดคุ้มทรัพย์รับโชครับทรัพย์เมื่อวันที่8เดือน8ปีที่แล้วนะประชาชนนี่เป็นแสนคนยิ่งใหญ่มากแล้วก็วันสัตพยนาคาปีที่แล้วยิ่งใหญ่มากครับอาจารย์จอมฝันนะจากมหานครเวียงจันทร์ก็เป็นพระเป็นเจ้าแม่สายหมู่คนหนึ่งครับความรู้จบปริญญาตรีที่ราชภัฏอุบลราชธานีก็กำลังศึกษาอีกหลายอย่างนะแล้วก็เรื่องของเวทมนต์คาถาเรื่องอักขระเรื่องการสักยันต์นี่เธอนี่แน่นอนเลยนะฮะอาจารย์จอมฝันนะฮะอีกคนหนึ่งนะฮะอาจารย์เลนนี่ช่องสองผีก็ผมก็ได้เชิญมาประกอบพิธีที่วัดพระธาตุพนมมาเจิมหน้านะฮะมาเปิดคุ้มทรัพย์รับโชครับทรัพย์แล้วก็มาเปิดคุ้มทรัพย์รับโชครับทรัพย์มาเจิมหน้าก็มีประชาชนหลั่งไหลกันมามากมายมหาศาลที่วัดไผ่สามตำลึงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะฮะประชาชนนี่เข้าแถวเข้าคิวเจิมพวกนี้เราไม่ได้คิดตังค์เลยก็คิดแต่ค่าขู่ใครจะใส่เท่าไหร่ไม่ใส่เท่าไหร่5บาท10บาท20 30เงินทั้งหมดก็ถวายวัดนะฮะครับก็จะมีเจิมหน้าปิดทองมอบกำไรอาจารย์เลยนี่ถือว่าเป็นเจ้าแม่สายมูตัวแม่ชื่อเสียงโด่งดังนะฮะแล้วมีลูกหาที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก็ติดตามอยู่ก็ต้องใช้คำว่าเยอะมากๆเลยนะจากอาจารย์เลนี่ก็มาอาจารย์จิ๊บอาจารย์จิ๊บนี่ครับอยู่ที่ชุมพรอำเภอเมืองนี่ก็เจ้าแม่สายหมู่เจ้าของสวนทุเรียนบางสะพานใหญ่แล้วก็ที่ชุมพรนะฮะท่านเธอก็ชอบในด้านของเรื่องของเจ้าแม่สายหมู่เรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะฮะเธอประกอบธุรกิจมาเนี่ยก็ต้องอาศัยหมู่สายหมู่อาศัยเวทมนต์คาถาหรือของเครื่องเรื่องของไสยศาสตร์การทำสวนทุเรียนมันจะมีพวกบรรลงแมลงเธอก็ทำน้ำมนต์เอาไปราดเอาไปลดขับไล่สิ่งที่ไม่ดีพูดผีปีศาจเพราะว่าสวนทุเรียนมันก็ต้องอยู่ที่ว่าพื้นที่ที่จะไม่ค่อยชุมชนนะเธอก็ทำพิธีเพราะนั้นก็จะมีพวกอาถรรพ์เยอะแยะมากมายเธอก็ประกอบพิธีลดราดน้ำพุทธมนต์น้ำเทพมนต์เพื่อขับไล่เสนียดจังไรก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะไปพบกับเจ้าแม่สายหมู่แต่ละคนได้เลยเธอชอบอันไหนบอกว่าปีนี้เป็นยุคเจ้าแม่สายหมู่ผู้ใหญ่นะฮะก็แต่ละสำนักนี่เยอะมากที่เราได้พูดถึงก็เยอะที่เคยมาออกรายการกับผมเนี่ยหลากหลายสำนักเลยแต่ละคนนี่ก็ธรรมดาลูกหาค่อนข้างที่แล้วทุกคนก็มีความรู้ไม่ว่าจะทางโลกทางความขลังก็ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์นี่เยอะมากพูดกันนี่โอ้โหทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ หลายคนเธอก็ร่ำเรียนจากตำลงตำรามาตำราเก่าตำราใหม่นะฮะเรียกว่าเยอะมากเลยทำพิธีต่างๆเยอะแยะมากมายสักยันลงนะนะฮะทำพิธีขับไล่เสนียดจังไรนะฮะอาบน้ำมงน้ำมนต์นี่พวกเธอนี่เก่งและเป็นหมดเลยนะฮะเรียนมาจากครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในอดีตและในปัจจุบันก็เชิญเลยนะท่านชอบเจ้าแม่สายมูตรงไหนนะฮะอาจารย์พิมพ์ก็อยู่ที่กรุงเทพและบางแสนนะอาจารย์จอมฝันอยู่ที่มหานครเวียงจันทน์ประเทศลาวสำนักอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงส่วนอาจารย์เลดี้นี่โอ้โหเธอมีงานเยอะไปอินเดียไปทิเบตไปอะไรเดินทางไม่เคยหยุดพาญาติธรรมไปทำบุญไปทำพิธีเธอชอบทำบุญไปแต่ละที่เธอก็จะเอาเงินเนี่ยถวายวัดถวายเทวถวายวัดนะเธอเป็นเจ้าแม่สายมูสายมูสายบุญของจริงเลยนะอาจารย์เลนี่ช่องส่องผีนะครับส่วนอาจารย์จิ๊บนี่ก็ทำพิธีพวกนี้มานานอยู่ที่จุมพรเธอก็จะมีสำนักสองที่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็ที่จุมพรอำเภอเมืองก็มีเบอร์โทรศัพท์ท่านก็ลองโทรสอบถามท่านอยู่ที่จังหวัดไหนอยากจะพบกับอาจารย์คนไหนก็เรียนเชิญทุกท่านโทรศัพท์สอบถามเป็นกันเองนะฮะพบได้ตลอดเวลาถ้าจะนัดสักก็ต้องนัดคิวเพราะว่าบางทีอาจารย์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะไม่ว่างมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดนะนี่ก็มีคิวที่จองกันไปต่างประเทศประเทศอินโดนีเซียที่รัฐกาลันตันที่โกตาอะไรนะเขาเรียกว่ายะโฮแล้วก็ที่ KL หรือกัวลาลัมเปอร์ก็จะมีสำนักนี่เยอะแยะมากมายแล้วที่ไต้หวันที่ฮ่องกงที่เกาหลีแล้วที่อเมริกาเยอรมันก็จะมีสำนักต่างๆที่สักยันต์เขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้คือพวกนี้เนี่ยเวลาเราทำงานไปแล้วเวลาให้อาจารย์พวกนี้ลงนะเปิดขุมทรัพย์รับโชครับทรัพย์หรือจะสักอะไรก็แล้วแต่นะฮะท่านเชื่อไหมครับบางคนเขาเชื่อบางคนเขาศรัทธามันก็มีปฏิหาริย์ให้เห็นผลเขาก็เลยติดตามมาแล้วก็พาพรรคพวกมาเพราะเขามีความเชื่อมีความศรัทธาเขาทำไปแล้วบางคนสักไปแล้วลงนะเปิดขุมทรัพย์รับโชครับทรัพย์ไปแล้วไอ้คนที่เป็นหนี้อยู่มันก็มาใช้มันก็มีเรื่องที่ไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เป็นความเชื่อทุกท่านต้องเชื่อและศรัทธาปาฏิหาริย์จึงจะมีจริงนะมายุคนี้เป็นยุค9เรื่องของความเชื่อเรื่องของเครื่องรางของขลังเรื่องของเวทมนต์คาถานะฮะแล้วก็ฟังผมเลยนะครับเป็นยุค9ผู้หญิงจะเป็นใหญ่นะโหงต้องเหนือมังกรเพราะฉะนั้นทุกคนก็หลั่งไหลไปหาสำนักเจ้าแม่สายมูต่างๆเยอะนะมีอีกหลากหลายมีอีกหลายคนที่ผมไม่ได้มาเพราะเวลามันจำกัดเดี๋ยววันหลังผมจะรวบรวมเจ้าแม่สายมูที่เคยมาออกรายการกับผมที่ผมเคยสัมผัสมานะฮะแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เรียกว่าเขาก็มีธุรกิจก็มีวิชาความรู้ในทางโลกก็จบปริญญาตรีบางคนจบด็อกเตอร์แล้วก็ในเรื่องของทางขมังเวทก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่ยุคเก่ายุคโบราณครูบาอาจารย์ก็ละสังขารก็ตายไปก็เยอะเรื่องของคารวาสแล้วเธอนี่แม่นเลือกพระคาถาผมเนี่ยศึกษามาตามอาจารย์ครูบาอาจารย์มาตั้งแต่อายุโอ้โหน่าจะประมาณ 3-40 ปีท่านเชื่อไหมครับผมไม่เป็นเรื่องคาถาเพราะอาจารย์คนหนึ่งก็บอกว่าถ้าเรียนไปแล้วถ้าเราไปลงอักขระถ้ามันผิดมันจะวิบัติถ้าเราท่องผิดไม่ชัดมันจะวิบัติผมก็เลยได้ไม่กี่ตัวนะได้ไม่กี่ตัวแล้วก็เรียนมาเท่าที่ใช้ได้นะเรื่องลงอักขระนี้ผมก็เรียนมาแค่อุณาโลมก็คือบ่งบอกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่อยู่หน้าผากของพระเจ้าเขาเรียกอุณาโลมนะแล้วก็ลงมากลมๆคือพระอาทิตย์คือผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลกลางวันพระอาทิตย์นี่ถ้าเราไม่มีพระอาทิตย์ก็ถือว่าตายแล้วทุกบางประเทศนับถือพระอาทิตย์เป็นพระเจ้าอย่างที่ญี่ปุ่นก็นับถือพระอาทิตย์เป็นพระเจ้าอย่างที่อียิปต์ก็นับถือพระอาทิตย์ลงมาก็คือพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวในเขาเรียกว่าเป็นใหญ่เรื่องในเรื่องของทักษะพยากรณ์ในเรื่องของโหราศาสตร์เขาบอกว่าความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายแล้วลงมาก็คืออุณาอุเอุก็คือเรื่องของเวทมนต์คาถาของพระเกจิอาจารย์คือตรงนี้เลยที่ผมเรียนมาแล้วเวลาลงเนี่ยเราก็ต้องบริกรรมคือไม่ให้ขาดอย่างวันเนี่ยผมวนไปแล้วขมวดเสร็จก็ต้องไม่ขาดศูนย์กลมต้องขาดนะเขาเรียกฝักข้าวหรือพระ เสี้ยวก็ไม่ได้ขาดอุเอกอุก็ต้องไม่ขังมันเกิดอย่างนี้แล้วก็ต้องบริกรรมคาถาก็ท่องไม่ยากผมเรียนไม่เยอะหรอกก็คืออันพุทธเจ้า5พระองค์อย่างเงี้ยนะโมพุทธายะแล้วก็นะมะพะทะก็คือตั้งธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟแล้วก็มะอุคืออัญเชิญมหาเทพทั้ง3ศิวะพรหมนารายณ์แล้วก็จะภากษะก็คือหัวใจ108แล้วก็อัญเชิญคาถาถ้าเราจะเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยเรื่องของนิรันดรายเราก็ต้องเชิญคาถาของหลวงพ่อทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาถ้าเราอยากให้คุมครอบจักรวาลก็ต้องอัญเชิญพระคาถาของหลวงพ่อโอภาสีอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตติคมพระคุมเทระคะนิหังแล้วเราก็บอกว่าขอให้ท่านหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียจังไรจะคิดการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้สมความปรารถนาในสิ่งที่คิดและหวังทุกตัวประการขอให้มั่งคั่งมั่งมีไปด้วยทรัพย์สมบัติรวยๆเฮงๆแบบไม่มีเหตุผลแค่นี้ก็พอแล้วครับเนี่ยมันอยู่ที่จิตเราผมก็ใช้ตรงนี้นะแต่เราก็ไม่ยังผมก็ยังไม่ได้เป็นทางองค์ทางการเลยนะแต่เรียนมาก็เยอะนอกจากบางคนที่เชื่อมาให้ผมลงกระหม่อมมั่งมาให้ผมเจิมมั่งมาให้ผมเป่ามั่งนะผมก็เอาคนที่เชื่อแล้วไม่มีค่าครูไม่มีอะไรแล้วก็นี่มีคนเข้าแถวเข้าคิวจะให้ผมเนี่ยมารับขันมารับครูจากผมโดยให้ผมครอบเสียงผมก็เรียนมานะครับครูบาอาจารย์ก็มอบเสียงมาให้ก็มีนะฮะแต่เราก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ผมก็เป็นคนที่ว่าชอบอยู่สบายแล้วก็สำนักผมเนี่ยอยู่ที่ซอย33วังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะสวนฤาษีสระมรกตข้างในนี่พร้อมเลยฤาษี500องค์นะฮะแล้วก็ยังมีพระทิวะอยู่หน้าบ้านสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีท่านไปเปิดแล้วก็มอบให้นะฮะแล้วก็ยังมีพญานาคยังมีห้องของพระตรีมูรติก็คือเทพศิวลึงอีกประมาณ 3-4 พันตัวก็เชิญนะฮะทุกท่านที่จะเข้าไปชมก็ได้เลยนะฮะเราจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทุกคนวันนี้เวลาประกอบพิธีแล้วมันจะต้องมีการเป่าสังเชิญเทพเชิญเทวดาเพราะว่าเราไปเป่านกหวีดหรือไปเป่าอะไรเนี่ยเทวดาเขาไม่รู้มันต้องสังเพราะสังเนี่ยมันคุ้นเคยเป็นตั้งแต่สมัยโอ้โหตั้งแต่คู่กับจักรวาลก็จะมีทีมเป่าสังนะครับให้ทุกท่านไปชมคลิปวิดีโอของทีมงานเป่าสังขั้นเทพนำโดยอาจารย์ป๊อปรับประกันโดยผมวันชัยสุพันธ์คุยเฟื่องเรืองพระแล้วก็สนับสนุนโดยบ้านสังแม่กำไรครับ
3: ครับผมเนี่ยอยู่กับอาจารย์พิมพ์แล้วนะครับตอนนี้เป็นพิธีกรภาคสนามของรายการช่องสมุทรปูมนะครับอยู่ที่งานนะครับอธิษฐานจิตนะครับพระพุทโธน้อยแม่ให้รวยนะครับอยู่ที่วัดสารนาถนะครับที่จังหวัดระยองนะครับขณะนี้เนี่ยเราอยู่กับปุ่มเป่าสังขั้นเทพนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ที่เป่าสังทุกคนครับจะได้เป่าเพื่อเป็นมงคลให้กับเรานะครับเดี๋ยวเรียนเชิญเลยครับ
4: เป่าเลย

0: บกวนอาจารย์พิมพ์สัมภาษณ์อาจารย์ทีละท่านดีกว่าครับเริ่มจากนั่นแหละครับอาจารย์พิมพ์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านนี้นะคะแนะนำตัวเลยค่ะอาจารย
2: ์ผมอาจารย์สุชาติชมพิพัฒน์ครับ
1: อาจารย์อยู่ที่มีตำหนักไหมคะหรือว่าอยู่ที่ไหนคะ
2: เป็นบ้าน
1: ค่ะ
2: อยู่ที่ซอยเอกชัย83แบงบอนนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คนต่อไปนะคะ
3: สวัสดีครับลุงใหญ่สุวรรณทัคราชครับอยู่สระบุรีครับผม
1: อาจารย์ใหญ่อยู่สระบุรีนะคะอาจารย์ใหญ่นี่นะคะมา
0: อาจารย์ใหญ่เหรอครับ
1: อาจารย์ใหญ่ค่ะมาช่วยงานตลอดเลยนะ
4: อาจารย์ลุงใหญ่
1: อาจารย์ลุงใหญ่ค่ะต้องมีคำว่าลุงด้วยนะคะมาช่วยงานตลอดเลยนะคะ
4: คนนี้คือใหญ่ตลอด
1: ต่อไปค่ะนี่หัวหน้าทีมนะคะหั
0: วหน
1: ้
0: าทีม
1: อาจารย์ป๊อปนะคะอาจารย์ป๊อปเนี่ยอยู่บ้านวิมานเมฆนะคะวิมานเวทอ
0: ยู่ที่ไหนครับอาจารย์ครับ
5: บางกะปิครับ
0: อยู่บางกะปินะท่านใดสนใจก็เสิร์ชหาอาจารย์ป๊อปได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
4: สไตล์ค่ะ
1: อันนี้
4: ค่ะ
1: อาจารย์แต้มนะคะแม่แต้มนะคะก็อยู่ที่บ้านวิมานเวทเหมือนกันนะ
0: อันนี้คุมอาจารย์ป๊อปอีก
1: อันนี้เป็นอาจารย์ของอาจารย์ป๊อปอีกทีนึงนะค่ะแล้วก
6: ็เอค่ะบ้านคเนศวนาลีค่ะ
1: อาจารย์เอนะคะบ้านคเนศวนาลีนะคะ
7: แม่เปิ้ลค่ะสระบุรีค่ะ
1: แม่เปิ้ลนะคะอยู่ที่สระบุรีนะคะ
0: ครับและรบกวนอาจารย์เป่าเป็นมงคลให้กล้องนะครับ

0: ทีมเป่าสังนี่เขาเรียกว่าทีมเป่าสังขั้นเทพขั้นเทพเลยนะเป่าแล้วมันในพิธีจะมีพวกพระอาทิตย์ทรงกฎยังมีลมพัดมาบ่งบอกถึงพญาราหูที่หอบเอาความมั่งคั่งความร่ำรวยแล้วก็ยังมีฝนเป็นน้ำเทพมนต์นะฮะแดดร้อนมันจะเผาผลาญเอาสิ่งที่ไม่ดีให้มาลายหายสิ้นแล้วลมก็คือพญาราหูจะพัดเอาความมั่งคั่งความร่ำรวยนะฝนก็คือน้ำเทพมนต์ที่หลั่งมาจากฟากฟ้าลงมาชำระแล้วก็มาอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านที่อยู่ณมณฑลพิธีเป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสน่ห์จังไรจะคิดการใดก็สมความปรารถนาครับทีมเป่าสังขั้นเทพก็นำโดยอาจารย์ป๊อปนะฮะอาจารย์ป๊อปนี่ท่านก็จบจากอุเทนมีสำนักเป็นของตัวเองแล้วก็ชอบในเรื่องนี้แล้วก็แม่แต๋มนี่ก็เป็นคนคุมอาจารย์ป๊อปอีกคนหนึ่งนะแล้วก็ยังมีลุงใหญ่มีแม่เปิ้ลมีอาจารย์สุวิทย์อาจารย์สุชาติแล้วก็หลายๆคนที่พูดไปถึงเราขึ้นรูปไปดูท่านก็ดูว่าคนไหนไม่มีรูปก็อย่าว่ากันนะเพราะบางทีมันบางงานเนี่ยเราก็ถ่ายมาบางท่านมาติดภารกิจมามั่งมามั่นเอาว่าทีมงานพีงานเป่าสังขั้นเทพนำโดยอาจารย์ป๊อปติดต่อได้นะรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่มีคิวที่จะต้องเดินทางไปเยอรมันไม่รู้ว่าไปมาอย่างหรือยังไม่ไปก็ไม่ทราบแล้วทุกวันนี้ก็มีงานมากเลยงานเป่าสังเนี่ยเพราะว่างานบวงสรวงถ้ามีทีมงานเป่าสังแล้วเจ้าภาพเขาสบายใจเป่าแล้วเทวดาลงมาพระอาทิตย์ทรงกฎมากอะไรบ้างนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่บางครั้งเราก็ตอบไม่ได้ว่ามันเพราะอะไรเวลาไหนที่พระอาทิตย์ทรงกฎแล้วมันมาจังหวะพอดีกับที่ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพเชิญเทวดาเหมือนกับอาจารย์พิมพ์นิยมวันนั้นที่ประกาศเทวดาบวงสรวงที่วัดสารนาถร้อนมากเลยพออาจารย์พิมพ์ตั้งนโมนะฮะมืดลมมาเอาหัวแล้วก็มีน้ำเทพมนต์คือมันบรรยายไม่ถูกว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ถามว่าทุกคนก็ต้องแหงดูมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะฮะพระอาทิตย์ทรงกฎก็บ่งบอกว่าฟ้าดินรับรู้ในการกระทำฟ้าดินรับรู้ในพิธีกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่ผมพูดให้ฟังทั้งเจ้าแม่สายมูทั้งทีมงานเป่าสังนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่จำคำผมไปเลยนะไม่เชื่อจะลบหลู่เมื่อท่านไม่เชื่อท่านก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปวิจารณ์อย่าไปลบหลู่สิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจารย์แต่ละคนก็ต้องมีวิชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางโลกทางธรรมก็ร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์เป็นครูพักเป็นครูพระครูคารวาสแล้วก็ครูพักรักจำจากตำรับตำรามันมีมาคู่จักรวาลไม่มีใครตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นในยุคไหนสมัยไหนเกิดมาเราก็เห็นแล้วตั้งพ่อแม่ตั้งท้องแม่ก็ต้องไปหาวัดแล้วไปหาเกจิอาจารย์ขอน้ำมนต์มาไปเข้าพิธีขอให้ลูกเกิดมาง่ายๆคลอดง่ายๆก็คือพระเกจิอาจารย์ก็เลยต้องทำน้ำมนต์องคุริมานครับลองไปถามลองไปเสิร์ชดูว่าน้ำมนต์องคุริมานมันคืออะไรกินไปแล้วอาบไปแล้วลูกมันจะออกง่ายพอจะคลอดมาก็ต้องไปเอาสายสินจากหลวงพ่อมาขอให้ลูกออกมาคลอดง่ายขอจะให้เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้มีอาการครบ32มันแยกไม่ได้เลยเรื่องของพวกนี้นะฮะต้องเรียนให้ท่านที่ชมรายการอยู่นะฮะแยกไม่ได้มันอยู่ที่ท่านเชื่อไม่เชื่อถ้าท่านเชื่อท่านก็ฟังผมถ้าท่านไม่เชื่อก็ไม่ต้องมาด่าผมนะก็ไม่ต้องไปฟังก็ปิดไปเลยบล็อกไปเลยไม่ต้องมาฟังเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะยากดีมีจนนะฮะไม่ว่าจะมีเงินล้านแสนล้านหมื่นล้านหรือจะไม่มีกินไม่มีที่นอนมันก็ต้องพึ่งมาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยนะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับถ้าท่านมีไม่สบายอกสบายใจคนเราไม่แน่เดินทางไปทางแพ่งอาจจะเดินทางทางที่อาจรหรือจะเดินทางไปที่เขากำลังประกอบพิธีปล่อยเขาเรียกว่าวิชาอาคมท่านอาจจะไปโดนลมเพลมพัดท่านอาจจะไปโดนการกระทำย่ำยีของมนุษย์และเทวดาไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะท่านต้องเข้าวัดบูชาขอน้ำพุทธมนต์น้ำเทพมนต์มาอาบดื่มกินเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งที่มองไม่เห็นลมเพลมพัดการกระทำย่ำยีของมนุษย์และเทวดาที่ไม่ปรารถนาดีนอนสะดุ้งนอนผวาเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่รู้สาเหตุก็ต้องใช้อย่างนี้ครับนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องหลวงพระที่จะมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะแล้วก็ท่านหลวงเดี๋ยวเราจะย้อนก่อนที่จะ ลาทุกท่านไปนะตั้งแต่ขมังเวทเจ้าแม่สายมูอาจารย์พิมพ์พิมพ์นิยมนะอาจารย์จอมฝันสวปลาวอาจารย์เลนนี่ช่องส่องผีอาจารย์จิ๊บนะนะชีชุมพรแล้วก็ทีมงานเป่าสังทีมงานเป่าสังขั้นเทพนำโดยอาจารย์ป๊อปท่านก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ท้ายรายการก็กราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยไม่ดานให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานาประการจะคิดจะทำจริงหนึ่งจริงใดขอท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดไปนะครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17:00 น.กับอรัญญาชมชื่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
17: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
16: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
17: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
16: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
17: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
12: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุก
18: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
12: จังหวัดนราธิวาสจัดงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประชาชนกว่า 15,000 คนร่วมชมขบวนแห่ทางบกเฉลิมฉลอง111ปีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี
19: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานปล่อยขบวนแห่ทางบกในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 15,000 คนร่วมชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของขบวนแห่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสปวงราชแท้สองเทิดพระเกียรติเกิดก้องน้อมคารวาลัยมีขบวนแห่รวม17ริ้วขบวนหลักสะท้อนประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสทั้งขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการประชันเสียงนกเขาชวาขบวนรถบุพชาติและขบวนจาก13อำเภอที่นำเสนอเรื่องราวและของดีของแต่ละพื้นที่สำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49กำหนดจัดระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยวันที่17กันยายนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลต่างๆและทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพ2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
20: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพพัทลุง2026เดอะไฟนอลราวณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
12: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับกลับมาพบกันนะครับกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวของมุมมองนะครับการนำเสนอความคิดเห็นนะครับของผู้มีประสบการณ์ที่เดินอยู่บนเส้นทางการเมืองนะครับอย่างคุณประเด็จภูรีปฏิภาณหรือว่าพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมนิสต์การเมืองผู้มีประสบการณ์แล้วก็แน่นอนว่ารู้ลึกนะครับสะท้อนเรื่องราวจากหลายๆมุมออกมาให้เราได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็ท่านก็มานั่งพูดคุยกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับอีกเช่นเดิมผมขอนำเรื่องราวการนั่งเสวนาการเมืองกันของทั้งสองท่านนะครับมานำเสนอในรายการของเรานะครับก็ไปรับฟังกันดีกว่าครับมีเรื่องราวมากมายในสัปดาห์นี้โฟกัสกันในเบรกแรกในช่วงแรกของรายการนะครับก็มีอยู่คำหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยเกิดตั้งคำถามเกิดคำถามว่ามันถึงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยได้หรือยังนะครับเพราะว่าเรื่องของเสียงตอบรับหรือว่ามุมมองของประชาชนที่มองถึงเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีหลายประเด็นมากที่ถูกวิจารณ์ถูกมองจากสื่อมวลชนในหลากหลายมุมนะครับเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงเรื่องของนักท่องเที่ยวอิสราเอลเรื่องของการที่มีปัญหาการกระทบกระทั่งกันของคนไทยนะครับในจังหวัดต่างๆในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศกับบรรดานักท่องเที่ยวหลายคนเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทยมาครอบครองสถานที่ต่างๆมาสร้างชาบัตหรือว่าสถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาของเขามีการตอบโต้กันนะครับมีการพูดง่ายๆว่าเกิดการกระทบกระทั่งกันของทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวอิสราเอลรวมทั้งคนอิสราเอลที่เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยของเรากลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลลงถนนนะครับมีการอภิปรายมีการนั่งพูดง่ายๆว่ามีการพูดถึงตีแผ่เรื่องราวที่น่าจะเป็นไปในด้านที่เรียกว่าเป็นด้านลบของอนุทินชาญวีรกุลนะครับนายกคนปัจจุบันของเราซึ่งแน่นอนว่าก็กลายเป็นชนวนที่มันอาจจะบานปลายนะครับกลายเป็นเรื่องราวที่พูดง่ายๆว่าอาจจะไม่จบอยู่แค่เกี่ยวกับเรื่องของ อิสราเอลหรือคนไทยเท่านั้นแต่มันโยงไปถึงเรื่องของปากท้องของชาวบ้านเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของการล่มสลายของความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าคนของภาครัฐนะครับรวมทั้งผลงานของภาครัฐผลงานของรัฐบาลของอนุทินชาญวีรกุลและพรรคภูมิใจไทยตอนนี้เนี่ยมีหลายเรื่องเข้ามามากมายผมว่าไปฟังผู้รู้นะครับที่กรองเอาเนื้อหาโดยละเอียดเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ขออนุญาตทั้งเบรกแรกและเบรกสองเนี่ยผมปล่อยยาวๆเลยนะครับไปรับฟังกันเลยครับ
6: เพราะเหตุการณ์มาถึงเดือน14กันยายนี่แม่งยุ่งแล้วนะ คุณสนธิเขาเตรียมจะถ้าเผื่อออกมาไม่ตรงกับใจคนชุมนุมใหญ่เหมือนจะเปลี่ยนเป็นไล่รัฐบาลแน
7: ่สนธิผมว่าขณะนี้สนธิยังเลยว่าในฐานะเป็นเกจิเรื่องการเมือง
6: คร
7: ับ ผมว่าอันนี้เขาเดินมาเพื่อช่วงชิงการเป็นเริ่มต้นก่อนก็โยนหินถามทางไปก่อนก็เอาเรื่องยิวเรื่องอิสราเอลมาประเดิมนะแต่แล้วพอ13พวกไอลอกับพรรคประชาชนก็จะมีการเดิน11กิโลนะไปเอาในเกี่ยวกับเรื่องของพวกสว
6: 220กว่าคน
7: จะไป220ไหมหรือว่าจะเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าจะทำยังไงถ้าสวถ้าเผื่อทางกกต.ขอเลื่อนไปอีกมันก็ยังสร้างความหงุดหงิดมาอีกหน่อยนึงนะแต่ถ้าสวเขาตัดตอนไปคือเอาเฉพาะจิ๊บจ้อยนะฮะผมว่าฝั่งที่เขาโจมตีเนี่ยเขาคงไม่ยอมเพราะเป้าหมายจริงๆเนี่ยเขาต้องการเด็ดหัวตัวผู้ใหญ่ในพักเลย
6: ใช่ใช่ใช่ใช่
7: เพราะมันถึงต้องเอา222เลย
6: ใช่ใช่
7: 220เอาชุดใหญ
6: ่
7: เพราะนั้นถึงคุณจะไปแบ่งตอนตัดตอนยังไงมันก็ยังไงเขาก็ต้องบุกจนถึงอ่ะเพราะนั้นวันนี้ผมว่าทางข้าวเผื่อทางพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเขาสามารถที่จำกับกำกับเหตุการณ์ได้จริงนะจริงไม่จริงเราไม่รู
6: ้ร
7: เอาว่าถ้าเขากำกับเหตุการณ์ได้จริง
6: ครับ
7: เขาต้องเลือกระหว่างสู้ไปเลยคือเป็นศูนย
6: ์
7: หรือส่งไปที่ตัวเต็มเลยนะฮะหรืออาจารย์เรียกว่าเหลือแต่เขาอยากถึงเขาอยากไว้มันก็มีประโยชน
6: ์
7: เพราะเขาก็ต้องเอาจนถึงนั่นแหละนะฮะเพราะว่าผมก็พูดไปหลายๆที่แล้วว่าเหมือนมันก็เป็นสงครามรูปหนึ่งอย่างสมัยกองทัพพม่าบุกมาม
6: ันก็
7: ต้องตีกับอยุธยาให้แตกก่อนมันจะได้ประเทศไทยใช่ไหม
6: ถูกต้องถูกต้อง
7: นะฮะ
6: ถูกต้อง
7: ต้องตีเอาเยอรมันกับรัสเยอรมันก็ต้องเข้าถึงเบอร์ลินก่อนใช่ไหมไปแฟรงก์เฟิร์ตทั้งเฟิร์ตอะไรลูเซนดอฟอะไรก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันต้องเบอร์ลิน
6: ครับ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยงานเนี้ยไอตัวเบอร์ลินเนี่ยหรือตัวอยุธยามันก็คือหัวขบวนสูงสุดหรือวอลลุ่มอันแรกเลยเป็นที่ตั้งของศูนย์หัวใจของห้องปฏิบัติการ
6: ใช่ใช่
7: ใช่ไหมมันต้องเป็นห้องของเสนาธิการร่ว
6: ม
7: หรือห้องประชุมลับของพวกคนที่กำหนดแผนแต่แรกส่วนจะไปถ้าจะยื่นทหารเร็วให้ไปเขาไปเอาไปเอาทหารเร็วไปฆ่าก่อนคนที่เขาเอานั่นเขาก็ไม่ยอมเขาก็ต้องบุกถึงหัวใจถึงตัวหลักคือต้องถึงผู้นำจิตวิญญาณต้องถึงตัวนายกต้องถือกลุ่มเด็กๆที่เป็นคนวางแผนทั้งหมดในเรื่องนี
6: ้
7: นะตอนนี้ก็สนธิก็โอเคนี่ก็อาจจะดูวางไปตามสเต็ปว่าเรื่องนี้มาก่อนคือทำให้มันเกิดการเคลื่อนไหวก่อนเขาอยู่ในหัวกระแสก่อนตอนนี้ถ้าเผื่อไอ้รอวันที่14ไปปั๊บเขาก็เข้าไปร่วมหรือว่าประกาศอีกทีนึงแล้วถ้าไป28ก็ไปอีกชั้นหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมให้สังเกตนะว่ามันจะทำไปเดือนกันยาเนี่ยมันจะเป็นการหลอมแต่มันจะไปตายมันจะไปหนักกันตรงเดือนตุลาเพราะเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่ประเทศไทยมีปัญหามากที่สุดวันมหาวิปโยคเนี่ยคือ14ตุลา16
6: อัน
7: นี้ก็14นะ
6: นี่ก็14วันเดียวกันเลยอ่านเลย
7: 14กันยาพอ28ปั๊บเนี่ยมันก็14วันจาก28ไปถึง14ตุลาอีกทีนึง
6: อ
7: ันนั้นน่ะม็อบจะใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไปที่เดือนตุลาน ะว่าเขาจะก่อวอร์ดได้ขนาดไหนเขาจะทำได้ขนาดไหนแต่ถ้าถามว่ามันจะแรงไม่แรงผมก็ทายไม่ได้แต่ในฐานะประชาชนผมว่าผมไปด้วย
6: อย่างนี้แรงดิอย่างนี้แรงดิผมก็ไม่
7: ได
6: ้
7: ไปม็อบไหนเลยนะนอกจากไปทำข่าวนะแต่ว่าม็อบเนี่ยผมต้องไปด้วยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสายไอรอสายสนเทศหรือสายไหนก็ได
6: ้
7: เพราะเราไม่สามารถจะ ทำหัวใจรับสิ่งที่มันอยู่ในวันนี้ได
6: ้อืมโอ้โหคำพูดนี้ใช้ได้เลย
7: มันรับใจรับไม่ได้
6: รับไม่ได้ครับ
7: เพราะว่าเรามองเห็นแต่ความวินาศสันตโลของทุกสถาบันน่ะผมขอใช้คำว่าทุกสถาบันเลยนะ
6: ใช่สภาดูสิรับได้ไหมล่ะล่อกันเละตุ๊ดเละ
7: หมดแม้กระทั่งเนี่ยศาสนาเนี่ยก็เห็นนะ
6: โอ้หลวงพ่อโชติเละเลยนายกนับถือ
7: เนี่ยเคยเห็นเราก็เห็นนี่ไม่ใช่องค์แรกนะแล้วก็มีเอาเงินไปอีกมีก็เอาเงิน
6: ล้าน
7: ไปอีก
6: 90ล้าน
7: นี่คือศาสนาเราก็เละนะพอไปถึงพวกที่เรียกว่าอำนาจตุลาการอิสระก็อยู่ในการถูกโจมตีแบบไม่มีเครดิตอย่างที่ท่านบดินทร์วิทย์ว่าแต่แรก คือไม่มีเครดิตนะฮะสภาผู้แทนก็ไร้เครดิตนะสภาผู้แทนวันนี้ก็พอฝ่ายค้านขึ้นมาจี้เข้าแผลฝ่ายนึงก็พยายามตีรวนป้องกันสารพัดนะตั้งแต่บนบัลลังก์ประธานของสภาคือทำตัวเป็นไม่เป็นสภานะฮะมันเป็นการมันเป็นการโต้วาทีนะมันไม่ใช่ทำงานเพื่อประชาชนมันเป็นการโต้วาทีแล้วก็ไปแบบหน้าด้านๆไปแบบน้ำขุ่น
6: ๆเหมือนสภาโจกอ่ะ
7: มันก็เกิดคนอย่างพวกเราก็ไม่ชอบใช่ไหมฮะอันนี้อ่ะพอมาเรื่องทางกองทัพปรากฏการณ์ที่แปลกใต้ก็ชัดเจนว่าทำอะไรไม่ได้เลยรัฐบาลนี้ก็ยังไม่รู้เป็นอะไรเลยนะการข่าวก็เสียหายหมดคือไม่มีการข่าวใดๆทั้งสิ้นเลยนะอ้าวมาพอมาเรื่องอะไรมาเรื่องต่างประเทศเราก็วันนี้ก็ทั้งจีนก็โกรธเราอเมริกาก็โกรธ
6: เออมาโกรธเราสองฝ่ายเลยหาเรื่องการเมืองยังไงวะ
7: เขาเหมือนก็โกรธมาพม่าก็โกรธ
6: ก็โกรธ
7: อ้าวนะพม่าฝั่งที่ใกล้อยู่ติดชายแดนไทยก็โกรธเลย
6: ไปข้างล่างเอาวาก็กระทืบอยู่เนี่ย
7: นะเอาพอมาถูกมาดูเรื่องหนี้สินของครัวเรือนก็ท่วมทับทวีเลยแล้วก็หมดทางคือผู้ประชาชนไม่มีสิทธิ์กู้เงินอันนี้ผมถามได้ผมตอบได้ตรงๆเลยว่าผมเนี่ยมีทำธุรกิจการท่องเที่ยวมันดรอปลงไปเงินที่เขาเคยไปจัดสัมมนาพาไปเที่ยวมันก็ถูกตัดออกหมดวันนี้คือโรงแรมทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ๆเนี่ยคือไม่มีแขก
6: ง่อย
7: นะเพราะไม่มีแขกเนี่ยคนมันก็ต้องเลี้ยงคนงานเมื่อก่อนเราก็ต้องยอมเป็นหนี้ใช่ไหมเอาไปโอดีไว้ขอโอดีเอาบ้านไปค้ำเอาเงินสดมาเพื่อจะมาใช้ในการดำรงกิจการให้อยู่ไว้ก่อนรอเวลาหรือรอการเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็เอาหาเงินสดมันไม่ได้มีอสังหาริมทรัพย์มีสมบัติแต่ไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินมาดูแลกิจการหรือประคองกิจการด้วยได้เนี่ยอันนี้มันก็จบนี่ไม่เคยมีแบบนี้ก่อนในประเทศไทยนะไม่เคยว่าปี40เนี่ยมีปัญหาเยอะแยะไปหมดแต่ทุกอย่างก็เข้าแบงค์มาโอการันตีมาโอดีได้ตอนนี้รัฐบาลกลายเป็นลูกหนี้ซะเองแล้วเนี่ยแบงค์มันก็เลยไปอยู่ดีลกับรัฐบาลไม่ต้องดีลกับประชาชนมันเสี่ยง
6: ชั่วเลย
7: ใช่มั้ย
6: ชั่วได้เงินแน่
7: เพราะเป็นหนี้ที่ไม่มีวันศูนย์
6: ใช่
7: นะดอกเบี้ยก็เต็มแม็กเค้าก็ไม่เดือดร้อนเค้าก็เลยไม่ให้เอกชนกู้เพราะว่ากู้ไปแล้วเดี๋ยวเราไม่มีปัญญาใช้จ่าย
6: ใช่ปล่อยมาอีก400ล้านเนี่ยเราก็ง่อยแดกแล้ว
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทั้งประเทศมันพังหมดไงมันพังหมดมันผมถึงบอกว่ามันพังทุกๆสถาบันเลยแทบจะมียกเว้นเลยอ้างนู่นอ้างนี่ก็อย่างที่ว่าที่พูดถึงกันในเรื่องสวงสวก็มีการอ้างทำให้สิ่งที่ควรจะเทิดทูนกลายเป็นว่าเอามาใช้ประโยชน์ทางการเมือง
6: ใช่อะไรก็อ้างอย่างเดียวเลยแต่ไม่อ้างกันติดปากเลย
7: เพราะวันคราวนี้เราอยู่ในลักษณะที่มันกรุงแตกโดยที่ไม่มีข้าศึก
6: กรุงแตกโดยไม่มีข้าศึกใช่
7: มันแตกเองจากข้างในมันแตกเองมันเละเทะเองฮะวันนี้เพราะว่าผมต้องบอกวันนี้มันม็อบของสนธิเนี่ยเขาก็รอเวลาแต่ถ้าถึงเวลาผมว่าม็อบทุกม็อบจะรวมกันหมด มันเหมือนไอ้ป้อมของสมัยอเมริกันตอนบุกเบิกตะวันตกมันมีป้อมอะไรป้อมใหญ
6: ่ๆอ๋ออาราโบ
7: อาราโบ
6: อาราโบเลยคะแนนเนี่ยอาราโบ
7: พักน้ำเงินเนี่ยเหมือนป้อมอาราโบส่วนข้างนอกเนี่ยคือคนล้อมเข้าตีทุกด้านทุกเผ่าทุกขนังขแหนงขึ้นไฟตีไฟกันบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มรอบค่ายไปหมดแล้วในที่สุดทุกอย่างก็จะประดังมาที่อาราโม
6: ไม่เหลือเลยนะมือปืนดังๆหนีโอ้บิลลี่เดอะคิดอะไรทั้งหลายแหละเดวี่คอกเก็ตตายหมดนะที่นั่นเลยตายไม่เหลือเลย
7: ก็มันมาจากทุกสาทิตอันนี้ก็เหมือนกัน

0: เนี่ยป้อมรอวันแตก
1: แบบอาลาโมไม่เหลือเลยตายหมดเกลี้ยงเลยพอสารสารแล้วแหละคือเขาสู้จนตัวตายสารแล้วก็ถึงให้ประชาชนมีปืนเนี่ยว่าประเทศเขาเนี่ยสู้เพราะปืนของประชาชนแต่ละคนบรรดามือปืนอะไรแหละไปชุมนุมที่อาลาโมหมดสู้กับเม็กซิโกเม็กซิโกคือสเปนนะ
0: เรื่องปืนนี่ผมก็มีความคิดนะว่ามันเป็นการสร้างแบบเพราะว่าผมไม่มีเหตุผลที่เขาจะทำเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ผมว่าเขาไม่มีเหตุผลจะทำเรื่องนี้แต่เขาทำเพื่ออะไรหนึ่งมันมีคณะกรรมการสันติสุขเกิดขึ้นสองที่ดินเถื่อนที่ดินเถื่
1: อ
0: นกับปืนเถื่อนเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคลึงกันตอนนี้เขาก็บอกว่าให้เอาปืนเถื่อนมาคืนแล้วก็ไม่มีโทษเพราะนั้นที่ดินเถื่อนมาคืนก็ไม่มีโทษ
1: ถูกต้องเลยเพราะนั้นเขาก็โดนหลุดแล้วนะ
0: แล้วบอกว่าไม่มีโทษเสร็จหมายถึงว่าเขายกของเขาโดนให้รถไฟไปไม่มีโทษนี
1: ่ก็ไม่ขอมาขอ
0: แล้วก็ขอเช่าต่ออ
1: ย่างน
0: ั้
1: น
0: แล้วก็ขอเช่าตามที่รถไฟเขามีให้เช่าอยู่แล้ว
1: 99ปี
0: มันก็จบทุกอย่างมันก็ราบรื่นโดยไม่มีโทษเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าทุกอย่างทำเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะเขานึกไม่ออกทำไมแกไปยุ่งกับเรื่องปืนแล้วยุ่งแบบไร้สาระด้วยนะคืออย่างนี
1: ้คนด่ากันชิบหาย
0: เมื่อธันวาเมื่อประชุมคมคราวที่แล้วออกมาว่าปืนเถื่อนเนี่ยให้เอามาคืนแล้วก็จะไม่มีโทษถ้าท่านบรรณวิทย์มีปืนเถื่อนผมไม่ปืนเถื่อนท่านเป็นพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนท่านเอาปืนเถื่อนไปมอบเขาก็ต้องบอกว่าพลเอกบริกรเนี่ยเอาปืนเถื่อนมามอบ1 2 3 4 5ก็บอกบันทึกมันก็จะบอกว่าคุณน่ะเคยมีปืนเถื่อน
1: ใช่
0: แล้วที่คุณมีปืนเถื่อนผิดกฎหมายอยู
1: ่ใช
0: ่แล้วมาได้เอาคืนมาคืนถึงจะไม่มีไม่ผิดกฎหมายแต่เคยทำผิดกฎหมาย
1: แล้วถือไว้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้
0: เคยครอบครอง
1: ไม่รู้นานเท่าไหร
0: ่เคยไม่มีจริยธรรม
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ถ้าผมจะไปผมจะเอาไปผูกพันตัวเองไว้ในข้อหาทั้งที่ของก็เสียของก็เสียนะยังต้องมีประวัติช่วยไว้อีกประวัติครอบครองปืนเถื่อนอีกผมก็จับมันโยนแม่น้ำไปไม่ดีกว่าไม่ต้องมีอะไรเลยก็ทิ้งไปเลยในแม่น้ำหมดเรื่อง
1: ไปดอนหอยหลอด
0: แล้วจะไปให้รัฐบาลแล้วมีเลคคอร์ดใช่ไหมผมก็โยนลงน้ำไปหรือไม่ผมก็โยนใส่หลังส้วมไป
1: แม่น้ำหรือดอนหอยหลอดหาชาได้ก็ไปเจอแล้ว
0: ที่ไหนก็ได
1: ้
0: เนี่ยเขามีความคิดที่มันละหลวมไงขนาดนี้ครม.ทั้งคณะเลยนะยังไม่รู้เลยว่าจะทำแบบนี้คนนั้นเอาปืนมาให้มันมีเรคคอร์ดมันมีความชั่วติดตัวและไอ้เรคคอร์ดนี่อยู่จนตายนะเขาก็ไม่ไปให้หรอกมันก็แก้ไม่ได้นี่คือความไม่รอบคอบในการทำอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวที่มันมีความสำคัญและผูกพันกับประชาชนทั้งประเทศชาติไม่มีความรอบคอบมันทำให้เกิดเหตุไงมันมีท่องทำให้ถูกโจมตีได้ตลอดเหมือนกับแล้วก็ท่านนายกวันนี้ก็ฝูเพราะว่าดวงท่านก็ไม่ค่อยดีนะ
1: ก็เล่นน้อย
0: ท่านโชว์ข้านึกว่าจะโรคก็โกอ้าวค่ะ
1: หลวงพ่อโชดอีก
0: กลับพังไปอีก
1: หลวงพ่อโชดสองดอกนะทองคำเป็นแสนนะชี้แจงทั้งสิ้นบ้างแหมโชว์ด้วยความมั่นใจเลยหลังจากนั้นสาวมันหลวงพ่อโชดเรียบร้อย
0: ก็ไอ้ราชนกก็แค่จักรยานคันเดียวหาเสียงยังถือยังเป็นคดีไปร้องฟ้องกันแบบว่าแสดงทรัพย์สินหรือเปล่าแล้วนี่แพงกว่าตรงนี้
1: ใช่เป็นแสนจักรยานคันนี้ไม่รู้พัน
0: หรือเปล่าพระแพงไหมพระแพง
1: หลักแสนเลยเขาเป็นทองคำมีอยู่16องค
0: ์แล้วองค์นี้ทองคำใช่ไหม
1: ทองคำก็เขาโชว์ทองคำเลยอะ
0: ทองคำวันนี้ก็เป็นหลายแสนแล้ว
1: ก็ค่าทองคำก็เป็นแสนแล้วอะด้วยความมั่นใจเลยให้หลวงพ่อโชติหลวงพ่อโชติไปซะแล้ว
0: ถ้าหลวงพ่อหนัก2บาทวันนี้ก็ประมาณ120,000
1: ได้เฉพาะตัวเนื้อทองนะแล้วของขลังที่เสกคาถาลงไปมันจะอยู่ยังไงวะเนี่ยผมก็งงไปหมดเลย
0: เพราะฉะนั้นผมบอกว่าม็อบเนี่ยวันนี้เล่นยากรัฐบาลต้องรอบคอบและความสวยเขาก็อีกเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนโฆษกนึกออกไหม
1: ใช่
0: เขาเปลี่ยนโฆษกโฆษกเนี่ยมันไม่ควรไปหาเรื่องให้เจ้านายใช่ไหมมันควรจะทำให้เจ้านายเสียหายน้อยสุดพอตั้งโฆษกคนใหม่มาท้ารบกับชาวบ้านเขาไปทั่วเลย
1: แล้วถูกพื้นภูมิที่มาจากส้มเก่าอ่ะ

0: โอ้โหส้มแม่งนักหาเรื่องอยู่แล้ว
1: เนี่ย
0: เออแม่งทาเลยอ่ะเ
1: พราะว่าโฆษกเนี่ยมันแล้วก็ไอ้โฆษกนี่ก็หาตัวลบตัวแรงเลยลบกับวิโรจน์เลยนะ
0: มือหนึ่งของเขาเลยนะท่านอดีศร
1: มวยคนละชั้นเลยมันไม่ได้เลยแม่วิโรจน์ก็สอนมวยเลย
0: ไม่ได้เป็นหมอเลยวิโรจน์โอ้วิโรจน์แม่งสอนบอกผมมันมีบุญคุณด้วยมวยเป็นด้วยเอาเลยโอ้โหท้าเขาหมดเลยนะครับท้าเขาหมดเลยวันนี้
1: เพราะว่าคุณรัชดาเนี่ยเอานิ่มๆนุ่มๆไปชนไว้ดีกว่าเพราะว่าไอ้วันนี้รถเนี่ยเขาไม่สร้างกันชนไว้ชนนะแต่เขาสร้างไว้ให้ยุบใช่ไหมฮะเออไม่ใช่ว่าโอ้จะเอาแข็งเมื่อก่อนเนี่ยเอากระชนให้แข็งนะเพื่อจะไม่เป็นไรเพราะความรถมันวิ่งช้าเนี
0: ่
1: ยแต่นี้ความเร็วมันลดสูงเวลามันชนเปี้ยงเขาให้ทุกส่วนของรถเนี่ยยุบเพื่อจะลดแรงกระทบเพื่อให้คนนั่งไม่ตายเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลวันนี้เหมือนวิ่งรถด้วยความเร็วสูงไงแต่ใช้กันชนแข็งอีกแท้เท่าไหร่ก็โดนเข้าไปเต็มอัตราแรงบวกเท่ากับเต็มๆอ่ะนี่ก็คิดอะไรก็คิดผิดหมด
0: น่าจะเอาโฆษกเป็นผู้หญิงหน้าตาดีๆนี่
1: ม
0: ัน
1: ก็มีแล้วไม่ต้องตั้งชื่อแล้วคุณรัชดา
0: ก็ดี
1: พอไปมาเปลี่ยนเป็นคุณ
0: หมอเอก
1: กับ
0: โรคหมอเอกกับโร
1: คเอกกับโรคก็เลยหาสงครามให้เจ้านายอีกเลย
0: เราไปชนกับที่มาที่เดิมของตัวเองมันก็ดูไม่ดีอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นงูเห่ามาแล้วก็ยังไปกัดงูเห่าตัวอื่นอีกโอ้เอาสนุกเลย
1: ก็ทำยังไงผมว่างบของคุณสองที่ก็เป็นตัวเริ่มเปิดเกม
0: ครับ
1: อย่างนั้นก็จะตามมาอีกเยอะตามมาอีกเยอะ
0: ครับ
1: คุณจตุพรผมก็นั่งคุยไว้อยู่กับจตุพรก็บอกก็ผมมันหน้าเก่าแล้วก็ปล่อยให้หน้าใหม่ๆเขาเล่นบ้างแล้วก็ดูไปศึกษาเหตุการณ์หน่อยแล้วถ้ามันถึงเวลามามันก็ให้หน้าใหม่เขาเล่นด้วยแล้วผมก็จะต้องอาจจะต้องตามมาทีหลังอะไรก็ตามแต
0: ่นี่ถามพี่เด็ดภาพลักษณ์ของนายกเนี่ยก็พูดกันตรงๆทั้งที่เป็นชอบกันนะครับเป็นคนรู้จักกันเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยแต่ว่าภาพลักษณ์เขาลบมากแล้วอย่างนี้เขาไม่สู้เลยเขาไม่ลงใต้เขาไปต่างประเทศเขาไปชิมอาหารเขาไปร้องเพลงแต่เรื่องงานเนี่ยไม่เห็นก็แย่แล้วมาถึงสภาประมุขฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นประมุขหลักเลยนะเนี่ยตัวประธานสภาเนี่ยคุณโสภณ ชาลัมเนี่ยเขาบอกถ้าเทียบกับนายกชวนแล้วก็บอกกูไม่เล่นเลยมันคนละฟอร์มในสภาคนละเรื่องเลยเนี่ยมันห่างกันฟ้ากับเหวอ่ะพี่เดียร์แล้วจะว่าไงอ่ะ
1: เขาเอานักรบเรียนตะนักรบตัวจริงเขาอ่ะคือยอมตายเพื่อนะจอนายยอมตายเพื่อพรรคนะไม่ต้องไปนั่งคือเราฝึกมาแบบส่งไปตายก็ต้องตาย
0: แต่ว่าสถาบันหลักเลยคือประมุขฝ่ายนิติบัญญัติมันทำให้นิติบัญญัติมีด่างแต่มึงจบมาจากไหนอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหแม่งลอกอะไรเท่เลยลูกยังว่าก็มีอะไรเงี้ยโอ้ยคุณเป็นผู้หญิงไอ้ลูกไม่มีพ่อโอ้ยเลอะเทอะนะ
1: อันนี้เป็นความมั่นใจของผมว่าเป็นความมั่นใจของ
0: ผู้มีบารมี
1: เจ้าของพรรค
0: ผู้มีบารมี
1: นะเขาเวลาไม่รู้ใครเป็นเจ้าของพรรค
0: ไม่รู้ใครอ่ะ
1: เพราะนั้นก็เป็นความมั่นใจของเจ้าของพรรคที่คิดว่ามั่นใจว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยคุ้มครองตัวเองได้สิ่งที่เป็นเกราะเนี่ยแข็งแรงพ
0: อ
1: สิ่งที่เป็นล่มเนี่ยก็สามารถจะต้านทานหินไฟได้แต่เขาก็ลืมคิดไปว่าไอ้ต้านทานหินลงได้แต่มันจะกันฟ้าผ่าได้ไหม
0: เออ
1: ซึ่งตอนนี้ก็ผมว่าเขาโคจะปั่นป่วนพอสมควรในความรู้นะคงนอนไม่หลับอ่ะขนาดเมียยังอารวาสแล้วเนี่ยแปลว่านอนไม่หลับแล้ว
0: ไม่ไหว
1: ต้องมีออกมาของเชงของเชงอย่างงี้ก็แปลว่าต้องเอาความคือมีเป็นแต่ความมีแต่นอนไม่หลับอ่ะพูดง่าย
0: นอนไม่หลับอ่ะ
1: ใช่มั
0: ้ยแล้วมันถึงตัวกันหมดแล้วตอนนี้สปอตไลท์มันฉายหมดแล้วอ่ะ
1: ก็มันเล็งไปที่นั่นทีเดียว
0: ไปอุตลุดเลย
1: แล้วก็ไอ้การที่เราจะได้มีข้าราชการอายุ52มาเป็นประหลัดมากมายหลายสายโดยเฉพาะอย่างสาธารณสุขเนี่ยถ้าเรากรอกเทปกลับนิดหนึ่งพวกนี้คือพวกที่มาจากโรงเรียนในอำเภอ
0: ใช
1: ่เขาได้เซฟเวลาตอนนั้นนะนะเขาได้เซฟเวลาตรงเดียวเลยคือได้เป็นก็สอบปั๊บก็เป็นเลยก็ได้ตำแหน่งเลยมันเลยมีเวลาเหลือเยอะไง ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะเหลือ2ปี1ปีเป็นผู้เป็นปลัดเนี่ยนะปี2ปี
0: ก็สอบนายเบอร์10ปียังไม่ได้เดี๋ยวนี้แม่งจ่ายเงินได้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ก็เนี่ยนี่คือการตั้งแต่รุ่นแรกก็คือการมีเรื่องเกี่ยวกับการโรงเรียนโรงคดโกงนักเรียนในอำเภอเมื่อที่เป็นข่าว
0: ครับ
1: แล้วคนที่ผ่านมาในยุคนั้นน่ะก็มีอายุราชการเหลือมาก
0: ใช่
1: จนมาถึงตำแหน่ง41เนี่ยแล้วยังเหลือ78ปีเนี่ยมันก็คือเป็นถ้าเป็นจะพูดแบบภาษาชาวบ้านก็ฆ่าเก่าเต่าเลี้ยง
0: แต่เขาบอกว่าเราเห็นภาพย่อไหว้แล้วไหว้ย่อเพื่อจะรักษาตำแหน่งแต่ลองมึงไปเมื่อไหร่ไอ้ย่อไหว้มันจะเป็นม้าดีกระโหลกเลยครับ
2: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับฟังต่อในช่วงที่2ของรายการครับ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยค่อยวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
2: ช่วงที่2ของรายการครับไปฟังพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณนั่งพูดคุยกันกับท่านพลเรือเอกปนวิทย์เก่งเรียนกันต่อเลยครับ
0: พับเดียวแล้วนี่ไงเรียบร้อยเป็นคารวาสไปแล้วแถมเอาเงินวี90ล้านนี่มันเรื่องใหญ่แล้วนะก็ไปกันใหญ่ด้วยถอดพระกันบ้างอ่ะทีนี้ตรงเนี้ยเขาบอกมันเหนือดวงและดวงตกครับพี่เดช
1: ก็พายังสุดพอพี่หนูแกเอาพระมาโชว์พระยังไม่อยู่ไม่เป็นไร
0: ยังโดนสึก
1: ยังโดนสึกแต่ว่าดวงที่ตกเนี่ยตกหนักกว่าเรียกว่ามีอนุภาพขนาดทำลายพระได
0: ้โอ้โหใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ตอนนี้เราก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ถามผมว่า
0: ครับ
1: ถ้าผมเป็นเนวินใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมจะแก้เกม
0: แต่แก้เกมยังไงแก้เกมยังไง
1: ผมก็สมมตินะ
0: ครับ
1: ฝึกขนาดนี้ผมรู้แล้วผมอยู่ในสงครามนี้มาผมเคยทำม็อบมาผมเคยถูกดับมาผมเคยถูกเข้าค่ายมาผมโดนมาหมดแล้วนี
0: ่แน่นอน
1: ใช่ไหม
0: มันก็จะเป็นนักสืบวิญญาณได้ไง
1: ไม่ใช่ตัวท่านเนวินขนาดต้องบอกว่าเอาผมแก้ผ้ามาส่งกลางทางใช่ไหมว่าโดนขนาดนี้แล้วเนี่ยฝึกแบบเนี้ยถ้าประเมินแบบคนเจนฝึกเกณฑ์สงครามเนี่ยถ้าผมเป็นเขานะวันที่28เนี่ยผมจะให้การเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะ
0: 28เป็นโมฆะนะ
1: คือว่าไอ้บาร์โค้ดเนี่ยมันไม่ปลอดมันดูแล้วไม่เป็นความลับ
0: แน่นอน
1: ซึ่งสังคมก็เชื่อแบบนั้นอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่นะ
0: ใช่
1: ก็จะทำให้หนึ่งอันที่มันเกิดขึ้นคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีหน้าตาหล่อเหลาขึ้น
0: เท่หน่อย
1: ของการเลือกตั้งสกปรกเขาก็ไม่เสียหายอะไรเพราะมันเท่ากับไปเลือกตั้งใหม่
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเลือกตั้งใหม่วันนี้ไม่มีใครมีความพร้อมเท่าพรรคเสียน้ำเงิน
0: เป๊ะเลยกระสุนพร้อม
1: นะคนพร้
0: อ
1: มกระสุนพร้
0: อ
1: มกรรมการพร้
0: อ
1: มใช่ไหมฮะใครเตะเข้าโกก็ออฟไซด์หมด
0: ใช่ออ
1: ฟไซด์หมด
0: ใช่
1: ใครเข้าโกได้ออฟไซด์หมดเป่าปีดออฟไซด์หมดไม่ต้องไปดูวีอาร์อะไร
0: ไม่ต้องทำอย่างนี้เลย
1: ไม่ต้อง
0: เป่า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยปลัดก็เกือบทุกกระทรวงองค์กรอิสระก็ถูกกล่าวหาถูกมองว่าเป็นพรรคพวกเดียวกันเลือกตั้งใหม่สวก็ยังอยู่ได้เพราะสวถึงจะยื่นไปที่ถ้าจะยื่นไปที่ศาลก็ต้องใช้เวลาปีหนึ่งสองปีสวก็ยังอยู่ได้อำนาจก็ยังเต็
0: ม
1: นะฮะงบประมาณว่าพึ่งก็ออกในวันนี้ก็จะออกสองวันนี้จะออกแล้วเนี่ยพองบประมาณออกไปก็ได้ใช้งบประมาณอีกงบมันก็ได้หาเสียงฟรี ได้งบมาปีนี้ไปหาเสียงเพราะรักษาการเลือกตั้งเสร็จผมก็คงจะมีมาอีก150 160มันก็แบบประกอบรัฐบาลได้อีก
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้ววันนี้จะเตรียมคนใส่หมวกหรูๆมากี่คนก็ได้เพราะเทปนี้รู้แล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็บ้านใหญ่ก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าต้องเกาะอยู่กับรัฐบาลชั่วคราวไปก
0: ่อนแน่นอน
1: จนกว่าจะถึงเลือกตั้งนะวันนี้คนที่เป็นอันตรายกว่าเขาหลักๆเลยก็มีแค่คุณทักษิณมีแค่ผู้กองนัดนะส่วนพรรคประชาชนเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมาเป็น200ก็ยังไม่เห็น
0: ไม่มีโอกาสแล้วคร
1: ับ ยังไม่เห็น
0: มีโอกาส
1: ใช่ไหมฮะยังไม่เห็นเพราะนั้นวันเลือกตั้งใหม่วันนี้เขาก็ยังได้เปรียบอยู่เยอะแล้วก็การชนะเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่2เนี่ยไอ้พวกที่จะเข้าไปโจมตีเขาเนี่ยมันถอดใจเยอะนะเขามาถูกต้องแล้วคราวนี้เขาบอกว่าเอาล่ะเขาจะมาตามเล่นแบบว่าเอาสมมติว่ากรรมการทั้งหลายให้ผมแจกได้พักเดียวเนี่ยเขาจะจับหมดเอาอะไรไปสู้อ่ะ
0: แต่เริ่มต้น
1: แล้วใช่ไหมฮะตำรวจก็ของตำรวจก็ผมก็เป็นรุ่นน้องของรัฐบาล
0: บาทไทย
1: ก็ใช
0: ่ 100% แล้วบาทไทยน่าจะคุมเลือกตั้งทั้งหมดเลิกกันดีครับลิเกเลิกเลย
1: หมดเลยมันก็เหมือนเดิมเลือกตั้งอีกทีมันก็เหมือนเดิมแล้วเงินอยากเงินออกมาเลือกตั้งชาวบ้านก็มีความสุขอีกระลอกหนึ่งก็หลายหมื่นล้านก็เท่ากับเงินผันลงไปในตลาดอีกแก้เศรษฐกิจในตัวเองนะถ้าเป็นผมเป็นเขาผมเดินรุ่มๆนี
0: ้
1: แล้วก็สมมติว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้
0: ครับ
1: เกิดเพียงพร้อมมีคนอื่นตั้งรัฐบาลได้เก่าก็ปล่อยไปให้ตั้งเสร็จแล้วก็สอยซะก็คือมือสอยผมอยู่กับผมหมดเนี่ยตั้งแต่กรรมการเลือกตั้งก็สอยได้นะก็สอยเสร็จผมก็ไปตั้งรัฐบาลของผมเองผมเป็นฝ่ายค้านแค่3 4เดือนพอสอยเสร็จผมก็กลับไปเป็นรัฐบาลใหม่ครับนี่รอการเก่าดีกว่าเก่าแล้วคดีความมันต่างๆมันก็หายไปเกือบหมดคดีก็หายไปเกือบหมดระหว่างรักษาการผมก็เอาก็ทำให้ไอ้เรื่องไอ้การอภัยโทษปืนเป็นอภัยโทษที่ดินซะแล้วก็ส่งมอบที่ดินไปโดยที่ไม่มีข้อกล่าวหาเป็นการแก้ปัญหาที่ดินของคนทั้งชาติ
0: จบเลยไม่ต้องไปวุ่นวายมาก
1: ก็จบดีถ้าผมเป็นเขานะผมใช้แผนนี้แต่เขาจะใช้แผนนี้หรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะฝืนใจสู้แบบยอมตายหรือเปล่านะเพราะว่าแต่คุณเนวินเป็นคนไม่ยอมสู้จนตายอยู่แล้วเท่าที่รู้จักกันมา
0: แน่นอน
1: ฮะเขาเป็นคนที่อาคมครบ
0: แล้วก็ไปได้ทุกอย่าง
1: แม้กระทั่งก็เวลาฟุตบอลแข่งยังเห็นเขาบริกรรมคาถา
0: เออใช่อะใช่
1: เป็นรูปภาพ
0: ใช่
1: เพราะในการที่คุณที่ท่านวันนี้พูดถึงคุณอนุทินไปนู่นไปนี่อาจจะเป็นการหนีดวงก็ได้
0: เออใช่หนีดวงดาวเป็นไปได้
1: เพราะก่อนดูรามีก็พยายามต้องย้ายที่อยู่ไปที่นั่นพวกเราและการเมืองเราส่วนใหญ่จะเชื่อเรื่องโหราศาสตร์
0: เรื่องโหราศาสตร์ย้ายรัฐแม่งหนีเลย
1: อันนี้อาจจะหนีคาดหนีอะไรไปก็ได้เพราะอันนั้นจะพักหน้าพักหลังนั้นก็อาจจะหนีไปเพื่อเอาจังหวะที่มันดี
0: ๆแล้วไปยาวเลย
1: เพราะถ้าวันนี้ถ้าเราไปถาม AI ว่าดวงดาวจักรดวงดาวเกี่ยวกับทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับคุณเนวินคุณนุทินเป็นยังไงทั้งหมดจะบอกว่าดีนะ
0: ละ
1: ครับ
0: อ๋อ
1: เอไอจะประมวลออกมาเลยว่าเขาจะดีจะมีจังหวะดีๆๆอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้ถามเนวินตอนเขาดีเนี่ยคราวหน้าเนี่ยเนวินอยู่ตรงไหนผมยังไม่ถามเอไอว่าแล้วดวงคุณเนวินเป็นไงแต่ผมถามแต่ดวงให้เอไอมาประมวลให้ผมว่าอนุทินขณะนี้ดวงเกิดดวงดาวจักรราศีทั้งหมดเป็นยังไง AI มันก็ไปประมวลทั้งหมดมาแล้วมันก็มารายงานผ
0: ม
1: ว่าเขาจะมีดวงจังหวะดีๆอยู่หลายจังหวะเพราะว่าแปลว่าถ้าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นคิดชอบเท่านั้นที่อันมีอันตราย
0: ยิงเป้าเลย
1: ทีนี้เรามาดูเนี่ยตอนนี้ผมก็เอาดวงที่เขาพยากรณ์มาเนี่ย แล้วผมก็มาตั้งจับดูว่าในภาพในสภาธรรมนัสนั่งอยู่เลยนายกเดินไปหาไปคุยจับจับกันอยู
0: ่
1: นะธรรมนัสนายกไปนอกธรรมนัสก็บินไปก็ไปมีการไปเจอกันที่ข่าวว่ามีการคือพูดง่ายคล้ายๆพาไปพาธรรมนัสเนี่ยไปเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างท่านคุณอนุทินกับคุณธรรมนัสไม่มีอะไรบุบสลาย
0: ใช่
1: ไม่มีอะไรบุบสลายเลย
0: ใช
1: ่ส่วนคุณอนุทินกับคุณทักษิณเราก็เห็นภาพตอนไปงานศพใช่ไห
0: ม
1: มันเป็นภาพที่ยอมซึ่งกันและกันใช่ไหมยอมซึ่งกันและกันแบบว่าแล้วก็ชวนกินข้าวเพราะนั้นเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยอยู่ฝั่งนี้กับเนวินแต่อยู่ฝั่งนึงเขาก็มีความอบอุ่นนะเขาสบายนะ
0: ใช่ใช่
1: เขาอาจจะหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็อาจจะไปเป็นประธานรัฐสภาไว้ก่อนก็ได้แต่คนที่จะคนที่จะถูกเบียดบังออกไปมากๆอาจจะเป็นแค่ดาวพวกชิดชอบเท่านั้นเองในกรณีของเขาก็โดนก็ดีในกรณีการหัวก็ดีมันจะไปถึงบุรีรัมย์มากกว่า
0: บุรีรัมย์นะครับโอ้โหตอนนี้สปอตไลท์เนี่ยส่องไปที่คุณเนวินเยอะมากแต่ก่อนเราเมื่อสัก6เดือนที่แล้วไม่มีเลยนะตอนนี้ส่องไปเต็มเลยคุณเนวินจนกระทั่งมีการวิจารณ์ในทางลบเยอะมากว่านี่แหละคือบุคคลที่อยู่บริหารงานหลังม่านเลยมันสื่อถึงอะไรครับ
1: มันก็สื่อว่าคนที่ศัตรูของผู้มีอำนาจทางการเมืองฝ่ายอื่นนะอย่างคุณธรรมนัสไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลคราวนี้หนึ่งไม่ใช่เนวินแน่ให้ผมเดานะสองไม่ใช่ผู้ใหญ่แน่ก็น่าจะมาจากผู้นำจิตวิญญาณตัวหลักที่ทำให้คุณธรรมนัสไม่ได้ร่วม
0: ยกธงแดงเลย
1: เพราะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้ก็เป็นศูนย
0: ์
1: แต่คุณธรรมนัสเนี่ยกับคุณทักษิณเนี่ยไม่มีอะไรกัน
0: รุ่นพี่รุ่นน้องเลย
1: ไม่มีอะไรกันเพราะวันนี้ผมว่าเป้าหมายที่จะต้องถูกขจัดจากการเมืองวันนี้นะของคนและทุกๆกลุ่มเนี่ยมันจะมุ่งไปที่ชิดชอบเท่านั้น
0: โอ้ยสมองไร้สองเนี่ยไม่ค่อย
1: มันก็ถึงทำให้ภรรยาคุณเนวินเนี่ย มีความรู้สึกออกมาจนเรียกว่ากดดันจะต้องเกลี้ยกล่อมนะแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เธอเขียนถึงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคุณพิพัฒน
0: ์
1: ผมมั่นใจว่าที่เขาเขียนถึงเขาเขียนถึงคุณอนุทิน
0: เพราะคุณ
1: ได้วันนี้ได้ดีวันนี้เป็นนายกวันนี้เพราะเขา
0: ใช่แต่คุณพิพัฒน์เนี่ยเขาก็ลงทุนเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ต่อสู
1: ้แล้วนั่นเขาเป็นคนที่เติบโตมาด้วยกันเป็นเด็กที่พูดง่ายเลี้ยงมาจนได้ทุกตำแหน่งมาเนี่ยได้คือก็ไม่ใช่คนแรกเพราะว่าถ้าเมียคุณพิพัฒน์ไม่มีปัญหาคุณพิพัฒน์ก็ยังไม่ได้มาตรงนี
0: ้
1: เพราะเมียมีปัญหาใช่ไห
0: ม
1: คุณพิพัฒน์ก็เลยขึ้นมาแทนเพราะนั้นมันไม่ใช่ด่าคุณพิพัฒน์เพราะว่าเขาไม่มีขีดที่ทำให้การเมืองเปลี่ยนแปลงได
0: ้เพราะแกเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเขาไปมาทุกข์ก็ยังไม่รู้ว่ามาทุกข์ไรแกเรื่องอะไรเลย
1: ก็คุณพิพัฒน์ก็คนโสพันสลัมก็เหมือนกันสำหรับบุรีรัมย์นะก็เหมือนกันผมว่าอันนั้นแกเป็นการพูดถึงคุณอนุทินเพราะนั้นมันก็มีการบอกว่าในเรื่องราวแล้วส่วนตัวระหว่างคุณอนุทินกับบุรีรัมย์เนี่ยกับชิดชอบเนี่ยต้องมีอะไรที่มันไม่กลมกลืนเหมือนเดิ
0: ม
1: ไม่กลมกลืนเหมือนเดิมอย่างกรณีของไอ้เขาก็โดนคุณอนุทินก็บอกผมไม่เกี่ยวผมเป็นผู้อาศัย
0: มันไม่เกี่ยวได้ยังไงคุณมี
1: ก็มีบ้านอยู่
0: ตันพลเรือเองบอกว่ามีทะเบียนบ้านอยู่แล้วมึงไม่เกี่ยวยังไงวะแล้วมึงไปทำสนามบินทับ
1: ล
0: ำ
1: ลาโต้ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็มุ่งไปที่บุรีรัมย์แหละไม่ได้มุ่งไปที่คุณอนุทิน
0: ใช่ใช่เขาอยู่เป้าใหญ่เลย
1: ฮะมุ่งไปที่บุรีรัมย์แหละ
0: เขาไม่กลัวใครนะ
1: เพราะตอนนี้กระบอนกระสุนตกจริงๆคือบุรีรัมย์ไม่ใช่อนุทิน
0: ผมถึงเรียนถามพี่ว่าทำไมสปอตไลท์มันไปส่งที่เนวิน
1: นะก็นั่นคือศูนย์รวมของอำนาจตอนนี
0: ้
1: เป็นศูนย์รวมของอำนาจแล้วก็ไม่มีใครแตะต้องด้วยก็เหมือน จำเรื่องทศกัณฐ์ได้ไหม
0: ครับ
1: หัวใจของทศกัณฐ์ไปผูกไว้นอกร่าง
0: ไงไม่ไว้ที่เขาสุเมน
1: ใครทั้งคนก็ไม่ตาย
0: ไม่ตายหรอกครับดวงใจอยู่ที่เขา
1: จนตอนหลังต้องเอาฮนุมานไปทำพิธี
0: ใช่
1: เอามาถึงเอาหอกถึงปักหอก
0: ที่หัวใจ
1: ถึงทำเขาได้วันนี้คุณเนวินก็กระถอดหัวใจเขาไม่ได้อยู่ในการเมืองแต่เขาใหญ่ที่สุดใครจะว่ายังไงก็ได้ผมว่าเขาก็ใหญ่ที่สุดแล้วเขาก็เป็นคนที่สร้างพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาเหมือนสร้างฟุตบอลของเขาอ่ะเขาเป็นคนมีฝีมือแน่นอนเพราะงั้นเขาสร้างฟุตบอลได้แบบเฉียบคมขนาดเนี่ยใช่ไหม
0: คร
1: ับ แล้วเขาก็มีเขาก็สามารถจะกระจายพรรคภูมิใจไทยได้จนได้ทุกปริมณฑลของประเทศไทยที่พร้อมจะใหญ่ต่อไป
2: ครับผมครับนั่นก็คือการนั่งพูดคุยกันนะครับของสองเกจิการเมืองนะครับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับท่านทำรายการอยู่ที่ช่อง13สยามไทยนะครับเป็นรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วยนะครับแล้วก็มานั่งพูดคุยเสวนากับพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือว่าคุณพระเดชภูริปฏิภาณนะครับบรรณาธิการข่าวการเมืองของเรานะครับรายการของเราก็นำเสนอเรื่องราวในหลากหลายแง่มุมขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะนำการนั่งพูดคุยของสองท่านเนี่ยมานำเสนออีกเช่นกันนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พระเดชภูริปฏิภาณ
8: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
11: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
12: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
13: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
14: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
12: ร
15: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
16: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
17: นราพงศ์วัยวัฒน
18: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
17: ชัดทุกประเด็น
18: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
17: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
19: ทราบแล้วเปลี่ยน
20: เสี่ยงเศรษฐกิจ
19: วิเคราะห์สุดๆ
20: ฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
21: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
19: ทราบแล้วเปลี่ยน
20: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
22: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
23: เคาะข่าวดังตามกระแส
24: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
23: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
24: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
23: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
24: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
23: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
14: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริง จอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่12เดือนกันยายน2569อีกครึ่งเดือนนะครับสำหรับข้าราชการข้างงานวิสาหกิจและหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เพื่อนๆข้าราชการจากเกษียณอายุราชการขอพูดถึงคุณงามความดีของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนผมหลายคนรุ่นน้องผมหลายคนก็ส่งข้อความว่าวันสุดท้ายแล้วนะผมบางคนบางท่านผมก็บอกว่าที่สิสมคุ้นเคยก็บอกว่าจะไปหิ้วกระเป๋าให้นะตอนเดินทางออกจากสำนักงานเป็นวันสุดท้ายหรือบางสถานที่บางออฟฟิศก็ถือโอกาสว่าคืนที่ผ่านมาเลี้ยงข้าราชการเลี้ยงเจ้าหน้าที่เกษียณเป็นอำลาครั้งสุดท้ายที่จะหมดภาระหน้าที่บางคนก็ถามผมว่าทำไมต้องมาเลี้ยงตอนนี้อ่ะเลี้ยงวันศุกร์ไม่ได้เหรอหลังจากเกษียณไปสักวันทั้งวันไม่ได้เหรอสักอาทิตย์ไม่ได้เหรอผมก็ตอบไปด้วยความจริงใจว่าถ้าเลี้ยงหลังวันนั้นคงไม่มีใครมามันเป็นธรรมเนียมยังไงก็ไม่รู้นะฮะอยากมีคนมาน้อยหรือเปล่าหรือบางครั้งแม้แต่เลี้ยงครั้งนี้บางคนก็มีความรู้สึกไม่ดีกับระบบที่ตัวเองอยู่มาจนเกษียณอยู่ราชการนี้ก็ไม่มาร่วมงานแต่ยังไงนะก็แล้วแต่นะครับถึงจะมาไม่มาร่วมงานอย่างไรก็แล้วแต่ผลงานของท่านทางการรับราชการก็ได้ฝากไว้ในแผ่นดินไทยแผ่นดินนี้แล้วก็ผมก็ขอขอบคุณแทนเพื่อนไทยทุกๆคนด้วยขอบคุณมากครับปูนปูน สำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้ไปโฟกัสที่ไหนผมขอบอกว่าเบรกสุดท้ายจะไปทำโฟกัสและให้รู้จักตระกูลหนึ่งตระกูลรอสไซส์ตลอดเดือนทั้งเดือนที่ผ่านมาเราจะได้ยินเกี่ยวกับยิวชาวยิวชาวอิสราเอลและชื่อที่ลอยตามลมมาก็นี่ได้เงินจากกองทุนผ่านตระกูลรอสไซนี่หรือเปล่าตระกูลรอสไซนี่รวยแค่ไหนอุบไว้ก่อนรวยกว่าอีลอนมัสหรือเปล่าขออุบไว้ก่อนเขาส่งอิทธิพลจริงหรือเปล่าการเดินทางมาครั้งนี้เขาสนับสนุนหรือเปล่าหรือเป็นดิกมลสันดานของชาวยิวเองไปใต้คำถามที่ว่ามีเงินทองเยอะแยะมากมายทำไมไม่เอาเงินนั้นไปซื้อที่ดินทำไมต้องมาบุกรุกประเทศอื่นเขารวยขี้หมาอะไรอ่ะบุกรุกประเทศอื่นเขานี่คือคำถามที่คนไทยคิดหลายคนเดี๋ยวจะเคาะเคาะไปให้และจะมีคำตอบให้เพื่อนว่ามันจริงเท็จแค่ไหนทฤษฎีสมคบคิดนี้นะและเพื่อนๆชาวยิวเมื่อเรารู้ไตท่านแล้วคนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเราจะย้อนรอยตระกูลประสัยไปถึงช่วงปลายของกรุงศรีอยุธยาและช่วงต้นของเริ่มเทินตรงนั้นนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเมื่อเล่าเรื่องของตระกูลนี้พอใช้แล้วจำเป็นจะต้องไปเกี่ยวพันกับสถานการณ์โลกอีกเยอะยังไง
ทั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองทั้งการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งการปฏิวัติวงการการเงินการธนาคารฉะนั้นจะทำให้เพื่อนมองอะไรกว้างไกลแล้วก็ลึกกว้างไกลคืออะไรมองเหมือนมองอยู่ที่ริมชายหาดมองไปที่ทะเลมันจะกว้างไหมล่ะไกลไหมล่ะทะเลแล้วมันลึกไหมล่ะน้ำทะเลสีครามเนี่ยมันลึกไหมลึกเห็นไหมไม่เหมือนมองป่ามันทึบๆถ้ามองขึ้นเครื่องบินมันจะมองกว้างไกลมันลึกอ้าวนี่คือปรัชญาเล็กๆน้อยๆก่อนอื่นไปดูข่าวคราวของลูกสีเงินไปนี้ก่อนได้ไหมคงจะแบ่งเป็นภูมิภาคเหมือนเดิมภูมิภาคอาเซียนเอเชียยุโรปสหรัฐและก็สงครามกลุ่มประเทศอาเซียนวันนี้เมืองดิบุกกลับมาดวลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อจะเร่งส่งออกไปยังจีนส่วนที่กัมพูชาสามบินนาชาติเตชบเปิดปีแรกรองรับผู้โดยสารต่างชาติเกือบ2ล้านคนคนอื่นก็เป็น40-50ล้านนะครับมาเลเซียกษัตริย์เลื่อนการพิจารณาคำขออภัยโทษของราชีบราซักคดี 1MDB ขินคดีทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยแพทย์ตกที่สารวัตรโอ้โหทั้งลำเลยครับเสียชีวิตทั้งลำ5ศพสิงคโปร์ได้ขึ้นเงินเดือนรัฐมนตรี 0.9% 1.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีว่าให้เงินเดือนเป็นปีนะของเรามีแต่จะขอลดเงินเดือนค่าราชการลงการไม่ขึ้นเงินเดือนก็เหมือนลดแหละครับเดี๋ยวรุ่นพี่ผมก็หนึ่งเสนอทำให้เพื่อนๆผมที่เป็นข้าราชการก็บอกว่าเออดีนะที่เกษียณก่อนบางคนก็บอกปังแหมช่วยพูดหน่อยได้ไหมปราบนักการเมืองคอร์รัปชันไม่ได้แล้วมันลงโทษอะไรที่ข้าราชการสีขาวมันถูกต้องไหมล่ะที่อินโดนีเซียสั่งระงับโรงครัว 2,000 แห่งหลังจากที่ครูป่วยอาการอาหารเป็นพิษ 50,000 คนบอกให้มาดูงานกันดูงานอาหารกลางวันที่ประเทศไทยก็ไม่ยอมมาดูมาดูซิของเราทำแต่ไม่เสถียรจนเดี๋ยวนี้เสถียรหมดแล้วโครงการนมนุงเรียนคุ้มกันอาหารกลางวันนี่อ้าวท่านทูตที่ประเทศอินโดนีเซียครับรายงานไปท่านที่ประเทศท่านหน่อยได้ไหมบอกให้แวะมาดูโครงการนมของบ้านเราเขาทำยังไงนักข่าวฮาโกนจะสูญหายไปขณะที่ทำข่าวภูเขาไฟอันนักละตัวโดดปะทุขึ้นตอนนี้โลกเรานี่เหมือนอยู่ในยุคของจูราสสิกพาร์กนะอยู่ในสวนสัตว์ของไดโนเสาร์เมื่อวานอย่างนั้นส่วนพื้นบ้านอีกคนอีกท่านหนึ่งสุดท้ายฟิลิปปินส์รัฐมนตรีกลาโหมก็ตำหนิจีนที่ไร้มารยาทจุดยืนของทะเลจีนใต้นี่ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องสงครามก็เรื่องการพรมแดนก็ทะเลาะไปไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเรื่องเศรษฐกิจเขาก็ทำเป็นปกตินะครับเขาแยกหน้าที่แยกมันสมองกันได้เรือเฟอร์รารี่ไฟไหม้กลางทะเลดับ5สูญหายอีก87คนนะมาดูที่ประเทศจีนและเอเชียเป็นใหญ่กันบ้างจีนเป็นใหญ่และเอเชียกันบ้างรู้จักอินฟลูเอนเซอร์สายกินไหมของจีนคนที่ชอบกินอะไรเยอะๆออกมีแฟนคลับเยอะนะมีแฟนคลับเป็นล้านเลยนะเสียชีวิตแล้วนะครับการฝันอิงอิงเสียชีวิตในวัย24ปีฉะนั้นเพื่อนๆที่นิยมกินทั้งหลายแหล่นะครับระวังด้วยนะครับกินแล้วไปเขาไปกินยาถ่ายเพื่อให้ตัวเองกินได้อีกอ่ะมันเป็นลดอะไรลงยาถ่ายนี่อาจจะทำให้ทำลายแบคทีเรียในท้องได้นะนะเสียชีวิตแล้วนะครับด้วยวัย24ปี
ทวีศักดิ์ชาวจีนค้นพบไวรัสชนิดใหม่จากเห็บติดเชื้อแล้ว329คนโอ้โหนี่จะมาทั้งลิงมาทั้งเห็บอีกเหรอเนี่ยใช่ไหมบอกว่าไวรัสชนิดใหม่จากเห็บโอ้โหติดเชื้อถึง329คนมันมาเยอะแล้วนะเห็นทีผมจะต้องไปฉีดไวรัสป้องกันเห็บซะละมั้งส่วนที่ฮ่องกงยังมีการเคลื่อนไหวอยู่นะถูกจำคุกแล้วนะสามนักเคลื่อนไหวที่จัดงานรำลึกจากเหตุสลายชุมนุมเทียนอันเหมินนะเรียบร้อยแล้วส่วนตงเจียนหวาผู้นำคนแรกหลังอังกฤษส่งมอบถึงแก่อสัญกรรมเรียบร้อยแล้วเช่าเขา99ปีเรียบร้อยแล้วคืนฮ่องกงเรียบร้อยตรงเจียนหวานี่คงผู้ที่เคยตามข่าวต่างประเทศคงจะจำได้ดีส่วนที่ศรีลังกานะครับศาลฎีกาเพิกถอนอภัยโทษพระสงฆ์ชาตินิยมศรีลังกาจะมีข่าวดีอยู่สองข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือจวันจันนี้เรื่องการพิจารณานำแรงงานต่างด้าวที่เป็นชาวศรีลังกาเข้าประเทศไทยคอยฟังดูแล้วกันส่วนข่าวนี้ดีกาเพิกถอนอภัยโทษพระสงฆ์ชาตินิยมคือพระสงฆ์หัวรุนแรงหมดเลยนะของเราพระสงฆ์เราไม่หัวรุนแรงของเราหัวอย่างอื่นถูกจับไปแล้วหัวอย่างอื่นนะไว้พรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังที่ญี่ปุ่นฟูจิเปิดฤดูปีนเขาเคยแนะนำให้ดูเขาฟูจิเนาะว่าดูตรงไหนสวยดูตรงไหนสวยนะเขาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฟูจินี่ไปเที่ยวไม่ค่อยได้แล้วนะไปสักท่องเที่ยวก็เยอะแล้วไปบดบังทัศนียภาพเขาตอนนี้โลกเรากำลังอยู่ภาวะเย็นก็เหมือนเราอะพอดูฝนเสร็จก็ฤดูหนาวใช่ไหมเขาจะฤดูหนาวกิจกรรมหนึ่งก็คือไปปีนเขาอยู่เฉพาะเขาฟูจินี่แหละนะฮะป่าฟูจินี่แหละพอฟูจินี่มีมุมมองหลายมุมมองนะครับหลายมุมมองถ่ายภาพสวยตรงไหนเนี่ยคนก็ถ่ายภาพมาตลอดชีวิตเขาเสนอผลงานถ่ายภาพฟูจิอย่างเดียวเรียนถ่ายภาพฟูจิแล้วขายภาพฟูจิอย่างเดียวเป็นอาชีพพอมีส่วนที่เกาหลีเหนือโรงงานเสริมสร้างสมรรถะยูเรเนียมแห่งใหม่เตรียมเพิ่มศักยภาพการเป็นนิวเคลียร์โดยมีรัฐสหรัฐให้ท้ายให้คนนั้นก็คือทรัมป์แหละปล่อยเถอะให้ช่างนิวเคลียร์ไปเถอะส่วนผมก็ว่าปล่อยเถอะอย่ามาถล่มอะไรตรงนี้เลยใช่ไหมเสืออีกตัวหนึ่งไว้ข่มขู่คนที่ประเทศที่มีนิวเคลียร์บ้างก็คือเกาหลีเหนือนี่แหละเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนี่แหละผมว่าก็เป็นกลยุทธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เหมือนกันนะครับสำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเหมือนกันนะครับคือป้องปรามสหรัฐอเมริกาส่วนคนที่ไม่ชอบคงจะเป็นเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นที่ไม่เป็นพันธมิตรนะที่เขาเป็นพันธมิตรกันคือรัสเซียเกาหลีเหนือกับรัสเซียเปิดสะพานข้ามมุดเดินแห่งแรกเห็นไหมดีไหมล่ะส่วนเกาหลีใต้นะประท้วงต้านรัฐบาลส่งทหารเข้าร่วมสงครามอิหร่านจะไปได้ไงแล้วก็บอกว่ายังไงลูกสาวคิมจองอึนไม่น่าจะขึ้นเป็นผู้นำพักหลังนี้คิมจองอึนเอาลูกสาวมาโปรโมทเยอะประโยชน์เยอะส่วนไปที่ไหนอ่ะไปที่สหรัฐอเมริกาแม่ต้องขอบอกว่าพักหลังนี้ประเทศไทยเราเนี่ยคุ้นเคยกับสหรัฐอเมริกามากเหลือเกินมากเหลือเกินเหมือนว่าผมเองอยู่ทำข่าวโลกสีน้ำเงินเนี่ยจะต้องรายงานข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเขาเวนเววอดวาฮาวดูชูอิดอะไรเนี่ยที่ไหนอย่างไรเนี่ยเป็นประจำทุกสัปดาห์เป็นประจำทุกสัปดาห์ยังไม่พอยังมีอะไรอ่ะเห็นไหมน้องนีนี่ไปอยู่ที่นั่นอีกน้องลิซ่าไปอยู่ที่นั่นอีกเราเหมือนกับบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่ไม่ยื่นคอไปแค่นั้นเองฉะนั้นไม่เล่าเรื่องสหรัฐอเมริกาให้ฟังก็เ
ก็ไม่ได้นะไม่ได้นะเล่าให้ฟังจนมีว่าเอ๊ะสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเดินแอบเดินทางมาประเทศไทยมาเยือนประเทศไทยหรือเปล่าเห็นเรียนแบบคนไทยเนี่ยเออนุนแบบรัฐบาลไทยนุนแบบรัฐบาลสาขันเราบอกว่าต่อไปหาเสียงเฉพาะเงินอะไรอ่ะ5,000 ดอลลาร์ให้แก่คนอเมริกันอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะอืม5,000 ดอลลาร์ไม่ธรรมดานะอืมของเรานี่แจกทำไมเขาไม่แจกทางดิจิตอลเนาะเออทางพร้อมเพรียงเนาะเออเห็นไหมกันเป็นที่สะเทือนเนี่ยเห็นไหมเดโมแครตตื่นเลยโอ้โหนี่คุณจะมาแจกเงิน5,000 ดอลลาร์เฉยเลยโอ้โหสหรัฐอเมริกายังมีโดยทรัมป์นี่แหละครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะได้ทำภาพแคนาดาไอร์แลนด์และเม็กซิโกเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนั้นนอกจากจะไปยึดครองอยากจะยึดครองอิหร่านแล้วก็ทำไปทั่วอีกแล้วสร้างประเด็นอีกแล้วแบรนด์สินค้าจากแคนาดาเหล้านมรถยนต์คือทำมือบางอะไรบางอย่างแต่ถึงไม่ผิดกับฉันน่ะฉันงดนำเข้าส่วนผู้ว่าแคลิฟอร์เนียได้ลงนามคุมเข้มโซเชียลมีเดียนะแต่ทำให้เด็กๆเสพฟีเจอร์ติดเกินไปเด็กอายุ16 ปีก็ให้หยุดให้ชะลอให้ระงับนะเห็นไหมมีเดียต่างๆทุกประเทศนี่เริ่มคุมเข้มยกเว้นประเทศสารคันประเทศไทยเราเนี่ยไม่เลย20 รัฐของสหรัฐอเมริกาฟ้องทรัมป์จะลดทอนกฎหมายคุ้มครองสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แกไม่ค่อยมีความเชื่ออย่างผมที่เล่าให้ฟังนะเพราะว่าโลกร้อนหิมะถล่มเนี่ยโอ้เข้าทางท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หมดผลการสอบเครื่องบินตกที่อเมซอนมามี่บอกว่ามีความผิดพลาดของนักบินนะครับส่วนชาวสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาบอกว่ายังไงสารภาพเป็นคดีโจรกรรมบิตคอยน์ครั้งใหญ่มูลค่า260 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหอยากรู้เท่าไหร่เอา35คูณเด้ออย่างสูงนะ35เนี่ยตัวนี้มันบาเราอ่อนแข็งอยู่ที่32แล้วนะครับไปที่กลุ่มประเทศยุโรปบ้างกลุ่มประเทศยุโรปเริ่มกันที่ฝรั่งเศสจำคุกโควิด6 เดือนฐานครูตัดศีรษะครูอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะจะมาของเรานี่ครูโดนนักเพื่อนนักเรียนโดนที่ฟิลิปปินส์ครูโดนนะครูโดนนักเรียนโดนอันนี้ผู้ปกครองทำซะเองผู้สุกองทำซะเองแล้วก็ยังมีการบุกพิพิธภัณฑ์เลอนัวคนเรานี่มันชอบอดีตเหลือเกินนะที่ว่าคนเรานี่รักอดีตจริงไปขโมยศิลปะภาพศิลปะโอ้ตั้งมูลค่าตั้ง6 ล้านยูโรเห็นไหมชอบก็ไปให้คนอื่นเขาดูด้วยมันได้หรอไปสะสมมันของส่วนตัวนี้มันไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะครับส่วนที่สวิตเซอร์แลนด์รถบัสท่องเที่ยวจะพลิกคว่ำที่เทือกเขาแอลเทือกเขาแอลเป็นเทือกเขาที่ผมเปิดดู YouTubeน่าจะอย่างน้อยปีละ3 ครั้งน้อยไหมคือชอบดูเวลาพักผ่อนสมองนะครับชอบดูสารคดีประเทศสวิตเซอร์แลนด์บางครั้งก็เป็น 4K บางครั้งก็ 8K ภาพก็สวยงามมากแต่ครั้งนี้นักท่องเที่ยวรถพลิกความซะแล้วที่นอร์เวย์ชาวนอร์เวย์หลายพันคนร่วมส่งพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ผมเคยรายงานข่าวเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเกี่ยวกับราชวงศ์ของนอร์เวย์และเจ้าชายนะครับซึ่งกษัตริย์ฮาราลด์ที่5เนี่ยทรงอภิเษกสมรสกับสตรีสามัญชนนะเกิดเป็นพระราชาองค์ใหม่โฮกุนพระราชาองค์ใหม่ก็อภิเษกสมรสกับสตรีสามัญชนเช่นกันสตรีสามัญชนเช่นกันเป็นสตรีสามัญชนยังไม่พอยังมีประวัติที่ร้ายกาจด้วยเล่าให้ฟังแล้วไม่ขอเล่าย้ำร้ายกาจยังไงมีลูกติด1 คนเป็นลูกก็ต
ติดจากพ่อที่ติดยาเสพติดซะด้วยภาพเผยแพร่ไปแล้วโอ้โหประวัติเธออึ้งน่าทึ่งมากส่วนยูเครนนะครับเครื่องบินของเซเลนสกี้ผู้นำของเขาเกือบถูกโดนสหรัฐพุ่งชนแหมจะพุ่งชนที่จบข่าวพุ่งชนนะพุ่งชนเรียบร้อยเลยยาวเลยสหรัฐได้โจมตีห้างสรรพสินค้าของยูเครนตายถึง4ศพบาดเจ็บอีก60นะยกระดับการโจมตีทางอากาศที่ชายแดนมอลดวาถล่มกรุงเคียบกรุงเคียบคือเมืองหลวงเสียชีวิต2รายโจมตีไป3วันอีกหน่อยเดี๋ยวก็มีการแก้แค้นเอาคืนส่วนสหราชอาณาจักรได้เรียกหัวหน้าผู้ควบคุมการบินเข้าพบหลังพบระบบขัดข้องครั้งใหญ่เนี่ยและแม่ไทยน่าจะเอาแบบอย่างหรือเปล่าคว่ำบับชุมชนยิวในเวสต์แบงค์ในกรณีที่อิสราเอลปิดกงสุลเพื่อตอบโต้เห็นไหมอิสราเอลก็ปิดกงสุลเลยเธอมาคว่ำบับชาวยิวในเวสต์แบงค์ชาวยิวนี่เขาสุดยอดเลยเนี่ยเดี๋ยวเบรกสุดท้ายนะเบรกที่สองจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนชาวยิวในประเทศไทยและในทั้งโลกแต่เขามีเงินมีทองมาช่วยจริงหรือเปล่านะส่วนภูมิภาคอื่นนะครับอิริเกเรียประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับ UAE DR Congo มีไฟไหม้ชุมชนลามโรงเรียน

0: ได้สิ้นพระชนตอนนี้ได้กษัตริย์องค์ใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าวของยูกันดาส่วนบังคลาเทศเกิดวิกฤตโรคหัดระบาดเด็กดับทะลุถึง 1,000 รายโอ้โหเยเมนนะครับกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าโมคาขยายอิทธิพลทางชายฝั่งทะเลแดงส่วนซาอุดิอาระเบียกบฏฮูตีก็ถล่ม4เมืองบาดเจ็บพุ่งไป73รายเห็นว่าซาอุดิอาระเบียขอให้อเมริกาช่วยรบหน่อยนะอเมริกาปฏิเสธนะอเมริกาคือใครอ่ะประธานที่พอดีดูลันทามนั่นแหละปฏิเสธส่วนที่เลบานอนนักข่าวถูกระเบิดระยะประชันชิดระยะบาดเจ็บออสเตรเลียหญิงถูกฝังในโรงศพเห็บคืนสู่ร่างธรรมชาติคือฝังเรียบร้อยแล้วโรงศพเห็บของเรามีโรงศพติดแองเขาไม่เจ๋งเท่าเรานี่เนาะของเรายังเนี่ยว่าไปนั้นอ้าวส่วนสถานการณ์สงครามเป็นยังไงบ้างสงครามสหรัฐอิหร่านและพันธมิตรตอนนี้กำลังโจมตีกันหนักโดยเฉพาะโจมตีเรือน้ำมันประธานาธิบดีดูแล้วทำไม่เสียใจสงครามอิหร่านแม้นจะกระทบผลการเลือกตั้งเห็นไหมความบาดสายการบินอิหร่านทั้งหมดและก็มีการโจมตีเรือน้ำมันใกล้เกาะคากเป็นข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละทำให้ราคาน้ำมันแตะสูงถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วขยับราคาน้ำมันขึ้นไปอีกพอขยับราคาน้ำมันก็จะทำให้เพื่อนๆมองไปที่รถ EV คาร์ทันที EV คาร์ทันทีผมถามเพื่อนที่มีรถ EV คาร์ใช้ประหยัดแค่ไหนเขาบอกประหยัดมากปังแหมไม่อยากเอ่ยชื่อรถนะแต่มันรถมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั่นแหละปรากฏว่าเดือนหนึ่งเขาใช้เขาวิ่งเป็นพันกิโลเป็นพันกิโลจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเพียงประมาณ 1,000 บาทฟาสถ้ามันน้อยเทะน้อยกว่า 1,000 บาทด้วยมั้งถ้าเขาวิ่งดีๆ 1,000 บาทเพราะเขาคำนวณแล้วเขาคุ้มเขาจ่ายแค่700กว่าบาทเอง700กว่าบาทเองอ้าวเป็นที่พิจารณาเพราะว่าน้ำมันกำลังมีปัญหาประเทศทำสงครามกันเยอะเหลือเกินนะส่วนราคาน้ำมันทองคำดอลลาร์เป็นอย่างไรเห็นไหมสถานการณ์ก็เป็นความตึงเครียดของสหรัฐกับอิหร่านเสี่ยงต่อการขนส่งน้ำมันในช่องแคบของฮอร์มุซก็เลยทำให้ราคาขยับหลายนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปทิศทางเดียวกันนะนะทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะผมได้พูดเปรียบเทียบเงินเยนกับเงินบาทให้เพื่อนฟังนะครับว่าเราต้องแลกเงินบาทเราส่วนญี่ปุ่นต้องแลกเงินเยนเป็นเงินดอลลาร์ฉะนั้นก็ทำให้สถานการณ์การเงินมันสัมพันธ์กันหมดเอาเงินของชาติตัวเองไปแลกเป็นดอลลาร์จากดอลลาร์จึงจะไปซื้อน้ำมันได้นี่แหละที่ทำให้ราคาน้ำมันราคาสินค้าอะไรมันผันผวนว่าจำเป็นจะต้องเอาเงินไปแลกเปลี่ยนกันก่อนจึงจะซื้อพลังงานได้นี่คือสถานการณ์ของโลกสีน้ำเงินใบนี้เบรกหน้านี้กลับไปฟังนะครับเกี่ยวกับยิวตระกูลรอสไซตระกูลอภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

0: ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับกลับมาดูเรื่องที่เริ่มจะใกล้ตัวเราอีกเรื่องหนึ่งหลังจากเมื่อเบรกแรกนะครับผมรายงานเรื่องใกล้ตัวของเราก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มใกล้ตัวของเราทุกขณะทุกวันเราจะต้องเสพข่าวประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทุกฝีก้าวทุกระยะและในประเทศไทยข่าวประเทศอิสราเอลกำลังเป็นข่าวยึดครองพื้นที่ใหม่ของเราตอนที่เกิดสงครามอิสราเอลใหม่ๆใช่ไหมผมก็เล่าให้ฟังใช่ไหมกับฮามาสผมก็เล่าอยู่เล่าเรื่องของศาสนาเขาให้ฟังแต่ตอนนี้มาเล่าเรื่องบุคคลหน่อยเล่าเรื่องบุคคลหน่อยเพราะว่าเป็นที่กล่าวขานกันว่าอยู่รวยที่สุดในโลกรวยจริงหรือไม่รวยขนาดไหนจึงสามารถไปมีอิทธิพลต่อผู้นำของโลกได้เห็นไหมถ้ารวยจริงก็ต้องทำอย่างที่เขาคิดได้แต่อันนี้ถ้ารวยไม่จริงก็คงจะทำไม่ได้ไม่มีข่าวดีนี้อ้าวมาดูคนที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือใครประวัติความเป็นมาอย่างไรตระกูลโรสไซนะครับหรือโรสซิลในภาษาเยอรมันเป็นตระกูลอภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกสืบเสื้อสายมาจากไบเออร์อัมชิลโรสซิลชาวยิวที่อพยพไปยังเยอรมันและได้เริ่มจัดตั้งธนาคารขึ้นที่นั่นในทศวรรษที่1760เริ่มทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินและเหรียญในแฟรงก์เฟิร์ตโดยในปี1769เมเยอร์อัมชิลโรสซิลได้รับตำแหน่งคาวส์เอเจนต์ประจำแคว้นเฮลฮาเนาของเยอรมนีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเงินของรอสไซหรือรอสชิลซึ่งถ้าเทียบไปแล้วนะครับในปีนั้นนะครับในปี1769เนี่ยประเทศไทยก็ตรงกับช่วงปลายของกรุงศรีอยุธยานะครับเรากำลังมีการสถาปนากรุงธนบุรีอยู่พอดีโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ขึ้นครองราชหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาในปี1767นะครับปีคริสตศักราชนะครับส่วนยุโรปช่วงนั้นนะครับก็กำลังสร้างระบบการเงินใหม่ผ่านตระกูลรอดไซหรือรอดซิลนี่แหละครับนะไทยเราก็กำลังฟื้นฟูบ้านเมืองกำลังสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครั้งที่2ฉะนั้นจะเรียกได้ว่าปี1000ปีคริสตศักราช1760ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกสีเหลืองใบนี้เพราะอะไรเพราะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงประมาณคริสตศักราช1760ถึงคริสตศักราช1840ในประเทศสหราชอาณาจักรในการใช้เครื่องจักรและพลังงานไอน้ำแทนแรงงานคนจนกระทั่งมาปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2เกิดขึ้นประมาณปีคริสตศักราช1860ถึงคริสตศักราช1914เป็นยุคของไฟฟ้าน้ำมันและเหล็กกล้าตอนนั้นใช้เครื่องจักรและพลังงานไอ้น้ำเนาะนั่นแหละช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อฉะนั้นถ้าเพื่อนคิดถึงเวลามีใครพูดถึงเรื่องปฏิวัติอุตสาหกรรมภาวะโลกร้อนเขามักจะอ้างถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยนะว่าอยู่นี่เกิดผลจากที่นี่ถ้าเทียบประเทศไทยก็คิดถึงปลายกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงธนบุรีช่วงนี้แหละนี่แหละนะส่วนตระกูลรอสไซก็มาตั้งช่วงนี้แหละตั้งช่วงที่ทำการเงินนี่แหละนะระบบการเงินรูปแบบใหม่ผ่านตระกูลรอสไซนะในปี1760นี่แหละมีเครือข่ายธนาคารข้ามชาติระหว่างประเทศ International Banking Network แห่งแรกของโลกเชื่อมโยงตลาดการเงินทั่วประเทศ ยุโรปมีไงใหญ่ไหมล่ะตระกูลนี้นะตระกูลยิวตระกูลนี้ใหญ่ไหมนะนะก่อตั้งโดยบุตรชาย5คนไปตั้งสาขาที่ลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตปารีสเวียนนาและเนเปิลส์ใช้เครือข่ายการสื่อสารและการส่งข่าวสารรวดเร็วเป็นพิเศษทำให้สามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนตั๋วสัญญาใช้เงินและทองคำข้ามประเทศได้ก่อนใครและก็ปล่อยเงินกู้กับรัฐบาลเน้นปล่อยเงินกู้และบริหารหนี้สาธารณะให้แก่รัฐบาลประเทศต่างๆรวมถึงการสนับสนุนเงินทุนในยามสงครามการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขยายบทบาทเข้าสู่ปฏิวัติอุตสาหกรรมในการลงทุนในกิจการของรถไฟเหมืองแร่และคมนาคมครอบครัวนี้ในต้นศตวรรษที่19ครอบครัวรอสไซด์กลายเป็นครอบครัวที่ถือครองกรรมสิทธิ์มากที่สุดในโลกมีธุรกิจอะไรบ้างมีสถาบันการเงินอสังหาริมทรัพย์เหมืองพลังงานฟาร์มแบบผสมทรัพย์สินมากมายมหาศาลเกินกว่าจะประเมินได้อาจจะถึง400,000,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มากมายมหาศาลจึงทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดมาว่าตระกูลนี้แหละตระกูลยิวตระกูลนี้แหละเป็นผู้บงการกระแสการเงินและสภาการเงินโลกและบงการรัฐบาลต่างๆให้ทำสงครามหรือยุติสงครามระหว่างกันเห็นไหมนี่แหละอันนี้แหละจึงเอามาเล่าให้ฟังนะดังนั้นมาดูรายละเอียดที่ว่าเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมากกว่านี้เพื่อนคิดแต่ตรองเองตระกูลรอสไซด์เป็นผู้ปล่อยเงินกู้แก่รัฐบาลอังกฤษในการทำสงครามกับฝรั่งเศสในปีคริสต์ศักราช1815ช่วงสงครามนโปเลียนปล่อยเงินกู้ไปถึง 9.8 ล้านปอนด์เขาบอกว่ายังไงเทียบเท่ากับทองคำ65ตันให้แก่ชาติพันธมิตรของอังกฤษเพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจจากสงครามเขามีเงินเยอะไหมล่ะเห็นไหมโอ้รวยไหมล่ะและยังไม่พอตระกูลรอสไซด์นี้ยังให้เงินกู้แก่บราซิลจำนวน 500,000 เรอัลเทียบเท่ากับทองคำก็ 1.5 ตันเพื่อจ่ายให้แก่โปรตุเกสแลกกับเอกราชนะเอาเงินใหโปรตุเกสไปแล้วตัวเองจะได้เป็นเอกราชในคริสต์ศักราช1875ปล่อยเงินกู้แก่รัฐบาลอังกฤษให้การขุดคลองสุเอซที่อียิปต์จำนวน4ล้านปอนด์เท่ากับทองคำ25ตันเห็นไหมรวยแค่ไหนไงเรื่องมีอิทธิพลกี่ที่แล้วเนี่ยและระหว่างปีคริสต์ศักราช1940ถึง1950คือช่วงประมาณพ.ศ. 244447ถึง2248ช่วงนี้แหละแต่ปล่อยเงินกู้ให้แก่ญี่ปุ่น 11. ล้านปอนด์เทียบเท่ากับทองคำก็84ตันในการทำสงครามกับรัสเซียและในช่วงปีคริสต์ศักราช1945ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ก็ให้เงินกู้แก่ญี่ปุ่นอีกเป็นไงล่ะรวยไหมอ่ะให้รัฐบาลกู้ได้ในปีคริสต์ศักราช1815หลังจากมีส่วนร่วมในการปราบนโปเลียนจักรพรรดิฝรั่งที่1แห่งออสเตรียก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนนางยศถึงไฟช์แฮยังไม่พอในปีคริสต์ศักราช1847ตระกูลที่ลูกชายมี5คนใช่ไหมตระกูลที่ไปตั้งรกรากอยู่ที่อังกฤษนะได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางยศบารอนหรือจะมีบทบาทต่อมาอีกนะต่อมาในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ปีคริสต์ศักราช1939ถึง1945ตระกูลที่อยู่ในสาขาของออสเตรียที่มีเชื้อสายยิวเริ่มรู้แล้วใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นคิดเรื่องไงป่าปามไงหนีมาอยู่สหรัฐอเมริกานี่เริ่มหนีมาอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วนะธนาคารและทรัพย์สินถูกยึดที่อยู่ในออสเตรียถูกยึดคฤหาสน์หลายหลังในเวียนนาถูกทำลายจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ปีคริสต์ศักราช1999รัฐบาลออสเตรียตกลงที่จะส่งมอบภาพจิตรกรรม250ชิ้นคืนให้แก่ตระกูลที่ยึดไปได้เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2และเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เอง ปีคริสตศักราช2016 10ปีพอดีอันนี้2026องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Oxfam International ประเมินว่ายังไงประเมินทรัพย์สินของตระกูลรอดไซครอบครองอยู่ประมาณ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะไหม2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐขณะในขณะที่ตระกูลโอ้ไม่ใช่ตระกูลอีลอนมัสก์มีทรัพย์สินสุทธิแค่ประมาณสัก 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแค่นั้นเองมากกว่าอีลอนมัสก์ตั้งครึ่งนึงอ่ะอีลอนมัสก์ 1.1 อันนี้ 2.2 เห็นไหมมากกว่าไหมอ่ะเขาเลยบอกว่าเป็นตระกูลที่มีทรัพย์สินรวมกันทั้งหมดนะอีลอนมัสก์คนเดียวนะจะพูดทั้งตระกูลทั้งหมดเลยเนี่ยมีเยอะ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะเงินกองทุนนี้หรือเปล่าที่เอามาใช้จ่ายบุกรุกพื้นที่ดินประกอบธุรกิจธุรกรรมในประเทศอื่นเนี่ยฟังต่ออย่าเพิ่งตัดสินใจนะเป็นยังไงล่ะในปีศักราช1870นะก็ตรงกับสมัยต้นของการครองราชของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยในช่วงปีคริสตศักราช1770นั้นนะครับนะขณะที่พระองค์ทรงมีอายุเพียง17พรรษาอยู่ในช่วงของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ในช่วงบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการทำไมต้องกล่าวอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจยังไม่มีระบบธนาคารพาณิชย์และธนาคารกลางเลยในประเทศไทยในช่วงนั้นในช่วงนั้นยังไม่มีธนาคารอย่างที่เห็นทุกวันนี้แหละไม่มีแบงก์กรุงเทพไม่มีแบงก์กรุงศรีไม่มีแบงก์ไทยพาณิชย์ไม่มีแบงก์ออมสินไม่มีแบงก์อีกหลายแบงก์ที่เอ่ยนามไม่หมดนะครับต้องขอโทษด้วยระบบการจัดเก็บการภาษีระบบการคลังก็ยังเป็นยังเป็นระบบไหนอ่ะของไทยอ่ะกระจายอยู่แบบระบบเจ้าภาษีนายอากรและขุนนางเก่าทำให้ราชสำนักของไทยของสยามนะตรงสยามประเทศขาดแคลนก็ประมาณในการปฏิรูปประเทศนะจนกระทั่งหลังปี1870หรือประมาณปีพ.ศ. 2416ถึง2417ราชการที่5ของเราล้นเก้าล้นกว่าทรงบรรลุนิติภาวะมีพระราชอำนาจเต็มพอก็ทรงเริ่มปฏิรูปการเงินสยามอย่างขนาดใหญ่โดยสั่งจัดตั้งหอรัชดากรพิพัฒน์เพื่อรวบรวมการเก็บภาษีเข้าสู่ศูนย์กลางแยกทรัพย์สินส่วนพระองค์ออกจากทรัพย์สินของแผ่นดินตั้งแต่สมัยนั้นแหละมีการออกตั๋วกระดาษหรือธนบัตรใบแรกหมายเลขไทยมาใช้ในระบบในขณะที่อีกฝั่งนึงคือตระกูลรอดไซเป็นยังไงตระกูลรอดไซในยุคของทศวรรษที่1870เป็นยังไงเริ่มหมดอำนาจลงเพราะอะไรเพราะตลาดการเงินของยุโรปที่รอดไซคลุมอยู่เป็นระบบของธนาคารเก่าผูกท้าทายจากระบบของธนาคารใหม่ที่เกิดขึ้นมารูปแบบเดิมของรถไฟที่ว่ารวยเยอะแยะเนี่ยนะฮะที่เพื่อนเข้าใจถูกและเข้าใจผิดจะเริ่มทำให้เข้าใจถูกนะระบบเดิมของรถไฟเป็นไงเป็นระบบธนาคารระบบครอบครัวผูกขาดกับพันธบัตรของรัฐบาลฉะนั้นเมื่อเจอระบบรัฐบาลธนาคารใหม่ที่เข้ามาท้าทายธนาคารใหม่ที่ว่านี่เป็นธนาคารร่วมทุนจอยสต็อกแบงก์เป็นธนาคารพาณิชย์สมัยใหม่ลงทุนสาธารณะจากผู้ถือหุ้นจำนวนมากทำให้ฐานการเงินมีทุนมหาศาลและเติบโตได้อย่างรวดเร็วเป็นการเงินเพื่ออุตสาหกรรม Industry Financing ในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะแล้วยังไม่พอนะตระกูลรอดไซในปีเดียวกันนั้นนะครับได้เกิดประเทศเยอรมนีขึ้นประเทศเยอรมนีก็รวมชาติในปีคริสตศักราช 1870 71นะก็มีการรวมทุนตั้งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ Deutsche Bank Deutsche Bank เคยได้ยินไหมนี่เป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีและตระกูลรถไซต์ขยายไม่ทันในขณะที่ฝั่งยุโรปมีเยอรมนีโตขึ้นมาดอยช์แบงค์เนี่ยโตขึ้นมาฝั่งของสหรัฐอเมริกาข้ามทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกไปนะก็เติบโตเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดหลังสงครามการเมืองหลังสงครามการเมืองเห็นไหมแต่ปรากฏว่าก็เติบโตทั้งด้านการเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านธนาคารด้วยการธนาคารไม่เฉลียวใจตระกูลรอดไซไม่ยัยส่งสมาชิกของครอบครัวไปตั้งรกรากที่นู่นเป็นเศรษฐีเนาะไม่อยากไปที่นู่นใช่ไหมตั้งอยู่นั่นเคยทำให้ยังไงทำให้สหรัฐคือธนาคารสัญชาติอเมริกันยุคใหม่เรียกว่ากลุ่ม JP Morgan นะเห็นไหมเห็นไหมฉะนั้นที่เพื่อนเข้าใจผิดคิดว่าสมาชิกของตระกูลรอดไซต์เป็นผู้คุมธุรกิจการเงินการธนาคารของสหรัฐนั้นเปลี่ยนความคิดซะเพราะอะไรเพราะกลุ่ม JP Morgan เป็นสถาบันการเงินและธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเข้าใจนะไม่ใช่รอดไซต์แล้วกลุ่มของ JP Morgan เป็นยังไงนี่ผมพูดถึงฝั่งของทวีปอเมริกาโดยเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มของ JP Morgan เป็นกลุ่มบริษัทบริหารทางการเงินครบวงจรทำหน้าที่ทั้งธนาคารพาณิชย์ธนาคารเพื่อการลงทุน Investment Banking บริหารความมั่งคั่งและการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลกมีสินทรัพย์รวมกันมากกว่า4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและมีเครือข่ายธุรกิจเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินทั่วโลกและกว่าจะเป็นวันนี้ได้ผ่านการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินกว่า 1,200 แห่งตลอด225ปีที่ผ่านมาควบรวมหมดการควบรวมก็ซื้อกิจการเขานั่นแหละเทคโอเวอร์น่ะเข้าใจไหมเทคโอเวอร์ไปเทคโอเวอร์มาจนกระทั่งเป็นธุรกิจการเงินที่แข็งแรงที่สุดนะแข็งแรงที่สุดมีทำให้สหรัฐเองก็มีเสถียรภาพทางการเงินนะเปรียบกับJP Morgan นี่เป็นเสาหลักของ Wall Street ระดมเงินช่วยรัฐบาลและกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเมื่อเวลาเกิดวิกฤตนะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนปล่อยสินเชื่อรายใหญ่ของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ของรัฐบาลและประชาชนก็เป็นผู้ที่ระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้และตลาดทุนตราสารหนี้และตลาดทุนก็คือพันธบัตรที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่ามีการเริ่มขายพันธบัตรในช่วงเงินเยนเงินบาทที่สับสองสัปดาห์ก่อนที่เล่าเปรียบเทียบเนี่ยนี่แหละJP Morgan ก็มีส่วนด้วยและ JP Morgan นี่แหละเป็นตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจผลกระทบมุมมองของเศรษฐกิจจะต้องไปดู JP Morgan นี้ว่าจะเป็นยังไงการขึ้นดอกเบี้ยธนาคารการขึ้นเฟดเห็นว่าตอนนี้จะขึ้นแล้วนะดอกเบี้ยธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจะขึ้นอีก 1% น่ะขึ้น 1% น่ะตรงไปตามที่เคยเล่าให้ฟังว่าพอขายพันธบัตรออกใช่ไหมก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินดอลลาร์ไม่ต้องทำงานฝากนิ่งก็ขึ้น 1% นะเพื่อดึงให้มีเกิดความเชื่อมั่นนะเห็นไหมนะญี่ปุ่นขายออกก็เอาเงินไปซื้อน้ำมันนะนี่คือกำลังจะเล่าให้ฟังว่ารอดไซต์โตที่ยุโรปแต่ไม่ได้โตที่สหรัฐอเมริกาอย่างที่หลายคนบอกว่าอู้จะไปบีบบังคับผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนั่นทำได้หรือไม่มีภาพแว๊บอะไรออกมาอ้าวพิจารณาจากข้อมูลนี้แล้วก็คงจะกระจ่างว่าไม่น่าจะมีส่วนแล้วปัจจุบัน250ปีเป็นยังไงตระกูลรถไซเป็นยังไงจากการที่เขากระจายอยู่ทั่วโลกน่าจะมีสืบโดยตรงอยู่ประมาณหลายพันคนอยู่เหมือนกันนะ นะตามหลักของประชากรศาสตร์ก็ว่าน่าจะหลายพันคนนะเพราะมีอยู่หลายสายนี่สายอังกฤษสายฝรั่งเศสสายออสเตรียใช่ไหมที่สายเยอรมันมีไหมมีแล้วถูกสังหารสมัยนาซีตั้ง6ล้านคนเนาะนะ6ล้านคนเนาะฉะนั้นทำให้ตระกูลรอดไซเนี่ยไม่มีศูนย์กลางความมั่งคั่งอีกต่อไปเนี่ยไม่มีความมั่งคั่งอีกต่อไปแล้วนะมีแต่ความมั่นคงอยู่ทางตัวเองนะครับใครเหมือนกลุ่มใครกลุ่มมันของตัวเองฉะนั้นการที่มีทฤษฎีสมคบคิดนะฉะนั้นผมคิดว่าจะเป็นผู้ควบคุมเศรษฐกิจโลกสร้างสงครามแสดงว่าพวกลูกหลานที่ไม่ใช่รอดไซเอาชอบเอามาอ้างเข้าใจยังที่ไม่ใช่ตระกูลเขาโดยตรงเหมือนเราไม่ใช่ตระกูลเศรษฐีเขาชอบอ้างว่าฉันเป็นยิวนะมีเงินจากรอดไซนะรอดไซอะไรรอดไซจะเอาเงินให้เขาทำไมก็เพื่อภายใต้คำถามว่ามีเงินแล้วเขาจะต้องมีที่อยู่แล้วมีเงินก็ซื้อที่ดินเองอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วทั้งประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจไม่มีสนับสนุนว่ารถตระกูลรถไซนะที่ดึงเงินการธนาคารเนี่ยเอาเงินมาสนับสนุนนะและบัดนี้ไม่ใช่อภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอีกต่อไปเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นสำหรับคนรวยนะคนรวยนะคนรวยเขาเวลาเขาคิดถึงเรื่องอื่นเขาไม่คิดเรื่องว่าต้องเป็นเอาเงินมาจากสกุลรถไฟอย่างที่เพื่อนๆหลายคนคิดคนรวยคนที่จะมาตั้งสินฐานเขาจะคิดว่ายังไงเนี่ยการเข้ามาประเทศไทยของทุนต่างชาติไม่จำกัดเชื้อชาติแต่เกิดจากโอกาสทางเศรษฐกิจและช่องว่างของกฎหมายเข้าใจนะความร่ำรวยของชาวยิวเกิดจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไม่ใช่การยึดครองโดยตรงเห็นไหมทุนโลกไม่จำกัดพรมแดนคนรวยระดับโลกนะครับมักไม่ติดยึดกับแผ่นดินแต่ติดยึดกับโอกาสทางเศรษฐกิจพวกเขาจะเลือกลงทุนในที่ที่ผลตอบแทนสูงไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศใดก็ตามประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยจึงกลายเป็นสนามทุนที่น่าลงทุนไม่ใช่เป้าหมายทางศาสนาและการยึดครองทางการเมืองนี่แหละตรงทุนนี่แหละรัฐบาลเราต้องเข้มแข็งเพื่อขจัดออกไปบายบายปูนปูนพรุ่งนี้พบกันใหม่
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์ไวยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่14-16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
3: ว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกวินาทีก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาสกับผม
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีความประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปรมารายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
4: นางสาวลลิตาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภกีสุธามพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM 2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
6: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภักดีราพันพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงสนันทิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Light Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัล transformation โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
8: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
1: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบฮีโร่โอเบกแคร์เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bank โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
9: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
10: ์นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียด พร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
12: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดิอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกด ดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วม

0: เข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life ไฟเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระความรู้ดีๆเพื่อผู้สูงวัยให้ฟังนะคะท่ามกลางความวุ่นวายนะคะของสังคมไทยในบ้านเรานะคะท่านผู้ฟังทำให้เราก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลงนะคะทำงานมากขึ้นนะบางคนก็อาจจะต้องออกจากบ้านนะคะย้ายที่ทำงานไปยังสถานที่ต่างๆนะคะย้ายถิ่นฐานนะคะทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเราก็จะพบเจอปัญหาอยู่บ่อยๆว่าผู้สูงวัยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยผู้สูงอายุทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายเนี่ยก็อาจจะต้องเหลืออยู่กันตามลำพังนะคะสองตายายนะซึ่งบางทีก็อาจจะเหลืออยู่ท่านเดียวก็ได้นะคะคือปัญหาเหล่านี้มันก็จะส่งผลกระทบมากๆเลยนะคะต่อจิตใจของผู้สูงอายุนะเราจะเห็นว่าณปัจจุบันนี้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของความเหงานะความว้าเหวบางทีก็รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งนะลูกหลานไม่สนใจไม่มีคนดูแลนะคะทีนี้ผู้สูงอายุเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปละเลยนะคะให้ท่านอยู่ลำพังไประยะเวลานึงนานๆอาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะนี่ภาวะซึมเศร้าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดเฉพาะในผู้สูงอายุอย่างเดียวนะคะคือคนในทุกๆวัยก็อาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้นะก็อาจจะเกิดจากผลกระทบในสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่เราเผชิญอยู่ทีนี้หากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจริงๆก็มีทางรักษาได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเกิดรุนแรงไหมนะคะความรุนแรงของโรคเป็นยังไงเรื้อรังหรือเปล่านะคะแต่ทีนี้สิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าภาวะซึมเศร้านี้เกิดในผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือสมาชิกในครอบครัวก็ต้องหันมาให้ความสำคัญนะคะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องหันกลับมาดูแลท่านเป็นพิเศษนะคะเพราะจริงๆแล้วผู้สูงวัยเนี่ยก็นับเป็นวัยที่เปราะบางในสังคมเหมือนกันนะคะแล้วด้วยจากความอ่อนแอในเรื่องของสุขภาพนะที่อาจจะเสื่อมถอยลงนะคะแล้วก็โรคภัยต่างๆที่อาจจะรุมเราอยู่แล้วก็ถ้าเกิดบังเอิญมาเกิดภาวะซึมเศร้าเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทำให้อาการสุดหนักลงได้นะคะที่เรามาดูว่าส่วนใหญ่แล้วสาเหตุของภาวะซึมเศร้าเนี่ยในผู้สูงอายุนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆปัจจัยนะคะอย่างกรณีแรกเนี่ยปัจจัยทางกายนะปัจจัยทางกายเนี่ยเราก็จะเห็นกันค่อนข้างชัดมากในผู้สูงอายุเช่นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สูงอายุเกิดมีโรคเรื้อรังนะเช่นเบาหวานความดันไขมันโรคไตนะคะก็จะทำให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลนะคะต้องอยู่กับโรคภัยต่างๆทานยาตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันหรือผู้สูงอายุบางคนอาจจะเจอโรคร้ายที่รุนแรงขึ้นมาอีกนะเช่นโรคมะเร็งนะคะหรือพิการทุพพลภาพต่างๆจากโรคที่เป็นอยู่นะอาการเจ็บป่วยเรื้อรังมากๆนี่ก็อาจจะส่งผลได้นะคะหรือบางคนที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมองนะคะสมองเสื่อมพาร์กินสันนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะอาจจะเกิดคิดช้านะคะตัดสินใจช้าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาได้เช่นกันในเรื่องของคือส่งผลไปถึงภาวะซึมเศร้าได้นะคะหรือบางคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะเช่นติดยาเสพติดนะคะดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการหักขัดฮอร์โมนบางอย่างเหล่านี้นะคะมันเป็นปัญหาของทางร่างกายนะคะที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าส่วนปัญหาทางด้านสังคมก็มีเหมือนกันเช่นอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการสูญเสียบุคคลที่รักในครอบครัวสูญเสียผู้ชีวิตหรือสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปถูกทอดทิ้งจากสมาชิกในครอบครัวลูกหลานไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวไม่ติดต่อมาพูดคุยด้วยเลยนะคะหรือบางทีก็อันนี้ก็อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยก็คือชีวิตหลังเกษียณที่อาจจะ ไม่ได้ทำงานแล้วก็เหงาไม่มีอะไรทำนะคะหรือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะไม่เพียงพอนะคะหรือปัญหาหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนนะคะคือจริงๆแล้วระดับของอันตรายก็อย่างที่บอกว่ามันก็อยู่ที่ความรุนแรงของความรู้สึกนะคะคือผู้สูงอายุบางคนที่มีภาวะซึมเศร้าอาจจะเป็นแค่รู้สึกหดหู่นะคะแล้วก็แค่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าเป็นมากๆเนี่ยทำให้เกิดอาการเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรแล้วในชีวิตนี้นะคะไม่อยากทานข้าวเบื่ออาหารนอนก็ไม่หลับนะคะไม่ทำกิจกรรมไม่ออกกำลังกายไม่ยอมทานยานะคะอันนี้ก็จะส่งผลรุนแรงต่อเนื่องไปถึงสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็การควบคุมโรคประจำตัวอื่นๆก็อาจจะควบคุมได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยสภาพอารมณ์มันก็จะเวียงนะอาจจะแบบรู้สึกดาวรู้สึกแย่ลงไปมากแล้วก็นำไปสู่นะคะความคิดที่อาจจะจบชีวิตตัวเองนะอาจจะฆ่าตัวอยากฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่แล้วก็ส่งผลไปถึงการตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดได้นะคะอันนี้ก็คือปัญหาของภาวะซึมเศร้าวันนี้ก็จะไม่มาพูดเรื่องเจาะลึกแต่เรื่องปัญหาภาวะซึมเศร้าแต่ก่อนจะมาให้ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่ถ้าเราอยู่ในครอบครัวหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุที่มีสภาวะซึมเศร้าเนี่ยเราจะช่วยให้ท่านมีความรู้สึกดีขึ้นได้อย่างไรโดยที่วันนี้ค่ะก็จะมาเจาะลึกเรื่องของการจัดบ้านหรือตกแต่งบ้านยังไงนะคะตามคำแนะนำของทางสสส.นะคะหรือสำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาพเนี่ยเขาก็มารวบรวมให้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเรามีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าเราจะช่วยปรับเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านยังไงนะคะทำให้ท่านมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะเรื่องแรกเลยค่ะประการแรกเลยเขาพุ่งไปที่เรื่องของแสงสว่างภายในบ้านเพราะมันมีการวิจัยกันเยอะแยะมากมายเลยว่าแสงสว่างในที่เราสัมผัสอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลต่ออารมณ์ของเราด้วยแล้วก็แสงธรรมชาติเนี่ยมีส่วนช่วยในการลดภาวะซึมเศร้าได้ในเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะแสงแดดยามเช้าเนี่ยนะคะช่วงเช้าตื่นมาประมาณสัก 6-7 โมงเช้าถึงประมาณ 10 โมงเนี่ยแสงแดดช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นแสงแดดอ่อนๆที่ถ้าเราได้สัมผัสแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะแล้วยังได้รับวิตามินดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าอาจจะดูในเรื่องของการตกแต่งบ้านให้มีแสงสว่างทางธรรมชาติเนี่ยเข้ามาในบ้านได้หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่ตื่นเช้าๆนะคะเราก็อาจจะชวนท่านไปนั่งเล่นเดินเล่นนะคะที่สนามหญ้าหน้าบ้านรับประทานอาหารตรงระเบียงนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะให้ท่านได้รับแสงแดดอ่อนๆในยามเช้านะคะเวลาจัดบ้านเนี่ยก็มีเคล็ดลับนิดนึงก็คือว่าดูทิศทางนะคะคือถ้าเกิดว่าห้องนอนเนี่ยอยู่ทางฝั่งตะวันออกเวลาที่แสงอาทิตย์ยามเช้าขึ้นมาก็จะส่องเข้ามามันก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะเปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามารับแสงแดดยามเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดแนวที่ดีอันหนึ่งนะคะที่แนะนำว่าดูว่าเราจะให้ผู้สูงอายุได้รับสัมผัสแสงธรรมชาติได้ยังไงนะคะนอกจากนั้นก็ดูในเรื่องของแสงสว่างภายในบ้านด้วยนะคะคือบางทีเนี่ยบ้านบางบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีหลอดไฟเท่าไหร่นะคะบางทีเราใช้ไฟน้อยเกินไปเวลาที่เรารู้สึกหดหู่ซึมเศร้าคือตั้งแต่สังเกตไหมคะบางทีเราก็รู้สึกว่าเวลาอะไรที่มันมืดๆมันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกเหงาเศร้านะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศในบ้านในเรื่องของความสว่างเนี่ยก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคือพยายามลองดูว่าไฟตัวไหนเสียก็ปรับเพิ่มหรือเพิ่มแสงสว่างของวัดแสงสว่างของไฟให้มันสว่างมากขึ้นในห้องนอนในห้องน้ำในห้องที่ผู้สูงอายุชอบนั่งเล่นนะหรือในห้องทานอาหารเนี่ยเวลาช่วงกลางคืนเนี่ยก็อยากจะเน้นให้เปิดไฟสว่างสว่างนิดนึงนะคะหลีกเลี่ยงไฟที่เป็นไฟสีเหลืองดาวไลท์เพราะมันจะทำให้รู้สึกหดหู่นะคะนอกจากแสงสว่างแล้วก็ยังเป็นเรื่องของที่แนะนำก็คือเรื่องการทาสีบ้านนะคะเขาบอกว่าสีที่แนะนำในการทาผนังห้องให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าคือสีเขียวนะเพราะสีเขียวเป็นสีที่เย็นตา นะคะแล้วก็ผลการวิจัยเนี่ยก็บอกว่าสีเขียวเนี่ยช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะลดภาวะซึมเศร้าได้นะลองสังเกตดูเวลาที่เราเครียดเรานั่งทำงานแบบเครียดเวลาเราพักสายตาเนาะมองไปที่สนามหญ้าเห็นอะไรเขียวๆเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะอันนี้เขียวมันก็มีหลายโทนถูกไหมจะเขียวโทนไหนเขียวใบไม้เขียวอ่อนเขียวอะไรก็คือพยายามเลือกสีเขียวที่มันเป็นความสว่างนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะให้ท่านผู้สูงอายุเลือกสีเขียวที่ท่านชอบด้วยตัวเองก็ได้นะคะที่ประทาสีผนังสีเขียวแล้วก็อาจจะหากรอบรูปภาพสวยๆเป็นภาพวาดภาพทิวทัศน์อะไรเข้ามาประดับตกแต่งด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มบรรยากาศให้ดีขึ้นนะคะอุณหภูมิของบ้านก็มีความสำคัญนะคะการปรับอุณหภูมิของบ้านให้มีความสบายเหมาะสมกับความชอบของผู้สูงอายุก็จะทำให้ท่านรู้สึกคลายความเครียดคลายความกังวลไปได้ด้วยนะคะมีอุปกรณ์ช่วยระบายความร้อนนะคะเปิดหน้าต่างนะคะบางคือก็ดูแล้วกันว่าถ้าช่วงไหนอากาศร้อนก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะคะช่วงไหนไม่ร้อนมากก็เปิดพัดลมเปิดหน้าต่างนะคะก็แต่ว่าที่แนะนำก็คือว่าอุณหภูมิที่ท่านผู้สูงอายุอยู่ก็จะต้องถ่ายเทพอสมควรนะคะอย่าไม่แนะนำให้เปิดแอร์ทั้งวันให้อยู่ในแอร์ห้องแอร์ทั้งวันอันนี้ก็จะทำให้อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของระบบการหมุนเวียนทำให้มีอาการติดเชื้อได้นะคะก็เน้นให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะเปิดให้มีวิวนะคะทิวทัศน์สวยๆให้มีระเบียงบ้านมีดอกไม้ต้นไม้รอบๆบ้านรอบๆตัวบ้านถึงแม้จะมีพื้นบ้านไม่เยอะมากแต่ก็พยายามให้เห็นให้ผู้สูงอายุได้เห็นธรรมชาติด้วยนะคะทีนี้ภายในบ้านเนี่ยเราทำยังไงหรือเราตกแต่งอะไรได้บ้างนะก็เอาต้นไม้เข้ามาเพิ่มนะคะยกกระถางต้นไม้มาแต่งตกแต่งในบ้านตามมุมต่างๆก็ลองดูว่าผู้สูงอายุชอบต้นไม้ประเภทไหนนะคะก็เอามาตกแต่งนะคะหรือจัดแจกันดอกไม้นะคะจะดอกไม้สดดอกไม้แห้งเนี่ยที่ผู้สูงอายุชื่นชอบเนี่ยก็เอามาวางบนโต๊ะทานข้าววางบนโต๊ะนั่งเล่นวางในมุมห้องต่างๆแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆให้มีสีสันนะคะหรือว่าอาจจะหาภาพอย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะภาพดอกไม้สวยๆนะคะมาตกแต่งผนังห้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อนสายตาได้มองแล้วก็เย็นตาทีนี้อย่างกรณีของนอกบ้านภายนอกบ้านอย่างเช่นสนามหญ้าเนี่ยนะคะคือถ้าใครมีพื้นที่ดีๆเนี่ยอาจจะเป็นขุดบ่อเลี้ยงปลานะคะปลูกต้นไม้ที่ท่านผู้สูงอายุชอบนะคะตรงริมระเบียงบ้านก็อาจจะจัดเป็นมุมผ่อนคลายเป็นมุมโปรดของผู้สูงอายุที่อาจจะชวนกันมานั่งทานขนมนั่งฟังเพลงหรือนั่งพูดคุยกับสมาชิกในบ้านหรือเพื่อนๆที่มาเยี่ยมเนี่ยเป็นมุมโปรดณสนามหน้าบ้านอันนี้ก็จะช่วยคลายความเหงาได้นั่งทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงค่ะถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุยังมีแรงอยู่นะคะก็อาจจะชวนท่านปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวในรั้วกินได้เนี่ยแหละค่ะนะคะก็คืออันนี้ก็จะช่วยให้ท่านเพลิดเพลินด้วยแล้วก็ผลผลิตในสวนครัวเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาทานได้มีผลวิจัยหลายที่นะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุที่มีโอกาสปลูกพืชผักสวนครัวภายในบ้านนะก็จะมีแนวโน้มที่จะชอบทำอาหารแล้วก็ทานอาหารได้มากขึ้นเพราะว่าก็จะได้เก็บผลิตผลของที่ตัวเองปลูกมาทำอาหารอันนี้ก็ช่วยผ่อนคลายได้เช่นกันนะคะเวลาเราเลือกต้นไม้นิดนึงค่ะก็ต้องระวังนิดนึงคือต้นไม้ที่เลือกปลูกเนี่ยก็พยายามอย่าไปเลือกต้นไม้ที่มันมีหนามนะหนามแหลมคมอย่างเช่นโป้ยเซียนตะบองเพชรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะอันตรายได้แล้วก็เวลาวางตำแหน่งของกระถางต้นไม้ก็อย่าวางเกะกะนะคะถ้าผู้สูงอายุอาจจะมองไม่เห็นสะดุดได้นะคะหรือแม้กระทั่งเวลาแขวนเนี่ยไปอย่าแขวนให้มันสูงนักเวลาท่านอยากจะรดน้ำต้นไม้ต้องเอื้อมเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้รอบบ้านเนี่ยคือระวังในเรื่องของมุมอันตรายที่อาจจะมีพวกสัตว์พิษนะคะงูพิษตะขงตะขาบหรือพวกแมลงผึ้งต่ออะไรเงี้ยมาทำรังหรือมาหลบซ่อนอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจับพื้นที่นอกบ้านนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาก็จะมาแนะนำว่าแล้วในบ้านเราจะตกแต่งพื้นที่ในบ้านยังไงให้ที่จะช่วยผ่อนคลายในเรื่องของภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุได้พักกันสักครู่ค่ะ
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพนสิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้านะคะเราจะจัดบ้านยังไงให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะในเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องนอกบ้านไปแล้วนะคะทีนี้ภายในบ้านเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุเวลาอยู่ในบ้านท่านจะมีห้องโปรดของท่านอยู่ไม่กี่ห้องนะก็จะมีห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวนะคะก็เราก็ลองดูค่ะในว่าในแต่ละวันเนี่ยในช่วงกลางวันเนี่ยผู้สูงอายุชอบอยู่ห้องไหนเป็นพิเศษนะคะถ้าในกรณีที่มีห้องนั่งเล่นเนี่ยก็เราจะลองดูว่าเราจะตกแต่งมุมโปรดของท่านยังไงในห้องเช่นท่านอาจจะชอบนั่งมีมุมโปรดที่ท่านอาจจะชอบนั่งดูทีวีนั่งฟังเพลงนะคะหรือนั่งทำงานอดิเรกต่างๆที่ท่านชื่นชอบนะคะก็จัดมุมโปรดให้เป็นมุมที่สวยงามนะคะปูผ้าปูโต๊ะอะไรที่ท่านชื่นชอบนะคะวางดอกไม้ต้นไม้กระถางแจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ท่านโปรดอย่างเงี้ยนะคะก็ลองจัดมุมดูนะคะทีนี้นอกจากจัดบ้านให้สวยงามแล้วเนี่ยนะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้จิตใจดีขึ้นเนี่ยก็คือในเรื่องของการจัดระเบียบบ้านคือเวลาเราอยู่บ้านเนาะเวลาที่เราเห็นบ้านรกๆบางทีเราก็รู้สึกหงุดหงิดใช่ไหมผู้สูงอายุก็เหมือนกันค่ะคือถ้าในกรณีที่เราจัดวางข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมีการจัดวางหยิบได้ง่ายมองเห็นง่ายนะคะอันนี้ก็จะทำให้ลดความรู้สึกหงุดหงิดของผู้สูงอายุไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจัดบ้านเนี่ยค่ะเราก็ต้องดูว่าของใช้ที่อะไรที่ไม่จำเป็นเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดแล้วนะคะถ้าซ่อมไม่ถ้าอย่างซ่อมได้ก็เอาไปซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ก็อย่ามาวางทิ้งเกะกะนะคะหรือพวกอุปกรณ์อะไรเก่าๆนะคะที่บางทีผู้สูงอายุฉันก็ชอบเก็บของนะคะเก็บของสะสมไว้เยอะๆเนี่ยบางทีก็ทำให้เกิดฝุ่นเกิดภูมิแพ้นะคะเอาอย่างเช่นตัวอย่างนะคะหนังสือที่วางไว้นะแผ่นเสียงคัสเซ็ตเทปอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งขนมนมเนยนะคะที่ทานแล้วก็วางทิ้งว่าบางทีมันหมักหมมทำให้เกิดพวกเชื้อโรคได้เหมือนกันนะแล้วเวลามองไปมันก็ไม่เจริญหูเจริญตานะคะสิ่งที่แนะนำก็คือว่าเอาไปบริจาคซะค่ะอันไหนที่ไม่ได้ใช้นะคะหรืออันไหนที่แบบยังเป็นของที่เป็นของรักของหวงนะคะมีคุณค่าทางจิตใจก็เอาไปเก็บไว้นะคะไม่ต้องมาวางกองๆเอาไว้ในที่ที่เราไม่ได้ใช้นะอันนี้ก็จะทำให้บ้านโล่งโปร่งค่ะแล้วก็เจริญหูเจริญตามองไปทางไหนก็สบายใจนะคะเรื่องต่อไปค่ะแล้วพอจัดบ้านแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดบ้านด้วยนะคะคือทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอนะบ้านที่สะอาดสะอ้านมันก็ทำให้ผู้อยู่อาศัยสบายใจเดินไปทางไหนก็น่าอยู่น่ามองนะคะเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดเนี่ยถามว่าต้องทำขนาดไหนจริงๆแล้วการกวาดบ้านถูบ้านเป็นประจำเพื่อป้องกันฝุ่นนี่ก็เป็นเรื่องที่แนะนำเหมือนกันนะถ้าผู้สูงอายุทำเองได้ก็อาจจะให้ท่านทำนิดๆหน่อยๆไปหรือว่าลูกหลานก็มาช่วยทำหรือถ้าเกิดว่าไม่มีแรงทำอาจจะหาแม่บ้านประจำมาช่วยหรือว่าหาแบบชั่วคราวมาสักวันเว้นวันอย่างเงี้ยนะคะคือห้องที่สำคัญที่ควรจะดูแลในเรื่องความสะอาดห้องแรกเลยก็คือห้องนอนของผู้สูงอายุนะคะอย่าให้มีฝุ่นอย่าให้มีสิ่งสกปรกวางทิ้งเอาไว้นะบางทีอาหารหกหรือขนมหกตามห้องทานข้าวห้องครัวนะคะอันนี้ก็เจอได้บ่อยเหมือนกันนะก็เศษขนมตกหล่นบางทีมีมดมีแมลงมาขึ้นก็ทำให้มีปัญหาในเรื่องของแมลงกัดต่อยได้เหมือนกันหรือบางทีโดยเฉพาะในห้องครัวอย่างเงี้ยนะคะทำความสะอาดห้องครัวเป็นประจำเพราะมีทำกับข้าวแล้วบางทีน้ำมันกระเด็นเสร็จพวกซอสอาหารต่างๆเนี่ยก็เป็นแหล่งรวมของแมลงสาบจิ้งจกหนูอะไรก็เป็นเชื้อโรคนำมาสู่ผู้สูงอายุได้เหมือนกันนะคะแล้วยิ่งอีกอย่างนึงที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้เกิดสิ่งหมักหมมนะคะเกิดกลิ่นเหม็นภายในบ้านไม่ยอมเทขยะคือถังขยะเนี่ยต้องเททุกวันนะไม่งั้นก็จะเกิดกลิ่นเหม็นนี่พวกกลิ่นเหม็นแล้วก็จะส่งผลให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดนะคะยิ่งมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มเข้าไปอีกนะคะพื้นที่ห้องหนึ่งที่ต้องความสะอาดเป็นประจำเลยก็คือห้องน้ำเนาะห้องน้ำเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นห้องที่ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยบ้างนะคะเพราะจากคราบสบู่หรือน้ำขังอะไรก็แล้วแต่ตะไคร่น้ำก็ต้องกำจัดให้หมดนะคะพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายที่ใช้อยู่พัดลมแอร์ตู้เย็นก็ทำความสะอาดอยู่เสมอนะคะอย่างน้อยก็สักเดือนครั้ง2เดือนครั้งเนี้ยค่ะก็ปัดฝุ่นนะคะล้างแอร์นะคะเช็ดตู้เย็นให้ดีนะคะเรื่องของความปลอดภัยภายในบ้านเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวัง คือเราต้องทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะป้องกันไม่ให้มีอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุได้นะคือสิ่งที่เราควรระมัดระวังมีอะไรบ้างนะเช่นในห้องนอนเนี่ยนะคะก็เวลาเราจัดห้องนอนให้ผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ท่านจะนอนอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยก็ต้องเปิดหน้าต่างหรือสามารถที่จะมีมุมที่เราจะมองเข้าไปเห็นได้จากด้านนอกว่าท่านทำอะไรอยู่ภายในห้องนะคะหน้าต่างในห้องนอนก็อาจจะต้องปรับให้เปิดจากด้านนอกได้ในกรณีที่มีอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เราไม่คาดคิดเนี่ยเราก็ต้องเปิดเข้าไปได้หรือแม้แต่ประตูห้องน้ำเนี่ยนะก็ไม่ควรจะล็อกจากด้านในนะคะก็ควรจะต้องสามารถที่จะเปิดก่อนด้านนอกได้แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือได้นะคะติดเลี่ยงการใช้พวกผนังกระจกนะคะเพราะบางทีแบบเดินชนกระจกไม่รู้หรือแบบเป็นอันตรายได้ก็ถ้าเกิดจะไปต้องใช้ก็ใช้พวกกระจกนิรภัยที่ไม่เป็นอันตรายนะคะพวกระบบไฟฟ้าภายในบ้านก็ต้องดูนะอย่างเช่นปลั๊กไฟก็ต้องควรดูให้มีสภาพที่ดีนะคะปิดให้มิดชิดนะคะพวกอุปกรณ์เครื่องครัวนี่ก็สำคัญนะอย่างเช่นพวกมีดกรรไกรนะคะก็ต้องเก็บของมีคมให้มิดชิดพวกเตาแก๊สเตาไฟฟ้าก็อย่าปล่อยให้มีการรั่วได้นะคะหรือแบบมีอะไรที่มันฉุกเฉินได้อย่างบ้านไหนที่มีครัวไทยอย่างเงี้ยค่ะครัวที่ใช้เตาถ่านอยู่อันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของบางทีผู้สูงอายุอาจจะแบบไปจุดไฟก่อไฟมีควันไฟขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ห้องเก็บของนะคะอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงอย่างห้องเก็บของบางห้องเนี่ยคือเราก็ควรจะเอาไปเก็บพวกน้ำยาอันตรายหรือน้ำยามีพิษต่างๆเช่นยาล้างห้องน้ำยาฆ่าแมลงทินเนอร์หรือสารพิษต่างๆยาฆ่าหญ้าฆ่าหนูอะไรเงี้ยนะคะก็ควรจะต้องเก็บพวกสารพิษเนี่ยไว้ในห้องเก็บของตู้เก็บของแล้วก็ล็อกกุญแจอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุหยิบมาใช้โดยไม่จำเป็นหรือไม่ควรนะคะพวกอุปกรณ์การทำสวนทำครัวที่เป็นอันตรายนะอย่างเช่นจอกเสียมที่มันแหลมๆทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะเมื่อกี้ที่บอกแล้วพวกยาฆ่าแมลงเนี่ยก็ต้องเก็บให้ดีเลยนะคะอีกเรื่องนึงที่ละเลยไม่ได้ก็คือเรื่องของยารักษาโรคของผู้สูงอายุที่ท่านทานเป็นประจำนี่แหละค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีว่าอย่าให้ท่านหยิบทานเองเนาะบางทีคนมีภาวะซึมเศร้าก็อาจจะคิดอะไรที่แบบไม่รอบครอบนะคะก็หยิบยาเกินขนาดทานยาไม่ตรงเวลาหรือแบบหยิบยาทานเองหรือหยิบยาผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรจะต้องจัดเตรียมยาให้ท่านพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายที่เราควรจะต้องเรียกว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะก็คือเก็บให้ปิดชิดเพื่อไม่ให้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ประสบอันตรายจากพวกของเรานี้ได้นะคะเรื่องต่อไปก็คือเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ของผู้สูงอายุได้ด้วยกลิ่นหอมภายในบ้านเหมือนกันนะอย่างเช่นการปรับบรรยากาศของบ้านด้วยภายในห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องทานข้าวเงี้ยนะคะด้วยกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยต่างๆที่มันจะช่วยในการปรับอารมณ์ความรู้สึกช่วยผ่อนคลายเวลาที่เราได้กลิ่นนั้นนะพวกฮอร์โมนแห่งความสุขมันก็จะไหลออกมานะคะทำให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะทีนี้เวลาที่เราเลือกกลิ่นหอมของพวกน้ำมันหอมระเหยเนี่ยนะก็อาจจะลองดูว่าเป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมมากๆอย่างเช่นกลิ่นลาเวนเดอร์คาร์โบไมล์นะคะโรสแมรี่ยูคาลิปตัสเปปเปอร์มินต์อะไรพวกนี้หรือถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านไหนชื่นชอบสมุนไพรไทยบ้านเรานะอย่างเช่นมะกรูดกานพลูอบเชยตะไคร้กระดังงาหรือกลิ่นมะลิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาใช้ได้วิธีการทำง่ายที่สุดก็คือหยดพวกน้ำมันหอมระเหยเนี่ยในผ้าเช็ดหน้าแล้วก็หรือเราเอามาวางไว้ในที่ที่ผู้สูงอายุชอบนั่งนะคะหรือใช้เป็นกดกลิ้งๆเล็กๆนะคะก็อาจจะกลิ้งไปตามจุดชีพจรของผู้สูงอายุข้อมือข้อพับให้ไอระเหยมันออกมาให้ท่านผู้สูงอายุได้สูดดมก็ผ่อนคลายนะคะหรืออาจจะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเครื่องกระจายกลิ่นที่เป็นพ่นไอน้ำเล็กๆเป็นอนูเล็กๆนะคะก็ให้กลิ่นหอมสดชื่นเช่นกันนะคะหรือบางทีง่ายๆค่ะทาโลชั่นนะคะทาโลชั่นที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะเวลาที่ผู้สูงอายุอาบน้ำแล้วนะหลังอาบน้ำก็ทาโลชั่นก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในส่วนของการตกแต่งบ้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นในกรณีของเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้ภายในบ้านเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะคะคือเฟอร์นิเจอร์ที่ผู้สูงอายุชอบเนี่ยอาจจะเป็นเก้าอี้นั่งในห้องนั่งเล่นพักผ่อนเวลาในช่วงกลางวันนะหรือในห้องนอนอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกเก้าอี้ที่ นั่งสบายเนาะคือบางทีเนี่ยเก้าอี้เราไม่ได้จัดเตรียมหรือเราไม่ได้คิดให้ดีเนี่ยเก้าอี้บางทีมันก็แข็งเกินไปอย่างเก้าอี้ไม้เก้าอี้โยกอย่างเงี้ยบางทีผู้สูงอายุท่านนั่งแล้วท่านก็ไม่สบายตัวนะคะก็ลองดูลองอาจจะเลือกเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ปรับเปลี่ยนใหม่ที่เป็นเครื่องใช้ที่ผู้สูงอายุท่านนั่งแล้วท่านก็ผ่อนคลายอาจจะปูด้วยผ้านุ่มนะคะนั่งแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บตามอวัยวะต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการเลือกเตียงนอนเนาะเตียงนอนก็ควรจะเลือกเตียงนอนที่ไม่แคบจนเกินไปนะที่นอนก็สำคัญนะคะตัวที่นอนเองก็ต้องให้ท่านนอนให้สบายไม่ปวดหลังไม่แข็งเกินไปหรือไม่นุ่มเกินไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างเก้าอี้ตัวไหนที่เป็นเก้าอี้ตัวโปรดของท่านเนี่ยก็ต้องดูให้ดีว่าบางทีนั่งแล้วชำรุดเสียหายเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านอาจจะดูแล้วเหงานะคะมีอารมณ์ซึมเศร้าค่อนข้างมากครอบครัวจะต้องคุยกันนิดนึงว่าเอ๊ะหรือจะลองหาสัตว์เลี้ยงมาให้ท่านเลี้ยงดีไหมนะคะถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านไหนที่เป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วนะชอบสุนัขแมวนกปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลองดูว่านอกเหนือจากการตกแต่งบ้านให้น่าอยู่หน้ามองนะคะเดินไปทางไหนก็สบายใจแล้วอาจจะหาเพื่อนมาอยู่กับท่านก็คือสัตว์เลี้ยงเนี่ยแหละค่ะนะคะการมีสัตว์เลี้ยงในบ้านก็เราก็รู้อยู่แล้วเนาะมันก็ช่วยคลายเหงาได้แต่ว่าเราก็ต้องคิดให้ดีนิดนึงว่าการเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระนะหรือไม่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากกับผู้สูงอายุตามมานะอย่างเช่นเป็นภาระในเรื่องของการต้องหาอาหารให้พาไปหาหมอดูแลมันยามันเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องช่วยผู้สูงอายุดูด้วยนะแล้วสิ่งที่ต้องพึงระวังอีกนิดนึงก็คือบางทีผู้สูงอายุพอเลี้ยงสัตว์แล้วก็จะรักมันติดมันนะคะคือเหมือนกับอยู่ด้วยกันตลอดวันตลอดคืนอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าผูกพันกันมากแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความสูญเสียนะสัตว์เลี้ยงไปเนี้ยอันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ด้วยนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีเหมือนกันการตกแต่งบ้านนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะอย่างที่เคยบอกไว้คือช่วยให้ผ่อนคลายช่วยให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายแล้วก็สามารถที่จะลดภาวะปัญหาของภาวะซึมเศร้าได้แต่การจัดบ้านก็ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เราสามารถที่จะทำได้นะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรักความห่วงใยของสมาชิกในครอบครัวนะก็ลูกหลานนะคะถ้าใครอยู่ด้วยกับท่านอยู่แล้วนะคะก็หาเวลาพูดคุยกับท่านในแต่ละวันนะคะตอนเช้าก่อนออกไปทำงานนะหรือตอนเย็นหลังกลับมาบ้านเนี่ยนะคะก็หาเวลาอยู่กับท่านนะนั่งทานข้าวเป็นเพื่อนท่านนะคะหรือนอนกลางคืนก็นอนดูทีวีกับท่านนะนอนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้กับท่านนะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้อยู่กับผู้สูงอายุก็ควรจะต้องหมั่นโทรหาผู้สูงอายุเป็นประจำนะคะพูดคุยถามไถ่แวะเวียนมาเยี่ยมให้บ่อยครั้งให้มากขึ้นนะคะก็อย่างน้อยสัปดาห์ละสัก 2-3 วันมาทานข้าวกับท่านอยู่กับท่านนะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะหวังว่าข้อมูลที่มาแบ่งปันกันจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจในเรื่องไหนก็อย่าลืมนะคะเขียนคอมเมนต์มานะคะขอข้อมูลได้อยากฟังเรื่องไหนเดี๋ยวไปจัดให้นะคะแล้วก็พบกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามเราฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยรวมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรักผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยผสมกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
5: ร จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B Number 1 Champion Cup 2026 สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
6: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B Number 1 Champion Cup พัทลุง2026 The Final Round ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ 2B Number 1มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาดแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงด้วยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็น800,000 ล้านบาทภายในปี2573ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125 แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MCC Hall ชั้น3 The Mall นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนพิการเข้ากับโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดงานระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้แบ่งออกเป็น6 โซนสำคัญครอบคลุมทั้งการจับคู่การจ้างงานตลาดสินค้าคนพิการการฝึกทักษะอาชีพและดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการคลิกออฟโครงการจัดหากายอุปกรณ์ประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่คนพิการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลให้ราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง
10: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้ราษฎรผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมกล่าวว่าการรับรองการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการรับรองการอยู่อาศัยทำกินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติมีประชาชนได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน682รายรวม842แปลงเนื้อที่ 4,932 ไร่โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนติยาพันยังเทียนรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐโดยอ้างว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้อิหร่านเป็นประเทศเอกราชพร้อมกันนี้ยังประณามกรณีที่กองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและประเทศใดก็ตามที่ทำการค้าหรือให้การช่วยเหลือทางการเงินกับอิหร่านอาจเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วยนายฟิลิปทาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเกิดเหตุรถไฟโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ180คนประสบเหตุตกรางบริเวณใกล้เมืองเคลอองในแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน140นายถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุแล้วเพื่อปฏิบัติการภารกิจช่วยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ทางการแขวงนอร์มองดีขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยส่วนสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสเริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแขวงนอร์มองดีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของชาติ8ชาติสมาชิกของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียใต้หรือซาเวนอาทิอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานศรีลังกาและเนปาลเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสืบสวนทางการเงินและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรดาชาติสมาชิกซาเวนต่างแสดงความกังวลถึงการที่กลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพื้นที่ชายแดนที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดเพื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการค้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการดวลกันของ2นักหัวเจ้าถิ่นเบนเชลตันมือ9ของโลกพบกับฟรานเชสดิอาโฟมือ12ของโลกผลปรากฏว่าเบนเชลตันทำผลงานได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ7ต่อ5ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีต่อไปส่วนในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสพบกับเอเลนารีบาคินามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานเวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจซึ่งได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศรวมถึงได้ซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้คือสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ด้านพรพันธ์เกิดปราศกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
16: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
15: สำหรับโปรแกรมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่16กันยายนพบมองโกเลียเวลา 14:00 น. 17กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 17:00 น. และวันที่18กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 17:00 น. ถ่ายทอดสดทางช่องPPTV HD ช่อง36ทั้ง3นัดสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกจะพยายามเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงกระตุ้นโดยเน้นให้นักกีฬาเล่นตามคาแรคเตอร์ของทีมมีสมาธิมีวินัยและทำตามแผนการให้ดีที่สุดพร้อมใช้เกมนี้เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทีมซึ่งทีมไทยชุดนี้ไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่ทุกคนมีความสำคัญและขณะนี้นักกีฬามีความพร้อมเต็มที่พร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั้งที่สนามและผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นพลังให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อคนไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17:00 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา17นาฬิกา30นาทีนายปรัชญากีรตินันนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้คัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่

0: ของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เช่นเดียวกันทั้งนี้ในวันที่20กันยายนทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนนี้โดยสมาคมตั้งเป้าไม่น้อยกว่า2ถึง3เหรียญปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
5: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หงิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
12: ่เลี้ยงไก่อยู่หรือเปล่าคร
13: ับเลี้ยงเสร็จแล้วครับ
12: อ๋อนุ๊กทำไมติดแม่กำเยอะขนาดนั้นเนี
13: ่
12: ย
13: ไก่มันฟอร์มครับ
12: แล้วไก่ส่วนใหญ่เอามาจากไหนกันเยอะแยะครับ
13: ซื้อครับ
12: ซื้อเท่านั้นเลยเหรอ
13: ซื้อครับส่วนมากซื้
12: อ
13: ลูกพ่อก็มีลูกพ่อก็มีแต่ยังไม่ได้ตีจริงๆแล้วเราเพิ่ง
12: ตอนนี้ที่พร้อมพร้อมอยู่เลยครับประมาณกี่ตัวในที่นุกบอกเมื่อกี้พร้อมหาคู
13: ่30ครับ
12: 30ตัว
13: ใช่ครับตอนนี้ได้คู่9ตัวตีล้าน7ตัวตีแสนตัวนึงตีเงินหมื่นตัวนึงแล้วก็ยังพร้อมอีกประมาณ7ตัว
12: โอ้โหเลี้ยงกันกี่คนครับเนี่ย
13: 4คนครับ5คนกับผม
12: 5คนแล้วตอนอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างความรับผิดชอบของนุกอย่างเงี้ยเช้าเมื่อนี้เราเช็ดน้ำกี่ตัวครับ
13: ผมคนเดียวทำ22ตัวทำแต่พวกตีแพงครับ
12: 20
13: พวกที่มัดจำพวกที่22ตัวนี้ครับผมเลี้ยงเองตอนเช้า
12: 22ตัวนี้เปิดสุ่มออกมาตอนประมาณกี่โมงครับ
13: 6โมงกว่าครับ
12: เปิดมุ้ง6โมงกว่าแล้ว
13: ใช่ครับ
12: แล้วหลังจากนั้นทำอะไรครับ
13: ก็มีลูกน้องกวาดขี้ไก่
12: อ่าฮะแล้วช่วงระหว่างที่กวาดขี้ไก่
13: แล้วผมมาผมก็ออกกำลังกายไก่ครับวิ่งสุ่มทุกตัวแล้วก็บินท่อครับแล้วก็ตัวไหนที่จะเตะเป้าเตะนวมก็ทำทีหลัง
12: ครับแล้วคอร์สของสพวาที่ถ้าสมมติว่าเข้าคอร์สเลี้ยงแล้วมีประมาณกี่วันครับ21อย่างเขาไหม
13: ก็แล้วแต่หาคู่ได้ถ้าหาคู่ได้เร็วก็จะออกกำลังกายอยู่ประมาณ14วันครับ7วัน7ถึง10วันนี่หน้าหายแล้วก็เริ่มออกกำลังกายบินท่อวิ่งสุ่มนะครับ
12: ตัวบินท่อนี่คือเป็นท่อวง2หรือ3วง
13: ใช่ครับ2ครับ2
12: 2วงโดดกี่ทีครับนุก
13: ผมเริ่มจาก30ไม่เกิน60ครับ
12: 30ไม่เกิน60ก็คือ
13: ครับแล้วแต่ตัว
12: ทุกวันไหมหรือว่าวันเว้นวันครับ
13: ทุกวันครับพวกบินท่อนี่คือบินทุกวันครับบินทุกวันวิ่งสุ่มทุกวันครับอันนี้คือถ้าวันไหนที่ไม่ได้เตะนวมเตะเป้าก็คือวิ่งสุ่มบินท่อทุกวันครับ
12: แล้ววิ่งสุ่มนี่วิ่งกี่นาทีครับนุ๊ก
13: ไม่เกิน20ครับ
12: วิ่งสุ่มนี่คือเอาไก่ตัวผู้ใส่ข้างในเนาะแล้วก็ซ้อน2
13: อยู่ในอยู่นอกใช่ครับ
12: 20นาที
13: ก็10ถึง20นาทีก็วิ่งวนกันครับวิ่งวนกัน
12: แล้วสำหรับมือใหม่ครับถ้าเกิดว่าช่วงที่โดดท่อบินท่อครับกับช่วงวิ่งสุ่มนี่เราต้องเช็ดน้ำไหม
13: ไม่ครับไม่ต้องเช็ดเลยครับก็คือเอาออกจากสุ่มเปิดมุ้งออกจากสุ่มปุ๊บก็เอาไปวิ่งสุ่มเลยครับเอาครอบวิ่งสุ่มเลย10ถึง20นาทีตัวไหนวิ่งดีก็เอา10นาทีตัวไหนมันขี้เกียจก็ให้มันอยู่นานหน่อยบางตัวก็อยู่เป็นชั่วโมงเลยให้มันอยู่สุ่มในนะครับตัวไหนถ้ามันขี้เกียจให้มันอยู่ข้างในอยู่เป็นชั่วโมงเลยถ้าตัวไหนขยันก็
12: อยู่นอก
13: 10นาทีใช่ครับ10นาทีวิ่งหอบปุ๊บไม่ได้พักนะครับหอบปุ๊บไปบินท่อเลย
12: โอ
13: ้
12: โห
13: ครับ
12: เป็นอย่างนี้ทุกเช้า
13: ครับผมทำแบบนี้ทุกเช้าเลย
12: แล้ววันที่เรานวมอะครับมีวันที่นวมไหมนวมกี่วันเว้นวันครับ
13: ผม3-4วันนวม1ครั้งครับ
12: นวมปิดปากดัน2ยก
13: ก็ผมจะเตะนวม1ครั้งคือปิดปากทั้งไก่นวมและไก่ดีแล้วก็จะเตะเป้าอยู่ที่2-3ครั้งครับ
12: 14วันเตะเป้า2-3ครั้ง
13: 14วันเนี่ยสมมติเริ่มจากวันที่1เลยคือเตะเป้า
12: ครับ
13: เตะเป้านี่ครั้งแรกจะเตะอยู่ประมาณ15นาที
12: ฮะ
13: 15นาทีแล้ววันที่1วันที่2วันที่3ก็วิ่งสุ่มบินท่อเหมือนเดิมครับแล้วก็จะเตะไม่วันที่4ก็วันที่5ก็เตะยกหนึ่งทีนี้ครับ
12: อ
13: าจจะเตะนวมหรือเตะเป้าก็ได้ครับแล้วก็ทำวิ่งสุ่มบินท่อไปอีก3วันแล้วก็มาเตะเป้าอีกถ้าแข็งแรงแล้วก็ล่อทีนี้ล่อมือ
12: นี่กรณีที่ตัวนั้นชนแพงหรือยังไงครับ
13: ทุกตัวครับ
12: อ๋อล่อมือทุกตัว
13: ใช่ครับ
12: อุ้ยนุกแล้วอย่างนี้ทำไก่เสร็จนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเช้าเนี่ย
13: ไม่นานครับผมทำแป๊บเดียวผมเริ่มจะอยู่ตั้งประมาณ6โมงครึ่ง7โมง10โมง11โมงเสร็จแล้วครับ
12: นุกครับแล้ว
13: กินข้าว10โมง
12: แล้วเป้าสุดท้ายครับไก่จะตีแพงเนี่ยเป้าสุดท้ายประมาณวันไหนครับสมมติว่าจะตีวันเสาร
13: ์ผมจะเตะอยู่ไม่วันเสาร์ก็วันจันทร์ครับ
12: ส่วนใหญ่ก็เตะวันจันทร์กัน
13: ก็ไม่ค่อยเตะวันจันทร์ผมจะไปเตะวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ผมพักวันจันทร์ผมจะล่อมือวันอังคารล่อมือวันพุธบินท่อวิ่งสุ่มพฤหัสก็ยังบินท่อแค่บวมๆพฤหัสศุกร์ก็บวมๆ10ครั้งแค่นี้ครับต่อกันดี
14: ออกมายืดเส้นยืดสาย
13: ครับครับ
14: นุ่งแล้วถามหน่อยดิ
13: แต่ก็ออกกำลังกายทุกวันครับ
14: ปกติไก่ที่เลี้ยงอะครับที่บอกว่านำเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เรานำเข้ามาเกรดประมาณเท่าไหร่ครับ
13: จะซื้ออยู่ตัวละ 50,000 50,000 คือเรื่องปกติ
14: ครับ
13: ถ้าแพงหน่อยก็ 7-80,000 90,000 150,000 200,000 ไม่เกินนี้นานๆจะ 200,000 สักตัวนึงครับ
14: แล้วส่วนใหญ่พวกนี้ครับเป็นไก่ที่เราเห็นในสนามหรือว่าเราเขาส่งคลิปมาครับ
13: ส่วนใหญ่จะเป็นไก่เพื่อนมันดูให้ครับผมเพื่อนมันดูให้แล้วก็มีคนรู้จักอย่างนี้แล้วผมก็เอามาเตะดูอาจจะไปตีชมรมก่อนครับผม
14: ครับ
13: ไปตีชมรมก่อนแล้วค่อยมาติดมาจำ
14: อ๋อเอาไปเคาะมาก่อนสักเที่ยวนึงก่อน
13: ครับ
14: ต้องเลือกไหมนุกเลือกสไตล์ไก่ที่แบบว่าเอามาเล่นไหมครับ
13: ผมนี่ชอบไก่คาง
14: หรือว่าสไตล์เราเล่นเดินเข้าทิมอย่างเดียวเราก็ชอบทิมอย่างเดียว
13: ไม่ครับผมแล้วแต่สถานการณ์บางครั้งก็เอาแต่ไก่จิ้มอย่างเดียว
14: เป็นช่วง
13: แต่ถ้ามันแพ้ถ้ามันเป็นช่วงนะครับ
14: ฮะ
13: ก็เป็นช่วงแต่ผมนี่ไม่ชอบไก่หน้างอนไก่หน้างอนเอาสัก 100% ผมคุยโทรศัพท์อยู่ไหมเขาร้อนไหม
14: หน้างอนนี่ยังไงนะครับ
13: ไก่หน้างอนผมไม่ค่อยเล่นเลยครับ
14: มันเสี่ยงหรือว่ามันยังไงฮะ
13: มันไม่ค่อยรอดครับมันโดนคางโดนตาบอดมดถูกไก่แบบไก่ออกเหลี่ยมๆมีเอาคางนี้ดีกว่าครับตำแหน่งดีนะ
14: หลบได้ตีได้นะ
13: ใช่ครับพวกหน้างอนผมไม่ถนัดครับ
14: เออนุ
13: เพราะว่าเวลาผมไปเล่นไก่ผมก็เล่นแต่ไก่คางไก่หน้างอนก็เล่นแต่มันน้อยที่จะชนะครับ
14: ถามเลยดิเขาเคยลือว่าเขาลือกันว่านุกได้ไฟเยอะที่สุดที่ไหนนะเล่นกับคนเวียดนามมะมีอยู่นัดหนึ่งมะที่เป็นรองเยอะๆแล้วก็ฮาโนไหม
13: ครับที่อยู่ไหนครับ
14: ที่อยู่ทางอีสานนี่แหละสนามดินสนามอะไรที่ใหญ่แหละเขาว่านุก
13: ร
14: ้อ
13: นนั้นมันนานแล้วครับช่วงโควิดนู่น
14: อ๋อ
13: ช่วงโควิดวันนั้นผมเอาพม่าไปตีเชิง
14: ครับ
13: พม่าไปตีเชิญนั้นเป็นตัวเก่งผมแล้วก็ตีไก่เก่งมุกดาหารทีนี้มันเป็นพม่ามันก็ต้องเป็นรองใช่ไหมครับ
14: เป็นรอง
13: อยู่อย่างนั้นแหละผมตีเอาทั่วหมดก็ยังเป็นรอง2-1 2-1 2-1 อยู่งั้น3ยกยกที่4ก็กลับมาเป็นต่อก็ชนะเลยจะชนะเขาเหลืออยู่นาทีเดียวเอง
14: วันนั้นเขาไล่รองแต่ราคาอะไรเน
13: ี่ยผมก็เล่นราคา2-1ผมก็รองแต่2-1อยู่นั่นแหละ
14: เขาว่ากิน
13: หล
14: ายเขาว่ากินหลายล้านเลยครับ
13: ได้ไม่ถึงล้านได้เงิน900,000
14: โอ้ตายแล้ว
13: ย้อนไปประมาณ
14: กรุงเทพเขาลือกรุงเทพเขาลือกันนิดได้7-8 ล้าน
13: ไม่มีหรอกใครจะไปเล่นไก่ได้ทีละ7-8 ล้าน
14: เออก็นั่นเดียวตายแล้วว่าจะถามเรื่องนี้อยู่พอดีเลยเอ
13: ๊ไม่มีใครจะไปเล่นไก่ได้เงิน7-8 ล้านไม่มีหรอก
14: เออเพราะว่ากินคนเวียดนามโอ้กินอะไรกัน7-8 ล้าน
13: ไม่มีใครจะไปเล่นขนาด
14: แล้วลูกถามหน่อยดิไอตัวหลักในการมองไก่เนี่ยเห็นนุกเล่นแต่ละทีนี่คือมันเหมือนออกมาจากจินตนาการเลยนะมันคือยังไงครับ
13: ใช่ครับผมเล่นตามตำราน
14: ะมั่นใจในสิ่งที่คิดว่างั้น
13: ใช่ครับก็เราดูสีสันรูปร่างลักษณะเดือยผิวพรรณหน้าตา
14: ดูยังไงดูที่ว่ามันเป็นพระเอกนี่เหร
13: อก็ขนสุดท้ายสุดนะครับคือเต็มสกุลนะ
14: และไล่ที่พวกเหลืองคอกลโกนหัวใหญ่ๆพวกนี้ไม่เล่นใช่ไหม
13: อ
14: ัน
13: นั้นมันลักษณะไก่โง่ไก่โง่ไก่โดนไก่เดินตามตีนแบบนั้น
14: แต่ถ้าเลือกเล่นนี่คือต้องเล่นปีกหางต้องสุดต้องสวยไว้ก่อน
13: ใช่ครับดูเลยไก่สองตัวตีกันไอ้พวกหางน้อยไส้เขินตู้ยากครับตีไปนานๆมันก็แพ้
14: แล้วจังหวะที่บางทีที่เราเป็นรองครับนุ๊กเป็นรองเยอะๆแล้วเห็นรองรัดแล้วมันมาอย่างที่เราคิดจริงๆนี่เรามีหลักการดูยังไง
13: เป เป็นรองนี่บางครั้งเนี่ยตัวที่มันเป็นรองนี้มันทนได้ครับแต่มันมีบาดแผลอยู่แถวหน้าส่วนมากที่ผมจะเล่นไก่ตีคอตีคางแล้วตัวคู่ต่อสู้จะเป็นไก่หน้างอนเปิดแผลทีนี้พอโดนเปิดแผลมันแผลแตกเฉยมันก็ทนได้นะครับแล้วพอไปยก2ยก3อย่างนี้แถวนี้มันก็แผลมันมองไม่เห็นน่ะไก่แผลหน้าแตกใครก็ดูได
14: ้ถูก
13: ใช่มั้ยครับ
14: กระทุ้งคนเยอะๆแล้วมันคืนมาไม่ได้ว่างั้น
13: อะไรนะครับ
14: โดนคอโดนกระทุ้งเข้าไปเยอะๆอย่างเงี้ยโต้ๆบ้างมันเดือยยาวๆอย่างงี
13: ้ใช่ครับแผลนี้มันก็อยู่แล้วอยู่เลย
14: อ๋อก็เลยเป็นที่มาปกติเนี่ยชอบเล่นไก่ต่อหรือไก่รองครับ
13: เล่นได้หมดครับผมไม่เลือกผมเล่นได้ทั้งต่อทั้งรอง
14: ก็
13: แต่บางคนก็คนแต่คนนี่คนชอบรองก็รองนะครับต่อไม่เป็นคนชอบต่อก็ต่อรองไม่เป็น
14: จริงๆมันเป็นอย่างงี้จริง
13: ไปดูเลยอยู่ในสนามคนไหนชอบลองก็ลองอยู่วันข้ามตัวไหนเป็นลองก็ลองตัวนั้นแหละส่วนคนต่อก็ต่ออยู่งั้นแหละตัวไหนต่อก็ต่อ
14: แล้วคนที่ต่อนี่แปลกนะบางทีเนี่ยคนที่ชอบต่อเนี่ยราคาลองๆเนี่ยเอามีดจี้คอให้ลองยังไม่ลองเลยเนี่ย
13: ไม่ลองครับมันเป็นความถนัดของแต่ละคนคร
14: ับ ก็ฝากทิ้งท้ายไว้ครับกับสอเพวาถามนิดนึงครับที่ติดมาจำไว้7ตัว9ตัวเนี่ยตัวไหนที่เรามั่นใจสุดเกรด A คือตัวไหนชื่ออะไรครับ
13: ตัวที่ผมมั่นใจนะตอนนี้เนี่ยมีไอ้แสนเก่งที่ชนกับมหาหน้าฟาร์มชน3ล้านวันเสาร์นี้ครับแต่ว่าชน3ยก
14: อ๋อ3ไก่หนุ่ม
13: ครับไก่หนุ่มครับไก่หนุ่มตีกัน3ล้าน3ยกผมอยากตี4 5ยกนั่นแหละ
14: ชื่ออะไรนะครับ
13: ตัวนี้ครับ
14: แสนเก่ง
13: จะตีวันเสาร์ที่12นี้แหละครับ
14: วันเสาร์ที่12ได้เมื่อวานเพิ่งไปหาพี่โอมาเดี๋ยวโทรบอกพี่โอไว้ก่อน
13: พี่โอชอบผมบอกไปแล้วตัวนี้มันเป็นสายเลือดพี่โอเป็นเชียวฟงเหนืออ
14: ๋อถือว่าเห็นเกินๆทำท่าเมื่อวานไปหาทำท่าเกินๆว่าทำเหมือนจะเอาพ่อพันตัวใหม่ไม่ใช่ตัวนี้หรอมั้ง
13: เป็นแกยังไม่รู้หรอกว่าได้คู่หรือแกรู้แล้วก็ไม่รู
14: ้ได้ครับก็สนใจ
13: มีอีกตัวนึงนะ
14: ครับ
13: มีอีกตัวนึงผมซื้อมา150,000ตีก็มาหาหน้าดิตี6ล้านตีวันที่19
14: มหาอำนาจนี่เรารับเขากี่ตัวครับ
13: ตีเขา3ตัวครับตอนนี
14: ้สักกัน3ตัวเลยเหรอ
13: ตีเสาร์นี้12 1ตัวแล้วก็ตีวันที่19 2ตัวครับตีล้านหนึ่งกับตี6ล้าน
14: แล้วติดไป9ตัวนี่หยุดยายังเหลืออยู่ป่ะเนี่ย
13: อะไรนะครับ
14: หยุดยาไก่หยุดยายังเหลืออยู่มั้ยท่านแต่ยังเหลืออยู่จะได้ไม่ส่งให้
13: เอากันเลยโอ้เปลืองอยู่นะครับเปลืองอยู่นะ
14: ได้เดี๋ยวว
13: ันนี้นันนวลก็ไปคุยกับเจี๊ยบลำตำให้เขาจะสนับสนุนผมกับสังเวียน
14: อ๋อก็ควรจะสนับสนุนได้แล้วแหละเพราะว่าติดมาจำเยอะขนาดเนี้ยเอ้นุกเคยเห็น
13: ผู้ชายเยอะ
14: นุกเคยเห็นสองอาทิตย์เนี่ยติดมาจำกัน9ตัวเคยเห็นไหม
13: มีหรอมีแต่ผมแหละเป็นบ้าน
14: ี่ไม่เคยเหมือนกัน
13: ผมไปทุกวันนะจัดผมไปทุกวันใช่ไหมผมไปทุกวัน
14: ไปติดมาจำนี่เหรอ
13: ไปทุกวันใช่ผมไปทุกวันเลย
14: เขาจ้างเป็นเดือนไหมหรือว่ายังไงที่ไปทุกวันเนี่ย
13: ผมไปทุกวันเติมน้ำมันเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า50,000-60,000อ่ะเดือนน้ำมันรถเนี่ย
14: แล้วเทคนิคที่ทำให้เราได้คู่บ่อยๆนี่คือเราเปรียบง่ายหรือยังไงครับ
13: ผมนี่เป็นคนเปรียบง่ายมากเลยถ้าเขาใหญ่กว่าแล้วเขาตีนี่ผมก็เล่นตีเลยถ้าเขาเปรียบง่ายผมก็เปรียบง่ายแต่ถ้าเขาเปรียบยากผมก็ไม่ไปเปรียบด้วยนะผมบอกเลยถ้าไปเปรียบยากครั้งสองครั้งคือไม่ได้คู่คือผมไม่เปรียบด้วยเลยเพราะว่าผมนี่เปรียบง่ายผมบอกเลยว่าไก่ผมทุกชนะด้วยความเก่งไม่เคยเอาเปรียบใครเลย
14: ครับได้ครับก็ฝากติดตามสอเพวาด้วยครับสวัสดี
13: ครับ
14: เลี้ยงไก่อยู่หรือเปล่าคร
13: ับเลี้ยงเสร็จแล้วครับ
14: อ๋อนุ๊กทำไมติดไม่จำเยอะขนาดนั้นเน
13: ี่
14: ย
13: ไก่มันพร้อมครับ
14: แล้วไก่ส่วนใหญ่เอามาจากไหนกันเยอะแยะครับ
13: ซื้อครับ
14: ซื้อเท่านั้นเหรอ
13: ซื้อครับส่วนมากซื้ออ
14: ่าแล้ว
13: ลูกพ่อก็มีแล้วพ่อก็มีแต่ยังไม่ได้ตี
14: ตอนนี้ที่พร้อมอยู่เลยครับประมาณกี่ตัวในที่นุกบอกเมื่อกี้พร้อมหาคู
13: ่30ครับ
14: 30ตัว
13: ใช่ครับตอนนี้ได้คู่ 9ตัวตีล้าน7ตัวตีแสนตัวนึงตีเงินหมื่นตัวนึงแล้วก็ยังพร้อมอีกประมาณ7ตัว
14: เลี้ยงกันกี่คนครับเนี่ย
13: 4คนครับ5คนกับผม
14: 5คนแล้วตอนอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างความรับผิดชอบของนุกอย่างเงี้ยเช้าเมื่อนี้เราเช็ดน้ำกี่ตัวครับ
13: ผมคนเดียวทำ22ตัวทำแต่พวกตีแพงครับ
14: 20
13: มัดจำพวกที่22ตัวนี้ก็ผมเลี้ยงเองตอนเช้า
14: 22ตัวนี้เปิดสุ่มออกมาตอนประมาณกี่โมงครับ
13: 6โมงกว่าครับ
14: เปิดมุ้ง6โมงกว่าแล้ว
13: ใช่ครับ
14: แล้วหลังจากนั้นทำอะไรครับ
13: ก็มีลูกน้องกวาดขี้ไก่
14: อ่าฮะแล้วช่วงระหว่างที่กวาดขี้ไก่ถึงก็
13: แล้วผมมาผมก็ออกกำลังกายไก่ครับวิ่งสุ่มทุกตัวแล้วก็บินท่อครับแล้วก็ตัวไหนที่จะเตะเป้าเตะนวมก็ทำทีหลัง
14: ครับแล้วคอร์สของสอพยาวาที่ถ้าสมมุติว่าเข้าคอร์สเลี้ยงแล้วมีประมาณกี่วันครับ21อย่างเขาไหม
13: ก็แล้วแต่หาคู่ได้ถ้าหาคู่ได้เร็วก็จะออกกำลังกายอยู่ประมาณ14วันครับ7วัน7ถึง10วันนี่นะ
15: ทำคลิปประวัติของผลิตภัณฑ์ J-Stop นะครับประวัติของตัว J-Stop ก็ตัวนี้ฮะผมได้สูตรแล้วก็ทำการทดลองครับในหลายครั้งแล้วก็เติมในส่วนของตัวที่มันเราคิดว่ามันขาดครับแล้วก็เพิ่มเติมตัวที่เราอยากจะเพิ่มให้ลักษณะเช่นเป็นตัวยาเจ็บยาลดความเจ็บปวดครับยาแก้ปวดชนิดเฉียบพลันฮะก็ตรงนี้เราใส่ไปเป็นโดสที่เหมาะสมสำหรับไก่น้ำหนักของไก่นะครับโดยทอนโดสไว้แล้วรวมถึงมีการทดสอบมีการเทสกว่าจะมาเป็นสูตรนี้เนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะประมาณสัก6ครั้งนะครับเทสทดสอบแล้วก็ทดลองครับในลักษณะเอาไก่นวมครับไก่นวมซ้อมกับไก่ดีฮะพันปากไก่นวมมันก็เหมือนกับเขาเตะเป้าทั่วไปฮะก็เพียงแต่ว่าเราใช้ยาตัวนี้ในการรักษาเราใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในการรักษาครับก็ตอนแรกมันก็ลุ่มๆดอนๆครับมันก็ไม่ได้ผลมีปัญหาเรื่องที่ว่าใช้แล้วบาดแผลมันดำครับใช้แล้วบาดแผลมันดำตอนแรกนะครับพอใช้ไปสักพักนึงครับแล้วก็อาการบวมครับมันลดลงจริงนะสูตรแรกนะครับลดลงจริงแต่มันลดลงแล้วมันเหือฮะแล้วก็เลยปรับสูตรใหม่กันอีกครับปรับสูตรใหม่กันอีกรวมถึงตัวยาแก้ปวดยาแก้ปวดก็ใช้หลายตัวครับใช้หลายตัวในการที่เอามาทำครับกว่าจะปรับสูตรได้แล้วก็เห็นผลเชื่อไหมว่าครั้งแรกครับที่ผมได้สูตรที่มันเป็นสูตรปัจจุบันนะครับผมเทสดูครั้งแรกครับจากใจจริงเลยผมพอเทสเสร็จปุ๊บพอเทสกับมือน้ำเช็ดประคบแล้วก็ใช้ตัวผ้าเช็ดน้ำครับปิดหน้าคลุมไว้ประมาณ4นาทีครับแล้วก็น้ำหยอดลงไปตอนแรกเช็ดก่อนนะครับแล้วพอเปิดขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่คนเคยใช้ครับเปิดออกมามันไอตัวบวมๆไอตัวลั่นๆไอตัวดำๆมันแห้งครับมันแห้งจนการทดสอบตรงนั้นผมมีคลิปอยู่มั้งครับมันแห้งเหลือเชื่อฮะแล้วผมเนี่ยอุทานกับตัวเองเลยว่าถ้านึกในใจกับตัวเองผมยังพูดกับลูกน้องอยู่เลยว่าชิบหายแล้วฮะโอ้โหมันทุกวันนี้ที่ปั่นป่วนกันทุกวันอย่าว่าอย่างงี้ครับเพราะอะไร3ปีที่แล้วที่ผ่านมาครับอย่าว่าแต่คนเขาเล่นยากเลยครับตัวผมเองก็เล่นยากครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่วัดทิพย์ที่วัดทิพย์ที่เทอไทยสเวนนอกตอนที่ไปเอาไปเทสนะครับคลอง5บางทีเราเห็นอยู่แล้วครับเห็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วด้วยว่าใช้ยาเราแต่ตาผมเนี่ยจากปกติในที่มองว่ามันต้องแพ้ฮะแล้วลักษณะยกหน้านี่แพ้แน่นอนด้วยฮะ
14: อย่างยกนี้ยังเหลืออีกอันนี้อันหน้าครับต่อประมาณ3151ได้ต่อ31ได้ต่อ51ฮะมองตามตายมันก็ไม่หลอดครับผมคนเดินเล่นนะผมคนเดินเล่นครับผมก็มองมันไม่หลอดครับมันอดใจที่จะเล่นได้ไม่ได้ครับแต่อย่างที่บอกครับคือลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์นะฮะมันเข้าไปทำปฏิกิริยากับเรื่องของบาดแผลฮะบาดแผลผิวหนังเส้นเลือดต่างๆครับแล้วก็ลดความเจ็บปวดฮะเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นในการที่เอาไก่พักยกครับถ้าได้เวลาพักยกเนี่ยคือเวลาทองเลยครับขอให้หมดยกนี้ไปได้ครับยกหน้ามีโอกาสที่จะรอดแน่นอนครับก็ใช้ยาตามสูตรครับน้ำ1ขวดขวดละ10บาทครับก็ยา3แคปซูลเทใส่ในขันแข็งครับขันน้ำแข็งก็เช็ดประคบคลึงแผลแล้วก็ถ้ามันเป็นอาการโคม่าจริงๆพวกดานหัวขึ้นนะดานหัวขึ้นดานลั่นต่างๆครับไททอยบางทีไอแผลคอนี่สำคัญฮะแผลคอโดนไปเขาก็เดือดครับบางทีสำลักเลือดแล้วยกหน้ามันบางทีให้น้ำไปครับให้น้ำไปมันบวมครับถ้าไม่มีตัวช่วยนะครับให้น้ำไปมันบวมแล้วหายใจไม่ออกหลายตัวที่มันเสียชีวิตฮะคาที่ให้พักน้ำเลยครับมันกระเดือกบวมครับหลอดลมต่างๆครับมันบางทีมันบวมขึ้นมามันต้องใช้ยาตัวนี้ลดครับก็หลังจากแต่งแผลเสร็จครับสมมุติเลิกต่อประมาณได้ต่อประมาณ21ครับหมดยกไปได้ต่อประมาณ21ฮะยกหน้าหรือยกสุดท้ายครับตั้งเข้ามาตั้งไก่มันไม่บวมครับมันไม่บวมแผลบวมมันหายด้านลั่นมันยุบครับแล้วบาดแผลดำๆต่างๆนะมันเป็นแผลที่แห้งรัดสวยแผลแดงฮะหน้าเสือมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับออกไปได้ต่อ21ครับตั้งไก่ปุ๊บไก่สดๆไก่คึกคักขึ้นมาครับมันมีเวลาพักมันเพราะมันไม่ต้องให้น้ำไม่ต้องทำแผลอะไรเยอะแยะมากมายครับตัวนี้มันลดบวมในตัวอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นราคาก็จะเหลือเลือกลอง32ครับบางทีเลือกลอง54รับไปเลยบางทีก็เหมือเลิกเลยครับถ้าไก่สภาพดีครับจากได้ต่อ21เนี่ยเหมือเลิกเลยครับเห็นมีให้เห็นบ่อยๆฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับมันเป็นนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ครับเป็นเทคโนโลยีทางด้านการดูแลบาดแผลครับก็มันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วครับยุคสมัยใหม่มันเหมาะสำหรับกีฬาไก่ชนที่มีระยะเวลาชนสั้นๆ4ยก5ยกครับ3ยก3อันไม่ทำแผลนี่เวลาทำการเลยนะครับผมจะบอกให้3อันไม่ทำแผลนี่เวลาทำการเลยถ้าใครอยากจะลองจริงๆเนี่ยฮะเอาไก่แข็งๆหน่อยครับไปตี3ยกครับฝีมือไม่ต้องมีแล้วไปตี3ยกยกแรกเขาตีหัวเละแน่นอนครับยังไงก็ต้องมาใช้ครับแล้วก็เล่นเลิกไปการหาเงินมันก็มีหลายวิธีฮะอยู่ที่ใครจะเลือกวิธีไหนครับใช้กันเยอะนะครับใช้กันเยอะ
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
17: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
17: นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมดึงงบประมาณที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
22: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนกันยายนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาใช้งานต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพบยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่ในระบบอีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้ามาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนทำให้มีเม็ดเงินส่วนเกินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่นี้กลับมาหมุนเวียนจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าปฏิพลสถาพรมารายงาน
17: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุฝนตกหนักจังหวัดลำปางและอุดรธานีพร้อมสั่งการให้71จังหวัดเฝ้าระวังภัยต่อเนื่อง
23: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้รายงานการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักในจังหวัดลำปางและอุดรธานีหลังวันนี้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน13ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มโดยปภ.ร่วมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือจนระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาส่วนจังหวัดอุดรธานีปภ.ได้ประสานนำรถสูบน้ำท่วมขังเข้าเร่งระบายน้ำบริเวณทางตัดรถไฟบ้านจันทร์หนองขอนกว้างเพื่อเปิดทางสัญจรอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ปภ.ได้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่71จังหวัดครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสันทองรายงาน
17: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินเหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3เร่งหาต้นตอรอยเส้นทางไหลของน้ำมัน
24: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3ยืนยันคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
17: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
16: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
2: เลี้ยงไก่อยู่หรือเปล่าคร
3: ับเลี้ยงเสร็จแล้วครับ
2: อ๋อนุ๊กทำไมติดมาจำเยอะขนาดนั้นเน
3: ี่ยไก่มันฟอร์มครับ
2: แล้วไก่ส่วนใหญ่เอามาจากไหนกันเยอะแยะครับ
3: ซื้อครับ
2: ซื้อเท่านั้นเลยเหรอ
3: ซื้อครับส่วนมากซื้
2: ออ ่าแล้ว
3: ลูกพ่อก็มีลูกพ่อก็มีแต่ยังไม่ได้ตีเมื่อกี้เราเล่าเรื่อง
2: ตอนนี้ที่พร้อมอยู่เลยครับประมาณกี่ตัวในที่นุ๊กบอกเมื่อกี้พร้อมหาคู่
3: 30ครับ
2: 30ตัว
3: ใช่ครับตอนนี้ได้คู่9ตัวตีล้าน7ตัวตีแสนตัวนึงตีเงินหมื่นตัวนึงแล้วก็ยังพร้อมอีกประมาณ7ตัว
2: โอ้เลี้ยงกันกี่คนครับเนี่ย
3: 4คนครับ5คนกับผม
2: 5คนแล้วตอนอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างความรับผิดชอบของนุ๊กอย่างเงี้ยเช้าๆมานี่เราเช็ดน้ำกี่ตัวครับ
3: ผมคนเดียวทำ22ตัวทำแต่พวกตีแพงครับ
2: 20
3: มัดจำพวกที่22ตัวนี้ก็ผมเลี้ยงเองตอนเช้า
2: 22ตัวนี้เปิดสุ่มออกมาตอนประมาณกี่โมงครับ
3: 6โมงกว่าครับ
2: เปิดมุ้ง6โมงกว่าแล้ว
3: ใช่ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นทำอะไรครับ
3: ก็มีลูกน้องกวาดขี้ไก่
2: อ่าฮะแล้วเราช่วงระหว่างที่กวาดขี้ไก่นั่นก็
3: แล้วผมมาผมก็ออกกำลังกายไก่ครับวิ่งสุ่มทุกตัวแล้วก็บินท่อครับแล้วก็ตัวไหนที่จะเตะเป้าเตะนวมก็ทำทีหลัง
2: ครับแล้วคอร์สของสอพยาวาที่ถ้าสมมติว่าเข้าคอร์สเลี้ยงแล้วมีประมาณกี่วันครับ21อย่างเขาไหม
3: ก็แล้วแต่หาคู่ได้ถ้าหาคู่ได้เร็วก็จะออกกำลังกายอยู่ประมาณ14วันครับเจ็ดถึงสิบวันนี่หน้าหายแล้วก็เริ่มออกกำลังกายบินท่อวิ่งสุ่มนะครับ
2: เอ๊ะตัวบินท่อนี่คือเป็นท่อวง2หรือ3วง
3: ใช่ครับ2ครับ2
2: 2วงโดดกี่ทีครับนุ๊ก
3: ครับเริ่มจาก30ไม่เกิน60ครับ
2: 30ไม่เกิน60ก็คือ
3: ครับแล้วแต่ตัว
2: ทุกวันไหมหรือว่าวันเว้นวันครับ
3: ทุกวันครับพวกบินท่อนี่คือบินทุกวันครับ
2: oh.
3: บินทุกวันวิ่งสุ่มทุกวันครับอันนี้คือถ้าวันไหนที่ไม่ได้เตะนวมเตะเป้าก็คือวิ่งสุ่มบินท่อทุกวันครับ
2: แล้ววิ่งสุ่มนี่วิ่งกี่นาทีครับนุ๊ก
3: ไม่เกิน20ครับ
2: วิ่งสุ่มนี่คือเอาไก่ตัวผู้ใส่ข้างในเนาะแล้วก็ซ้อน2
3: อยู่ในอยู่นอกใช่ครับ
2: 20นาที
3: ก็10ถึง20นาทีก็วิ่งวนกันครับวิ่งวนกัน
2: แล้วสำหรับมือใหม่ครับถ้าเกิดว่าช่วงที่โดดท่อบินท่อครับกับช่วงวิ่งสุ่มนี่เราต้องเช็ดน้ำไหม
3: ไม่ครับไม่ต้องเช็ดเลยครับก็คือเอาออกจากสุ่มเปิดมุ้งออกจากสุ่มปุ๊บก็เอาไปวิ่งสุ่มเลยครับเอาครอบวิ่งสุ่มเลย10-20นาทีตัวไหนวิ่งดีก็เอา10นาทีตัวไหนมันขี้เกียจก็ให้มันอยู่นานหน่อยบางตัวก็อยู่เป็นชั่วโมงเลยให้มันอยู่สุ่มในนะครับตัวไหนถ้ามันขี้เกียจให้มันอยู่ข้างในอยู่เป็นชั่วโมงเลยถ้าตัวไหนขยันก็
2: อยู่นอก
3: 10นาทีใช่ครับ10นาทีวิ่งหอบปุ๊บไม่ได้พักนะครับหอบปุ๊บไปบินท่อเลย
2: โอ้โห
3: ครับ
2: เป็นอย่างนี้ทุกเช้า
3: ทุกเช้าครับผมทำแบบนี้ทุกเช้าเลย
2: แล้ววันที่เรานวมอ่ะครับมีวันที่นวมไหมนวมกี่วันเว้นวันครับ
3: ผม3-4วันนวม1ครั้งครับ
2: นวมปิดปากดัน2ยก
3: ก็ผมจะเตะนวม1ครั้งคือปิดปากทั้งไก่นวมและไก่ดีแล้วก็จะเตะเป้าอยู่ที่ 2-3 ครั้งครับ
2: 14วันเตะเป้า 2-3 ครั้ง
3: 14วันเนี่ยสมมุติเริ่มจากวันที่1เลยคือเตะเป้า
2: ครับ
3: เตะเป้านี่ครั้งแรกจะเตะอยู่ประมาณ15นาที
2: ฮะ
3: 15นาทีแล้ววันที่1วันที่2วันที่3ก็ปิ้งสุ่มบินท่อเหมือนเดิม
2: ฮะ
3: ครับแล้วก็จะเตะไม่วันที่4ก็วันที่5ก็เตะยกหนึ่งทีนี้ครับอาจจะเตะนวมหรือเตะเป้าก็ได้ครับแล้วก็ทำวิ่งสุ่มบินท่อไปอีก3วันแล้วก็มาเตะเป้าอีกถ้าแข็งแรงแล้วก็ล่อทีนี้ล่อมือ
2: ล่อมือนี่กรณีที่ต ัวนั้นชนแพงหรือยังไงครับ
3: ทุกตัวครับ
2: อ๋อล่อมือทุกตัว
3: ใช่ครับ
2: อุ้ยนุกแล้วอย่างนี้ทำไก่เสร็จนี่กี่โมงแล้วไปเช้าเนี
3: ่ยไม่นานครับผมทำแป๊บเดียวผมเริ่มจะอยู่เริ่มประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเสร็จแล้วครับ
2: นุกครับแล้ว
3: กินข้าวสิบโมง
2: แล้วเป้าสุดท้ายครับไก่จะตีแพงเนี่ยเป้าสุดท้ายประมาณวันไหนครับสมมติว่าจะตีวันเสาร์
3: ผมจะเตะอยู่ไม่วันเสาร์ก็วันจันทร์ครับ
2: ส่วนใหญ่ก็เตะวันจันทร์กัน
3: ผมก็ไม่ค่อยเตะวันจันทร์ผมจะไปเตะวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ผมพักวันจันทร์ผมจะล่อมือวันอังคารล่อมือวันพุธบินท่อวิ่งสุ่มพฤหัสก็ยังบินท่อแค่วอมๆพฤหัสศุกร์ก็วอมๆ10ครั้งแค่นี้ครับต่อก็ดี
2: ออกมายืดเส้นยืดสาย
3: ครับครับ
2: นุ่งแล้วถามหน่อยดิ
3: แต่ก็ออกกำลังกายทุกวันครับ
2: ปกติไก่ที่เลี้ยงอะครับที่บอกว่านำเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เรานำเข้ามาเกรดประมาณเท่าไหร่ครับ
3: จะซื้ออยู่ตัวละ 50,000 50,000 คือเรื่องปกติ
2: ครับ
3: ถ้าแพงหน่อยก็ 7-8,000 90,000 150,000 200,000 ไม่เกินนี้นานๆจะ 200,000 สักตัวหนึ่งครับ
2: แล้วส่วนใหญ่พวกนี้ครับเป็นไก่ที่เราเห็นในสนามหรือว่าเราเขาส่งคลิปมาครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นไก่เพื่อนมันดูให้ครับผมเพื่อนมันดูให้แล้วก็มีคนรู้จักอย่างนี้แล้วผมก็เอามาเตะดูอาจจะไปตีชมรมก่อนครับผม
2: ครับ
3: ไปตีชมรมก่อนแล้วค่อยมาติดมาจำ
2: อ๋อเอาไปเคาะมาก่อนสักเที่ยวนึงก่อน
3: ครับ
2: ต้องเลือกไหมนุกเลือกสไตล์ไก่ที่แบบว่าเอามาเล่นไหมครับ
3: ผมนี่ชอบไก่คาง
2: หรือว่าสไตล์เราเล่นเดินเข้าทิมอย่างเดียวเราก็ชอบทิมอย่างเดียว
3: ไม่ครับผมแล้วแต่สถานการณ์บางครั้งก็เอาแต่ไก่จิ้มอย่างเดียว
2: เป็นช่วง
3: แต่ถ้ามันแพ้ถ้ามันเป็นช่วงนะครับ
2: ฮะอ๋อ
3: ก็เป็นช่วงแต่ผมนี่ไม่ชอบไก่หน้างอนไก่หน้างอนเอาสัก 100% ผมคุยโทรศัพท์อยู่ไหมเขาร้อนไหม
2: หน้างอนนี่ยังไงนะครับ
3: ไก่หน้างอนผมไม่ค่อยเล่นเลยครับ
2: มันเสี่ยงหรือว่ามันยังไงฮะ
3: มันไม่ค่อยรอดครับมันโดนคางโดนตาบอดมดถูกไก่แบบไก่ออกเหลี่ยมๆมีเอาคางนี้ดีกว่าครับตำแหน่งดีนะ
2: หลบได้ตีได้นะ
3: ใช่ครับพวกหน้างอนผมไม่ถนัดครับ
2: เออนุ
3: เพราะว่าเวลาผมไปเล่นไก่ผมก็เล่นแต่ไก่คางไก่หน้างอนก็เล่นแต่มันน้อยที่จะชนะครับ
2: ถามเลยดิเขาเคยลือว่าเขาลือกันว่านุกได้ไฟเยอะที่สุดที่ไหนนะเล่นกับคนเวียดนามมะมีอยู่นัดหนึ่งมะที่เป็นรองเยอะๆแล้วก็ฮาโนไหม
3: ครับที่อยู่ไหนครับ
2: ที่อยู่ทางอีสานนี่แหละสนามดินสนามอะไรสักอย่างนี่แหละเขาว่านุก
3: ร้องแต่สิอ๋อนั่นมันนานแล้วครับช่วงโควิดนู่น
2: อ๋อ
3: ช่วงโควิดวันนั้นผมเอาพม่าไปตีเชิง
2: ครับ
3: พม่าไปตีเชิงนั้นเป็นตัวเก่งผมแล้วก็ตีไก่เก่งมุกดาหารทีนี้มันเป็นพม่ามันก็ต้องเป็นรองใช่ไหมครับ
2: เ
3: ป็นรองเป็นรองอยู่อย่างนั้นแหละผมตีเอาทั่วหมดก็ยังเป็นรอง2-1 2-1 2-1 อยู่งั้น3ยกยกที่4ก็กลับมาเป็นต่อก็ชนะเลยจะชนะเขาเหลืออยู่นาทีเดียวเอง
2: วันนั้นเขาไล่รองแต่ไล่รองแต่ราคาอะไรเนี่ย
3: ไอผมก็เล่นนะผมก็เล่นราคา2-1ผมก็รองแต่2-1อยู่นั่นแหละ
2: เขาว่ากินหลายเขาว่ากินหลายล้านเลยครับ
3: ได้ไม่ถึงล้านได้เงิน900,000
2: โอ้ตายแล้ว
3: ย้อนไปประมาณ
2: กรุงเทพเขาลือกรุงเทพเขาลือกันนิดได้7-8 ล้าน
3: ไม่มีหรอกใครจะไปเล่นไก่ได้ทีละ
2: 7-8 ล้านเออแค่นั้นเดียวโอ้ตายแล้วว่าจะถามเรื่องนี้อยู่พอดีเลยเอ
3: ๊ไม่มีใครจะไปเล่นไก่ได้เงิน7-8 ล้านไม่มีหรอก
2: เออเพราะว่ากินคนเวียดนามโอ้กินอะไรกัน7-8 ล้าน
3: ไม่มีใครจะเล่นขนาด
2: แล้วลูกถามหน่อยดิไอตัวหลักในการมองไก่เนี่ยเห็นนุกเล่นแต่ละทีนี่คือมันเหมือนออกมาจากจินตนาการเลยนะมันคือยังไงครับ
3: ใช่ครับผมเล่นตามตำราน
2: ะมั่นใจในสิ่งที่คิดว่างั้น
3: ใช่ครับก็เราดูสีสันรูปร่างลักษณะเดื่อยผิวพรรณหน้าตา
2: ดูยังไงดูที่ว่ามันเป็นพระเอกเนี่ย
3: ก็ ค้นสุดท้ายสุดนะครับคือเต็มสกุลนะ
2: และไล่ที่พวกเหลืองคอกลโกนหัวใหญ่ๆพวกนี้ไม่เล่นใช่ไหม
3: อ
2: ัน
3: นั้นมันลักษณะไก่โง่ไก่โง่ไก่โดนไก่เดินตามตีนแบบนั้น
2: แต่ถ้าเลือกเล่นนี่คือต้องเล่นปีกหางต้องสุดต้องสวยไว้ก่อน
3: ใช่ครับดูเลยไก่สองตัวตีกันไอ้พวกหางน้อยไส้เขินตู้ยากครับตีไปนานๆมันก็แพ้
2: แล้วจังหวะที่บางทีที่เราเป็นรองนะครับนุ๊กเป็นรองเยอะๆแล้วเห็นรองรัดรองรัดรองรัดแล้วมันมาอย่างที่เราคิดจริงๆนี่เรามีหลักการดูยังไง
3: เป็นรองนี่บางครั้งเนี่ยตัวที่มันเป็นรองนี้มันทนได้ครับแต่มันมีบาดแผลอยู่แถวหน้าส่วนมากที่ผมเล่นผมจะเล่นไก่ตีคอตีคางแล้วตัวคู่ต่อสู้จะเป็นไก่หน้างอนเปิดแผลทีนี้พอโดนเปิดแผลมันแผลแตกเฉยๆมันก็ทนได้นะครับแล้วพอไปยก2ยก3อย่างนี้แถวนี้มันก็แผลมันมองไม่เห็นน่ะไก่แผลหน้าแตกใครก็ดูได
2: ้ถูก
3: ใช่ไหมครับ
2: กระทุ้งคนเยอะๆแล้วมันคืนมาไม่ได้เหมือนกัน
3: อะไรนะครับ
2: โดนคอโดนกระทุ้งเข้าไปเยอะๆอย่างเงี้ยโต้ๆบ้างมันเดือยยาวๆอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ใช่ครับแผลนี้มันก็อยู่แล้วอยู่เลย
2: อ๋อก็เลยเป็นที่มา
3: ครับ
2: ปกติเนี่ยชอบเล่นไก่ต่อหรือไก่รองครับ
3: เล่นได้หมดครับผมไม่เลือกผมเล่นได้ทั้งต่อทั้งรอง
2: ก็
3: แต่บางคนก็คนแต่คนนี่คนชอบร้องก็ร้องนะครับต่อไม่เป็นคนชอบต่อก็ต่อร้องไม่เป็น
2: จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริง
3: ไปดูเลยอยู่ในสนามคนไหนชอบลองก็ลองอยู่วันข้ามตัวไหนเป็นลองก็ลองตัวนั้นแหละ
2: ถูก
3: ส่วนคนต่อก็ต่ออยู่งั้นแหละตัวไหนต่อก็ต่อ
2: แล้วคนที่ต่อนี่แปลกนะบางทีเนี่ยคนที่ชอบต่อเนี่ยราคาลองๆเนี่ยเอามีดจี้คอให้ลองยังไม่ลองเลยนะ
3: ไม่ลองครับมันเป็นความถนัดของแต่ละคนนะคร
2: ับ ก็ฝากทิ้งท้ายไว้ครับกับสอเพวาถามนิดนึงครับที่ติดมาจำไว้7ตัว9ตัวเนี่ยตัวไหนที่เรามั่นใจสุดเกรด A คือตัวไหนชื่ออะไรครับ
3: ตัวที่ผมมั่นใจนะตอนนี้เนี่ยมีไอ้แสนเก่งที่ชนกับมหาอำนาจฟาร์มชน3ล้านวันเสาร์นี้ครับแต่ว่าชน3ยก
2: อ๋อ3ไก่หนุ่ม
3: ครับไก่หนุ่มครับไก่หนุ่มตีกัน3ล้าน3ยกผมไม่อยากตี4 5ยกนู่นแหละ
2: ชื่ออะไรนะครับตัวนี
3: ้ครับ
2: แสนเก่ง
3: จะตีวันเสาร์ที่12นี้แหละครับ
2: วันเสาร์ที่12ได้เมื่อวานเพิ่งไปหาพี่โอมาเดี๋ยวโทรบอกพี่โอไว้ก่อน
3: พี่โอชอบผมบอกไปแล้วตัวนี้มันเป็นสายเลือดพี่โอเป็นเชียวฟงเหนืออ
2: ๋อถือว่าเห็นเกินๆทำท่าเมื่อวานไปหาทำท่าเกินๆว่าทำเหมือนจะเอาพ่อพันตัวใหม่ไม่ใช่ตัวนี้หรือมั้ง
3: ครับเป็นแกยังไม่รู้หรอกว่าได้คู่หรือแกรู้แล้วก็ไม่รู
2: ้ได้ครับก็สนใจ
3: แล้วก็มีอีกตัวนึงนะ
2: ครับ
3: มีอีกตัวนึงผมซื้อมา150,000ตีก็มาหาหน้าดิตี6ล้านตีวันที่19
2: มหาอำนาจนี่เรารับเขากี่ตัวครับ
3: ตีเขา3ตัวครับตอนนี
2: ้สักกัน3ตัวเลยเหรอ
3: ตีเสาร์นี้12 1ตัวแล้วก็ตีวันที่19 2ตัวครับตีล้านหนึ่งกับตี6ล้าน
2: แล้วติดไป9ตัวนี่หยุกยายังเหลืออยู่ป่ะเนี่ย
3: อะไรนะครับ
2: หยุกยาไก่หยุกยายังเหลืออยู่ไหมท่านแต่ยังเหลืออยู่จะได้ไม่ส่งให้
3: เอากันเลยโอ้เปลืองอยู่นะครับเปลืองอยู่นะ
2: ได้เดี๋ยวว
3: ันนี้นันนวลก็ไปคุยกับเจ๊เจี๊ยบลำตำให้เขาจะสนับสนุนผมกับสังเวียน
2: อ๋อก็ควรจะสนับสนุนได้แล้วแหละเพราะว่าติดมาจำเยอะขนาดนี้เอ้นุกเคยเห็น
3: ผู้ชายเยอะ
2: นุกเคยเห็นสองอาทิตย์เนี่ยติดมาจำกันกัน9ตัวเคยเห็นไหม
3: มีหรอมีแต่ผมแหละเป็นบ้าน
2: ี่ไม่เคยเหมือนกัน
3: ผมไปทุกวันนะพี่จันผมไปทุกวันเชื่อไหมผมไปทุกวัน
2: ไปติดมาจำนี่เหรอ
3: ไปทุกวันใช่ผมไปทุกวันเลย
2: เขาจ้างเป็นเดือนไหมหรือว่ายังไงที่ไปทุกวันเนี่ย
3: ผมไปทุกวันเติมน้ำมันเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า50,000-60,000อ่ะเดือนน้ำมันรถเนี่ย
2: เราเทคนิคที่ทำให้เราได้คู่บ่อยๆนี่คือเราเปรียบง่ายหรือยังไงครับ
3: ผมนี่เป็นคนเปรียบง่ายมากเลยถ้าเขาใหญ่กว่าแล้วเขาตีนี่ผมก็เล่นตีเลยถ้าเขาเปรียบง่ายผมก็เปรียบง่ายแต่ถ้าเขาเปรียบยากผมก็ไม่ไปเปรียบด้วยนะผมบอกเลยถ้าไปเปรียบยากแล้วครั้งสองครั้งคือไม่ได้คู่คือผมไม่เปรียบด้วยเลยเพราะว่าผมนี่เปรียบง่ายผมบอกเลยว่าไก่ผมทุกชนะด้วยความเก่งไม่เคยเอาเปรียบใครเลยครับ
2: ได้ครับก็ฝากติดตามสอบเพวาด้วยครับ
4: ทำคลิปประวัติของผลิตภัณฑ์ J-Stop นะครับประวัติของตัว J-Stop ก็ตัวนี้ฮะผมได้สูตรแล้วก็ทำการทดลองครับหลายๆครั้งแล้วก็เติมในส่วนของตัวที่มันเราคิดว่ามันขาดครับแล้วก็เพิ่มเติมตัวที่เราอยากจะเพิ่มให้ลักษณะเช่นเป็นตัวยาเจ็บยาลดความเจ็บปวดครับยาแก้ปวดชนิดเฉียบพลันฮะก็ตรงนี้เราใส่ไปเป็นโดสที่เหมาะสมสำหรับไก่น้ำหนักของไก่นะครับโดยทอนโดสไว้แล้วรวมถึงมีการทดสอบมีการเทสกว่าจะมาเป็นสูตรนี้เนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะประมาณสัก6ครั้งมั้งครับเทสทดสอบแล้วก็ทดลองครับในลักษณะเอาไก่นวมครับไก่นวมซ้อมกับไก่ดีฮะพันปากไก่นวมมันก็เหมือนกับเขาเตะเป้าทั่วไปฮะก็เพียงแต่ว่าเราใช้ยาตัวนี้ในการรักษาเราใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในการรักษาครับก็ตอนแรกมันก็ลุ่มดอนๆครับมันก็ไม่ได้ผลมีปัญหาเรื่องที่ว่าใช้แล้วบาดแผลมันดำครับใช้แล้วบาดแผลมันดำตอนแรกนะครับพอใช้ไปสักพักนึงครับแล้วก็อาการบวมครับมันลดลงจริงนะสูตรแรกนะครับลดลงจริงแต่มันลดลงแล้วมันเหอะฮะแล้วก็เลยปรับสูตรใหม่กันอีกครับปรับสูตรใหม่กันอีกรวมถึงตัวยาแก้ปวดยาแก้ปวดก็ใช้หลายตัวครับใช้หลายตัวในการที่เอามาทำครับกว่าจะปรับสูตรได้แล้วก็เห็นผลเชื่อไหมว่าครั้งแรกครับที่ผมได้สูตรที่มันเป็นสูตรปัจจุบันนะครับผมเทสดูครั้งแรกครับจากใจจริงเลยผมพอเทสเสร็จปุ๊บพอเทสกับมือน้ำเช็ดประคบแล้วก็ใช้ตัวผ้าเช็ดน้ำครับปิดหน้าคลุมไว้ประมาณ4นาทีแล้วก็น้ำหยอดลงไปตอนแรกเช็ดก่อนนะครับแล้วพอเปิดขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่คนเคยใช้ครับเปิดออกมามันไอตัวบวมๆไอตัวลั่นๆไอตัวดำๆมันแห้งครับมันแห้งจนการทดสอบตรงนั้นผมมีคลิปอยู่มั้งครับมันแห้งเหลือเชื่อฮะแล้วผมเนี่ยอุทานกับตัวเองเลยว่าถ้านึกในใจกับตัวเองผมยังพูดกับลูกน้องอยู่เลยว่าชิบหายแล้วฮะโอ้โหมันทุกวันนี้ที่ปั่นป่วนกันทุกวันอย่าว่าอย่างงี้ครับเพราะอะไร3ปีที่แล้วที่ผ่านมาครับอย่าว่าแต่คนเขาเล่นยากเลยครับตัวผมเองก็เล่นยากครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่วัดทิพย์ที่วัดทิพย์ที่เทิดไทยสเวนนอกตอนที่ไปเอาไปเทสนะครับของ5บางทีเราเห็นอยู่แล้วครับเห็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วด้วยว่าใช้ยาเราแต่ตาผมเนี่ยจากปกติเลยที่มองว่ามันต้องแพ้ฮะแล้วลักษณะยกหน้านี่แพ้แน่นอนด้วยครับอย่างยกนี้ยังเหลืออีกอันนี้อันหน้าครับต่อประมาณ3151ได้ต่อ31ได้ต่อ51ฮะมองตามตานี่มันก็ไม่หลอดครับผมคนเดินเล่นนะผมคนเดินเล่นครับผมก็มองมันไม่หลอดครับมันอดใจที่จะเล่นได้ไม่ได้ครับแต่อย่างที่บอกครับคือลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์นะฮะมันเข้าไปทำปฏิกิริยากับเรื่องของบาดแผลฮะบาดแผลผิวหนังเส้นเลือดต่างๆครับแล้วก็ลดความเจ็บปวดฮะเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นในการที่เอาไก่พักยกครับ

0: ัวขึ้นนะด่านหัวขึ้นด่านลั่นต่างๆครับไททอยบางทีไอแผลคอนี่สำคัญฮะแผลคอโดนตีเขาก็เดือดครับบางทีสำลักเลือดแล้วยกหน้ามันบางทีให้น้ำไปครับให้น้ำไปมันบวมครับถ้าไม่มีตัวช่วยนะครับให้น้ำไปมันบวมแล้วหายใจไม่ออกหลายตัวที่มันเสียชีวิตฮะคาที่ให้พักน้ำเลยครับมันกระเดือกบวมครับหลอดลมต่างๆครับมันบางทีมันบวมขึ้นมามันต้องใช้ยาตัวนี้ลดครับก็หลังจากแต่งแผลเสร็จครับสมมุติเลิกต่อประมาณได้ต่อประมาณ2-1ครับหมดยกไปได้ต่อประมาณ2-1ฮะยกหน้าหรือยกสุดท้ายครับตั้งเข้ามาตั้งไก่มันไม่บวมครับมันไม่บวมแผลบวมมันหายด้านลั่นมันยุบครับและบาดแผลดำๆต่างๆนะมันเป็นแผลที่แห้งรัดสวยแผลแดงฮะหน้าเสือมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับออกไปได้ต่อ2-1ครับตั้งไก่ปุ๊บไก่สดๆไก่คึกคักขึ้นมาครับมันมีเวลาพักมันเพราะมันไม่ต้องให้น้ำไม่ต้องทำแผลอะไรเยอะแยะมากมายครับตัวนี้มันลดบวมในตัวอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นราคาก็จะเหลือเลือกลอง3-2ครับบางทีเลือกลอง5-4รัดไปเลยบางทีก็เหมือเลิกเลยครับถ้าไก่สภาพดีครับจากได้ต่อ2-1เนี่ยเหมือเลิกเลยครับเห็นมีให้เห็นบ่อยๆฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับมันเป็นนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ครับเป็นเทคโนโลยีทางด้านการดูแลบาดแผลครับก็มันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วครับยุคสมัยใหม่มันเหมาะสำหรับกีฬาไก่ชนที่มีระยะเวลาชนสั้นๆ4 ยก5 ยกครับ3 ยก3อันไม่ทำแผลนี่เวลาทำการเลยนะครับผมจะบอกให้3อันไม่ทำแผลนี่เวลาทำการเลยถ้าใครอยากจะลองจริงๆเนี่ยฮะเอาไก่แข็งๆหน่อยครับไปตี3ยกครับฝีมือไม่ต้องมีแล้วไปตี3ยกยกแรกเขาตีหัวเละแน่นอนครับยังไงก็ต้องมาใช้ครับแล้วก็เล่นเลิกไปการหาเงินมันก็มีหลายวิธีฮะอยู่ที่ใครจะเลือกวิธีไหนครับใช้กันเยอะนะครับใช้กันเยอะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในการชนแพงครับในการชนแพงแต่ละแมตช์แต่ละไฟครับคนใช้มันมีเยอะครับคนไม่ใช้คนไม่รู้ก็มีครับว่ามันใช้แล้วมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอว่ามันใช้แล้วมันทนขนาดนี้เลยเหรอก็ได้ต่อ15-1ฮะล่าสุดที่สนามเนี่ยสนามเดี๋ยวแคปมาลงให้ดูครับได้ต่อ15-1ครับตามเชิงต่อ25ครับที่โคราชนั่นได้ต่อ15ไม่ใช่ตามเชิงต่อ15ได้ต่อ8ครับตี3ยกกลับมาพิชนะเลยครับก็ออกไปปุ๊บทำแผลมันแห้งครับกลับเข้ามาอีกทีพิชนะเลยเดี๋ยวผมแคปหน้าจอให้ดูด้วยเอาไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวหาว่าโม้กันอีกครับใครไม่รู้ก็แล้วไปครับแต่ใครที่รู้เขาก็ซื้อมาใช้แล้วใช้แล้วอ่ะครับขาดไม่ได้ด้วยผมบอกให้แค่นี้เลยฮะเพราะว่าคนที่เห็นคนที่เคยใช้อ่ะครับมันเห็นชัดเจนผมไม่ได้มาขายฝันฮะผมไม่ได้มาขายเรื่องของความศรัทธาที่แบบว่าโดบไปแล้วมันจะขึ้นหรือเปล่านั่นอีกทีนึงครับแต่นี่ใช้แล้วเห็นเลยครับใช้แล้วเห็นเลยใช้ไปปุ๊บ 2-3 นาทีเห็นเลยครับมันเป็นตัวที่ใช้ช่วยไก่เป็นยาที่ใช้ช่วยไก่ไม่ได้เป็นของที่เอาไว้ทำร้ายใครครับมันช่วยรักษามูลค่าเพิ่มครับมันคือนวัตกรรมฮะยุคใหม่ของกีฬาชนไก่ครับลองหาใช้ดูครับลองหาใช้อยู่เชื่อผมเถอะครับเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะส่งข้อความมากันทุกวันครับพี่ครับตามเชิงเป็นลองเยอะๆได้ต่อแพงๆครับเลิกกันไม่เห็นเยอะแต่เยอะแล้วครับทุกวันนี้ราคาได้เลิกผมเล่นได้ที่ไหนหรอไม่ได้ครับจะดูตามแผลผมเล่นไม่ได้ก็มันมาจริงๆทุกท่านครับขวดละ480ใครสนใจก็ทักมาแล้วกันครับก็รายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้ครับ
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
2: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life วัยเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2:30 น.ถึง3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
4: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2:30 น.ถึง3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2:30 น.ถึง3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
6: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา2:30 น.ถึง3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
7: กีฬาพารวย
8: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
9: Follow the games
10: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97สปอร์ตสเตชั่นครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the game 3:30 น.ถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับณเวลานี้ครับก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยลงทำการแข่งขันกันอยู่ทั้งหมดเนี่ย5คู่ด้วยกันนะครับก็มีแอสตันวิลล่าพบกับนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์ยังเสมอกันอยู่0-0บอร์นมัธกับเบนฟอร์ดครับเสมอกันอยู่1-1เชลซีตามหลังฮัลซิตี้1-2คริสตัลพาเลซครับเหลือ10คนเสมอกับอิปสวิชทาวน์อยู่1-1นะครับทางคริสตัลพาเลซเจ้าบ้านเนี่ยเป็นทางอักเซลดิซาซี่นะครับตัวที่เพิ่งย้ายมาจากเชลซีเนี่ยโดนใบหรือโดนใบแดงโดยตรงด้วยนะจากการเข้าปะทะหนักนะครับแล้วก็เลยทำให้ทางเจ้าบ้านเนี่ยเหลือเพียงแค่10คนแล้วก็เสมอกันอยู่1-1กับอิปสวิชทาวน์ทีมเยือนส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นทางลิเวอร์พูลเจอกับฟูลแลมเสมอกันอยู่0-0ตอนนี้นี่เข้าสู่ช่วงไม่ถึง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับก่อนที่จะทดเวลาบาดเจ็บส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันแข่งกันอยู่5คู่ด้วยกัน อัลส์บวกเสมอกับเลเวอร์คูเซนอยู่1ประตูต่อ1ดอร์ทมุนด์นำพันเดบอร์1ประตูต่อ0ไฟบวกนำกราดบักสองประตูต่อ0ซึ่งทางกราดบักนี่ก็เหลือผู้เล่น10คนด้วยนะครับเป็นทางเครนส์เดียนนะครับที่โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงออกไปในครึ่งหลังแล้วก็อีก2คู่ครับก็มีฮอฟเฟนไฮม์เสมอกับสตุตการ์ดอยู่1ประตูต่อ1แล้วก็มายส์ตามหลังแฟรงค์เฟิร์ตอยู่0ประตูต่อ2เกาโชซิเลียครับในครึ่งหลังก็เจนัวตามตีเสมอโฟซิโอเน่เป็น1ประตูต่อ1นะครับสำหรับลาลิก้าสเปนเริ่มเกมมา28นาทีโอซาซูน่าตามหลังเอสปันยอล0ประตูต่อ2แล้วก็เอเลเดวิซี่นะครับเริ่มเกมมา13นาทีทเวนเต้เสมอกับเดนฮาร์กอยู่0ประตูต่อ0ส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษก็มีทำการแข่งขันกันอยู่ทั้งหมดเนี่ย7คู่ด้วยกันแบ็คเบอร์โลเวอร์ครับนำมิลวอลอยู่1ประตูต่อ0ชาลตันเสมอกับปอร์ตสมัธอยู่0ประตูต่อ0มิดเดิลสโบรครับนำนอร์ลิช3ประตูต่อ1เปสตันครับเสมอกับลินคอนอยู่0ประตูต่อ0เซาท์แฮมป์ตันนำบริสตอลซิตี้1ประตูต่อ0สวอนซีนำเบิร์นสลีย์2ประตูต่อ0แล้วก็วัตฟอร์ดนะครับเสมอกับสโตกอยู่0ประตูต่อ0เชลซีในวันนี้ก็ถ้าดูจากตัวผู้เล่นแล้วก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างครบนะครับเนี่ยก็สำหรับเอมี่มาร์ติเนสก็ได้ลงอย่างต่อเนื่องเลยครับย้ายมาแล้วก็เป็นมือหนึ่งถาวรเลยวันนี้นี่โดนไป2ประตูแล้วนะครับสำหรับเอมี่มาร์ติเนสนะส่วนใน4แผงหลังครับมาสำหรับเชลซีนี่มาในระบบ 4-2-3-1 4แผงหลังนี่ก็เป็นมาโลกุสโตครับแบ็คขวาแบ็คซ้ายนี่เป็นทางเจเรลฮาโตคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นฟอร์ฟาน่ากับเลวี่โควิลนะครับสามมิดฟิลด์แดนกลางก็ยังคงเป็นลิสเจมจับคู่กับเรโมลาเวียสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับทางขวาเนโต้ทางซ้ายโรเจอร์แล้วก็เพย์เมเกอร์เป็นโคพาเมอร์หน้าเป้าเป็นเจ้าเปโดปัญหาใหญ่ของเชลซีอย่างที่พูดมาโดยตลอดนะครับคือเกมรับของพวกเขาเนี่ยไม่น่าไว้ใจเลยนะเซ็นเตอร์แบ็กยังหาจุดลงตัวไม่ได้เลยครับฟอร์ฟันน่ากับลิวายโควิลวันนี้ก็โอ้โหโดนไป2ประตูนะรวมไปถึงการไปดึงผู้รักษาประตูตัวเก่าอย่างเอมี่มาร์ติเนสมาร่วมทีมแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องเกมรับได้เลยนะครับฮัลซิตี้นี่ต้องบอกว่าพวกเขามาเยือนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสำหรับฮัลซิตี้นะนัดแรกนะครับพวกเขาบุกไปเล่นในบ้านชนะแมนยูนัดที่2บุกไปชนะทางโคเวนทรีซิตี้นะครับแล้วก็มีเสมอกับแอสตันวิลล่ามา 0-0 แล้วก็เมื่อกลางสัปดาห์นี้พวกเขาก็แพ้ให้กับทางเซนเดอร์แลนด์มานะครับแต่ว่าเป็นแพ้ในบอลถ้วยนะนั่นหมายความว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ย3นัดก่อนหน้านี้พวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะเก็บได้ถึง7คะแนนนะครับแล้วก็ถ้านัดนี้เนี่ยบุกไปชนะเชลซีได้พวกเขาจะมี10คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเลยและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือทางเซอร์เกย์ยาคิโลวิชนะครับโค้ชของฮาวเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมจำเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับประจำเดือนสิงหาคมนะก่อนหน้านี้นะครับโค้ชคนไหนที่ได้ถ้วยรางวัลนี้นะโอ้โหพอเข้าเดือนต่อมานี่เรียบร้อยเลยนะครับฟอร์มตกเอ่ยอะไรเอ่ยเละเทะเลยนะต้องมาดูครับว่าวันนี้เนี่ย จะทางโค้ชสเกจคิโลวิกเนี่ยจะสามารถลบอาถรรพ์นั้นได้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้นี่เชลซีคงตามหลังเฮาอยู่1ประตูต่อ2สำหรับผู้เล่นของเฮานี่ก็มาโอ้โหแพ็กเกมรับแน่นตึบเลยครับระบบ 5-4-1 ลูกสาประตูเป็นทางโซลาคิสนะครับสำหรับ5แนวรับนี่ก็ทางขวาเป็นคอยทางซ้ายเป็นกิลนะครับแล้วก็3เซ็นเตอร์แบ็กนี่เป็นทางอาจายี่เอแกนแล้วก็เมนดี้ส่วน4แผงกลางครับเป็นทาง เดลูมี่ครับก็เป็นตัวรุกริมเส้นชาวแอลจีเรียนะครับที่ทำไป2ประตูในวันนี้ทางขวานี่ก็เป็นสตาร์ทนะครับแล้วก็คู่มิดฟิลด์เป็นคุกกับสลาเตอร์ศูนย์หน้าเป็นแม็กเบิร์นี่แล้วก็สำหรับ1ประตูของเชลซีนี่ก็ได้จากทางมอร์แกนโรเจอร์จบครึ่งแรกแล้วครับเชลซีตามหลังเฮาอยู่1ประตูต่อ2ส่วนลิเวอร์พูลจบครึ่งแรกก็ยังเสมอกับฟูลแลมอยู่0ประตูต่อ0ลิเวอร์พูลวันนี้ครับ11ผู้เล่นตัวจริงในระบบ 4-2-3-1 ผู้3ตัวเป็นอลิสันครับ4แผงหลังเนี่ยทางขวาอาราโยครับยึดตำแหน่งแบ็คขวาตัวจริงได้เลยย้ายมาจากบาร์ซ่าแบ็คซ้ายนี่เลือกใช้เป็นทางซีมิการ์ดครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็คเป็นชาเก้กับทางฟันไดคู่นี้นี่น่าจะเป็นตัวจริงถาวรแล้วแหละนะครับสำหรับคู่นี้นะเพราะว่าอย่างเจ้าเลโอนี่ก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็นอกนั้นนะครับในตำแหน่งหูเซ็นเตอร์แบ็คลิเวอร์พูลไม่เหลือเลยเนี่ยมัวแต่ไปทุ่มไล่ล่าแบลลี่บาโคล่านะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยในตำแหน่งเซ็นเตอร์นี่อู้ฤดูกาลที่2แล้วนะครับที่มีปัญหากับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะก็ต้องใช้คู่นี้ล่ะครับชาเก้กับฟันไดยาวๆเลยแหละสามมิดฟิลด์กลางครับโซบอสไลจับคู่กับกาเวนแดสสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับมูนนอสเล่นทางขวาทางซ้ายแบลลี่บาโคล่าครับตรงกลางฟอร์เรนเวียดแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักฟอร์เรนเวียดเนี่ยมีการโอ้ต้องบอกว่าแฟนบอลต่างชาติเนี่ยเขาเอายกไปเปรียบเทียบกับอันโตนี่นะครับอดีตปีกขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละว่าเฮ้ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอันโตนี่เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าทำผลงานได้โอเคกว่าฟอร์เรนเวียดที่ลงเล่นกับลิเวอร์พูลนะไม่ได้วัดกันที่จำนวนประตูหรือแอสซิสต์นะครับแต่วัดถึงผลงานเวลายามลงเล่นนัดต่อนัดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ลงเล่นกับแมนยูมา3ปีเนี่ยโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าดูเล่นได้ดีกว่าฟอร์เรนเวียดถึงแม้ว่าจะทำประตูหรือว่าแอสซิสต์ได้น้อยก็ตามนะครับสำหรับอันโตนี่นะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ตั้งกระทู้ขึ้นมาถกกันนะครับระหว่างแฟนบอลต่างชาตินะก็ถ้าถึงขนาดแฟนบอลต่างชาติยกไปเปรียบเทียบกับอันโตนี่นี่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับสำหรับฟอร์เรนเวียดส่วนทีมเยือนฟูลแลมครับของทางอัลวาโรเบลัวมาในระบบเดียวกันครับ4-2-3-1ผู้3ตูเป็นบาเลโนครับ4แผงหลังนี่ก็คาสตันเย่ทางขวาทางซ้ายนี่เป็นโรบินสันนะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็กนี่เป็นทางอัฟเฟนกูแบร์กับทางบัสซี่สามมิดฟิลด์กลางครับเบิร์กกับชาลีชาเลสนะครับสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับออสการ์บ๊อบทางขวาทางซ้ายอเล็กซ์อีโวบี้แล้วก็ตรงกลางครับโจชัวคิงอันนี้เป็นโจชัวคิงดาวรุ่งชาวอังกฤษแล้วก็ก่อนหน้าครับยังคงเป็นเจ้าหนุ่มสเปนกอนชาโลกาเซียเหมือนเดิมถือว่าย้ายมาในอังกฤษแล้วก็ทำผลงานได้โอเคเลยนะครับสำหรับกอนชาโลกาเซียแม้ว่าผลงานของฟูลแลมโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็บุกเล่นในบ้านแพ้คาบ้านให้กับคริสตัลพาเลซไป2-3ก่อนหน้านั้นนะครับในพรีเมียร์ลีก2นัดก็ไม่ชนะใครเลยแพ้ซันเดอร์แลนด์ไป1-0แพ้ในบ้านให้กับเชลซีไป2-3นะครับแต่ว่ากอนซาโลกาเซียก็ยิงประตูได้แทบจะทุกนัดที่ลงเล่นเลยนะถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผลงานส่วนตัวเขาค่อนข้างดูดีนะครับกอนซาโลกาเซียส่วนลิเวอร์พูลนี่ก็เก็บชัยชนะมาได้2นัดติดต่อกันแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็บุกไปชนะอีฟสวิทชาว2-0กลางสัปดาห์ครับในแชมเปี้ยนลีกนัดแรกเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติโกมาดริดไป2-1 โดนแอตเลติโกมาดริดนำก่อนนะครับจากมาร์กอสยอเรนเต้แล้วก็มาตีเสมอได้จากโซบอสไลครึ่งหลังก็มาได้ประตูชัยจากอเล็กซิสแมคอัลิสเตอร์นั่นเองแล้วก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษอีก3คู่นะครับที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้ก็มีบอร์นมัธครับยังคงเสมอกับเบนฟอร์ดอยู่1-1เบนฟอร์ดนี่ขึ้นนำก่อนนะครับจากทางเควินสกาเดแต่ทีที่34 4นาทีต่อมาครับนาทีที่38จัสตินไคเวิร์ตมาตามตีเสมอให้บอลมาเจ้าบ้านเป็น1ประตูต่อ1อีกคู่หนึ่งที่จบครึ่งแรกไปแล้วครับแอสตันวิลล่าเสมอกับนอตแฮมฟอร์เรสต์0ประตูต่อ0แล้วก็อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับอีก1คู่คริสตัลพาเลซที่เหลือ10คนครับตามกำลังอีฟสวิทเป็น1ประตูต่อ2ครึ่งแรกเนี่ยคริสตัลพาเลซนำก่อนนะครับจากคาไลลี่ครับนาทีที่14แล้วก็เอเมอร์สันครับศูนย์หน้าตัวเด็ดของอีสวิทาวมายิงตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครึ่งหลังครับช่วงท้ายครึ่งแรกครับก็ลีฟเดวิดครับมายิงขึ้นนำให้กับอีสวิทาวเป็น2ประตูต่อ1ก็จบครึ่งแรกนะครับคริสตันทาเลตตามหลังอีสวิทาวอยู่1ประตูต่อ2แอสตันวิลล่านี่เมื่อกลางสัปดาห์ก็เพิ่งจะทำผลงานได้ดีมานะครับสำหรับการลงเล่นในถ้วยแชมเปี้ยนลีกนะก็บุกไปชนะคลับบูชมาได้3ประตูต่อ2วันนี้นี่ยังเจาะเกมรับนอตแฮมฟอร์เรสต์ไม่ได้ครับ11ผู้เล่นตัวจริงของแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านนะครับก็4-2-3-1ยังคงเป็นเนี่ยแหละครับซูซูกิครับผู้สาประตูชาวญี่ปุ่นนะครับยังคงลงเล่นเป็นมือ1แล้วก็4แผงหลังครับฟานบิซาก้าทางขวาทางซ้ายเอียนมาสเทนผู้เซ็นเตอร์แบ็คครับเริ่มแรกเนี่ยเป็นเปาตอเลสจับคู่กับวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับแล้วก็เปาตอเลสนี่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บครับโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็เป็นทางไทรอนมินลงมาเล่นในช่วงกลางครึ่งแรกสองมิดฟิลด์แดนกลางครับก็เป็นทางกามาร่าจับคู่กับบาร์คลีย์สามมิดฟิลด์ตัวรุกครับแม็กกินทางขวาเฮมมิงเนี่ยทางซ้ายนะครับเจ้าหนุ่มเฮมมิงนี่ได้ลงเล่นต่อเนื่องเลยนะน่าสนใจมากครับสำหรับดาวรุ่งวัย19ปีคนนี้ครับจอร์จเฮมมิงก็เป็นอดีตดาวรุ่งของนอตแฮมฟอร์เรสต์เดิมด้วยนะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับอะคาเดมีของแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็ได้ขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่2แล้วนะครับที่มีโอกาสได้ลงเล่นในชุดใหญ่ของแอสตันวิลล่าเพย์เมคเกอร์ที่เป็นบูเอนเดียแล้วก็หน้าเป้านะครับเป็นนิโคลัสแจ็กสันแล้วก็โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยนะสำหรับแจ็กสันทีมเยือนครับฟอร์เรสต์มาในระบบ 3-4-2-1 ผู้สามตัวเป็นแมสเซลครับ4แผงหลังขออภัย3เซ็นเตอร์แบ็คครับเป็นไอน่าดิโอมันเดแล้วก็มูริลโล่4แผงกลางครับโอ้จริงต้องบอกว่าไปได้ของดีมาจากแอสตันวิลล่ามาจากคริสตัลพาเลซเลยนะครับสำหรับฟอร์เรสต์เนี่ยดานิเอลมูนอสครับย้ายมาอยู่กับฟอร์เรสต์แล้วก็ลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งวิงแบ็คขวาครับทางซ้ายเป็นนิโก้วิลเลียมคู่เซ็นเตอร์แบ็คครับเป็นแม็กเอเทียครับได้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนนะครับคู่มิดฟิลด์นะกับทางชลาเกอร์นะครับสำหรับทางไอ้เจ้าหนุ่มแม็กเอเทียนะเจมส์แม็กเอเทียนะครับอดีตดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่ย้ายมาอยู่กับนอตแฮมฟอร์เรสต์ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลนี้ก็เริ่มสตาร์ทเป็นตัวจริงบ้างแล้วสองมิดฟิลด์ตัวรุกครับมอร์แกนคิปไรท์จับคู่กับเอ็นดอยแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นเลียมดีแลปที่เพิ่งย้ายมาจากเชลซีนั่นเองก็ยังคงเสมออยู่0-0ครับสำหรับแอสตันวิลล่ากับนอตแฮมฟอร์เรสต์ส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเข้าสู่นาทีที่67โดยประมาณอัลส์บวกขึ้นนำเลเวอร์คูเซนเป็น2ประตูต่อ1เลเวอร์คูเซนนี่ฤดูกาลนี้นี่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับผลงานนี่แกว่งๆไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่ครับสำหรับเลเวอร์คูเซนแล้วก็ที่เหลือนะครับก็มีดอทมูลยังคงนำพันเดบอล1ประตูต่อ0ไฟบวกนำกรัตบัก2ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์ยังคงเสมอกับสตุตการ์ดอยู่1ประตูต่อ1แล้วก็มายส์ครับตามหลังแฟรงเฟิร์ต0ประตูต่อ3เกาโชซิเลียกำลังจะครบ90นาทีเจนัวครับเหลือผู้เล่น10คนเสมอกับโฟเซเน่อยู่1ประตูต่อ1ครึ่งแรกนี่มีโอกาสได้จุดโทษด้วยนะครับแต่ว่าโคลัมโบเนี่ยยิงไม่เข้านะมาตีเสมอได้ในครึ่งหลังนะครับสำหรับเจนัวเนี่ยจากวาสเกต แล้วก็ลาลิก้าสเปนในช่วงท้ายครึ่งแรกครับนาทีที่42โอซาซูน่ายังคงตามหลังเอสปานยอลอยู่0ประตูต่อ2แล้วก็เอเลเดวิซี่ครับ27นาทีทเวนเต้เสมอกับเดนฮากอยู่0ประตูต่อ0เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษจบครึ่งแรกหมดแล้วครับแบ็คเบิร์นนำมิวอร์1ประตูต่อ0ชาลตันเสมอกับปอร์ทสมัธ0ประตูต่อ0มิดเดิลสโบร์นำนอริช3ประตูต่อ1เพรสตันเสมอกับลินคอล์นอยู่0ประตูต่อ0เซาท์แฮมป์ตันนำบริสตอลซิตี้1ประตูต่อ0สวอนซีนำเบิร์นสลีย์2ประตูต่อ0แล้วก็วัตฟอร์ดนะครับตามหลังสโต๊กอยู่0ประตูต่อ1นี่ก็คือสกอร์ล่าสุดของฟุตบอลที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาตามเกมในครึ่งหลังกันครับ
11: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
5: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI พร้อมขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อรับมือวิกฤตสังคมสูงวัย
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาทักษะโคดดิ้งและ AI ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าพร้อมกล่าวว่าการเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งเป็นรากฐานสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้เยาวชนต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกระทรวงดียังได้ขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ระดับโปรได้อย่างเท่าเทียมและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยย้ำว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากวิกฤตสังคมสูงวัยซึ่งสถิติปีนี้มีอัตราประชากรเกิดใหม่เพียงประมาณ 200,000 คนส่งผลให้ประชากรวัยทำงานหดตัวลงการเร่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ AI ให้เยาวชนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับศักยภาพคนไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมศิลปากรเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์สู่แหล่งเรียนรู้โบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลที่ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
8: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้เผยแพร่ความรู้ผลการศึกษาและความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีข้ามสมุทรของภูมิภาคผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยกรมศิลปากรได้สำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีมาตั้งแต่ปี2556เรือโบราณพนมสุรินทร์มีอายุราว 1,200 ถึง 1,300 ปีมาแล้วหรือพุทธศตวรรษที่13ถึง14 ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมธราวดีในช่วงต้นประวัติศาสตร์ภาคกลางของไทยการค้นพบเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการค้าขายทางเรือไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบไม้ของสันนิษฐานว่าอาจต่อขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่โดยใช้วิธีการและเทคนิคการต่อเรือแบบที่นิยมกันในแถบทะเลอาหรับโดยกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ค้นพบและอนุรักษ์โบราณวัตถุจากพื้นที่ชุ่มน้ำตามหลักวิชาการพร้อมกับออกแบบบ่ออนุรักษ์แห่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถึงและจัดทำแผนระยะยาวขุดค้นพื้นที่ตัวเรือส่วนที่เหลืออนุรักษ์เรือที่ยังจมอยู่ในน้ำตามหลักวิชาการพร้อมจะสร้างอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุที่ผ่านการอนุรักษ์เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิรักสั่งปลดผู้บัญชาการของกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานหลังเกิดเหตุโดรนที่บินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดิอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักในวันนี้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักมีคำสั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานทางตอนใต้ของประเทศพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนบุคคลดังกล่าวจากกรณีมีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอิสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะที่นายซาบาอันนูมานโฆษกของผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพอิรักให้คำมั่นว่าอิรักจะไม่ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดดำเนินกิจกรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อประเทศหรือกระทบความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: สวัสดีครับเจอกันนะตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
4: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
6: Follow the games
3: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับพร้อมกับฟุตบอลในครึ่งหลังของพรีเมียร์ลีกก็เริ่มครึ่งหลังมาแป๊บเดียวเท่านั้นครับ Nottingham Forest ก็บุกขึ้นนำ Aston Villa ไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ได้โอ้ได้ประตูขึ้นนำจากเลียมดีแลปครับตั้งแต่นาทีแรกของครึ่งหลังเลยเอาครับเปิดประเดิมประตูแรกของเจ้าหนุ่มอังกฤษคนนี้แล้วครับตั้งแต่ย้ายออกมาจากเชลซีก่อนหน้านี้ก็ได้ลงเล่นไป2นัดนะครับสำหรับทางเลียมดีแลปในนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลนะแล้วก็ในนัดที่เจอสเปอร์นะครับแล้วมาวันนี้ครับยิงใส่แอสตันวิลล่าได้แล้วส่วนที่เหลือครับยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสกอร์นะครับบอนมัธยังคงเสมอกับเบนฟอร์ดอยู่1ประตูต่อ1เชลซีตามหลังเฮาซิตี้อยู่1ประตูต่อ2คริสตัลพาเลซตามหลังอีฟสวิททาวน์อยู่1ประตูต่อ2แล้วก็ลิเวอร์พูลเสมอกับฟูลแลมอยู่0ประตูต่อ0ในครึ่งหลังก็มีการเปลี่ยนเอาซิมิการ์ดออกนะครับแล้วก็ใส่เจ้าหนุ่มมิลอสเคอร์เคสลงมาเล่นแทนในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับสำหรับทางลิเวอร์พูลส่วนทีมเยือนฟูลแลมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปคผู้เล่นตัวจริงเชลซีก็ยังเชลซีนี่มีเปลี่ยนไปแล้ว1คนครับส่งทางเป๊ปชาวาเลียครับลงมาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแทนจาเรลฮาโต้นะครับแล้วก็บุนเดสลีกาเยอรมันอยู่ในช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วครับนาทีที่83โดยประมาณอัลส์บวร์กยังคงนำเลเวอร์คูเซนอยู่2ประตูต่อ1ดอร์ทมุนด์ครับได้ประตูที่2นำฮันเดนบอร์เป็น2ประตูต่อ0ฟรายบวร์กหนีห่างกลัดบักเป็น4ประตูต่อ0แล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์ครับได้ประตูขึ้นนำสตุตการ์ดเป็น2ประตูต่อ1ไมซ์ตามหลังแฟรงเฟิร์ตอยู่0ประตูต่อ3ลาลิก้าสเปนจบครึ่งแรกครับโอซาซูน่าตามหลังเอสปันยอลอยู่0ประตูต่อ2แล้วก็เอเลเดวิซีครับช่วงท้ายครึ่งแรกทเวนเต้เสมอกับเดนฮากอยู่0ประตูต่อ0 เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในครึ่งหลังครับมีวอตามตีเสมอเจ้าบ้านแบ็กเบิร์นเป็น1ประตูต่อ1ชาวตันยังคงเสมอกับปอร์สมัธอยู่0ประตูต่อ0มิดเดิลสโบรครับยังคงนำนอริชอยู่3ประตูต่อ1เลสเตอร์เสมอกับลินคอล์นอยู่0ประตูต่อ0เซาท์แฮมป์ตันนำบริสตอลซิตี้1ประตูต่อ0สวอนซีนำเบิร์นลีย์2ประตูต่อ0แล้วก็วัตฟอร์ดตามหลังสโต๊กอยู่0ประตูต่อ1นะครับนี่คือสกอร์ล่าสุดของฟุตบอลที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้ส่วนเกาโชซิลาที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นทางเจนัวเจ้าบ้านที่เหลือ10คนเสมอกับโฟซิโอเน่ไป1ประตูต่อ1ส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเวเนเซียก็แพ้คาบ้านกับฟิออเรนติน่าไป2ประตูต่อ4เปลี่ยนโค้ชปุ๊บผลงานดีเลยครับตอนนี้ก็ไปดึงเอาทางปาโลวาโนลีนะครับเข้ามาเป็นโค้ชใหม่แทนฟาบิโอกรอสโซนะสำหรับทางฟิออเรนติน่าแล้วก็เป็นแฮตทริกของทางเจ้าหนุ่มอาร์เจนไตครับฟังโกมาสตันตัวโนนะครับก็โดนยืมมาจากทางเรอัลมาดริดนะก่อนหน้านี้ก็ลงเล่นไปทั้งหมดเนี่ยให้กับฟิออเรนติน่า4นัดนะครับและนัดนี้คือนัดที่5แล้วก็ทำแฮตทริกได้เลยครับเจ้าหนุ่มอาร์เจนไตคนนี้แล้วก็สำหรับผู้ดึกของค่ำคืนนี้นะครับในเวลา 5:30 ก็จะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเปิดบ้านพบกับเอเวอร์ตันเอาครับเดี๋ยวเรามาตามเกมกันต่อที่แอนฟิลด์ครับวันนี้นี่ลิเวอร์พูลจะทำประตูเพิ่มได้หรือเปล่านะส่วนเชลซีครับอันนี้เนี่ยอย่างที่ผมย้ำมาโดยตลอดนะว่าพวกเขาเนี่ยมีปัญหาในเกมรับเยอะมากครับและอีกอย่างนึงคือฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมตช์กลางสัปดาห์เลยไม่ได้ลงแข่งเหมือนกับทีมใหญ่ๆในอังกฤษทีมอื่นก็ต้องใช้โอกาสนี้แหละครับในการเก็บโกยแต้มให้ได้มากที่สุดครับสำหรับเชลซีเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยตำแหน่งท็อปโฟนะครับแต่ว่าโอ้โหผลงานที่จะเปิดฤดูกาลมาเนี่ยเกมรับย่ำแย่มากๆครับได้เอมี่มาร์ติเนสมาเสริมทีมแล้วก็ยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาเกมรับได้เลยแล้วก็ไฟบวกมาได้ประตูที่5ครับหนีห่างกรัดบักเป็น5ประตูต่อ0

นี้โซบอสไลก็โหรับบทเป็นจอมทัพเลยครับครับฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวเพิ่มอีก2คนอเล็กซิสนักอลิสเตอร์นะครับกับทางโคดี้กักโบครับกำลังจะลงมาก็เปลี่ยนเอาแกลวินแดชออกครับใส่แมคอลิสเตอร์ลงไปแทนแล้วก็เปลี่ยนอีกคนหนึ่งเป็นวิกตอร์มูนอสออกครับแล้วก็ใส่ทางโคดี้กักโบครับลงไปกักโบนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เห็นข่าวว่าน่าจะมีการต่อสัญญาเพิ่มด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับทางโคดี้กักโบเพราะว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวหนักมากครับว่าจะย้ายออกหรือเปล่าแมนซิตี้สนใจสเปอร์สนใจนิวคาสเซิลสนใจนะครับแล้วเจ้าตัวก็นิ่งๆนะครับไม่ได้ว่ากระตุกกระตากอะไรมากแต่ว่าใช้ฟอร์มการเล่นเป็นคำตอบครับกักโบเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะฟอร์มดีได้อย่างต่อเนื่องจนจบฤดูกาลหรือเปล่านะสำหรับโคดี้กักโบ

เชนวี่ชาเก้ครับย้ายมาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวจริงต่อเนื่องเลยแหละนะเพราะว่าเจ้าเลโอเน่กับโจโกเมสนะครับยังไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นได้แล้วก็บวกกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการเสียทางอิบาฮิมาโกนาเต้ไปให้กับเรอัลมาดริดแล้วก็ลิเวอร์พูลไม่ใช่เดินเกมหนักมากนะครับในตลาดรอบนี้กับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กสักเท่าไหร่ด้วยนะมัวแต่ไปไล่ล่าเจ้าดารี่บาโคล่าจากทางปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับต้องดูว่าดารี่บาโคล่าย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยจะทำงานได้อย่างที่หลายๆคนคาดหวังไว้หรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูวันนี้ก็ส่งๆนะครับไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายขนาดนั้นนะมีจังหวะได้วิ่งไปกับบอลได้อะไรอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับทางดารี่บาโคล่าเอาครับเป็นจังหวะของฟูแลมบ้างจ่ายออกมาด้านข้างอันโตนี่เปิดกลับเข้าไปครับโดนเวอร์จิลฟันไดครับเตะสกัดออกไปได้เป็นลูกเตะมุมจังหวะสอดเติมขึ้นมาครับของอันโตนี่โรบินสันแบ็กซ้ายชาวสหรัฐอเมริกาครับไม่ล้ำหน้าครับจังหวะนี้แล้วก็เปิดกลับเข้ามาก็เตะหดทิ้งตูมเดียวไปเลยครับเวอร์จิลฟันไดดอทมุนนำ3ประตูต่อ0ครับวันนี้พันเดนบอลโดนไป3เม็ดแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นครับตามตีเสมออัลส์บวกเป็น2ประตูต่อ2ในขณะที่ไมซ์ครับยิงตีไข่แตกตามแฟรงเฟิร์ตมาเป็น1ประตูต่อ3 90นาทีครบแล้วนะครับสำหรับบุนเดสลีกาเยอรมันบอร์นมัธขึ้นนำเดนฟอร์ดเป็น2ประตูต่อ1แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับจากมาร์คเทเวเนียแล้วก็มาโดนเควินสกาเด้ครับคนเดิมตามตีเสมอให้กับเบนฟอร์ดทีมเยือนเป็น2ประตูต่อ2โอ้เบนฟอร์ดนี่ฟอร์มดีต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเลยครับผลงานดีมากครับสำหรับโค้ชที่เพิ่งขึ้นมาเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับสำหรับทางคีดันดูนะโค้ชชาวไอร์แลนด์มารับงานต่อจากโทมัสแฟรงค์นะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วพาทีมจบอันดับ9ของตารางนะครับแล้วก็ฤดูกาลนี้นี่ก็ยังคงอยู่ในเส้นทางที่ต้องบอกว่าได้ลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับเบนฟอร์ดทีมเล็กๆเองครับงบการทำทีมก็ไม่ได้ว่าสูงอะไรมากมายขนาดนั้นด้วยนะสำหรับเบนฟอร์ดเป็นทรงแบบซื้อมาขายไปนะครับเงินหมุนอยู่ตลอดเลยแต่ก็ถือว่าปั้นนักเตะดีๆออกมาได้เยอะมากนะครับไอแวนโทนี่ทางไบอันเนโบโมนะครับแล้วก็รวมไปถึงยูเนวิสตานะสามตัวรุกที่ต้องบอกว่าขายทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำมหาศาลมากๆให้กับทางเบนฟอร์ดเลย

วันนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเกมรุกของลิเวอร์พูลนี่ดูตื้อๆไปหน่อยครับแต่ถ้ามองในมุมของสไตล์การทำทีมของไลโอล่าเราก็ต้องบอกว่าคล้ายๆมีส่วนคล้ายอยู่นะครับกับช่วงเวลาที่เขาคุมบอลมัดก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับบอลทรงๆแล้วพอถึงจังหวะที่เข้าทำอะไรเงี้ยแล้วมันลงล็อกไปมันก็จะมาเลยครับลูก1ลูก2อะไรประมาณนั้นนะถึงขั้นที่ว่ามีไลโอล่าไทม์นะครับเปรียบเทียบกับตอนเฟอร์กี้ไทม์เลยคือช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังเนี่ยบอลมัดในยุคของไลวาล่าเนี่ยมักจะทำประตูได้ในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าลิเวอร์พูลในยุคของไลวาล่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคาสตานเย่เตะเคลียร์ทิ้งออกมาโดนสกัดไม่ได้ครับฟอร์เรียนเวียดส่งบอลกลับมาบอลคืนกลับมาไหลต่อลูกนี้เติมสุดเส้นเปิดเข้าไปก็โดนเตะเคลียร์ทิ้งออกไปได้ก่อนครับเป็นมิลอสเคอร์เคสครับที่เติมสูงขึ้นมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นอดีตเด็กปั้นของไลโอล่าโดยตรงเลยเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับผลงานในการเติมเกมรุกริมเส้นทางซ้ายเนี่ยโอ้โหเผ็ดมันจริงๆครับสำหรับเจ้าหนุ่มมิลอสเคอร์เคสแต่พอย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วมาเจอสไตล์บอลของเจ้าอาร์เนอร์ชล็อตนะครับก็เรียกได้ว่าดับไปเลยต้องดูครับว่าไลโอล่าจะกลับมาปลุกผีได้ไหมแล้วโอ้โหจังหวะยิงของโซบอสไลน์ก็ยังไปติดเซฟของแดเลโนอยู่ครับแม็กอลิสเตอร์ไหลมาโซบอสไลน์แตกหนึ่งจังหวะแล้วยิงเต็มข้อเลยครับแต่บอลบันดันพุ่งไปตรงตำแหน่งที่แดเลโนอยู่พอดี

โอ้แล้วก็เป็นแบลลี่บาโคล่าครับจังหวะเนี่ยครับบอลไหลมาบาโคล่าม้วนหนึ่งรอบแล้วก็ไหลก็โอ้โหสุดท้ายครับเนี่ยครับพลิกไปพลิกมาบาโคล่าทำบอลออกหลังเองอีกเปิดยาวขึ้นมาของเรโน่โดนอาราโยครับมงสกัดไว้ได้ก็เอาจริงแล้วก็ต้องบอกว่าเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยคิดว่าลิเวอร์พูลคงหวังว่าจะให้ทางอาราโยเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแต่ไปมาแล้วก็เจอร์มี่ฟิมปงก็ดันทำผลงานได้ไม่เข้าตาโค้ชใหม่อย่างลาโยล่าสักเท่าไหร่นะครับบวกกับทางไอ้เจ้าหนุ่มไอแลนด์เหนือครับคอนอร์แบดลี่ก็ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ราโยครับโรนัลด์ราโยที่เพิ่งยืมมาจากบาร์เซโลนาในตำแหน่งแบ็คขวาไปก่อนแต่ก็ต้องบอกว่าโชคดีอยู่อย่างนะครับที่การใช้งานโรนัลด์ราโยในแบ็คขวาเนี่ยมันนั้นตอบโจทย์ให้ลิเวอร์พูลได้ดีในระดับนึงเลยครับเพราะเจ้าตัวก็ถือว่าทำผลงานในตำแหน่งนี้ได้ดีนะแล้วก็ตอนอยู่กับบาร์ซ่าก็เคยลงเล่นในตำแหน่งนี้มาก่อนอยู่แล้วด้วยก็ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาแบบขัดตาทับนะครับสำหรับตอนอยู่กับบาร์ซ่าอ้าวโดนตัดได้โดยอันโตนี่โรบินสันโอ้แต่ยังเติมไม่สูงได้สักเท่าไหร่ครับคืนมาเล็กซีโวบี้จ่ายเข้ากลางมาวันนี้ต้องบอกว่าฟูลแลมก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดอะไรมากมายนะครับแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยจะน้อยกว่าลิเวอร์พูลแต่ว่าโอ้ถ้าดูจังหวะการเข้าทำอะไรต่างๆแล้วไม่ต่างจากลิเวอร์พูลเลยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นทำประตูไป9ครั้งนะยิงตรงกรอบไป3ครั้งนะครับส่วนฟูลแลมเนี่ยมีโอกาส8ครั้งยิงตรงกรอบ3ครั้งเท่ากันกับลิเวอร์พูลครับแต่แค่ว่าทั้ง2ทีมยังไม่สามารถทำสกอร์ได้นั่นเองเปลี่ยนเอาออสการ์บ๊อบออกนะครับสำหรับทางฟูลแลมแล้วก็ใส่ทางคินนี่เต้ลงมาถ้าดูจากทรงบอลแบบนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าน่าจะต้องไปรอลุ้น

ราะว่าทางฮูโก้เอคิติเก้นี่เจ็บยาวครับแล้วก็น่าจะกลับมาได้นู่นเลยแหละถ้าไม่ก่อนปีใหม่ก็น่าจะช่วงมกราคมเลยนะแต่ว่าถึงณเวลานั้นเราก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าเอคิติเก้เนี่ยจะฟิตพอหรือเปล่าปัญหามันคือค่อนข้างหนักนะครับเรื่องเส้นเอ็นขาดนะเส้นเอ็นตรงเอ็นร้อยหวายนะครับมันขาดเลยมันไม่ได้แค่ปีหรือฉีกหรือว่าแค่ช้ำอะไรอย่างเงี้ยครับมันถึงขั้นขาดนะแล้วก็ต้องผ่าตัดเย็บเส้นเอ็นนะครับเป็นอาการที่น่ากลัวมากๆจริงๆลิเวอร์พูลจะเปลี่ยนอีก2คนนะครับลีโอเอ็นกูมาฮากำลังจะลงมาแทนแบรดลีย์บาโคล่าส่วนอีกคนหนึ่งครับก็เป็นทางเจเรมี่ฟิมปงครับเจมี่ฟิมปงนี่ลงมาแทนโอ้โรนัลดาโยครับก็ตรงตามตำแหน่งนะครับก็คือเปลี่ยนปีกออกใส่ลีโอเอ็นกูโมฮาลงไปแล้วก็แบ็คขวานะครับอาราโยแล้วก็เปลี่ยนเอาฟิมปงไปแทนครับส่วนทางพิสตันขออภัยทางฟูลแลมนะครับก็เปลี่ยนเพิ่มอีกคนหนึ่งเควินครับปีกบาซิเลียนลงไปแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่โดนเปลี่ยนออกมานี่เดี๋ยวเราคอนเฟิร์มกันครับเมื่อสักครู่เห็นแวบๆเป็นคาสันเย่ครับก็น่าจะเอาเคนนี่เต้นะครับลงไปเล่นเป็นแบ็คขวาแทนแล้วก็เอาเควินเนี่ยไปเล่นเป็นตัวรุกริมเส้นฝั่งขวาแทนนะครับเพราะว่าตามตำแหน่งก็เคนนี่เต้ก็เล่นเป็นในตำแหน่งฟูลแบ็กนั่นเองบอลอยู่กับอลิสซอนให้มาแม็กอลิสเตอร์นี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ก่อนหน้านี้ในช่วงตลาดซัมเมอร์ก่อนจะปิดตัวนะครับก็มีข่าวว่าอาจจะโดนปล่อยนะสำหรับทางเล็กซิตแม็กอลิสเตอร์อ้าวบอลมาถึงคักโตให้มาฟิมโปงตบเข้ากลางแล้วจริงลูกนี้คักโตก็ยังไปฉลับรูดสุดท้ายคุกคิกคุกคิกแล้วแมคคาลิสเตอร์จับบอลแล้วไปปั๊มกันล้มลงไปในเขตโทษผู้ตัดสินให้เล่นต่อครับแล้วฟูลแลมจะสวนโดนตัดบอลได้ครั้งหนึ่งฟอร์เรนเวียดจ่ายบอลพลาดไหมอุ้มนี่เกือบพลาดครับโซบอสไลน์มาแก้งานให้โอ้เมื่อสักครู่นี้ชุลมุนยังน่าดูครับหน้าปากประตูของฟูลแลม

ส่วนสกอร์ล่าสุดครับเชลซีตามตีเสมอฮาเป็น2-2เจ้าเปโดครับศูนย์หน้าตัวทีเด็ดของพวกเขาครับทำประตูตีเสมอให้กับเชลซีได้แล้วก็เป็นแอสซิสต์ของโคลพาเมอร์นอกนั้นนะครับยังคงสกอร์เดิมหมดเลยวิลล่าตามหลังฟอร์เรสต์อยู่0-1ฟอร์เรสต์ได้ประตูขึ้นนำจากเลียมดีแลบบอร์นมัธครับเสมอกับเบนฟอร์ดอยู่2-2จัสตินไคเวิร์ตกับทางมาร์คเวเดียครับยิง2ประตูให้กับบอนมัสแล้วก็2ประตูของเบนฟอร์ดทีมเยือนได้จากทางเควินสกาเดทั้ง2ประตูนะครับคริสตันพาเลตตามหลังอิปสวิชทาวน์อยู่1-2พาเลตขึ้นนำก่อนจากทางคาไลลี่แล้วก็แอ็กเซลดิซัสซี่ครับมาโดนใบแดงด้วยนะในครึ่งแรก2ประตูของอิปสวิชทาวน์ได้จากเอเมอร์สันแล้วก็ทางลีฟเดวิดนะครับเป็น2ประตูของทีมเยือนส่วนลิเวอร์พูลกับฟูลแลมยังคงเสมออยู่0-0บุนเดสลีกาเยอรมันจบหมดแล้ว5คู่อัลส์บวร์กเสมอกับเลเวอร์คูเซ่น2-2ดอร์ทมุนด์ชนะพาเดนบอร์3-0ไฟบวกครับอัลลมกรัดบักไป5-0ออฟเฟนฮาร์มชนะสตุตการ์ดได้2-1แล้วก็ไมซ์แพ้ให้กับฟรังก์เฟิร์ตไป1-3เดี๋ยวในเวลา5:30 นะครับบุนเดสลีกาเยอรมันก็จะมีคู่โคโลนพบกับแวเดอร์เบรเมนส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ำคืนวันศุกร์ก็จะเป็นยูโนเบอร์ลินครับเปิดบ้านแพ้กับชาลเก้ไป1-3

ส่วนทีมที่มีนักเตะทีมชาติไทยอยู่นะครับอย่างเอลส์แวร์เบิร์กนี่ก็โอ้โหพรุ่งนี้ครับจะลงเล่นในคู่เวลา4:30 PM นะครับเอลส์แวร์เบิร์กจะเปิดบ้านพบกับบาเยิร์นมิวนิกบาเยิร์นนี่ก็เมื่อกลางสัปดาห์ก็เพิ่งจะถล่มยับยำใหญ่ผู้ต่อสู้ในแชมเปี้ยนลีกมานะครับเปิดบ้านเอาชนะโบโดกริมไปได้5-0สำหรับแฟนบอลชาวไทยก็อย่าลืมตามเชียร์เอลส์แวร์เบิร์กนะครับเพราะว่ามีแบ็คซ้ายทีมชาติอย่างไอ้เจ้าหนุ่มผมลืมชื่อขออภัยนิโคลัสมิเกลสันนะครับแบ็คซ้ายทีมชาติไทยเชื้อสายถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นนอร์เวย์นะสำหรับนิโคลัสมิเกลสันนะครับอย่าลืมตามเชียร์กันนะสำหรับเอลส์แวร์เบิร์กนะครับน้องใหม่ของบุนเดสลีกาเยอรมันครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่ได้ขึ้นมาเล่นบุนเดสลีกาเยอรมันใช่นะครับนิโคลัสมิเกลสันนี่ก็เป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ครึ่งหลังครับลาลิก้าสเปนโอซาซูน่ายังคงตามหลังเอสปันยอลอยู่0-2เริ่มเกมในครึ่งหลังเอเลเดวิซี่ครับเควนเต้เสมอกับเดนฮากอยู่0-0ลาลิก้าขออภัยครับลีกเอิงฝรั่งเศสคู่4:15สตาร์บูคพบกับโมนาโกของหลุยฟิลิปเป้นี่ก็ยังไม่ได้แพ้ไปเลยในฤดูกาลนี้นะครับชนะมา3นัดรวดแล้วก็1ในนั้นคือนัดที่บุกไปชนะปารีสแซงต์แชร์แมงมาได้ด้วยนะสำหรับทางโมนาโกนะครับบุกไปชนะมา2-1ผลงานดีเลยครับโมนาโกภายใต้การคุมทีมของหลุยฟิลิปเป้นะครับอดีตแบ็คซ้ายบราซิเลียนนะเคยอยู่กับทั้งเชลซีแล้วก็อาราติโกมาดริดมาก่อนผลงานการคุมทีมฟาเมงโกนี่ก็ต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับหลุยฟิลิปเป้ได้แชมป์กับฟาเมงโกไป5-6ถ้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะภายในระยะเวลา3ปีด้วยกันกวาดแชมป์เยอะแยะมากมายเลยครับกับฟาเมงโกทีมในบ้านเกิดแล้วก็เป็นทีมที่เขาลงเล่นก่อนจะแขวนสตั๊ดด้วยนะครับอยู่กับทีมนี่ก็โอ้4ปีนะอยู่กับทีมฟาเมงโกเนี่ย4ปีด้วยกันก่อนที่จะเทิร์นขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมฟาเมงโกเริ่มต้นจากการเป็นเนี่ยแหละครับAcademy ของฟิกเกเรนเซ่นะครับทีมในบ้านเกิดก่อนย้ายมาอยู่กับอัจแจกในสัญญายืนตัวนะแล้วก็โอ้หลุยฟิลิปเป้นี่ก็เคยโดนยืมไปอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยนะครับในช่วงที่เป็นดาวรุ่งนะก่อนจะไปค้าแข่งกับในโปรตุเกสลาคอรุญญานะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับอาราติโกมาดริดมาอยู่กับเชลซีก็ถือว่าประสบการณ์กับทีมใหญ่ๆเนี่ยมาโดยตลอดเลยก็ว่าได้นะสำหรับหลุยส์ฟิลิปเป้นะครับเส้นทางการเป็นนักเตะอาชีพของเขา

0: วิลล่าตามตีเสมอนอตเทิงแฮมฟอเรสต์เป็น1ประตูต่อ1ได้แล้วครับนี่ก็เป็นอีก1ทีมนะที่ถือว่าก็ตายยากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับแอสตันวิลล่าแพ้ก็แพ้แบบสกอร์น้อยครับแพ้1-0อะไรเงี้ยนะเหนียวๆอยู่เหมือนกันสำหรับแอสตันวิลล่าก็ได้ประตูตีเสมอจากดาวรุ่งบราซิเลียนนะครับอลิสันครับตัวรุ่งริมเส้นวัย20ปีนะครับยิงตีเสมอให้กับทางแอสตันวิลล่าได้แล้วก็เป็นทางจอห์นแม็กคินนะครับกับอันทีเป็นคนแอสซิสต์ให้เหลือคู่เดียวเท่านั้นแล้วครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลกับฟูลแลมแล้วก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาไลโอล่าไทม์แล้วครับตอนนี้นี่เข้าสู่นาทีที่80แล้วเปลี่ยน3คนสุดท้ายสำหรับฟูลแลมนะครับก่อนหน้านี้ก็เอาทางโรดิโกมูนิสครับศูนย์หน้าชาวบราซิลลงมาเล่นแทนกอนซาโลกาเซียนะครับในตำแหน่งศูนย์หน้าเอมิลสมิธโลครับลงมาเล่นในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์แทนโจชัวคิงแล้วก็อีกคนหนึ่งครับอเล็กซ์อีโวบี้ออกแล้วก็ส่งทางฮูโกลาซันครับลงมาเล่นแทนอเล็กซ์อีโวบี้ก็เป็นใบเหลืองของเคนนี่เต้ครับจังหวะเข้าสกัดหนักใส่มิลอสเคอร์เคสก็มีทั้งดึงทั้งโหเหยียดขาไปขวางด้วยนะครับจังหวะโอ้ยจังหวะฟรีคิกลูกนี้นี่ได้ลุ้นเลยครับสำหรับลิเวอร์พูลทางฝั่งขวาของกรอบเขตโทษครับโซบอสไลครับจะเลือกยิงหรือเปิดงามๆให้เพื่อนครับส่วนตรงกลางที่ไม่มีตัวประกบนี่ก็มีทางเอ็นกูโมฮากับทางฟอร์เรนเวียนนะครับรอดักเก็บอยู่นี่มีแฟนบอลหน้าตาน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับอยู่ในสนามแอนฟิลด์ด้วยแล้วโอ้เลือกที่จะเปิดมาเสาแรกครับแต่บอลเนี่ยมันไม่สูงครับโดนหม่งสกัดออกมาได้บอลมาอยู่ที่มิลอสเคอร์เคสแล้วจังหวะนี้นะครับบอลพุ่งไปเต็มเหม่งของเคนนี่เต้ครับก็น่าจะมึนแล้วครับต้องหยุดดูอาการก่อนครับหม่งก็ไปเต็มๆก่อนหน้านี้ก็มีไอ้เจ้าบิสเซกนะครับเซนเตอร์แบ็กอินเตอร์มิลานเนี่ยไปโอ้โหกล้าหาญคานชัยมากครับแกหัวไปสกัดลูกยิงไกลของเฟเดริโกวาเวเด้ครับที่คนนี้นี่ขึ้นชื่อเรื่องยิงหนักยิงโหดครับจังหวะยิงไกลบิสเซ็ตก็ตัดสินใจครับพีชีพสกัดบอลลูกนั้นครับไปยังเขาให้อินเตอร์รอดไม่เสียประตูแต่บิสเซ็ตต้องลงไปนอนกองโอ้แล้วก็ต้องปฐมพยาบาลกันด่วนเลยครับเพราะว่าจังหวะกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะนะครับต้องดูกันให้มากๆเลยนะก็จังหวะคอนคัชชั่นนะครับมีการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะโดนกระแทกโดนบอลอัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเคสที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังเลยครับและจังหวะได้สวนกลับของฟูลแลมทำเร็วไม่ได้ครับต้องคืนหลังไปเล่นใหม่ที่เลโนวันนี้นี่เหมือนจะออกหน้าเสมอครับเพราะว่าคริสตันพาเลทตามตีเสมออิสวิทเท้าเป็น2ประตูต่อ2ครับนั่นหมายความว่า5ทีมที่5คู่ที่แข่งขันกันอยู่ในเวลานี้สกอร์เสมอหมดเลยนะครับแอสตันวิลล่าเสมอกับนอตเทิงแฮมฟอเรสต์อยู่1ประตูต่อ1บอร์นมัธเสมอกับเบนฟอร์ดอยู่2ประตูต่อ2เชลซีเสมอกับเฮาอยู่2ประตูต่อ2แล้วก็เมื่อสักครู่ครับคริสตันพาเลทยิงตีเสมออิสวิทเทาเป็น2ประตูต่อ2จอร์เกนสตาร์ทลาเซนครับศูนย์หน้านอร์เวย์ยิงตีเสมอให้กับคริสตันพาเลทเป็น2ประตูต่อ2ได้ครับเจ้าหนุ่มนอร์เวย์คนนี้นี่ก็ต้องบอกว่าดูมีแววว่าจะเป็นศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ที่ดีได้คนหนึ่งเลยนะครับแม้ว่าจะอายุ26ปีแล้วก็ตาม ต้องรอดูครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่กับทีมที่มันใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะเพราะว่าเริ่มแรกก็มาอยู่กับวูฟทำตั้นนะครับแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคเลยแหละแต่พอย้ายไปอยู่คริสตัลพาเลซแล้วก็ดูผลงานจะดับๆลงไปหน่อยนะครับแต่ว่าจำนวนประตูที่ทำได้ก็ยังถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะสำหรับทางจอร์เกนสตาร์ลาเซนนะครับศูนย์หน้าชาวนอร์วิเจียนคนนี้ต้องดูครับว่าป้ายต่อไปเนี่ยเขาจะได้ยกระดับฝีเท้าไปอยู่กับระดับยุโรปที่มันใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะครับในอิตาลีในลาลิก้าในบุนเดสลิก้าเยอรมันอะไรหรือเปล่าเนี่ยส่วนลีกอื่นๆนะครับที่ทำการแข่งขันกันอยู่70นาทีผ่านโอซาซูน่าตามหลังเอสปันยอลอยู่0ประตูต่อ2ยังไม่มีสกอร์เพิ่มนะคู่นี้เอเลเดวิซี่ครับเข้าสู่นาทีที่56เทเวนเต้ยังคงเสมอกับเดนฮาร์กอยู่0ประตูต่อ0ลีกเอิงฝรั่งเศสครับนาทีที่28สตาร์บูคเสมอกับโมนาโกอยู่0ประตูต่อ0เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับ5นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังแบ็คเบิร์นได้ประตูขึ้นนำมิลวอลเป็น2ประตูต่อ1ชาวตันกับบอกับปอสมัตครับยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0มิดเดิลสโบครับโดนนอริชตามตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3เวสต์ตันนอร์ทเอนด์ครับตามหลังนินคอนซิตี้อยู่0ประตูต่อ1ซาวท์แฮมป์ตันนำบริสตอลซิตี้อยู่3ประตูต่อ1สวอนซีครับนำเบิร์นสลีย์3ประตูต่อ1แล้วก็วัตฟอร์ดครับตามหลังสโต๊กอยู่0ประตูต่อ2นะครับสำหรับสโต๊กนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงตาสัญลักษณ์สโมสรด้วยนะสัญลักษณ์สโมสรรูปแบบใหม่สโต๊กนี่ก็ต้องบอกว่ามองไกลๆนี่ก็โอ้คล้ายๆกับพวกเบนฟอร์ดพวกอะไรพวกนั้นเลยนะครับถ้ามองไกลๆนะส่วนเดี๋ยวในเวลา 5:30 นะครับเดี๋ยวดูหน่อยว่ามีฟุตบอลอะไรเพิ่มเติมไหมในเวลา 5:30 พรีเมียร์ลีกก็จะเป็นท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์พบกับเอเวอร์ตันบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับ 5:30 ก็จะเป็นโคโลนพบกับเมเมนส่วนในเวลา 5:00 ครับโอ้คู่นี้น่าสนใจเลยเกาโชซิเลียครับลาซิโอจะพบกับเอซีมิลานสำหรับ2คู่นี้นะครับลาซิโอของเจเนโรกาตูโซชนะ3นัดติดต่อกันแล้วครับ9แต้มเต็มทีมที่แฟนบอลมีปัญหากับประธานสโมสรนะครับแล้วก็บอยคอตสโมสรโดยการไม่สนับสนุนสโมสรไม่ซื้อตั๋วรายปีแล้วก็บรรดาพวกอูต้าก็ไม่เข้าไปชมเกมในสนามด้วยกลายเป็นว่าปีนี้ครับกาตูโซทำผลงานออกสตาร์ท3นัดแรกชนะรวดนะครับแม้ว่าจะยิงได้น้อยก็ตามแต่ว่าก็เสียไปเพียงแค่ประตูเดียวด้วยนะยิงได้4ประตูเสียไปแค่1ประตูนะครับต้องดูครับว่าวิกฤตของลาซิโอนี่จะผ่านพ้นไปได้อย่างไรส่วนเอซิมิลานของดูเบนโมริมครับชนะมา2นัดแรกแล้วก็นัดล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปเสมอกับยูเวนตุสมาได้1ประตูต่อ1สำหรับเอซิมิลานของอาโมริมนะก็ถือว่ายังคงอยู่ในเส้นทางที่ดูดีเลยครับค่ำคืนนี้ครับ2ทีมนี้จะมีทีมไหนแพ้เป็นเกมแรกของฤดูกาลหรือเปล่านะเจ้าบ้านลาซิโอหรือว่าทีมเยือนเอซิมิลานแล้วก็ที่น่าเหลือเชื่ออีกอย่างนะครับ AS โรม่าของกาสเปรินีครับอยู่เป็นจ่าฝูงชนะ3นัดรวด9แต้มเต็มและที่มันสุดยอดมากกว่านั้นคือยิงได้10ประตูเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวสัปดาห์ที่แล้วก็เอาชนะอัตแลนต้ามาได้นะครับสำหรับ AS โรม่าของกาสเปรินีนะโอ้ยฟอร์มดีสุดๆเลยครับเมื่อกลางสัปดาห์ในแชมเปี้ยนลีกก็บุกไปเสมอเฟเนบาเช่มาได้1ประตูต่อ1นะสำหรับทาง AS โรม่าแล้วก็เดี๋ยวในเวลา 5:45 นะครับจะมีเอเลเดวิซี่คู่หนึ่งโอเฮดอีเกิลพบกับโกรนิงเกนส่วนในเวลา 4, 5ทุ่มครึ่งนะครับของลาลิก้าสเปนก็จะเป็นอาราติกบิลเบาพบกับเอลเช่ถือว่าน่าดูเลยครับสำหรับลาซิโอกับมิลานนะครับในคู่เวลา5ทุ่มเนี่ยเอตูโซต้องบอกว่าเขาก็ณเวลานี้เนี่ยจัดเป็นโค้ชที่ประสบการณ์สูงคนหนึ่งได้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากจะคุมทีมในอิตาลีแล้วยังไปคุมทีมนอกลีกคือในประเทศอื่นด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีโอกาสได้ขึ้นมาคุมทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่อยู่ตั้งหนึ่งด้วยแล้วก็ทำผลงานได้ดีเลยครับเกือบจะพาอิตาลีไปเล่นฟุตบอลโลกได้ด้วยนะสำหรับทางเจเนโรกาตูโซฟรีคิกระยะไกลครับโอ้โหโซบอสไลน์ก็ยิงหนักครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่ารอบนี้ก็ไปติดเนี่ยแหละครับโอ้โหเต็มเหม่งอยู่เหมือนกันนะเป็นทางชาเลสครับที่หม่งเสยออกหลังไม่ได้แล้วเป็นลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีกับช่วงเวลาไลโอล่าทามจะมีสกอร์เกิดขึ้นไหมครับลิเวอร์พูลจากลูกเตะมุมครับโซบอสไลน์เปิดมาแล้วโอ้ยมงเช็ดกันออกโอ้เล็กซ์ได้อีซ่าครับถอยมาหมงเช็ดแล้วโอ้โหลูกมันผ่านหน้าปากประตูออกหลังไปครับลูกนี้โอ้โหเจ้าตัวนี่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยครับว่าไม่เข้ายังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะครับสำหรับเล็กซ์ได้อีซ่าเพราะว่าแบกค่าตัวในการย้ายทีมไว้มูลค่ามหาศาลมากครับร้อยกว่าล้านเอาสู่นาทีที่2ของการทดเวลาบาดเจ็บจาก4นาทีครับยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0ลิเวอร์พูลกับฟูลแลมแล้วนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับช่วงท้ายเกมมาได้ประตูขึ้นนำแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มครับตอนนี้มีสัญญาณส่งเข้ามานะครับว่าอาจจะได้ประตูขึ้นนำนะสำหรับตัวแทนฟอร์เรสต์แล้วจะยิงได้แล้วครับฟอร์เรสต์ครับบุกนำแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ1ประตูที่2นะครับได้จากอีกอร์เคสตุสครับศูนย์หน้าชาวบราซิลที่เป็นตัวสำรองนะครับลงไปเล่นแทนดาเดนดอยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนเปลี่ยนตัวออกนะก็เป็นทางเจมส์แมคไอเทียครับแล้วก็ส่งทางซันการ์เรครับลงไปเล่นแทนฤดูกาลนี้ก็เป็นผลงานการคุมทีมของโอลิเวอร์คลาสเนอร์นะครับสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอาครับบุกนำทีมของอุไนเอเมรี่อีกครั้งนึงครับสำหรับฟอร์เรสต์ขึ้นนำ2ประตูต่อ1ต้องบอกว่าสำหรับผู้ในเบลลี่นี่ก็ส่วนตัวผมว่าเขาเป็นโค้ชฝีมือดีมากๆคนหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะการลงเล่นในทั่วยุโรปเนี่ยค่อนข้างการันตีได้เลยว่าอย่างนี้น้อยเลยนะเข้ารอบลึกๆ16ทีม8ทีมเนี้ยมีให้เห็นแน่นอนนะครับไม่ว่าเขาจะคุมทีมไหนก็ตามนะแล้วก็โดยเฉพาะในทั่วยุโรปาลีกเนี่ยแทบจะพูดได้เลยว่า 80% น่ะพาทีมลุ้นเป็นแชมป์ได้เลยนะครับแต่ปัญหามันคือยามเมื่อเวลาลงเล่นในลีกเนี่ยครับฟอร์มมันมักจะแกว่งๆนะแต่ถ้าเป็นทั่วยุโรปปุ๊บเนี่ยโอ้โหวิลล่านี่ถือว่าเป็นทีมที่คู่ต่อสู้มองข้ามไม่ได้เลยนะครับอย่างนัดนี้ครับเมื่อกลางสัปดาห์บุกไปชนะคาบูชมา 3-2 นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านสกอร์ตามอยู่ 1-2 นะครับทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีครบแล้วครับสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็ฟูลแลมเดี๋ยวต้องดูครับว่าผู้ตัดสินจะปล่อยให้เล่นต่ออีกสักหน่อยหรือเปล่าว่ามันมีการปะทะกันในกรอบเขตโทษด้วยนะครับสำหรับเอ็นกูโบฮากับทางผู้เล่นฟูลแลมแล้วพอไก่เปิดขึ้นมาครับก็เป่าจบเกมครับลิเวอร์พูลทำได้เพียงแค่เสมอกับฟูลแลมไป0ประตูต่อ0นะครับ เอาเป็น2โค้ชสเปนด้วยกันทั้งคู่นะไลโอล่ากับทางอาเบลัววันนี้กินกันไม่ลงครับ2สเปนิชคู่นี้เสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับส่วนอีก4คู่ที่เหลืออยู่ในช่วงท้ายเกมนะครับแอสตันวิลล่าตามหลังนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์อยู่1ประตูต่อ2ทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลัง6นาทีครับก็ยังพอมีเวลาให้ได้ลุ้นประตูตีเสมอนะสำหรับแอสตันวิลล่ากำลังจะครบ90นาทีครับคู่ระหว่างบอร์นมัธกับเบนฟอร์ดเสมออยู่2ประตูต่อ2เชลซีเสมอกับเฮาอยู่2ประตูต่อ2ทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลัง6นาทีตอนนี้ก็ทดมาแล้วเข้าสู่นาทีที่3นะครับอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันเป็นฤดูกาลที่เชลซีต้องพยายามรักษาความได้เปรียบเอาไว้ให้ได้ครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องลงเล่นในถ้วยกลางสัปดาห์ถ้วยยุโรปนะครับในขณะที่คู่แข่งของพวกเขาแต่ละทีมเนี่ยแมนยูแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะครับแอสตันวิลล่าอะไรพวกเนี้ยต้องไปแข่งทั่วยุโรปกันหมดเลยเป็นปีที่คล้ายๆกับปีที่อันโตนิโอคอนเต้มาคุมทีมเชลซีแล้วครับพวกเขาไม่มีเกมกลางสัปดาห์ให้ต้องพะวงแล้วก็ปีนั้นเนี่ยคอนเต้ก็พาเชลซีเป็นแชมป์ได้ในปีแรกของเขาในการมาคุมเชลซีด้วยนะครับสำหรับอันโตนิโอคอนเต้นะนะครับเหลือเวลาอีก2นาทีครับสำหรับการทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังคู่ระหว่างเชลซีกับเอาครับ6นาทีผ่านมาแล้ว4นาทีบุกขึ้นมาของเชลซีเลี้ยงจี้ในกรอบเขตโทษสุดเส้นเปิดโค้งเข้ามาก็ไปเข้า2ของลูกศักดิ์ตูฮาวีครับแล้วเอสเตวาลพยายามจะฟ้องว่าบอลฉลับออกหลังไปก่อนแล้วหรือเปล่าได้ลงมาเล่นแทนเนโต้นะครับสำหรับทางเอสเตวาวิลเลียมพยายามจะฟ้องว่าเหมือนจะฉลับมือของอาจารย์ยี่ครับพยายามจะฟ้องเรียกเป็นจุดโทษครับสำหรับเอสเตวาวิลเลียมแต่ไม่มีสัญญาณจาก VR มานะครับผู้สิงก็เลยปล่อยให้เล่นต่อจะเป็นโค้ชที่สามารถลบล้างอาถรรพ์ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนได้หรือเปล่าครับสำหรับทางเซอร์เกย์จาคิโลวิชนะครับโค้ชชาวบอสเนียคนนี้นะที่มาคุมเฮาอยู่ในเวลานี้ได้เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับของเฮาซิตี้บอกว่าเอมี่มาร์ติเนสนี่ย้ายมาอยู่กับเชลซีนี่ก็เรียกได้ว่าแทบจะโดนยิงทุกนัดเลยเหมือนกันครับเปิดมาก็เอมี่ตะปบติดไว้แน่นเลยครับแล้วออกบอลเร็วเวงงาตั้งมาแล้วเอสเตวาลเอสเตวาลโดนลุม3เอสเตวาลตัดเข้ากลางลูกนี้ล้มลงไปผู้ตัดสินว่าไงให้ใบเหลืองครับแล้วได้เป็นลูกฟรีคิกครับสำหรับทางเชลซีจังหวะสปีดแล้วพยายามจะฝ่า3ไปครับสำหรับทางเอสเซวัลจากจังหวะทุ่มไกลของเอมี่มาร์ติเนสครับโอ้เอสเซวัลนี่ติดสปีดมาในรถโอ้คู่ผู้เล่นเฮา3คนครับเข้าไปลุมกินโต๊ะเป็นทางเอโลบูมัมนะครับที่เพิ่งย้ายมาจากทางเอเวอร์ตันครับโดนใบเหลืองไปจังหวะไปเตะใส่ขออภัยครับเป็นทางนอร์ตันคัฟฟี่ครับอิโรบุนัมนั่นโดนใบเหลืองไปก่อนหน้านี้ครับนี่ก็เป็นทางรูปนอร์ตันคัฟฟี่นะครับแนวรับวัย22ปีของเฮาซิตี้โดนใบเหลืองไปจากจังหวะไปเตะสกัดเอสเตวาวิลเลียมแล้วฟรีคิกโอ้โหระยะแล้วมุมนี่ได้ลุ้นเลยครับพาวเมอร์ก็ได้นะครับหรือจะปล่อยให้เป็นทางลีสเจมก็ได้ครับแต่ภาพจับมาเหมือนจะบอกว่าโคพาร์เมอร์น่าจะขอลองด้วยซ้ายครับโคพาร์เมอร์ลองตันก็โอ้เรียบร้อยโค้งโด่งออกหลังไปไกลครับแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมครับ เชลซีเสมอกับเฮาซิตี้ไป2ประตูต่อ2 2ประตูของเชลซีนะครับได้จากมาร์เกโรเจอร์ก่อนนาทีที่7แล้วก็ตีเสมอ 2-2 จากเจาเปโดนาทีที่66 2ประตูของเฮาซิตี้ครับได้จากทางเบลูมี่ครับนาทีที่28และ34นะครับทำคนเดียว2ประตูสำหรับปีกอัลจีเรียคนนี้แล้วก็ที่เหลือครับเบนฟอร์ดยังคงเสมอกับบอร์นมัธนะครับเจ้าบ้านอยู่2ประตูต่อ2โอ้โหท้ายเกมดราม่าอีกแล้วครับคริสตันพาเลทมาโดนอิปสวิชทาวน์ยิงประตูที่3นาทีที่90ครับจากแซนเฟมิงครับโอ้นี่ก็เป็นศูนย์หน้าตัวทีเด็ดเลยครับสูงใหญ่ที่เพิ่งย้ายมาจากเบิร์นสลีย์นะครับฤดูกาลที่แล้วช่วงท้ายฤดูกาลนี้ก็ยิงให้กับเบิร์นสลีย์เพื่อลุ้นหนีตายสุดๆเลยเหมือนกันครับสำหรับเซียนเฟมิงคนนี้นะครับลาลิก้าสเปน5นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังครับโอซาซูน่าตามหลังเอสปันยอลอยู่0ประตูต่อ2ทาเวนเต้นำเดนฮากอยู่1ประตูต่อ0นะครับในเอเลเดวิซี่71นาทีท้ายครึ่งแรกครับสตาร์บุกเสมอกับโมนาโกอยู่0ประตูต่อ0นะครับส่วนแอสตันวิลล่ากับนอตแฮมฟอร์เรสต์นี่ก็ทดเกิน6นาทีมาแล้วครับวิลล่ายังคงตามหลังฟอร์เรสต์อยู่1ประตูต่อ2ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเบรกนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพรีวิวคู่ดึกคู่ระหว่างสเปอร์กับเอเวอร์ตันกันครับFollow the games.
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติขอใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าระดับไฮเทคเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่ง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ตัวเลขการส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20ขณะเดียวกันไทยยังได้รับการจัดลำดับความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนจากต่างชาติในระดับที่สูงมากนักวิชาการและนักวิเคราะห์จากต่างประเทศต่างประเมินว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่ไทยจะมีความน่าสนใจและได้รับความเชื่อมั่นด้านการลงทุนจากต่างชาติได้มากเท่ากับช่วงเวลานี้ปัจจุบันมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งนี้ต่างชาติมีความต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตั้งแต่ระดับไฮเทคไปจนถึงบิ๊กเทครวมถึงต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งซึ่งรัฐบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีประกอบกับไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยลบสำคัญคือความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวทีมสร้างสุขนำร่อง8จังหวัดลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มเปราะบางและประสานความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
8: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งทีมสร้างสุขเพื่อยกระดับการทำงานเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค้นหารับฟังปัญหาประสานความช่วยเหลือและเชื่อมต่อสิทธิและสวัสดิการให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดโดยทีมสร้างสุขจะบูรณาการการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ ืออพม.ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่ด้วยแนวคิดค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อและติดตามโดยนำร่อง8จังหวัดได้แก่เชียงรายกาญจนบุรีลพบุรีหนองคายสระแก้วระนองนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นจังหวัดต้นแบบโดยตั้งเป้าให้ทุกหมู่บ้านมีทีมสร้างสุขและระดับตำบลมีศูนย์สร้างสุขเชื่อมต่อการทำงานกับทีมพม.จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกป่าเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลสืบสานวิถีทำนาริมเลกว่า200ปีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
9: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกป่าเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลณนาริมเลโรงเรียนวัดปากประจังหวัดพัทลุงแหล่งทำนาริมเลแห่งเดียวของไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่โดยภายในงานมีกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการลงแขกเกี่ยวข้าวการทำขวัญข้าวเวิร์กช็อปการละเล่นพื้นบ้านการประกวดอาหารพื้นบ้านตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนซุ้มอาหารพื้นถิ่นและการแสดงดนตรีสร้างสีสันและความสนุกสนานแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสำหรับนาริมเลบ้านปากประเป็นวิถีการทำนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า200ปีสะท้อนความผูกพันของชุมชนกับทะเลสาบสงขลาโดยมีนายสายันรักดำประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลบ้านปากประมุ่งมั่นอนุรักษ์และต่อยอดวิถีดังกล่าวทั้งการจำหน่ายข้าวเปิดพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสและร่วมกิจกรรมทำนาพร้อมดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลาให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
4: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
5: Follow the games
4: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็คู่ Big Match เกาโชซิลามีสกอร์แล้วครับเป็นทางลาซิโอครับที่ขึ้นนำเอซิมิลานเจ้าบ้านขออภัยเอซิมิลานทีมเยือนนะครับไป1-0ประตูเนี่ยได้ในนาทีที่10นะครับจากทางมัตเตโอคันเซเลลี่สุน่าวัย24ปีชาวอิตาเลียนนะครับวันนี้ก็ประเดิมประตูแรกของเกมบิ๊กแมตช์ไปแล้วนะเป็นลาซิโอนะครับที่ขึ้นนำมิลานได้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับวิกฤตการของลาซิโอเนี่ยต้องกู้ศรัทธาคืนมาให้ได้โดยด่วนเลยครับความไม่พอใจของแฟนบอลนี่เป็นปัญหาที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะสำหรับการทำทีมฟุตบอลขึ้นมานะครับผลงานดีก็ได้รับคำชื่นชมนะครับแต่ว่าถ้าผลงานมันดี2นัดแย่3นัดสลับกันไปอยู่เงี้ยนะครับมันก็แน่นอนแหละก็ต้องได้รับการวิพากษ์วิจารณ์การโจมตีอย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือที่สำคัญที่สุดก็คือแฟนบอลของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็ณเวลานี้ก็ลาซิโอกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่อันนี้อยู่แต่ก็3นัดที่ผ่านมาครับชนะรวดมาได้9แต้มเต็มนะเท่าที่ดูจากในจอภาพก็ต้องบอกว่ามีจำนวนแฟนบอลนะครับทั้งเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างหนาตาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าประเมินจากสายตาแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็ยังเหลือพื้นที่นะครับในสนามเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแหละที่เป็นอัศจรรย์โล่งๆนะทั้งที่ถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์นะครับระหว่างลาซิโอกับเอซิมิลานเนี่ยโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าลาซิโอค่อนข้างดูดีเลยครับเป็นทีมที่คุมจังหวะเกมไว้ได้ดีแล้วก็เอซิมิลานนี่ก็ตามสไตล์อโมริมนะครับรอจังหวะการครองบอลแล้วก็เดินเกมค่อยๆต่อเกมกันบุกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนเดี๋ยวในเวลา 5:30 ก็อีกประมาณ10กว่านาทีนี่ก็พรีเมียร์ลีกก็จะเป็นคู่ระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์กับเอเวอร์ตัน11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นี่ก็มาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นคินสกี้ 4แผงหลังครับอาชีเกรเนี่ยลงเล่นแบ็คขวาเหมือนเดิมเลยแล้วก็แบ็คซ้ายนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นทางแอนดี้โรบสันนะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็คครับคู่นี้นี่ถือว่าได้รับคำชื่นชมพอสมควรเลยนะยันพอลฟันเฮเก้ครับจากคู่กับทางมิกกี้ฟันเดอร์เวนสองแดนกลางนี่ก็ค่อนข้างลงตัวเลยครับสำหรับซันโดโตนาลีจับคู่กับทางโรดิโกเบนทันคูสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับอันนี้เนี่ยยังไม่ลงตัวนะครับวันนี้เนี่ยทางขวาเลือกใช้เป็นซาวินโยนะแล้วก็ทางซ้ายนะครับให้โอมามามุชครับไปเล่นเป็นปีกซ้ายมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่าตัวเพย์เมกเกอร์นะครับเป็นทางมาเธอุสแฟนันเดสแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเลือกใช้เป็นทางโซลันเก้คือถ้าดูอย่างนี้แล้วต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจนะเลือกใช้มามุชในตำแหน่งอีกซ้ายนะครับส่วนมิคาโลมูดิกเนี่ยเพิ่งย้ายมาครับแล้วต้องถือว่าเป็นหนึ่งในสิทธิเอกของทางโรเบโตเดชาบีเลยสมัยที่คุมชักตาโดเน่นะครับวันนี้นี่มีปัญหาการบาดเจ็บข้อเท้านะแองเกิลนะครับตรงบริเวณข้อเท้าแล้วก็ที่เหลือครับชาบิซิมงเนี่ยยังเจ็บยาวอยู่จากปัญหาการบาดเจ็บ ACL ก็คล้ายๆกับทางฮูโกเอคิติเก้ครับคล้ายๆเนี่ยหมายความว่าน่าจะกลับมาได้ก็ถ้าอย่างเร็วสุดก็ก่อนปีใหม่นะครับหรืออาจจะหลังมกราคมไปเลยก็ได้นะสำหรับชาบิซิมงแล้วก็รวมไปถึงฮูโกเอคิติเก้ศูนย์หน้าของลิเวอร์พูลด้วยนะครับแล้วก็คูลูเซสกี้ก็ยังคงเจ็บหัวเข่าอยู่นะอันนี้นี่ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าน่าจะ ACL เหมือนกันนะสำหรับทางเดยานคูลูเซสกี้นะครับตัวรุกชาวสวีเดนนะแล้วก็มีวินสตันโอดเบิร์ตนะครับที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็วิลสันโอดเบิร์ตนะครับขออภัยวิลสันโอดเบิร์ตแล้วก็ทางริชาร์ลิซอนเนี่ยยังไม่ลงตัวกับว่าจะย้ายหรือจะอยู่หรือจะยังไงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะไปตุรกีก็ล่มตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่บราซิลนะครับว่าจะกลับไปบราซิลหรือเปล่าเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็ตลาดปิดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะช้อยสุดท้ายแล้วครับถ้าไม่ทนอยู่กับสเปอร์อีกอย่างน้อยๆเนี่ยจนกว่าจะตลาดหน้าหนาวเปิดขึ้นก็3เดือนโดยประมาณนะก็ต้องไปบราซิลนะครับสำหรับริชาร์ลิซอนส่วนทีมเยเนเวอร์ตันครับมาในระบบเดียวกันเลย 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ด4แผงหลังครับแอชลีย์มิดแลนด์9นะครับลงเล่นเป็นแบ็คขวานัดที่แล้วก็เพิ่งจะยิงตีเสมอใส่แมนยูมาได้นะครับเอนชลีย์มิดแลนด์9นะที่เพิ่งย้ายมานะครับอดีตดาวรุ่งของอาร์เซนอลแบ็คซ้ายครับเป็นทางมิโคเลนโก้คู่เซ็นเตอร์แบ็คเป็นทางคอฟสกี้กับเบนเวตสองมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับเป็นเจมส์การ์ดเนอร์กับทางแฮร์ริสันอาร์มสตรองเจมส์การ์ดเนอร์นี่ก็จากดาวรุ่งขึ้นมานะครับปัจจุบันก็25ปีขึ้นไปแล้วนะเป็นอดีตเด็กดาวรุ่งของแมนยูด้วยครับสำหรับทางเจมส์การ์ดเนอร์เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นตัวหลักตัวสำคัญในแดนกลางให้กับทางเอเวอร์ตันได้อย่างเต็มตัวแล้วครับสำหรับเจมส์การ์ดเนอร์สามีฟิลตัวรุกครับเป็นเดนจอนสร้างทางขวาทางซ้ายไทลิตจอร์ดครับยังคงเลือกใช้งานไทลิตจอร์ดอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับทางเดวิดมอยแล้วก็เพย์เมกเกอร์ครับเป็นทางดูสบิลลี่ฮอลหน้าเป้าวันนี้ไทรอนแบลลี่ยืนค้ำเป็นหน้าเป้าให้นะครับสำหรับในตำแหน่งศูนย์หน้าของเอเวอร์ตันนี่ก็สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ใครเข้ามาเพิ่มนะในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับสำรองของสเปอร์ก็จะมีอดาราบิโอโยนะครับที่เพิ่งมาจากเชลซีมีลูคัสเบิร์กวอลมีเบนเดวีมีดูบัฟก้าครับเป็นผู้รักษาประตูสำรองมีคอนนอร์กาลาเกอร์มีโมฮัมเหม็ดคูดุสนะครับมีเจมส์แมดดิสันมาร์กอสเซเนซีแล้วก็มาติสแตลซึ่งถ้าดูจากรายชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยสเปอร์ก็ไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้านะครับเจมส์แมดดิสันนี่ก็เป็นตัวความหวังคนหนึ่งเลยแหละของทางทอตแนมฮอตสเปอร์นะอยู่ที่ว่าจะเรียกความฟิตกลับมาได้เมื่อไ ส่วนทางเอเวอร์ตันทีมเยือนครับมีทางอัลคาเลสครับเป็นสำรองมีดิฟบริงมีเกรแฮมนะครับที่เป็นดาวรุ่งนะไบเดนเกรแฮมนะครับศูนย์หน้าดาวรุ่งวัย18ปีมีแจ็คกีลิชครับอยู่ในมานั่งสำรองก็ยังไม่ฟิตพอที่จะสตาร์ทเป็นตัวจริงนะสำหรับแจ็คกีลิชแล้วก็มีทางนี่แหละครับที่เพิ่งย้ายมาใหม่นะเฮเดนฮักเน่นะครับเพิ่งย้ายมาจากมิดเดิลสโบร์แล้วก็นอกนั้นครับมีไมเคิลคีนมีผู้รักษาประตูดาวรุ่งนะครับอ๋อไม่รุ่งแล้วขออภัยทอมคิงครับผู้รักษาประตูสำรองแล้วก็อีกคนนึงครับผู้รักษาประตูสำรองมาร์คทาวเนียนะครับที่เพิ่งย้ายมาจากบอลมิดเดิลสโบร์นะครับสำหรับมาร์คทาวเนียอ๋อขอไปเป็นผู้สาประตูสำรองของบอนมัตฤดูกาลที่แล้วเขาโดนยืมไปมิดเดิลสโบร์แล้วก็มีเจคโอไบรอันนะครับที่เกือบจะย้ายอยู่แล้วเชียวในช่วงตลาดซัมเมอร์แต่สุดท้ายก็ยังอยู่กับทีมนะก็เดี๋ยวจะลงเล่นในคู่เวลา 17:30 นะครับสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์กับทางเอเวอร์ตันแล้วก็ในเวลาเดียวกันนะครับ 17:30 นี้ก็เดี๋ยวจะมีบุนเดสลีกาเยอรมันอีก1คู่จะเป็นคู่ระหว่างโคโรนกับวาเดอร์เบรเมนลาลิก้าสเปนนะครับคู่17:30แอตเลติกบิลเบาจะพบกับเอลเช่ส่วนที่จบไปก่อนหน้านี้ครับโอซาซูน่าก็แพ้คาบ้านให้กับเอสปันยอลไป0-2และที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอเลเดวิซีเนเธอร์แลนด์ก็จะเป็นทเวนเต้นะครับเปิดบ้านเอาชนะเดนฮาร์กไปได้2-0เดี๋ยวในเวลา 17:45 จะเป็น Go Ahead Eagle พบกับ Groningen 23นาทีผ่านครับลาซิโอนำมิลานอยู่1-0นะครับได้จากศูนย์หน้าอิตาเลียนนะเจ้าหนุ่มมัตเตโอคาสเตเลลี่นะครับศูนย์หน้าอิตาเลียนวัย24ปีส่วนลีกฝรั่งเศสครับในครึ่งหลังนะครับลงมาทำการแข่งขันกันแล้วสตาร์บุกยังคงเสมอกับโมนาโกอยู่0-0ก็ยังต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีอยู่นะครับสำหรับหลุยส์เฟลิเป้นะในการคุมโมนาโกวันนี้ก็ยังไม่เพลี่ยนพล้ำอะไรนะครับกับการเจอกับสตาร์บุกเชลซีสาขา2นั่นเองก็ถือว่ามีตัวดีๆที่เราโอกาสแจ้งเกิดอยู่เยอะมากๆนะครับสำหรับซาบุกเนี่ยไปยืมมาจากเชลซีบ้างนะครับซื้อพวกตัวเพปที่รอการเจรไนเนี่ยจากลีกอื่นๆมาอยู่ในทีมก็หลายคนนะครับสำหรับซาบุกก็รอที่จะขายต่อหรือรอที่จะขายส่งไปให้กับทีมแม่อย่างเชลซีนะครับสำหรับซาบุกเนี่ยนะก็เก็บตัวดีๆตัวน่าสนใจไว้เยอะหลายคนอยู่เหมือนกันส่วนทางโมนาโกเนี่ยด้วยทุนเดิมของพวกเขาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีอะคาเดมี่ในการปลุกปั้นดาวรุ่งขึ้นมาดีๆหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงปี2010ประมาณนั้นนะ2010กว่าๆเนี่ยโอ้โหมีตัวดีๆขึ้นมาหลายตัวมากๆที่ขายออกไปทำเงินให้กับโมนาโกได้เป็นกอบเป็นกำอยู่เหมือนกันนี้ครับหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ทุกวันนี้ก็เป็นซูเปอร์สตาร์อยู่นั่นก็คือเคลียร์เอ็มบัปเป้นั่นเองนะต้องดูครับว่าโมนาโกชุดนี้เนี่ยจะปั้นตัวดีๆขึ้นมาอีกเป็นใครบ้างนะโอไปดึงผู้รักษาประตูอย่างอาเดกี้มาด้วยนะครับผู้รักษาประตูชาวฟินแลนด์นะลูคัสอาเดกี้นะครับไปดึงมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วโมนาโกเนี่ยเอาจริงเนี่ยถ้าใครตามฟุตบอลลีกเอิงอยู่นะครับก็น่าจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันดีแหละแล้วก็น่าจะเห็นกันมาโดยตลอดแล้วเราว่าเป็นทีมที่จอมปั้นตัวหนึ่งแล้วก็ขายกินซะหมดมีปีไหนที่ปั้นเด็กๆขึ้นมาได้ดีนะครับปีนั้นนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่

คันเซเลลี่ครับโอ้โหคนทำประตูขึ้นนำให้กับเอซีมิลานแล้วก็ภาพจับไปที่ลูเบนอโมริมครับหน้าตาเคร่งเครียดเหมือนเดิม11ผู้เล่นตัวจริงของลาซิโอนี่ก็มาในระบบ433นะครับต้องบอกว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่กาตูโซใช้มาโดยตลอดเลยลูกสามตัวเป็นแมนดาสครับสี่แผงหลังนี่ก็ฟอร์เรนี่ครับทางขวาทางซ้ายเป็นทาวาเลสนะครับแล้วก็สองเซ็นเตอร์แบ็กนี่เป็นทางซูตาโลกับทางโพฟสกาดนะครับสามมิดฟิลด์ตัวกลางนี่ก็มีเทเลอร์มีเบลายันนี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงฟัตเตซี่ฟัตเตซี่นี่ก็ตัวทีเด็ดเลยของลาซิโอฤดูกาลนี้สามตัวรุกครับซักคันยี่เนี่ยอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็เจ้าหนุ่มคันเซเลลี่เนี่ยอยู่ทางขวาแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นทางนอสลินส่วนเอซีมิลาน11ผู้เล่นตัวจริงนะครับระบบที่จะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องยึดหลักระบบนี้ไว้เป็นหัวใจสำคัญเลยสำหรับลูเบนอโมริม3-4-2-1ลูกสามตูนี่เลือกใช้ไม้เมยองครับเป็นกัปตันทีมนะก็เลือกใช้ประสบการณ์นะครับของไม้เมยองเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเชียร์เจ้าหนุ่มตอเลียนี่นะครับผู้สามประตูดาวรุ่งวัย21ปีของเอซิมิลานเนี่ยผมเชียร์ให้เขาได้ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งมากๆเลยลอเรนโซตอเลียนี่นะครับก็ได้รับการเปรียบเทียบนะว่ามีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาเหมือนกับเจลูจิดอนารุมานะครับที่เคยทำได้สมัยอยู่กับเอซิมิลานแล้วก็ขึ้นมาเป็นดาวรุ่งมีโอกาสได้ลงเล่นแต่อายุ17 16 17เลยนะครับแล้วก็ยึดเป็นมือหนึ่งมาโดยตลอดนะแต่ว่าตอนนี้ก็ตอเลียนี่ก็ต้องรอไม้เมยองอะครับว่าเมื่อไหร่จะย้ายออกสามเซ็นเตอร์แบ็กครับมีชีล่ามีเดอวินเทอร์แล้วก็ปั๊บโลวิกสี่แผงกลางครับชูกูเซ่เล่นเป็นวิงแบ็กขวานะครับแล้วก็ทางวิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเอสตูปินนันสองมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นโมดิกกับลาบิโอตครับก็ใช้ตัวเก๋าเลยแหละนะในมิดฟิลด์สองมิดฟิลด์ตัวรุกครับเป็นซิเซ่กับทางล็อตตาชีกแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นทางกอนซาโลลามอสส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกำลังจะลงทำการแข่งขันกันแล้วครับคู่ระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์กับเอเวอร์ตันก็เดี๋ยวเราไปตามเกมกันที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมกันหน่อยนะครับยังคงใช้ชื่อว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับสำหรับทางสเปอร์นะยังไม่มีการขายชื่อสนามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการขายชื่อสนามให้กับบรรดาเรียกว่าอะไรล่ะสปอนเซอร์นะครับอย่างของหลายๆทีมเนี่ยเราก็จะเห็นนะอาริอันส์อารีนานะครับอาริอันส์สเตเดียมอะไรพวกนั้นนะโฟล์กสวาเกนสเตเดียมอะไรแบบนั้นนะครับที่หลายๆสโมสรก็จะเป็นชื่อบรรดาสปอนเซอร์ที่เข้ามาขอซื้อนะครับชื่อสนามในการโปรโมตของท็อตแนมฮอตสเปอร์นี่ก็ยังคงเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ของเอเวอร์ตันเนี่ยย้ายจากกูดิสันพาร์คมาที่สนามใหม่นะครับตอนแรกก็ใช้เป็นทางบอมเรย์มัวนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะบอมเรย์มัวนะเป็นชื่อของสถานที่ตั้งนะครับแต่ว่าณเวลานี้ก็เปลี่ยนเป็นฮิลส์ดิกกินสเตเดียมไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับสมัยก่อนก็เริ่มแรกเนี่ยจะใช้เป็นว่าบอมเรมัวด็อกสเตเดียมนะครับก็คือท่าเรือบอมเรมัวนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นทางฮิลส์ดิกกินนะครับที่เข้ามาเทคชื่อสนามไปนะครับในขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์นี่ก็ยังใช้เป็นชื่อสโมสรเป็นชื่อสนามอยู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมเกมเริ่มแล้วครับวันนี้เจ้าบ้านก็ชุดเหย้าแหละครับเสื้อขาวกางเกงดำในขณะที่เอเวอร์ตันวันนี้นี่เหมือนจะเป็นเทาๆเขียวๆขี้ม้านะครับต้องดูครับว่าวันนี้สเปอร์จะเก็บ3คะแนนแรกได้

0: แล้วหรือยังนะเนื่องจากว่าออกสตาร์ทมา3เกมเนี่ยในพรีเมียร์ลีกพวกเขาแพ้ไปถึง2นะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำได้1แต้มจากการบุกไปเยือนนอตเทียมฟอร์เรสต์แล้วกระชากมาลูกนี้เปิดครอสมาของซาวินโยยังไม่ออกหลังครับซาวินโยเปิดกลับมาอีกทีก็ยังโดนสกัดได้เดลตันมงเคียสกัดออกมาเบนทันคูให้มาฟานเฮเก้ฟานเฮเก้เล่นกันสั้นๆครับมาเตอร์แฟนเดสให้มาเบนทันคูเป็นทางคู่จ่ายมาโตนาลี่ออกมาทางซ้ายครับพื้นที่มีโรเบิร์สันเปิดออสมาก็โดนมงสกัดมาได้โอ้โหบุกหนักใส่วอตตันแล้วครับตอนนี้เจ้าบ้านสเปอร์ฟันเดเวนให้มาโรเบิร์สันเป็นกลับมาครับฟันเดเวนเป็นทางคู่ตันก็แพ็คเกมรับเหนียวแน่นไว้ก่อนแล้วครับอ้าวแล้วพลิกมาได้ลูกนี้โอมามามุสโดนเสียบล้อมผู้ตัดสินให้เป็นฟรีคิกครับพวกอาร์มสตรองพยายามจะบอกว่าไม่ได้เสียบหนักขนาดนั้นครับจังหวะพลิกบอลของโอมามามุสนะครับพยายามจะบอกว่าจิ้มไปที่บอลนะครับแต่ว่ามันไม่โดนบอลครับจิ้มจากด้านหลังไปแซะข้อเท้าของโอมามามุสปีคลิประยะได้ลุ้นอยู่เหมือนกันครับลูกนี้ของท็อตแนมฮอสเปอร์ลุ้นประตูแรกของฤดูกาลนี้ด้วยนะครับ3เกมแรกพวกเขาทำประตูไม่ได้เลยบุกไปแพ้บอนมัสบุกไปแพ้เบนฟอร์ด3-0เล่นในบ้านนะครับแพ้กับนิวคาสเซิลไป0-2แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเสมอกับนอตเทียมฟอร์เรสต์0-0ในพรีเมียร์ลีกยังทำประตูไม่ได้แต่ว่าในคาราบาวคัพนะครับก็ถล่มชาวตันไป5-1โอ้มามามุสกับทางแอนดี้โรเบอร์สันขอไปครับเป็นใช่ครับผู้แล้วเป็นโรเบอร์สันครับที่เปิดไปแล้วฟานเฮเก้ครับสอดตัวมาหม่งออกหลังไปเป็นสอดตัวมาแย่เท้าแปรบอล นะครับแต่ว่าบอลเนี่ยพุ่งออกหลังไปครับสำหรับทางแจนพอลฟานเฮเก้ครับหลงข้ามคานออกหลังไปเอเวอร์ตันเปิดบอลสวนมาก็ยังติดโรเบอร์สันคืนกลับมาครับแอนดี้โรเบอร์สันต้องพยายามใช้ประสบการณ์เนี่ยแหละครับช่วยเหลือสเปอร์ให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าถ้าดูจากชุดตัวผู้เล่นแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าแอนดี้โรเบอร์สันนี่คือตัวเก่าสุดแล้วครับซาวินโยไหลมาแต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงก็ไปติดทางเบนเวตพลิกบอลกลับมาได้ครั้งหนึ่งจ่ายบอลมาซาวินโยหยอดมาลูกนี้อู้พยายามจะกระโดดจักรยานอากาศครับโอมามามุสก็เป็นทางโดมินิกโซลันเก้ครับแล้วเมื่อสักครู่จังหวะยิงจังหวะแรกของทางมาตูสฟานันเดสก็ไปติดตัวบล็อกนะครับถือว่าเซตเกมบุกกันมาได้น่ากลัวเลยครับสำหรับสเปอร์เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสำหรับสเปอร์นี่ครับซาวินโยให้มามาตูสฟานันเดสแต่งหนึ่งจังหวะก่อนจะลองยิงไปติดบล็อกครับอีกฟอร์ดเปิดขึ้นหน้ามาก็เสร็จสเปอร์โอมาบามุสคืนกลับมาไปเล่นเป็นใหม่ครับที่ฟันเดเวนฟานเฮเก้มารู้ช่องมาเบนทันคูจ่ายออกมาที่อาชิเกรซานโดโตนาลีต้องเห็นประสิทธิภาพตัวเองให้ได้มากกว่านี้ครับโซลันเก้ให้คืนกลับมาเป็นทันคูให้มาที่อาชิเกรเกรคืนหลังมาฟานเฮเก้มาที่ฟันเดเวนแอนดี้โรเบอร์สันครับเอ้ากลายว่าตอนนี้นี่เหมือนเอเวอร์ตันจะขึงเกมรับอยู่แล้วครับสเปอร์ต้องพยายามนวดหาจังหวะเจาะเข้าให้ได้โอ้โหแล้ว เอฟซีโคโลนได้จุดโทษนาทีที่8ครับแต่ยิงไม่เข้าครับอดได้ประตูขึ้นนำแวเดอร์เบเมนครับและลีกฝรั่งเศสสตาร์บูกขึ้นนำโมนาโก1ประตูต่อ0เป็นจังหวะที่โอ้เข้าประตูตัวเองด้วยครับซาดิบูซาเน่ครับทำเข้าประตูตัวเองจะเป็นความพ่ายแพ้นัดแรกของโมนาโกหรือเปล่านะครับเป็นทีมที่หลายๆฤดูกาลนะครับสำหรับโมนาโกเนี่ยทำท่ามาจะดีจะดีจะดีแล้วอยู่ดีก็สะดุดอยู่ดีๆก็ปั๊กไปสะดื้อนะครับคล้ายๆอารมณ์เดียวกันกับทางโอลิมปิกมักเซยเลยมาดีโดยตลอดแล้วอยู่ดีก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับทำแต้มหลุดมือแพ้แบบงงๆแล้วก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีนะครับทั้งโมนาโกทั้งมักเซยอ้าวแล้วลูกนี้ครับโอ้ตะปบบอลพลาดดีครับทางจอแดนพิกฟอร์ดไม่มีอะไรเลยครับลูกมันกระดอนพื้นแล้วเจ้าตัวไปตะปบพลาดครับสุดท้ายต้องตัดสินใจปัดบอลออกข้างแล้วสเปอร์ทุ่มเร็วมาแล้วจะจ่ายทะลุช่องลูกนี้ก็ไปติดเล่นเอเวอร์ตันอีกบอลมาอยู่กับเวนเบดครับทาคอฟสกี้ให้เข้ากลางมาอาร์มสตรองเวนเบดมาที่มิโคเลนโก้ครับทางซ้ายมิโคเลนโก้ผู้จะจ่ายเข้ากลางก็ไม่ถึงไทริกจอร์ดโดนดักไว้ได้สเปอร์จะสวนแล้วครับซาวินโยติดเครื่องแล้วซาวินโยให้มาโอมาบามุสครับโอมาบามุสลองยิงไกลก็ยังไปติดบล็อกแถว2ยังมีโตนาลีมาที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันตั้งป้อมเปิดคลอสมาก็เลยไปหมดมาชูเกรเก็บไว้ได้เป็นมาที่เบนซันคูฟันเดเวนมาที่ฟานเฮเก้มาชีเกรยันพอลฟานเฮเก้ครับให้มาเบนซันคูมาดูฟานันเดสนวดไปเรื่อยๆครับสเปอร์ณเวลานี้กำลังจะครบ40นาทีนะครับเกาโชซิลาคู่ระหว่างลาซิโอกับทางเอซิมิลานลาซิโอเจ้าบ้านยังคงนำอยู่1ประตูต่อ0อ้าวแล้วมีสัญญาณเข้ามาครับประตูที่2ของลาซิโอกำลังจะมาแล้วครับโอ้ฟอร์มดีมากๆครับทีมของเจเนโรกาตูโซและได้เป็น2ประตูต่อ0ครับลาซิโอขึ้นนำเอซิมิลานต้องไปดูหน่อยครับว่าลูกที่2นี่น่าจะใครครับแล้วเช่นเดียวกันครับบุนเดสลีก้าเยอรมันโคโลนได้ประตูขึ้นนำแวเดอร์เบรเมนจนได้ครับ1ประตูต่อ0ประตูที่2ของลาซิโอนะครับได้จากทางศูนย์หน้าครับซิจานี่นอสลินครับศูนย์หน้าชาวเนเธอร์แลนด์ครับทำประตูให้กับลาซิโอได้โอ้โหนี่แต่ก็แลกมากับจังหวะหวาดเสียวเหมือนกันครับจังหวะเปิดจากด้านข้างครับแล้วเนี่ยครับมันไปปะทะกันล้มลงในกรอบเขตโทษบอลกระดอนไปเด้งคานออกมาแล้วไม่พ้นหัวของนอสลินครับแย่หัวไปหม่งเข้าไปที่บอกว่าจังหวะหวาดเสียวนี่ก็เพราะว่าจังหวะเตะสกัดของเดอร์วินเทอร์ครับสตั๊ดนี่ไปเฉี่ยวหัวของนอสลินนิดเดียวเท่านั้นครับไม่งั้นเราเตะเข้าหน้าเต็มๆ2ประตูต่อ0ครับลาซิโอขึ้นนำเอซิมิลานดูเบนโมริมวันนี้เอาแล้วครับเริ่มออกอาการแล้วทีมเขาส่วนโคโลนี่ได้ประตูขึ้นนำจากไมน่านะครับนาทีที่11โอ้แล้วมันได้ประตูช่วงท้ายเกมครึ่งแรกด้วยครับประตูที่2ยิ่งทำให้งานของเอซิมิลานหนักขึ้นกว่าเดิมครับกลับมาที่ทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมกันอีกครั้งหนึ่งยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0สเปอร์กับทางเอเวอร์ตันภาพจับมาที่นี่ครับแบนเน่นจอห์นสันครับอดีตผู้เล่นของสเปอร์อีก1คนนะครับก่อนที่จะโดนปล่อยไปอยู่กับทางคริสตันพาเลทแล้วก็ฤดูกาลต่อมาครับพาเลทก็เอาเบนเดนจอนสันเนี่ยครับไปแลกกับเดวิดแม็กเดลครับของเอเวอร์ตันอ ก็เป็นแนวรุกชาวเวลส์นะครับสำหรับทางเบนเดนจอห์นสันครับก็เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งขึ้นมาจากนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์โดยตรงเลยครับสำหรับเบนเดนจอห์นสันก่อนที่จะมาทำผลงานได้ดีนะครับในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้นะแล้วก็สเปอร์ซื้อมาครับตอนอยู่สเปอร์ก็ต้องบอกว่าก็ทำผลงานได้โอเคนะครับไม่ได้แย่เลยแต่พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทีมสเปอร์ครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสเปอร์ก็ตัดสินใจปล่อยไปอยู่กับทางคริสตัลพาเลซนะครับค่าตัวก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะ40ล้านยูโรแล้วก็คริสตัลพาเลซครับก็ปล่อยย้ายฟากกับทางเดวิดแมคเนลนะครับมาอยู่กับเอเวอร์ตันย้ายฟากนี่ย้ายแบบมีมูลค่านะครับเอเวอร์ตันก็ไปซื้อเป็นเดนจอห์นสันมานะครับแล้วก็เดวิดแมคเนลนี่ก็โยกไปอยู่กับทางคริสตัลพาเลซแทนนะครับเป็นมูลค่าบวกผู้เล่นแหละว่าง่ายๆนะโยกกันไปโยกกันมานะครับเสมอกันอยู่0-0ครับผ่านมาเข้าสู่นาทีที่15นะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์กับทางเอเวอร์ตันเริ่มเป็นเอเวอร์ตันครับที่เริ่มจับครองบอลได้มากขึ้นแล้วออกมาที่ไทลิกจอร์ดทางซ้ายครับไทลิกจอร์ดไหลต่อมีโคเลนโก้สอดมาแล้วเปิดไปลูกนี้ก็ชันแลบตัวบล็อกออกหลังได้เป็นลูกเตะมุมครับโรดิโก้เบนทันคูครับต้องลงต่ำไปช่วยเกมรับสอดเติมมาสวยครับสำหรับทางมิโคเลนโก้ครับแล้วไทลิกจอร์ดก็แทงทะลุช่องมาหลุดเลยครับมิโคเลนโก้ลุ้นประตูขึ้นนำของเอเวอร์ตันจากลูกเตะมุมเจมส์การ์เนอร์ครับจะมาเปิดลูกเตะมุมให้กับเอเวอร์ตันเปิดมาลูกนี้แล้วโดนหม่งสกัดมาแถว2ยังมีตั้งต้อมยิงอีกโอ้ยเกือบจะได้ทีเด็ดอีกแล้วครับเอชลีย์มิดแลนด์นายสัปดาห์ที่แล้วก็ยิงไกลนอกกรอบเขตโทษนะครับเป็นประตูตีเสมอให้กับเอเวอร์ตันตามตีเสมอแมนยูเป็น2ประตูต่อ2และนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงครับที่เก็บตกลูกนอกกรอบเขตโทษครับแต่ว่าลูกนี้นี่ยิงไม่ตรงกรอบครับวิลานายคินสกี้เปิดขึ้นมาม่งเช็ดลูกนี้โรเบอร์สันตามเติมขึ้นมาได้ให้เข้ากลางมาโซลันกี้มาที่โตนาลี่ครับโซลันกี้ไปที่อาชิเกรซาวินโยต้องบอกว่าโอ้โหเกมริมเส้นของสเปอร์นี่วูบวาบน่ากลัวเหมือนยุคของไบรตันเลยครับที่เอสตูปินอนที่มิโตมะอะไรพวกนั้นนะครับที่เติมเกมริมเส้นกันดุๆเลยแล้วตอนนี้ครับสเปอร์กำลังจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วครับโอบาบามุชนี่ตำแหน่งการยืนคือริมเส้นทางซ้ายนะครับ แต่ว่าจังหวะเกมบุกเนี่ยเหมือนจะยืนไปเป็นคู่หน้ากับโซลันกี้แล้วก็ปล่อยพื้นที่ทางซ้ายให้กับทางแอดดี้โรเบอร์สันได้เติมเกมยาวๆเลยครับซาวินโยตั้งต้อมซาวินโยดึงหลอกแล้วโดนสกัดไม่ได้หน่อยนึงแต่เอเวอร์ตันก็เคลียร์บอลออกมาไม่ได้ครับสเปอร์เก็บกินหมดซาวินโยให้มาโรเบอร์สันยืนกับหลังมาครับมาตัวฟานเดสให้มาโตนาลี่ไหลมาลูกนี้จะพลิกเข้าไปแล้วตัวสุดท้ายยังปั๊มบอลกันอยู่เอเวอร์ตันยังไม่ตัดสินใจเคลียร์สกัดครับเปิดขึ้นหน้ามาก็ไปดีอีกยังติดทางฟานเดเวนแล้วมีปั๊มกันเสียฟาวไปก่อนแล้วครับผู้ตัดสินย้อนกลับมาเป่าให้ฟาวจังหวะที่โซลันกี้ครับไปแซะใส่ทางเมนเวดล้มลงไปต้องพยายามเข้นฟอร์มลูกทีมมาให้ได้ครับสำหรับทางโรเบโต้เดชาบี ใช้เงินไปในโอ้โหซัมเมอร์นี้ก็รวมๆ300ล้านปอนด์เข้าไปแล้วครับสเปอร์แต่ออกสตาร์ทไม่ดีเลยครับ3นัดแรกในพรีเมียร์ลีกสำหรับเอเวอร์ตันนี่ก็ตัดสินใจปล่อยเบโต้ไปอยู่กับทางฟิออเรนติน่านะครับแล้วก็กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถหาสมหน้าตัวเป้าเข้ามาทดแทนการปล่อยเบโต้ออกไปได้นะครับนี่ก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนเลยแหละสำหรับเอเวอร์ตันนะเพราะว่าไปมุ่งเป้าในการที่ดึงเลียมดีแลบจากเชลซีครับสุดท้ายเลียมดีแลบเลือกที่จะไปอยู่กับทางท็อตเทนแฮมฟอร์เรสต์เรียบร้อยเลยช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับแล้วโมนาโกตามตีเสมอสตาร์บุกเป็น1ประตูต่อ1ปาริสบุนเนอร์ครับศูนย์หน้าชาวเยอรมันครับดาวรุ่งวัย20ปียิงตีเสมอให้กับโมนาโกเป็น1ประตูต่อ1ได้แล้วครับนั่นหมายความว่าเบื้องต้นณเวลานี้เนี่ยโมนาโกยังไม่แพ้ใครเลยในลีกเอิงนะครับอยู่ที่ว่าจะได้ประตูชัยหรือเปล่าหรือว่าจะจบที่เสมอลุยเข้ามาของซาวิญโญไหลมาแล้วโอ้มาเตอร์แฟนันเดสจับบอลไม่อยู่ครับแล้วปั๊มกันกลางสนามลูกนี้โอ้ยิงไป2คนแล้วแต่ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นเอเวอร์ตันได้ฟาวไปก่อนหน้านี้แล้วครับเรียกแพทย์ทางสนามเข้ามาดูอาการเลยครับจังหวะปะทะกันของอาร์มสตรองกับอาชิเกรย์ครับสกอร์ล่าสุดครับจบครึ่งแรกเกาโชซิเลียลาซิโอนำเอซิมิลานอยู่2ประตูต่อ0นะครับ2ประตูของลาซิโอนี่ก็ได้จากทางคันเซลินี่ครับนาทีที่10แล้วก็นอสลินครับนาทีที่39สตาร์บูกเสมอกับโมนาโกอยู่1ประตูต่อ1สตาร์บูกขึ้นนำก่อนนะครับจากทางการเข้าประตูตัวเองนะครับของซานเน่แนวรับของโมนาโกแล้วก็โมนาโกมาตีเสมอมาตีเสมอได้1ประตูต่อ1นาทีที่72จากบรุนเนอร์โคโลนขึ้นนำแวเดอร์เบเมนครับ1ประตูต่อ0ได้จุดโทษนาทีที่8ครับแต่เป็นทางดาลินก้าครับยิงไม่เข้า3นาทีต่อมาครับนาทีที่11ไมน่าครับมายิงขึ้นนำให้กับโคโลนเจ้าบ้านจนได้ครับ1ประตูต่อ0ขึ้นนำแวเดอร์เบเมนทีมเยือนลาลิก้าสเปนยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0ครับอาเลติกบิลบาวกับเอลเช่เอเลเดวิซี่ครับคู่5ทุ่ม45โกเฮดอีเกิลเสมอกับโกรนิงเกนอยู่0ประตูต่อ0นะครับเกมเริ่มมาได้5นาทีส่วนฟุตบอลรอบดึกของค่ำคืนนี้ครับหลังเที่ยงคืนตี2ครับจะมีพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1คู่นะครับซันเดอร์แลนด์พบกับอาร์เซนอลแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสครับจะมีอีก4คู่ด้วยกันครับเวลาตี 1:45 ออกแซพบกับนีสเลอาร์พบกับอองเช่ลอรียองครับพบกับตูลูสแล้วก็ปารีส FC พบกับลียงครับคู่ปารีส FC กับลียงนี่ต้องบอกว่าถือว่าน่าดูเลยนะครับปารีส FC นี่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นทีมที่ในอนาคตถ้ายังบริหารจัดการทีมอยู่แบบนี้นะมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นทีมม้ามืดในลีกเอิงได้เลยนะครับม้ามืดในที่นี้ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะลุ้นแชมป์แย่งกับปารีสแซงต์แชงแมงอะไรขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าพื้นที่ยุโรปนะครับพวกท็อป4ท็อป5เนี่ยมีโอกาสที่ปารีส FC จะทำได้ครับในอนาคตถ้ายังบริหารจัดการทีมอยู่อย่างนี้นะตี 1:45 เกาโชซิลาครับจะเป็นอัตตารันต้าพบกับกายารีแล้วก็เอเลเดวิซี่อีก2คู่ครับตี 1 ฟอร์ตูน่าซีตาสพบกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมตี 2 ครับขับบูพบกับ NEC ไนเมเกนแล้วก็ปิดท้ายที่ลาลิก้าสเปนครับตี 2 เรอัลมาดริด พบกับลาโยบาเยกาโน่นะครับสำหรับเรื่องแคนดิเดตบัลลังก์ดอร์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระแสชื่อใหม่ๆเนี่ยเริ่มเข้ามาหลายคนแล้วนะครับนอกจากตอนปิดฤดูกาลหลายคนก็คาดการณ์กันว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนนะครับที่ทำผลงานที่ดีกับบาเยิร์นมิวนิกยิงทั้งสโมสรทั้งบอลถ้วยทั้งในนามทีมชาติ70กว่าประตูนะครับในรอบขวบปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะก็ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยที่มีโอกาสได้ลุ้นบาลังดอร์ต่อมานะครับก็มาทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก็เริ่มมีชื่อของคิลิแอนเอ็มบัปเป้นะครับที่ยิงไป10ประตูในฟุตบอลโลกเข้ามาสอดแทรกในลิสต์คันดิเดตของบาลังดอร์นะครับตามไปด้วยฟาเบงลุยส์ที่มีหลายคนตั้งคำถามว่าเอ้ยเขาทำผลงานได้ดีขนาดนี้เนี่ยพาสเปนเป็นแชมป์โลกได้เนี่ยฟาเบงลุยส์ก็น่าจะมีโอกาสนะรวมไปถึงเปดีขออภัยครับรวมไปถึงโรดี้นะครับที่ได้ตำแหน่งนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกด้วยจะได้บาลังดอร์เป็นฤดูกาลที่2หรือเปล่านะครับแล้วก็พอมาถึงเนี่ยแหละครับช่วงเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีชื่อของทางลามินยามาลนะครับที่ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะเป็นลามินยามาลหรือเปล่าที่อาจจะเป็นม้ามืดแซงขึ้นมานะครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับพาบาร์เซโลน่ากวาดแชมป์ในประเทศได้นะครับแล้วก็ในฟุตบอลโลกก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่พาสเปนเป็นแชมป์โลกได้ด้วยแล้วก็มาฤดูกาลนี้ครับก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่น่ากลัวอีกครั้งนึงนะทำประตูได้แอสซิสต์ได้เป็นกอบเป็นกำนะครับแล้วก็ลงตัวมากๆด้วยสำหรับบาร์เซโลน่านะเวลานี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าจะมาแชร์คะแนนกับพวกแฮร์รี่เคนเอ็มบัปเป้ได้นะสำหรับลามินยามาลและอีกหนึ่งคนครับที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาตัดสินที่ฟอร์มการเล่นหรือว่าคะแนนสงสารเหมือนกันนะนั่นก็คือทางเลโอเนลเมสซี่นะครับที่ก็มีข่าวว่าเฮ้ยฟอร์มของเมสซี่เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตบาลังดอร์ได้เหมือนกันนะนะครับแม้ว่าจะอกหักจากการป้องกันแชมป์โลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาก็ตามแล้วก็ล่าสุดเมสซี่ก็ประกาศแขวนสตั๊ดในนามทีมชาติอาร์เจนตินาไปแล้วเรียบร้อยนะครับในวัย39ปีนะซึ่งนอกจากเลโอเนลเมสซี่แล้วเนี่ยก็มีกระแสข่าวว่าเลโอเนลสคาโลนี่นะครับผู้จัดการทีมอาร์เจนตินาเนี่ยอาจจะตัดสินใจลงจากตำแหน่งด้วยนะในอนาคตนะครับต้องมารอดูกันว่าการจากไปของเมสซี่เนี่ยจะส่งผลให้กับสปิริตทีมมากน้อยขนาดไหนแล้วก็รวมไปถึงอนาคตของคาร์โลนี่ด้วยผู้จัดการทีมอาร์เจนตินานะครับว่าจะทำผลงานต่อไปนี้ได้ดีขนาดไหนหรือว่าเจ้าตัวจะประกาศลงจากตำแหน่งนะครับส่วนผู้ที่ได้รับไม้ต่อเสื้อหมายเลข10ต่อจากเลโอนีลเมสซี่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศออกมานะครับว่าจะให้เป็นเจ้าหนุ่มนิโก้ปาสครับเพลย์เมคเกอร์ชาวอาร์เจนตินของโคโมนะอดีตดาวรุ่งของเรอัลมาดริดนะครับว่าจะได้ขึ้นมาสวมใส่เสื้อหมายเลข10ต่อจากเลโอเนลเมสซี่นะนิโก้ปาสเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆครับเป็นกำลังสำคัญของโคโมในการพาโคโมจบอันดับท็อปไฟในเกาโชซิลาฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ส่งให้โคโมนะครับได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้แล้วก็โคโมนัดแรกของแชมเปี้ยนลีกครับฟอร์มโหดมากๆเอาชนะอาแบร์ไลฟ์ซิกไปได้4ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ในนัดนี้เนี่ยนิโก้ปาสทำได้2แอสซิสต์เลยด้วยนะครับนิโก้ปาสนะทำได้2แอสซิสต์เลยทำแอสซิสต์ในประตูที่3นะครับแล้วก็ประตูที่4นะสำหรับนิโก้ปาสนะครับวัย22ปีนะเพิ่งจะอายุ22ปีไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับวันที่8กันยายนที่ผ่านมานี้นะอายุครบ22ปีพอดีนะครับนิโก้ปาสฤดูกาลนี้นี่ก็1ประตูในเกาโชซิเลียแล้วก็2แอสซิสต์ในแชมเปี้ยนลีกรอดูเลยครับว่า เส้นทางของเขาในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับเลือกที่จะขอยังไม่กลับไปอยู่กับเรอัลมาดริดแล้วก็ขอลงเล่นกับโคโม่ต่อนะครับสำหรับทางนิโก้ปาสนะมงลูกนี้ของสเปอร์ก็ยังติดพิกฟอร์ดและลองยิงโอ้โหของมาธิวส์ แฟร์นันเดสก็ไม่ต้องสืบครับออกหลังไปไกลเลยจากจังหวะเตะมุมครับเปิดคอสมาเกือบจะได้มงแล้วครับแต่พิกฟอร์ดนี่ยังสะบัดหมัดต่อยบอลออกไปได้ครับมาธิวส์ แฟร์นันเดสนี่ก็ย้ายมาจากเซาท์แฮมป์ตันด้วยมูลค่ามหาศาลอีกคนนึงครับต่อจากซันโดโตนาลีเลยต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะครับมาธิวส์ แฟร์นันเดสก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งโปรตุเกสที่ก็แจ้งเกิดกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับในปีนั้นนะที่ทำผลงานได้ดีกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับแล้วก็เป็นสเปอร์เนี่ยแหละครับที่โอ้โหลงทุนเม็ดเงินมหาศาลอยู่เหมือนกันนะในการดึงให้เจ้ามาธิวส์ แฟร์นันเดสมาจากเซาท์แฮมป์ตันนะครับค่าตัวนี้ร่วม80ล้านได้เหมือนกันนะขออภัยไม่ใช่เซาท์แฮมป์ตันเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมขออภัยเขาทำผลงานได้ดีกับเซาท์แฮมป์ตันเวสต์แฮมเนี่ยไปซื้อมาอยู่กับทีมนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาธิวส์ แฟร์นันเดสก็ไม่สามารถช่วยเวสต์แฮมรอดพ้นการตกชั้นได้นะครับคือผลงานของมาธิวส์ แฟร์นันเดสตอนอยู่กับเวสต์แฮมนี่ก็ต้องบอกว่าทรงๆไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ว่าดีจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับเหมือนตอนที่อยู่กับเซาท์แฮมป์ตันก็มีช่วงที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็ดรอปลงไปนะครับแล้วก็เป็นสเปอร์เนี่ยครับพุ่มเม็ดเงิน80กว่าล้านปอนด์นะไปดึงมาจากเวสต์แฮมสัญญาณเตือนมาแล้วครับว่าเวลาของเราในค่ำคืนนี้หมดแล้วนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับ Follow the Game ทาง FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: Follow the Gameสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
3: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
2: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
2: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
3: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
2: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับติดตามกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราก็จะพบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา2วันหยุดนะครับกับผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันเป็นครั้งคราวนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับส่วนใหญ่หรือว่าปกติเราก็จะจัดเป็นรายการสดนะครับเสียงพร้อมภาพภาพพร้อมเสียงนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเดือนนี้น่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ผมติดภารกิจนะครับเสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่ามีงานการติดตั้งหรือการใช้แผ่น CSRP นะครับหรือว่าแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เรนฟอร์สโพลิเมอร์นะครับก็จะเป็นการใช้วัสดุในการเสริมกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะพูดคุยแล้วก็ส่งเสียงตามสายกันเข้ามาพูดคุยกับทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ขออนุญาตว่าช่วงนี้นะครับก็เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับสิ่งที่กำลังทำอยู่นะครับหรือว่ากำลังนะครับประสบการณ์นะครับจากการเขาเรียกว่าขายพร้อมสอนนะครับขายพร้อมสอนการติดตั้งหรือการใช้วัสดุนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการซ่อมโครงสร้างเรื่องของการติดตั้งแผ่น CFRP นะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตนำการแก้ปัญหานะครับหรือว่าการซ่อมนะครับชุดเนี้ยมาเล่าทุกท่านนะครับหน้างานที่นี่นะครับเป็นเสานะครับเสาอาคารนะครับเสาอาคาร1ต้นที่รับน้ำหนักแล้วก็เกิดการแตกร้าวแต่สิ่งหนึ่งนะครับการแตกร้าววันนี้นะครับของอาคารเนี่ยนะครับเพราะเราไปเจอตรงนั้นแตกตรงนี้แตกแล้วเราเพิ่งเห็นนะครับหลายท่านเลยนะครับที่มักจะพูดถึงว่าร้าวจากเมื่อแผ่นดินไหวที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นไม่ร้าวนะครับแต่ตอนเนี้ยมาเห็นแล้วว่ารอยร้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวนะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่แผ่นดินไหวเนี่ยมันมีโอกาสเกิดผลกระทบต่ออาคารในหลายๆแห่งนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ต้องยอมรับว่าบางครั้งนะครับอาจจะไม่ได้เกิดหรือไม่ได้ส่งผลต่ออาคารนะครับรอยร้าวบางรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะนะครับผมใช้คำว่าอาจจะนะครับเพราะว่าเป็นการพูดคุยแล้วก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดนะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกนะครับที่มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับหรือสอบถามกันมานะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับหรือบางลักษณะการร้าวบางรอยร้าวนะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับแต่มันอาจจะเกิดอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เห็นเราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้ตรวจสอบนะครับแต่พอหลังจากแผ่นดินไหวนะครับมันก็จะมีรายละเอียดแล้วว่าวันนี้ต้องตรวจสอบบ้านอาคารของตนเองนะครับว่ามีส่วนไหนนะครับที่มีรอยร้าวเกิดรอยร้าวแผ่นดินไหวส่วนไหนอย่างไรนะครับก็มันก็จะเกิดการตรวจสอบในช่วงนั้นนะครับเพราะการตรวจสอบในช่วงนั้นแหละครับก็คือส่วนหนึ่งที่หลายคนนะครับพอตรวจสอบเสร็จปั๊บก็อุ้ยไอ้นี่ก็ร้าวไอ้นั่นก็ร้าวเนี่ยแผ่นดินไหวที่ผ่านมาแล้วมันร้าวนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกท่านเวลาตรวจสอบเรือนดูเนี่ยครับให้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ประเมินด้วยข้อเท็จจริงว่ารอยร้าวเนี่ยอาจจะเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแล้วหรือเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวหรือเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นแบบคาบเกี่ยวคำว่าคาบเกี่ยวหมายถึงว่าเดิมมันร้าวอยู่แล้วแหละนะครับพอเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาปุ๊บมันก็เลยทำให้ร้าวเพิ่มมันก็จะมีความคาบเกี่ยวในหลายปัจจัยพอสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะรอยร้าวนั้นจะเกิดจาก แบบไหนก็ตามเกิดจากแผ่นดินไหวไม่ใช่แผ่นดินไหวหรือเกิดแบบไหนนะครับพอเราตรวจสอบแล้วเราจะได้สบายใจก่อนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับรอยร้าวแบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับพอมันเกิดจากอะไรกันแน่ปั๊บนะครับเราก็จะได้นะครับดูกันว่าเราจะเลือกแบบไหนในการที่จะพิจารณาการซ่อมเพราะฉะนั้นรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นรอยร้าวที่อันตรายและรอยร้าวที่ไม่อันตรายนะครับวิธีการซ่อมหรือรายละเอียดในการซ่อมของรอยร้าวที่อันตรายกับไม่อันตรายนะครับมันก็จะใช้วิธีการซ่อมวัสดุในการซ่อมขั้นตอนในการซ่อมนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับพอเราเห็นรอยร้าวถ้ารอยร้าวที่ไม่อันตรายเราก็อาจจะหาผู้รับเหมามาหรือช่างที่มีความเข้าใจนะครับในการใช้วัสดุมาซ่อมให้อย่างถูกต้องถูกวิธีแต่ถ้าเกิดมันเป็นรอยร้าวที่คิดว่า มันอาจจะอันตรายหรือมันอันตรายแน่ๆอันนั้นเราควรจะหาผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญหรือเป็นวิศวกรนะครับมาตรวจสอบอย่างละเอียดการตรวจสอบมันก็จะสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่เบื้องต้นเวลาผมไปเนี่ยนะครับผมก็จะตรวจสอบเบื้องต้นให้ว่ารอยร้าวแบบนี้ปัญหาแบบนี้แก้ไขได้เกิดจากอะไรเป็นต้นเหตุหลักนะครับก็จะประเมินให้ว่าโอเคแบบนี้นะครับสามารถซ่อมหรือว่าแก้ไขได้ใช้วัสดุการซ่อมแบบนี้แบบนี้แต่พอไปดูแล้วปรากฏว่ารอยร้าวแบบนี้มันควรจะต้องเจาะลึกนะครับถึงรายละเอียดเรื่องของปัญหานะครับแล้วเรื่องของลักษณะการร้าวและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังซึ่งอันนั้นเราก็ควรใช้ทีมวิศวกรหรือทีมที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อเป็นการตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงหรือสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะครับแล้วถึงจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการใช้วัสดุในการซ่อมอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากทุกท่านว่านะครับเวลาดูพวกนี้นะครับอยากให้ดูให้ละเอียดนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีท่านอย่างท่านหนึ่งนะครับส่งคำถามส่งรูปไม้ผมนะครับเรื่องของรอยร้าวเรื่องของปูนระเบิดนะครับแล้วสุดท้ายก็บอกว่าตอนนี้ซ่อมไป 3-4 รอบแล้วซ่อมแล้วก็เป็นอีกซ่อมแล้วก็เป็นอีกซ่อมแล้วก็เป็นอีกคำว่าซ่อมแล้วเป็นอีกซ่อมแล้วเป็นอีกนะครับมันอาจจะเกิดจากปัญหาว่าในรอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการร้าวแล้วและวิธีการซ่อมอาจจะเป็นการซ่อมผิดวิธีนะครับถ้าเมื่อไหร่วิธีการซ่อมผิดวิธีนะครับสิ่งที่เราซ่อมไปนะครับมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกแน่นอนนะครับการซ่อมผิดวิธีมีอย่างไรบ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับยกตัวอย่างให้ฟังว่าการซ่อมผิดวิธีนั้นนะครับเช่นบางครั้งนะครับช่างหรือผู้รับเหมาหลายท่านเนี่ยนะครับจะใช้ปูนกาวไปไล้หรือไปฉาบบางๆบนผิวที่เราจะซ่อมแล้วก็ใช้ปูนฉาบทั่วไปนี่แหละครับไปฉาบซ่อมผมบอกได้เลยครับอย่างเงี้ยไม่อยู่แน่นอนเพราะปูนกาวไม่ใช่ปูนที่ใช้ประสานระหว่างคอนกรีตใหม่กับคอนกรีตเก่าปูนกาวใช้สำหรับในการปูกระเบื้องบางท่านใช้ปูนกาวผสมปูนทรายปูนฉาบหรือปูนสำเร็จรูปแล้วก็ไปฉาบซ่อมนะครับซึ่งผมก็เคยยกตัวอย่างครั้งหนึ่งว่าไปนั่งฟังอยู่ไปซื้อของนะครับแล้วก็นั่งฟังช่างกำลังตัดสินใจซื้อของแล้วก็สั่งปูนกาว20ถุงถามว่าเอาไปทำอะไรอ๋อเอาไปซ่อมท้องพื้นไปซ่อมเสาที่มันแตกมันล่อนเราฟังแล้วก็ใจหายวาบนะครับแต่ไอ้คันจะไปสอใส่เกือกนะครับมันก็กระไรอยู่นะครับก็บอกโอ้โหสงสารเจ้าของบ้านหลังนั้นมากนะครับว่าโอ้โหได้งานแบบนี้นะครับรับประกันได้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นตามมาอีกครั้งแน่นอนนะครับอันนั้นคือการใช้วัสดุผิดวิธีเพราะความรู้สึกหรือความเข้าใจนะครับเราจะรู้สึกว่าปูนกาวนั้นมันมีความเหนียวมันมีการยืดเกาะที่ดีนะครับเหนียวและยืดเกาะที่ดีนั้นถูกต้องครับแต่มันต้องดูว่าเหมาะสมกับการใช้งานแบบไหน อย่างไรนะครับถึงจะให้ได้คุณสมบัติที่ถูกต้องนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะต้องฝากให้กับทุกท่านที่ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราเจอลักษณะของการร้าวหรือการเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับก็แนะนำว่าควรจะนะครับใช้สติในการพิจารณานะครับถึงแม้เราบอกว่าเราดูไม่เป็นไอ้เรื่องดูไม่เป็นนั้นเรื่องปกติครับแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าท่านลองใช้ความตั้งใจในการดูการพิจารณานะครับผมเชื่อว่าโดยวิจารณญาณของตัวเราโดยการสังเกตของตัวเรานะครับผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราสามารถมองออกแต่ที่เรามองไม่ออกส่วนใหญ่คือเราคิดว่าเราทำไม่เป็นเราทำไม่ได้เราไม่รู้นะครับเหมือนบางท่านนะครับโทรมาพี่อยากได้ช่างไปซ่อมบ้านไม่มีช่างเลยหาไม่ได้ติดต่อไม่ได้นะครับไอ้ประเภทแบบนี้นะครับผมเอาจริงๆนะครับไม่ค่อยเชื่อนะครับไอ้ที่หาไม่ได้นี่นะครับพอเอาจริงๆถึงเวลาปั๊บอ้าวมีแล้วนะครับก็หาได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับก็จะไปเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบเสร็จปุ๊บก็อ้าวถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องรอแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับในการที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับวัสดุที่จะใช้ในการซ่อมรอยร้าวต่างๆนะครับจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะคุยเรื่องงานซ่อมCFRPมาคุยเรื่องนี้เป็นจริงๆพื้นฐานมันต้องเริ่มจากแบบนี้ก่อนนะครับว่าพอเราเจอปัญหารอยร้าวแบบนี้นะครับเราถึงจะเลือกวัสดุนะครับวัสดุที่เราจะใช้ซ่อมทั่วๆไปเนี่ยนะครับการใช้ซ่อมทั่วๆไปนะครับวัสดุที่เราจะคุ้นเคยคือเขาเรียกว่าน้ำยาประสานคอนกรีตนะครับหรือถ้าดีที่ใช้และที่ผมใช้บ่อยก็คืออีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตปูนที่ใช้ในการซ่อมนะครับถ้าทั่วๆไปก็ใช้ในส่วนของปูนเขาเรียกว่ารีแพร์มอร์ตาร์ทั่วๆไปนะครับหรือถ้าดีขึ้นก็จะเป็นปูนซ่อมโครงสร้างที่มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์นะครับซึ่งแต่ละประเภทนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับมีรายละเอียดนะครับมีวิธีการในการใช้งานหรือในการซ่อมนะครับที่แตกต่างกันนะครับความแตกต่างกันเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับเราก็จะได้นะครับงานซ่อมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับก็อยากฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นครับวัสดุที่เราใช้ในการซ่อมต่างๆนะครับที่เราจะใช้เช่นงานบางงานเราอาจจะใช้น้ำยาประสานคอนกรีตพอแต่งานบางงานนะครับควรจะใช้เป็นอีพ็อกซี่นะครับประสานคอนกรีตเพราะนะครับในส่วนของน้ำยาประสานคอนกรีตนั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการซ่อมหรือการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าการเลือกใช้วัสดุต่างๆนั้นนะครับเราจะต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะได้นะครับคุณภาพในการทำงานหรือคุณภาพในการใช้วัสดุที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับที่ติดตามหรือฟังรายการนะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้านแล้วนะครับสิ่งที่ผมบอกกล่าวเล่าแจ้งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะเลือกใช้นะครับแบบไหนอย่างไรบางท่านนะครับคุยรายละเอียดครบนะครับแต่เน้นราคาถูกเข้าว่านะครับพอทำแล้วเกิดอีกนะครับถึงตอนนั้นแหละครับมันจะไม่กลายเป็นถูกเข้าว่าและมันจะกลายเป็นซ้ำซ้อนนะครับเสียเงินซ้ำครับเสียเงินซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอะไรครับเพราะเราเน้นราคาถูกเป็นองค์ประกอบหลักนะครับพอราคาถูกปั๊บนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับก็อยากฝากว่าหลายๆครั้งหลายๆครานะครับเวลาที่เราจะใช้วัสดุในการซ่อมนะครับก็ขอให้เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับถูกขั้นตอนนะครับท่านก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการใช้วัสดุในการซ่อมหรือในการทำงานนั่นเองนะครับก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเวลาที่เราพูดคุยกันนะครับบางครั้งเรามักจะ ลืมเรื่องของความถูกต้องและก็ความสมบูรณ์งานซ่อมโครงสร้างนะครับจะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับอย่ารีบร้อนนะครับในการซ่อมหรืออย่ารีบร้อนในการที่จะแก้ไขนะครับความรีบร้อนนั้นอาจจะกลายเป็นข้อจำกัดนะครับหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่ติดตามและเคยฟังผมพูดคุยนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งนะครับวัสดุที่ผมพูดถึงนั้นนะครับอาจจะเหมือนกับซ้ำนะครับวิธีเดิมนะครับหรืออาจจะมีความใกล้เคียงกับการใช้วัสดุแบบเดิมๆวัสดุบางอย่างนะครับเช่นเสาระเบิดท้องคานระเบิดท้องพื้นปูนระเบิดวัสดุที่ใช้ซ่อมนะครับมันจะไม่ได้หนีไปจากเดิมๆนะครับเพียงแต่ขั้นตอนวิธีการนะครับมันจะละเอียดมากขึ้นเช่นต้องถึงขั้นเสริมเหล็กไหมหรือไม่ต้องเสริมเหล็กอันนั้นแหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นความก็เรียกว่าเป็นเพิ่มเติมนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการซ่อมพวกนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าผมก็จะทำไว้เป็นขั้นตอนหลักๆไว้นะครับทีนี้เพียงแต่ว่า อย่างขั้นตอนที่มันเหมือนกันคือการสกัดการทำความสะอาดสนิมการแปรงสนิมเพียงแต่วัสดุที่จะใช้ในการแปรงสนิมนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับความแตกต่างเรื่องของวัสดุที่จะใช้ในการทาเพื่อแปรงสนิมอันนั้นคือความแตกต่างที่จะใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ตัวประสานนะครับตัวประสานหลักๆนะครับมันก็จะมีอยู่2ตัวหลักคือน้ำยาประสานคอนกรีตกับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีต2ตัวหลักเลยเนี่ยนะครับที่จะใช้เพียงแต่ว่างานไหนที่เราเช่นสมมุติว่าปูนมันแตกไม่มีเหล็กไม่มีอะไรเลยแล้วเราอยากจะประหยัดอันเนี้ยเราสามารถใช้น้ำยาประสานคอนกรีตได้เพราะน้ำยาประสานคอนกรีตจะทำหน้าที่ประสานระหว่างคอนกรีตใหม่กับคอนกรีตเก่าได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าจุดนั้นนะครับต้องการเพิ่มการยึดเกาะที่แน่นหนาแล้วก็แข็งแรงก็แนะนำใช้เป็นอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตแต่ถ้าจุดที่เราจะซ่อมนั้นมีทั้งในส่วนของคอนกรีตที่มันเสื่อมสภาพแล้วก็มีทั้งในส่วนที่เหล็กนะครับเป็นสนิมนะครับผมแนะนำเลยเลยครับว่าอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะใช้นะครับในส่วนของอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตเพราะมันจะทำหน้าที่ประสานได้ดีกว่าแน่นอนนะครับดีกว่า 100% นะครับดีกว่าแล้วก็ชัวร์กว่านะครับสำหรับการใช้วัสดุนะครับในการแก้ไขนะครับก็ฝากไว้นะครับทีนี้นะครับพอเรื่องของการใช้น้ำยาประสานใช้อีพ็อกซี่ประสานนะครับในการซ่อมก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วครับว่าในการซ่อมนั้นเราจะใช้วัสดุแบบไหนในการซ่อมหรือในการแก้ไขนะครับเช่นการใช้ปูนในการฉาบซ่อมหรือการใช้ปูนในการเข้าแบบแล้วก็เทแก้ปัญหานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาอีกอยู่ดีนะครับบางปัญหาเราใช้แค่ปูนฉาบซ่อมพอบางปัญหาเราใช้ในส่วนของการเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนนอนชิงเราก็จะดีกว่าเห็นไหมครับวัสดุหรือรายละเอียดการใช้พวกนี้นะครับมันจะมีความหลากหลายนะครับมันจะมีความมีรายละเอียดนะครับที่จะใช้ในการซ่อมอย่างถูกต้องและก็ถูกวิธีนะครับวันนี้นะครับท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราพูดคุยกันแล้วก็ส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมเชื่อว่ารายละเอียดที่ผมพูดคุยนั้นนะครับมันจะเป็นรายละเอียดที่พยายามตอกย้ำแล้วก็ทำความเข้าใจให้กับทุกท่านนะครับได้ทำความเข้าใจเรื่องของการใช้วัสดุนะครับผมอยากย้ำเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับเพราะหลายครั้งหลายครานะครับที่มีโอกาสได้คุยกับช่างนะครับอย่างท่านหนึ่งช่างที่ท่านหนึ่งที่ผมไปเฝ้าการทำงานนะครับก็สอบถามว่า เคยซ่อมงานแบบนี้ไหมเขาบอกโอ้ซ่อมบ่อยนะครับผมซ่อมบ่อยแล้วปกติใช้ขั้นตอนการทำงานแบบไหนเขาบอกอ๋อปกติก็จะใช้ปูนกาวพอสกัดเสร็จก็เอาน้ำยาเอาสีรองสีกันสนิมทาไปบนเหล็กที่เป็นสนิมนะครับพอทาบนเหล็กที่เป็นสนิมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะใช้ปูนกาวไลท์นะครับพอใช้ปูนกาวไลท์เสร็จปั๊บนะครับก็จะเอาปูนนะครับปูนสำเร็จฉาบซ่อมแต่งจบแล้วนะครับไม่ร้าวทำไปไม่เคยร้าวไม่เคยมีปัญหานะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่ามันไม่เยอะมากนะครับมันอาจไม่เกิดปัญหาได้หรืออาจจะเกิดแต่เราไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้ผมไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมมายืนยันได้ว่าการใช้ปูนกาวเป็นตัวประสานในการฉาบซ่อมนั้นไม่ใช่แน่นอนนะครับแต่หลายครั้งนะครับเราก็จะเจอผู้รับเหมาเราก็จะเจอหลายคนที่เขาใช้กันก็ต้องยอมรับว่าเราก็เจอเขาใช้กันนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นแบบไหนเนี่ยนะครับผมไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยทำด้วยวิธีการแบบนั้นแต่เราเคยทำคือเราไปเจอว่าผมพาทีมงานไปทำก็คือไปเจอว่าอ้าวไอ้จุดเนี้ยมันแตกมันล่นออกมานะครับมันเกิดจากปัญหานะครับมันเกิดจากปัญหาว่าเคยซ่อมแบบนี้แล้วนะครับอ้าวไอ้เนี่ยทำไมใช้ปูนธรรมดามาทาฉาบฉาบฉาบฉาบไว้พอเหล็กมันเป็นสนิมเพิ่มมันก็จะหลุดทีเนี้ยไอ้บางครั้งไอ้การใช้สีรองพื้นกันสนิมนะครับสีรองพื้นกันสนิมเนี่ยเวลาเราไปทานะครับมันจะกลายเป็นชั้นที่บล็อกนะครับในการฉาบปูนแทนมันไม่ใช่เป็นชั้นที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะนะครับมันก็จะกลายเป็นปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเกิดตามขึ้นมานะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะเจอปัญหาเรื่องนี้กันนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับก็อยากฝากทุกท่านว่าการที่เราจะเลือกนะครับวัสดุในการซ่อมนั้นนะครับศึกษาและทำความเข้าใจเลือกวัสดุที่ถูกต้องเลือกวัสดุที่ตรงกับปัญหานะครับแล้วก็คุยกับช่างก่อนนะครับคุยกับช่างถึงรายละเอียดขั้นตอนแล้วก็ที่สำคัญคืออย่ากดราคาช่างให้มากเกินไปเพราะถ้าเกิดท่านคุยขั้นตอนรายละเอียดกับช่างละเอียดยิบแบบนี้เลยนะครับแต่ท่านไปกดราคาเขามากเกินไปนะครับสุดท้ายเขาทำไม่ได้นะครับมันก็จะกลับไปสู่อีหลอบเดิมหรือสภาพเดิมแต่ถ้าเราคุยขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วก็ให้ช่างทำในราคาที่เหมาะสมเพราะการทำตามขั้นตอนนั้นมันจะใช้รายละเอียดใช้วัสดุและเวลาที่อาจจะมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราควรจะนะครับยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ขยับนะครับให้ช่างเขาทำงานแล้วอยู่ได้อยู่รอดได้เขาก็จะทำงานด้วยความสมบูรณ์แล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนที่เราต้องการได้นะครับก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้นะครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังนะครับกดไลค์กดแชร์เพจช่างรู้คู่บ้านหรือว่าติดตามได้ทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
2: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News

ในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.และเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
3: ครับกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างกับผมสัญชัยขนานนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านนะครับได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับท่านติดตามฟังได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา10:00 น. ถึง 11:00 น. นะครับวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเวลา13:00 น. ถึง 14:00 น. นะครับก็2วันหยุดที่เราจะพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับรายการขออนุญาตฝากช่องทางนะครับท่านสามารถติดตามฟังช่องทางนะครับต่างๆที่พูดคุยกันนะครับก็จะมีทางวิทยุนะครับวิทยุหลักๆก็คือคลื่น FM 97นะครับเวลา10:00 น. ถึง 11:00 น. ของวันเสาร์หรือ13:00 น. ถึง 14:00 น. ของทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับส่วนช่องทางอื่นนะครับนั่นคือหลักเลยนะครับคือทางวิทยุนั้นช่องทางหลักนะครับส่วนช่องทางอื่นก็คือทางเว็บไซต์นะครับที่ www.97qfm.com นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ท่านสามารถฟังนะครับหรือสอบถามรายละเอียดนะครับฟังพร้อมคุยนะครับกันได้นะครับทางเพจนะครับเพจก็คือเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ทางเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับฝากเพจช่างรู้คู่บ้านไว้ด้วยนะครับเพจช่างรู้คู่บ้านนั้นก็จะเป็นเพจที่ท่านสามารถติดตามได้นะครับใน ทุกเรื่องราวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องการก่อสร้างนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะครับผมก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับในเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับ มีทั้งเรื่องความชอบเช่าพระมาแชร์นะครับจ้างเจ้าพระมาแชร์ก็มีนะครับนั่นคือเพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ถ้าท่านจะดูรายละเอียดขั้นตอนต่างๆนะครับก็สามารถดูได้ทาง YouTube นะครับคลิปทาง YouTube นะครับท่านสามารถติดตามได้ทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานชื่อเดียวนี้นะครับชื่อเดียวซ้ำก็เรียกว่าชื่อเดียวเหมือนกันคือทั้งเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับแล้วก็ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานแล้วก็บล็อกดิทก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานแล้วก็จะมีทาง TikTok ก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านนะครับเผื่อใครที่กำลังมองว่าจะติดตามช่องทางไหนนะครับส่วน Facebook ที่ท่านติดตามจะพิมพ์ชื่อสัญชัยขนานนะครับเขาเรียกว่า Facebook เนี่ยคือเป็นตัวแกนหลักชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับคือสัญชัยขนานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางช่องทางอื่นนะครับผมก็จะมีสร้อยอยู่ข้างหน้าไม่ใช่สร้อยอยู่ข้างหลังนะครับข้างหน้าเช่น

0: ตั้งรุกคู่บ้านสัญชัยขนานนะครับอมูเลตบายสัญชัยขนานนะครับหรือ YouTube ก็เป็นช่างรุกคู่บ้านสัญชัยขนานก็แล้วแต่เรื่องราวที่เรานำเสนอนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวล นะครับบริหารจัดการดำเนินการโดยผมนี่แหละครับสัญชัยขนานนะครับเป็นคนทำนะครับดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับเผื่อใครที่กำลังคิดว่าดูแล้วจะไปดูช่องทางไหนนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ฝากนะครับฝากท่านติดตามนะครับก็สำหรับท่านที่ติดตามนะครับที่จะฝากเรื่องนี้ไว้นะครับก็ฝากช่องทางนะครับและส่วนหนึ่งนะครับท่านที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยและอยากจะปรึกษานะครับก็สามารถที่จะนะครับปรึกษาได้ส่งรูปภาพมาได้นะครับทางไลน์ผมนะครับที่ ID Line นะครับสัญชัยนะครับ ID Line นะครับ @sai แล้วก็ sunchai นะครับ @สัญชัยนะครับ @สัญชัยนะครับจะเป็นช่องทางที่ท่านสามารถส่งรูปภาพนะครับส่งรูปภาพส่งรายละเอียดสิ่งที่ท่านอยากจะถามสิ่งที่ท่านอยากจะปรึกษานะครับก็สามารถที่จะส่งมาทาง LINE นะครับ ID LINE คือ @สัญชัย @sai ใส่เครื่องหมาย @sai แล้วก็ sunchai แอดสัญชัยนะครับนั่นคือช่องทางที่ท่านจะปรึกษานะครับส่วนเบอร์โทรผมนะครับอันนี้ช่วงต้นเบรกนี้ขอสื่อสารนิดนึงนะครับช่องทางที่จะโทรก็จะเป็นเบอร์ส่วนตัวผมนะครับคือ0917893563นะครับ0917893563นะครับอันนั้นจะเป็นช่องทางที่ท่านสามารถโทรแล้วก็ไลน์ได้นะครับอ่ะวันนี้นะครับในช่วงที่เราจะคุยกันนี้นะครับก็ขอพูดคุยถึงเรื่องของการประสบการณ์นะครับที่ใช้ CFRP ในการซ่อมแล้วก็ขั้นตอนในการทำนะครับมาให้ท่านได้ฟังกันนะครับ การติดตั้งแผ่น CFRP นะครับ CFRP นั้นนะครับเราทำความเข้าใจ ขอไปครับ แผ่น CFRP นั้นนะครับเราทำความเข้าใจก่อนว่าแผ่น CFRP นะครับมันจะมี2แบบคือแบบเพลทกับแบบชีตนะครับแบบเพลทเนี่ยนะครับมันก็จะกว้าง5เซนแบบชีตเนี่ยจะกว้าง50เซนนะครับแบบเพลทกับแบบชีตการที่จะนำไปใช้ว่าเราจะใช้แบบเพลทหรือแบบชีตนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับต้องเรียนว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกรนะครับวิศวกรเขาจะสำรวจนะครับแล้วก็สำรวจตรวจสอบก่อนแล้วก็จะออกแบบนะครับบางงานมีความจำเป็นต้องเสริมด้วยแผ่น CFRP บางงานสำรวจแล้วนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริม CFRP แต่ถ้าต้องการจะเสริมทำได้ไหมก็ทำได้นะครับวิศวกรอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเสริมแต่เจ้าของอาคารท่านอยากจะเสริมให้มันมั่นใจมากขึ้นได้ไหมได้นะครับบางงานนะครับก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมนะครับวิศวกรผู้ออกแบบก็จะนะครับคำนวณรายละเอียดแล้วก็ออกแบบแนะนำการที่เราจะเสริม CFRP นั้นคือเป้าหมายหลักคือต้องการเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างเช่นเราเคยมีอาคารที่รับน้ำหนักอยู่1ตันเราอยากวางเครื่องจักรเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะสามารถที่จะติดตั้งแผ่น CFRP เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก1ตันเป็นตันครึ่งเป็น2ตันก็สามารถทำได้แต่มันจะรับน้ำหนักเพิ่มแบบไหนอย่างก็วนกลับไปว่าวิศวกรก็จะเป็นคนคำนวณนะครับส่วนรายละเอียดการติดตั้งหรือวิธีการติดตั้งอันเนี้ยท่านมาที่ผมได้มาที่ช่างรู้คู่บ้านได้นะครับมาที่ผมมาที่ช่างรู้คู่บ้านนะครับผมก็จะมีรายละเอียดนะครับในการติดตั้งนะครับเขาเรียกว่าขายพร้อมสอนนะครับรายละเอียดวัสดุแนวทางวิธีการในการติดตั้งอันเนี้ยนะครับเป็นความถนัดแล้วก็เป็นผมใช้คำว่าเป็นความถนัดและเป็นความชำนาญผมก็แล้วกันนะครับที่เราสามารถที่จะทำรายละเอียดนะครับการติดตั้งเนี่ยซึ่งวันนี้ผมจะเล่าให้ละเอียดเลยว่าทำไมผมถึงบอกว่าถ้าเรื่องของขั้นตอนวิธีการในการติดตั้งเนี่ยเราชำนาญแต่ถ้าเรื่องของการคำนวณอันนั้นต้องยกใ ท่านที่เป็นวิศวกรเพราะการที่จะคำนวณในการเสริมพวกนี้นะครับมันต้องคำนวณว่าโครงสร้างเดิมเสียหายขนาดไหนเหล็กยังเป็นปกติแบบไหนหรืออย่างไรนะครับแล้วถ้าตามเดิมนั้นเมื่อซ่อมแล้วรับน้ำหนักได้เท่าไหร่แล้วถ้าต้องการเพิ่มจะเพิ่มเท่าไหร่เพื่อให้รับหนักได้เท่าไหร่อันนั้นแหละครับคือรายละเอียดที่มันจะลงค่อนข้างลึกนะครับลงค่อนข้างลึกนะครับเพราะในความลึกตรงนั้นนะครับมันก็จะเป็นส่วนของวิชาชีพเขาส่วนผมก็จะเป็นอาชีพผมก็คือขั้นตอนในการติดตั้งการใช้วัสดุนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกท่านว่าวันนี้ครับท่านฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านสามารถนำรายละเอียดวิธีการที่ผมพูดเนี้ยนะครับไปคุยกับช่างไปหาวัสดุแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นท่านก็จะได้งานที่สมบูรณ์แบบนะครับมาดูกันครับว่าแล้วขั้นตอนในการติดตั้งแผ่น CFRP นะครับอย่างที่ผมบอกว่า CFRP มีแบบเพลทและก็แบบชีทในตำแหน่งที่จะติดตั้งแบบเพลทได้นะครับเช่นท้องคานท้องผืนไอเนี้ยการติดตั้งแบบเพลทสามารถทำได้นะครับในการติดตั้งหรือการเลือกใช้เซฟอาร์พีแบบชีทก็จะเช่นเสาคานทองพื้นความได้เปรียบของแบบชีทนะครับมันเนื่องจากแผ่นมันบางมันสามารถติดในตำแหน่งของเสาเป็นวงกลมได้สามารถติดในตำแหน่งของคานเป็นตัว U ได้สามารถติดในตำแหน่งของท้องพื้นเหมือนกับไปเสริมตลอดแนวได้นะครับส่วนแบบพรีดนั้นนะครับมันจะเป็นเส้นที่มันกว้างแค่5เซนแต่ความหนามันจะหนากว่าแบบชีทคือหนา 1.2 มิลนะครับมันสามารถไปติดใต้ท้องคานเส้นเดียวนะครับได้นะครับแล้วก็มีความแข็งแรงการรับน้ำหนักการรับน้ำหนักจากแรงกดอะไรพวกนี้นะครับก็จะรับน้ำหนักได้ดีอันนั้นคือแบบเพลทนะครับแต่ถามว่าต้องใช้แบบไหนอย่างไรนะครับผมก็ย้อนกลับไปว่าอันนั้นต้องเป็นส่วนที่ท่านที่เป็นวิศวกรนะครับในการคำนวณหรือออกแบบมาให้เพื่อการติดตั้งนะครับทีนี้ มาดูกันนะครับว่าการติดตั้ง CFRP แบบชีทกับงานหุ้มเสานะครับก่อนที่เราจะติดตั้ง CFRP แบบชีทกับเสานั้นเรานะครับจะต้องทำการซ่อมก่อนบนพื้นฐานว่าผ่านการออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับการซ่อมนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่ากำหนดให้มีการซ่อมโดยการฉาบหรือกำหนดให้มีการซ่อมโดยการเข้าแบบแล้วก็เทปูนนอนชิงเกลาหรือเทแบบไหนอันนั้นคือกระบวนการในการซ่อมตั้งแต่การที่เราสกัดนะครับสกัดเสร็จนะครับก็จะทำการแปลงสนิมเหล็กเสริมเหล็กชดเชยเข้าไปนะครับยึดด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กแล้วก็ฉาบซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างหรือปูนนอนชิงเกลานะครับนั่นคือการขั้นตอนในการซ่อมทีนี้เมื่อมาถึงขั้นตอนในการติดตั้งแผ่นเซฟอาร์พีนะครับสำคัญคือ1เสานั้นต้องมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าการติดตั้งแผ่นเซฟอาร์พีชีทนะครับนอกจากความแข็งแรงนะครับผิวของปูนซ่อมที่เราซ่อมเสร็จแล้วหรือผิวของคอนกรีตที่เราจะติดตั้งแผ่น CFRP นั้นต้องมีความเรียบไม่เป็นโพรงไม่เป็นหลุมครูกระเสานั้นปกติ4ด้านมันจะมีมุมที่มันมีความคมหรือมันมีเหลี่ยมของมุมนะครับเมื่อไหร่เสาที่มันมีเหลี่ยมของมุมเนี่ยนะครับเราจะต้องลบมุมเสาให้หมดนะครับเราจะลบมุมเสาให้หมดนะครับเพราะมุมเสานะครับที่มันเป็นคมนั้นมันจะมีผลต่อแผ่น CFRP แบบชีทเราก็จะทำการลบนะครับมุมเสานะครับจากที่มันคมๆนะครับก็จะใช้ลูกหมูเจียลูกหมูขัดลูกหมูแต่งเพื่อให้มุมเสานั้นนะครับมันมีความโค้งมนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการซ่อมนะครับในระหว่างซ่อมเรารู้แล้วว่าเราจะต้องติดตั้งแผ่น CFRP ชีทนะครับหรือแรปนะครับเราก็จะทำให้เสามันมนตั้งแต่ต้นโดยที่นะครับโดยที่ไม่มีมุมนะครับนั่นคือเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เพื่อความการติดตั้งเพื่อความแข็งแรงนะครับเราก็จะใช้ลูกหมูนะครับปัดผิวเจียผิวเบาๆเพื่อให้ความคมของมันนะครับหลุดออก นะครับพอความคมของมันหลุดออกหรือผิวมันค่อยๆหลุดออกเสร็จปั๊บนะครับทีเนี้ยนะครับเราก็ทำความสะอาดฝุ่นเป่าฝุ่นออกซึ่งที่สำคัญคือพื้นผิวต้องแห้งห้ามราดน้ำห้ามรดน้ำเด็ดขาดนะครับพื้นผิวจะต้องแห้งนะครับพื้นผิวต้องแห้งนะครับแห้งเรียบสะอาดนะครับพื้นผิวแห้งเรียบสะอาดนะครับหลังจากนั้นก็นะครับมาสู่กระบวนการในการใช้เซฟอะพีหุ้มและนะครับการใช้เซฟอะพีหุ้มนะครับข้อสำคัญคืออีพ็อกซี่ที่จะใช้ อีพ็อกซี่ที่จะใช้ในการติดตั้ง CFRP นั้นนะครับ อีพ็อกซี่ที่จะใช้ในการติดตั้ง CFRP นะครับจะต้องชั่งแล้วก็ผสมโดยการปั่นไม่กะเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามกะเอาช้อน2ช้อนเพราะในส่วนของอีพ็อกซี่2ส่วนนะครับน้ำหนักของมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะเนื้อมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่วิธีการคือ1เราจะต้องชั่งการชั่งนั่นหมายถึงว่าเราก็จะต้องมีตั้งแต่1ตาชั่ง2ภาชนะสำหรับแบ่งนะครับภาชนะสำหรับแบ่ง3นะครับเราจะต้องมีนะครับช้อนสำหรับกวนแยก AB นะครับเราต้องมีผ้าสำหรับทำความสะอาดนะครับเราต้องมีสว่านแล้วก็ใบปั่นสำหรับปั่นเพื่อให้มันเนื้อมันเข้าเดียวกันนี่คืออุปกรณ์นะครับในการทำการติดตั้งแผ่น CFRP sheet เนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจะน้อยกว่าการติดตั้งแผ่น CFRP plate นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มต้นนะครับพื้นผิวพร้อมเราก็จะชั่งน้ำหนักนะครับ A กับ B สัดส่วนนะครับอีพ็อกซี่นะครับสัดส่วนก็ชั่งตามสัดส่วนนะครับ A กับ B พอเราชั่งเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะใช้สว่านปั่นนะครับใช้สว่านปั่นการปั่นนั้นเราต้องปั่นให้เนื้อของอีพ็อกซี่นะครับเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพออีพ็อกซี่มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราก็จะเอาอีพ็อกซี่นะครับไปทาบนผิวคอนกรีตแผ่น CFRP นะครับมันจะมีความกว้าง50เซนเวลาที่เราหุ้มเสานะครับสมมุติเสาขนาดหน้า20คูณ20นะครับเราก็จะใช้2 4 6 8 4ด้านคือ80แต่เนื่องจากต้องมีการซ้อนทับจาก80เราก็จะตัดมาความยาวที่ประมาณ90หรือ95เซนโดยประมาณนะครับเพราะพอ90หรือ95เซนโดยประมาณนะครับเวลาเราพันมาปั๊บนะครับมันจะถูกซ้อนทับอยู่ประมาณ10เซนนะครับมันจะมีระยะซ้อนทับอยู่ประมาณ10เซนนะครับเพราะฉะนั้นการซ้อนทับของมันนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนะครับทำให้เกิดความแข็งแรงย้ำนะครับว่าเมื่อเราพันมาเป็นวงกลมเราจะต้องให้แผ่นนั้นซ้อนทับ10เซนเป็นอย่างน้อยแต่ระหว่างแผ่นที่1ต่อแผ่นที่2คือจาก50เซนแรกไปต่อเป็น50เซนที่2อันเนี้ยไม่ต้องซ้อนทับสามารถชิดชนชิดหรือเกยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับได้แต่ไม่จำเป็นต้องซ้อนทับนะครับการซ้อนทับนั้นย้ำคือซ้อนทับในกรณีที่มันวนมาชนเป็นวงกลมต้องซ้อนทับอย่างน้อย10เซนนะครับเพื่อนะครับก็เรียกว่าประสิทธิภาพในการทำงานนะครับทีนี้วิธีการเราก็จะตัดแผ่นตามความยาวที่ต้องการเตรียมไว้นะครับแล้วก็ผสมอีพ็อกซี่แล้วก็เอาอีพ็อกซี่มาทานะครับทาด้วยแปรงทาให้อีพ็อกซี่นั้นมีความหนาสักประมาณ 1-2 มิลนะครับทาอีพ็อกซี่นะครับมีความหนาประมาณ 1-2 มิลแล้วก็เอาแผ่นเนี่ยนะครับไปติดพอเริ่มต้นติดปุ๊บก็ต้องจับดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็รีดเวลารีดนะครับเราก็จะใช้นะครับรีดไปในทิศทางเดียวนะครับรีดไปในทิศทางเดียวคือพอติดแผ่นเสร็จปั๊บนะครับเราจะลูกกลิ้งนะครับรีดแผ่นเนี่ยนะครับไปทิศทางเดียวคือรีดไปถ้ารีดจากซ้ายไปขวาเราก็จะรีดจากซ้ายไปขวาอย่างเดียวเราจะไม่รีดกลับไปกลับมาเพราะการรีดกลับไปกลับมานะครับขออภัยครับคือรีดซ้ายไปขวานะครับรีดกลับไปกลับมาตรงแนวได้แต่อย่ารีดซ้ายไปแล้วก็รีดขวามาชนกันตรงกลางอย่างนี้ไม่ได้คือเวลารีดลูกกลิ้งนะครับเราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาอันนี้ได้ไม่เป็นไรแต่เพียงแต่เราเลื่อนจากซ้ายนะครับไปขวาเราก็ต้องทำจากซ้ายไปขวาถ้าเรารีดจากขวามาซ้ายเราก็ต้องรีดจากขวามาซ้ายแต่เราจะไม่รีดขวาไปแล้วก็ซ้ายไปแล้วมันจะไปชนกันตรงกลางเนี่ยอันนี้ไม่ได้เพราะการไปชนตรงกลางนะครับมันอาจจะทำให้เกิดการย่นอยู่ตรงกลางนะครับถ้ามันเกิดการย่นอยู่ตรงกลางมันก็จะกลายเป็นปัญหาได้เพราะเราจะรีดอย่างที่บอกนะครับว่ารีดไปในทิศทางเดียวนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเตรียมนะครับ การทำงานให้สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับทีนี้พอเรารีดเสร็จนะครับแผ่นมันก็จะแนบอยู่บนผิวนะครับแผ่นก็จะแนบอยู่บนผิวอีพ็อกซี่แล้วนะครับพอลูกดิ้งรีดไปเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะเอานะครับในส่วนของนะครับเราก็จะเอาในส่วนของลูกลิงนะครับรีดเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาอีพ็อกซี่นะครับทาอีกรอบนึงนะครับเราจะใช้อีพ็อกซี่นะครับทาอีกรอบนึงเป็นการทาซ้ำนะครับทาซ้ำอีกรอบนึงนะครับเป็นการทาซ้ำเพื่อที่จะให้นะครับอีพ็อกซี่นั้นมันปาดเต็มอยู่บนแผ่นนะครับทาซ้ำบางๆทาซ้ำบางๆนะครับเราก็ติดอย่างเงี้ยครับติดไปทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นจนครบนะครับพอเราติดทุกแผ่นจนครบเสร็จนะครับรอให้อีพ็อกซี่ชั้นที่2แห้งนะครับพออีพ็อกซี่ชั้นที่2แห้งนะครับถ้าไม่มีการฉาบปล่อยเปลือยก็สามารถจบงานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะมีการฉาบปิดผิวนะครับเราจะต้องทาอีพ็อกซี่อีกรอบนึงนะครับเป็นรอบที่3พอเราทาอีพ็อกซี่รอบที่3แล้วนะครับในขณะที่อีพ็อกซี่ยังเปียกๆอยู่นั้นเราจะทำการโรยทรายนะครับพอหลังจากเราโรยทรายไปบนอีพ็อกซี่ชั้นที่3เนี่ยนะครับเราจะสามารถฉาบตามได้เลยนะครับเราจะฉาบตามได้เลยหรือจะรอแห้งแล้วมาฉาบทีหลังก็ได้แต่เราจะไม่ฉาบปูนบนอีพ็อกซี่เปลือยๆนะครับเมื่อไรที่จะมีการฉาบปูนนะครับเราจะต้องทาอีพ็อกซี่เป็นรอบที่3คือรอให้อีพ็อกซี่รอบที่2แห้งก่อนนะครับแล้วก็ทาอีพ็อกซี่รอบที่3พอทาอีพ็อกซี่รอบที่3เสร็จปั๊บเราก็จะโรยทรายในขณะที่อีพ็อกซี่รอบที่3ยังเปียกๆนะครับเราจะโรยทรายไปนะครับโรยทรายไปบนพื้นผิวนะครับพอเราโรยทรายไปบนพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับเราก็จะสามารถฉาบปูนตามได้หรือถ้าเรายังไม่ฉาบนะครับรอมันแห้งเรามาฉาบทีหลังก็ได้แต่ถ้าการฉาบไประหว่างนั้นนะครับข้อดีคือ1อีพ็อกซี่มันจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะไปในตัวเพราะมันเป็นตัวประสานอยู่แล้วนะครับสามารถทำงานได้แต่ย้ำว่าการทำแบบนี้ต้องทำในขั้นตอนที่ทารอบที่2นั้นแห้งแล้วนะครับแต่ถ้าเราไปทำในขณะที่รอบที่2ยังไม่แห้งนะครับแล้วเราทารอบที่3ไปแล้วก็โรยทรายแล้วเวลาฉาบปูนนะครับกลายเป็นว่าทรายที่เราทันไว้มันจะไปกดทับในส่วนของแผ่น CFRP ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังส่วนหนึ่งด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามรายการนะครับพูดคุยรายการเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นการฝากย้ำไว้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับคือแนวทางนะครับหรือวิธีการในการติดตั้งแผ่น CFRP นั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับผมพูดถึงขั้นตอนในการใช้แผ่น CFRP นะครับในการหุ้มเสานะครับเราก็ทำแบบนี้ครับตั้งแต่โคนเสาจนถึงท้องคานนะครับหุ้มเสาหุ้มทั้งต้นนะครับเราจะหุ้มตั้งแต่โคนเสาพื้นโคนเสาผิวคานหรือผิวพื้นหุ้มขึ้นไปทีละ50เซน50เซน50เซนไปจนถึงท้องคานนะครับวนรอบไปจนถึงท้องคาน นะครับก็จะเป็นการเสร็จหรือเสร็จปุ๊บนะครับฉาบปูนพอฉาบปูนเสร็จเราสามารถจับเสียมอะไรได้แต่มีข้อสำคัญคือเมื่อไรที่เราหุ้มแบบนี้แล้วห้ามเจาะนะครับคอนกรีตแนวนั้นเพราะการเจาะมันจะทำให้แผ่น CFRP ขาดความแข็งแรงของแผ่น CFRP ชีทก็จะลดลงนะครับนั่นคือข้อควรระวังนะครับนี่คือขั้นตอนในการทำงานนะครับในการติดตั้งแผ่นนะครับหลังจากฉาบเสร็จเราก็สามารถสกิมโค้ททาสีได้ตามปกติปูนที่จะฉาบชั้นสุดท้ายจะสามารถใช้ปูนฉาบซ่อมโครงสร้างก็ได้หรือจะใช้ปูนฉาบทั่วไปก็ได้เพราะเป็นการฉาบปิดผิวแต่ถ้าใช้ปูนซ่อมโครงสร้างฉาบมันก็จะมีความแข็งแรงทั้งต้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของช่างหรือผู้รับเหมาแล้วนะครับในการที่จะติดตั้งนะครับอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับการที่เราจะใช้แผ่น CFRP แบบชีทในการติดตั้งหุ้มเสาแบบนี้ต้องเป็นไปตามการคำนวณของวิศวกรที่เขาคำนวณแล้วว่ามีความจำเป็นต้องติดตั้ง ส่วนรายละเอียดรูปแบบขั้นตอนในการผสมการติดตั้งนั้นท่านมาที่ผมได้ช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านที่ติดตามแล้วมีข้อสงสัยหรืออยากได้รายละเอียดในการติดตั้งนะครับหรือวัสดุแผ่น CFRP แบบเพลทหรือแบบชีทนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาที่ผมได้นะครับเบอร์โทรผมนะครับ0917893563ครับ0917893563นะครับอันนี้คือเบอร์ผมเลยครับสัญชัยกนานหรือ LINE นะครับ LINE ผมก็จะเป็น ID LINE นะครับ @sanchai นะครับ @sunchai นะครับ @singapore_united_norway_china_hongkong นะครับAmerica I India @sanchai นะครับท่านสามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะครับที่ LINEนะครับหรือเบอร์โทรเบอร์โทรก็0917893563ไลน์ก็จะเป็น ID line @sanchai นะครับ @แล้วก็ sunchai @sanchai นะครับก็สามารถที่จะพูดคุยหรือสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามก็ฝากติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็น13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับ2 วันหยุดกับรายการช่างรู้คู่บ้านก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะมาพูดคุยกันเป็นครั้งคราวนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานแล้วก็ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับแล้วก็ TikTokช่างรู้คู่บ้านนะครับบล็อกดิทก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานท่านจำง่ายๆเวลาท่านเข้าไปพิมพ์หาใน Google นะครับพิมพ์คำว่าช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมันจะขึ้นมานะครับจะเป็น YouTube เป็นเพจเป็น TikTok นะครับสามารถติดตามได้นะครับหรือ Facebook ส่วนตัวผมก็จะเป็นสัญชัยขนานนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามนะครับรายการกันนะครับก็เพื่อให้เค้าเรียกว่าผมก็จะมานำประสบการณ์จากหน้างานนะครับมาพูดคุยให้กับทุกท่านให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับก็มาแชร์กันนะครับวันนี้ครับ เรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างก็พอหอมปากหอมคอนะครับเพราะถ้าคุยยาวกว่านี้ก็น่าจะเวลาไม่พอแล้วนะครับก็ไว้สำหรับท่านที่ติดตามนะครับท่านที่ติดตามหรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็สามารถติดต่อมาที่สถานีเพื่อสนับสนุนสถานีนะครับหรือมีผลิตภัณฑ์คุณภาพก็มาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีหรือผ่านทางรายการช่างรู้คู่บ้านของเราได้นะครับก็ติดต่อมาที่สถานีได้นะครับหรือติดต่อมาที่ผมก็0917893563นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลานะครับขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่เสาร์อาทิตย์ถัดไปกับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนานครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดีสี่ภาคได้ถึงวันที่14กันยายนนี
7: ้นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมอตก.แฟร์4ภาคภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อสร้างช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการเข้าถึงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากทั่วประเทศโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทของอตก.ในการเป็นหน่วยธุรกิจสำคัญที่ขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรจากความท้าทายรอบด้านตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาดรวมถึงการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งลดการพึ่งพาคนกลางและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์4ภาคได้จนถึงวันที่14กันยายนนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษานำร่องขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อลดการเรียนซ้ำ
8: นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองการประกอบอาชีพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยจึงเน้นย้ำให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงด้วยการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่13เดือนกันยายน2569สรุปข่าวในประเทศวันนี้เห็นที่จะต้องบอกว่าไม่มีอะไรเกิน 1. พรุ่งนี้กกต.จะเอายังไงโกงเลือกสว.จะเอายังไงหัวโอยจะเอายังไงฉะนั้นผมก็เลยเรียกว่านั่งฟังอะไรตลอดเวลา1เดือนก็ว่าได้ที่ผ่านมาที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านและส.ส.สว.สำรองออกมาให้ข้อมูลนะครับ EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5เต็มไปหมดจนกระทั่งวันนี้เมื่อวานนี้น่าจะเป็นวิทยากรที่มาพูดคุยได้เนื้อหาสาระมากที่สุดเพราะเป็นบทสรุปแล้ววันที่14กันยายนวันพรุ่งนี้แหละเห็นไหมที่กกต.รับปากจะรับเรื่องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อเนื่องหรือไม่อ้าววันนี้จะมาปูพื้นฐานให้ว่าอาจารย์ธงทองจันทรังสุว่าอย่างไรอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาว่าอย่างไรและอาจารย์จากธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกีรติว่าอย่างไรน่าจะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมไปหมดส่วนอีกข่าวหนึ่งอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์สมีโชติอันนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไตเติ้ลพูดแค่นี้ก็รู้แต่จะมาสรุปรวมให้อีกจึงหนึ่งว่าเป็นอย่างไรจะยาวเลยแหละโน่เนอะไรอ่ะผมมาพูดศาสนาเห็นไหมเป็นยังไงและก็คงปิดท้ายก็เห็นคงจะเป็นเรื่องของต่อเนื่องของอะไรอ่ะเมื่อวานนี้คุยเรื่องชาวยิวในประเทศไทยเนาะมันเป็นยังไงชาวยิวในประเทศไทยจะมาบทสรุปให้ฟังบทสรุปให้ที่น่าสะพรึงมากแค่ไหนก่อนอื่นไปดูราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำเนี่ยอ่านมาหลายรอบแล้วเป็นปีแล้วฉะนั้นทำไมต้องรายงานราคาทองคำเพื่อนได้แง่คิดอะไรจากราคาทองคำที่ผมอ่านได้ไหมไม่ได้แง่คิดตรงๆคิดยังไงก็คิดไม่ออกตะแงมฉันตะแงมช่วยคิดให้ใหม่ได้ไหมฉะนั้นผมคิดแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังแบบตรงๆอ่านจากท้ายไปหัวไปท้ายมาเยอะแล้วตอนนี้อ่านแล้วก็จะเล่าให้ฟังเลยว่าถ้าทำอย่างนี้เพื่อนจะได้กำไรไหมเก่งทองได้กำไรไหมราคาทองคำแห้ง 68,050 บาทขายออก 68,250 บาทกำไร200บาทอันนี้ไม่คิดภาษีแต่ถ้าเป็นทองรูปพรรณเพื่อนซื้อออกจากห้างทอง69,050บาทแต่พอไปขายคืนเนี่ยเขารับซื้อแค่66,688บาท84สตางค์เองนะฉะนั้นเพื่อนขาดทุนในการไปขายเนี่ยนะซื้อแขวนคอเนี่ยขาดทุน 2,361 บาท16สตางค์2,003พูดง่ายๆ2,360บาทขาดทุนฉะนั้นถ้าเพื่อนอยากได้กำไรทอง
จะต้องราคารอราคาทองสูงขึ้นถึง 2,300 บาทน่ะถึงเพื่อนถึงจะได้กำไรอ่ะเอ้าพูดอย่างนี้แหละเข้าใจไหมจบข่าวเปลี่ยนข่าวใหม่ได้เอ้าไปดูข่าวการบ้านการเมืองสรุปภายในประเทศของเราก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างกกต.ที่ชะตาหัวสว.เตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญวันที่14กันยายนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีอุทิศอนุทินประกาศนโยบายเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจลดภาษี SME ส่วนสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายงบประมาณปี2570ฝ่ายค้านอธิบายจบลงไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็รับเรื่องราวร้องทุกข์ยุบพรรคการเมืองพรรคหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนเยาวชนก็เรียกร้องแก้กฎหมายควบคุมสื่อเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วประเทศอื่นเขามีกฎหมายควบคุมสื่อที่เข้มแข็งแล้วทั่วโลกประเทศที่พัฒนาจากเราประเทศที่สร้างสื่อพวกนี้เขามีกฎหมายแล้วของเรายังไม่เข้มแข็งส่วนค่าเงินบาทผันผวนนักลงทุนก็จับตาการประชุมเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจับตายังไงเล่าให้ฟังแล้วว่าเงินบาทเงินเยนเงินดอลลาร์สัมพันธ์กันยังไงและน้ำมันมันสัมพันธ์กันยังไงนะในเมื่อพันธบัตรถูกออกขายหมดเฟดก็จะขยับดอกเบี้ยขึ้นมาให้อีกจึงหนึ่งอีกจึงหนึ่งถ้าดอกเบี้ยธนาคารสูงขึ้นไม่ต้องเงินมาทำอะไรไปฝากธนาคารเอาไว้นะซึ่งธนาคารของญี่ปุ่นไม่มีดอกเบี้ยจึงกู้เงินจากธนาคารญี่ปุ่นเอาไปฝากเงินกระจายไปทั่วใช่ไหมกระจายไปทั่วก็เลยทำให้ได้เงินฟรีและค่าน้ำมันโลกปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเกิดเหตุการณ์เดี๋ยวจะเล่าในตอนท้ายเราตอนนี้เลยก็ได้ซาอุถูกอะไรอ่ะถูกโดรนนะถูกโดนพอถูกโดนแล้วก็มีอันเป็นไปดิน้ำมันเพื่อนเพื่อนเคยถามว่าน้ำมันที่มันขึ้นราคามันคิดยังไงเราจังแอมคิดยังไงเราจังแอมทำไมจังแอมถึงรู้ว่าน้ำมันขึ้นราคาฉะนั้นช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมเวลาจะมันจะขึ้นมันเขาคิดกันยังไงผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเอาอย่างนี้สมมุติว่ามีโรงกลั่นน้ำมันอยู่10โรงผิดน้ำมันได้100นะ100บาร์เรล10โรงผิดหรืออย่างละ10โรง10โรง10โรง100บาร์เรลนะ10โรงใช่มั้ย10โรงขาดไป1โรงอย่างเช่นที่ซาอุดิขาดไป1โรงใช่มั้ย100บาร์เรลนั้นเขาก็ขายได้100ดอลลาร์100ดอลลาร์ฉะนั้นถ้าหายไป1โรงเขาก็น่าจะขายได้แค่ขายเท่าไหร่ก็มันจะต้องเหลือแค่90ดอลลาร์ถูกต้องไหมแต่ระบบทุนนิยมมันไม่ยอมขาดทุนนะมันก็ขึ้นราคาน้ำมันจาก90เนี่ยให้ได้เต็ม100เหมือนเดิมเต็ม100เหมือนเดิมฉะนั้นซาอุดีอาระเบียถูกโดนโจมตีท่อน้ำมันอิสวิชไฮไลน์เมื่อวันที่10ถึง11กันยายนที่ผ่านมานั้นราคาน้ำมันมันจะดีขึ้นไปขึ้นเท่ากับโรงกลั่นที่มีอยู่10โรงเหมือนเดิมแค่นี้แหละเข้าใจตามนี้นะฉะนั้นเวลาดูข่าวต่างประเทศเห็นโรงกลั่นน้ำมันถูกถล่มจงรู้ไว้เลยว่ามันจะดีขึ้นมาเหมือนเดิมมันจะดีขึ้นมาเหมือนเดิมมันจะดีขึ้นมาเหมือนเดิมถล่มอีก1โรงหรือ8โรงก็จะดีขึ้นมาอีกถล่มอีกเหลือ7โรงก็จะพลังการผิดพลังเงินของมันก็จะต้องได้กำไรเท่ากับ10โรงเหมือนเดิมอ้าวแค่นี้แหละเข้าใจนะแล้วราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตสมุยพังงาเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนช่วงยิวมูลค่าตั้ง 7-8,000 ล้านบาทนะกระทรวงพาณิชย์เผยยอดส่งออกเดือนสิงหาคมโตถึง 5% จากสินค้าเกษตรและอิเล็กทรอนิกส์นายบอกแล้วไงว่าสินค้าเกษตรของเรารุ่งเรืองนะและนี่ก็รุ่งเรืองนะส่วนสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเซาถูกตรวจสอบใบอนุญาตแล้วหมดอายุแล้วเตรียมย้ายร่างออกไปกี่ร่าง4ร่างใช่ไหมสี่ร่างใช่ไหมตอนนี้กำลังตรวจว่ามีน้ำเน่าน้ำเสียอะไรหรือไม่ผมเป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงเรื่องน้ำเน่าน้ำเสียที่เกิดจากซากศพนะผมเป็นห่วงเรื่องน้ำเน่าน้ำเสียจากสารเคมีของท่านนั่นแหละมันจะมีพันพวนกันไปหมดแหละน่าจะไปโทษว่าศพนี่มีสารพิษสารเคมีหรือเปล่าเข้าใจไหมเกษตรกรก็มีส่วนที่จะเผยแพร่
น้ำทิ้งจากเกษตรกรเหมือนกันยาปรับศัตรูพืชปุ๋ยอะไรพวกนี้ก็มีส่วนเหมือนกันโรงงานก็ปล่อยน้ำเสียเหมือนกันอ้าวถ้าอย่างนั้นก็กำจัดไปพร้อมกันให้เลยหมดสิ้นส่วนกรมการปกครองก็เข้มงวดตรวจสอบการสมรสชาวต่างชาติปิดช่องโหว่หรือจะเล่าให้ฟังในตอนท้ายกตง.เตรียมรับมือกับฝุ่น PM 2.5 หลังค่าฝุ่นเริ่มสูงขึ้นผมเองก็งงมึนตึ๊บข้าวฝุ่นสูงขึ้นได้ยังไงในเมื่ออะไรในเมื่อฝนตกเยอะข้าวฝุ่นก็ยังมาเยอะอีกไงเป็นไปได้จะใดใช่ไหมทำไมฝุ่นก็ฝุ่นจากการก่อสร้างเด้อฝุ่นจากการก่อสร้างฝุ่นจากรถหรือเปล่ารถสันดาปหรือเปล่าอันในข่าวไม่ได้ระบุแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าฝนชุกคันนี้ต้นรายการก็ประกาศแล้วว่าฝนจะตกหนักเนาะส่วนตำรวจจับแก๊งเซ็นเตอร์ข้ามชาติยึดทรัพย์ได้100ล้านบาทแม่ไม่หมดสักทีส่วนคดีโกงสอบท้องถิ่นปปช.ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงเรื่องนี้เดี๋ยวใกล้ขมวดเกลียวเข้ามาทุกทีเหมือนบิดผ้าตอนซักเลยนะบิดให้มันน้ำแห้งเมื่อไหร่เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนี่คือบรรยากาศของข่าวของทั่วไปของประเทศไทยนะครับในช่วงนี้ส่วนที่ไตเติ้ลเอาไว้มีการคุยกันเรื่องการเลือกสว.คือจะส่งต่อในวันพรุ่งนี้อย่างไรบ้างสว.ที่ว่าก็คือกกต.จะถูกฟ้องร้องในกรณีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561ทำให้การเลือกสว.ปี2567มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือที่ถูกขานบอกว่าคดีหัวสิริโพยนี่แหละจำนวน229คนแบ่งเป็นสว138คนรมต.ว่าแล้วก็ต้องพูดเสียงอักษรย่อให้หมดเนาะสว.กับสว.อันนี้ก็รมต. 13คนสส. 17คนผู้สมัครสว.และเครือข่ายอีก61คนทั้งหมด229คนนี้ไปคลิกดูได้อยากรู้ว่ามีชื่อใครบ้างยาวเป็นกิโลไม่สามารถอ่านให้จบได้รู้แต่ว่าแบ่งเป็นประเภทบอกว่าเป็นสว138คนรัฐมนตรี13คนสส17คนและอื่นๆเครือข่ายอีก61คนซึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ทุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมธิการนั่นในฐานะกรรมธิการการทำอันเป็นกับการกระทำพวกนี้อาจจะเสียงแหบเต็มแผ่นหน่อยนะครับต้องลดสปีดลงหน่อยแล้วเนี่ยเพราะงั้นไม่มีใครมาแย่งคุยโอเคบอกว่ายังไงหากกกต.ยกคำร้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้ไม่จบอย่างแน่นอนโดยทางการเมืองกกต.ต้องชี้แจงต่อสภาในการพิจารณารายงานประจำปี 2567-2568 ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งดำรงตำแหน่งทางการเมือง13คนนั่นแหละนะแล้วก็สว.นั่นแหละทุกการเมืองอาจจะต้องตอบคำถามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นไหมโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีทั้งหลายแลส่วนในส่วนทางกฎหมายยังมีช่องทางดำเนินการต่อรวมถึงเอาผิดกกต.หากเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหากคดีโกงสว.ทำสำเร็จได้โดยไม่มีใครต้องรับผิดสิ่งที่เราจะไล่กลับมาคือระบบการเมืองที่เป็นสีหนึ่งทำอะไรก็ไม่ผิดคุณผลิตบอกว่าชัดๆก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินฝั่งนี้ก็เป็นสีส้มเนาะไม่ว่ากตจะตัดสินอย่างไรผลตามมาหลังจากนั้นต่อไปนี้มันคือความเห็นของทุกคนก็เชิญความเห็นมาหลายๆคน3คนเนี่ยมันจะมีผลตามมาเอาไปฟังความเห็นของนักวิทยาการเต็มที่3คนเลยเห็นไหมมีใครบ้างศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสัสดิสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอ้นั่งฟังหลายคือทุกเทคเลยนะฮะนั่งฟังจนมึนไปหมดแล้วคำว่ามึนไปหมดนี่คืออะไรมึนแทนชาวบ้านพิธีที่เอามาเล่าสรุปวันนี้ก็มึนแทนชาวบ้านว่า
ชาวบ้านฟังเรื่องการโกงกันหัวสวเนี่ยที่เขาพยายามจะพูดเยอะๆมาเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยโผยหัวว่ายังไงผมเดินรีเสิร์ชด้วยตัวเองนะครับโดยเดินรีเสิร์ชด้วยตัวเองไม่ว่าจะเพื่อนสวที่สอบตกไม่มีใครสนใจแล้วเพื่อนสวที่กำลังจะได้สวที่เป็นสวสำรองที่กำลังจะได้ก็ยังสนใจบ้างไม่สนใจบ้างเพื่อนสวที่เข้ารอบสุดท้ายที่เมืองทองธานีโทรมาสอบถามมาสนใจเรื่องนี้บ้างไหมบางคนไม่สนใจเลยเห็นไหมทำเอาท้อใช่ไหมนี่พูดเล่าตรงๆส่วนประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปเออก็จะพูดยังไงดีล่ะครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งนะที่เล่านี่เราให้คนที่จัดรายการฟังเพราะครึ่งครึ่งที่ดูได้จากอะไรดูได้จากยอดวิวที่ไลค์แชร์เปิดดูทุกอย่างเนี่ยก็ครึ่งครึ่งแต่รู้แต่ wording คือโพยหัวโกงวอร์ดิ้งสามคำนี้รู้ว่าสามคำนี้เป็นอย่างนี้อ้าวแต่นี่มาดูนักวิชาการพูดด้วยความห่วงใยกันเต็มๆเลยดีกว่านะว่าห่วงใยอย่างไรบ้างเอาเนื้อเนื้อล้วนๆนะเอาเนื้อเนื้อล้วนๆอาจารย์สิริพันธ์บอกว่ายังไงบอกว่ายังไงได้ติดตามมาตลอดนะเปิดเผยหลักฐานการเลือกตั้งสว.ปี2567ไม่สุจริตอย่างเช่น1กรณีผู้สมัครจำนวนมากยอมเสียเงิน 2,500 บาทเพื่อพลีชีพไม่เลือกแม้แต่ตนเองไปเลือกคนอื่นเห็นไหมคำถามคือวินยูชนพึงเชื่อได้ไหมว่าจะมีคนที่มีพฤติกรรมตัดสินใจแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีมากตัวเองเข้าไปรอบสุดท้ายแล้วเอาศูนย์กาให้คนอื่น2การกาบัตรลงคะแนนที่เรียงเหมือนกันถ้าเรียงจากตัวเลขมากไปน้อยยังอาจพอเชื่อได้แต่นี่เรียงสลับตัวเลขเหมือนกันซึ่งถือเป็นข้อมูลวัตถุพยานปฏิเสธไม่ได้แผ่นทุกแผ่นเลขเหมือนกันหมด34789 34789 34789เห็นไหมอันนี้ก็3579 3579 11นะพูดเป็นชื่อช่องทีวีแล้วกัน3579 11เนี่ยอันนี้ก็11อะไรมันจะเหมือนกันดีแท้3ผู้สมัครจำนวนมากเดินทางไปพักที่เลือกพร้อมกันพักเดิมๆเดียวกันใส่เสื้อเดียวกันผลิตที่เดียวกันไม่สำเนียงอีกเหรอ4มีข้อมูลเรื่องการต่อสายโทรศัพท์จำนวนมากและข้อมูลซื้อตั๋วเครื่องบินในการเดินทางให้ฉะนั้น4ข้อนี้อาจารย์สันนิษฐานได้ข้อมูลมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็มาให้หมดแล้วทำไมกกต.ยังนั่งหนิงๆอยู่นะว่าอย่างไงนี่แหละอาจารย์สิริพันธ์ก็บอกว่ามันคือเส้นเดียวกันในการกระทำรวมหมู่มีโพยการเดินตะการเดินทางบัตรเลือกเส้นทางการเงินดังนั้นไม่ใช่ความผิดเป็นผิดปกติที่เกิดจากการกระทำตัวบุคคลอาจารย์ธีรพันธ์สรุปว่าต้องมีออร์แกนไนซ์เป็นผู้จัดนะเห็นไหมเป็นออร์แกนไนซ์เป็นผู้จัดถ้าใช้เป็นภาษาภาพยนตร์แนวสยองขวัญก็ต้องมีมาสเตอร์ไมด์ผู้บงการผู้วางแผนชักใยอยู่ข้างหลังเข้าใจแนวสยองขวัญแนวสืบสวนสอบสวนได้ไหมแนวของการ์ตูนโคนันแนวของเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยมันมีผู้วางแผนมีผู้วงการนะสไตล์แบบเจมบอนด์007เนี่ยใช่ไหมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในการประเมินหน้าที่ของกกต.อาจารย์สิริพันธ์บอกว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์ต้องมีความชัดเจนในการอ้างอิงกฎหมายต้องมีความสม่ำเสมอในการวินิจฉัยกฎหมายเมื่อเทียบกับคดีที่ผ่านมาต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นใครและต้องใช้มาตรการลงโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำผิดเห็นไหมนะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้14กันยาก็ถูกมองว่าให้ท่านใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดประตูให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยเราไม่ได้คาดหวังว่าท่านต้องวินิจฉัยความถูกผิดอย่างถึงที่สุดเพราะนั่นไม่ใช่อำนาจของท่านเข้าใจไหมกกต.ได้ยินไหมเนี่ยหนูก็ยินแหละแต่แกล้งหูหนวกหูตึงอ้าว
มาทางด้านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านไตเติ้ลพูดตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่หนีเสือป่าจระเข้หนีเสือจับตะจระเข้ผมก็เป็นนักข่าวในช่วงปี40นั่นแหละก่อนปี40เนี่ยแต่ที่ท่านเล่าให้ฟังนี่เข้าใจหมดเข้าใจหมดว่าเป็นท่องเป็นสูตรมาเลยว่าอย่างนี้กกต.เกิดว่าได้มาจากอะไรองค์กรการเกิดจะมาจากอะไรเยอะแยะมากมายนะท้าความมาขนาดนั้นท่านเป็นนักกฎหมายพอมาพบเป็นนักกฎหมายเวลามาพูดทั้งทุกครั้งเนี่ยก็เหมือนกับพระขึ้นธรรมะเนาะขึ้นเทศเนาะขึ้นเทศยกต้องยกตัวอย่างภาษาบาลีเด้เนี่ยยกตัวอย่างบทสิตามบะคัมภีร์พระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นนั่นแค่นั้นอาจารย์ธงทองก็พูดเหมือนกันบอกว่ามาตราที่62ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสบ.ระบุว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นนะนี่เห็นไหมเป็นหลวงพ่อขึ้นธรรมะก็ต้องยกตัวอย่างครับไตรปิฎกเด้โดยเฉพาะขีดเส้นใต้หลักฐานอันควรเชื่อได้ไม่ใช่ 100% แต่เป็นการความเห็นเบื้องต้นหากมีหลักฐานเชื่อได้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กกต.ก็ต้องส่งศาลและในความเชื่อของกกต.ต้องวางตัวเป็นวินยูชนวินยูชนวินยูชนแปลว่าอะไรวิญญาณของคนทั่วไปนี่แหละนะก็คือคนที่มีเหตุผลแบบมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่เหตุผลต่างจากคนทั่วไปนะเข้าใจไหมหากว่าเป็นพยานบุคคลที่มีน้ำหนักในระดับหนึ่งแต่คนโกหกก็อาจจะยกประโยชน์ให้ได้แต่นี่มันมีพยานมีหลักฐานมีเอกสารอาจารย์ธงทองว่าอย่างนั้นข้อมูลอยู่ในกระดาษว่าการเลือกคนนั้นคนนี้ใส่เสื้อร้านเดียวกันมาด้วยกันมันมีสูตรว่าสิ่งนั้นวินยูชนต้องคิดว่ามีน้ำหนักแค่ไหนเข้าใจไหมไม่ใช่เอาไปเสร็จมาสิเอาไปเสร็จมาอันผมก็ลงเหมือนกันในเรื่องนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดแรงเกินไปเนาะพยายามตัวเป็นกลางหน่อยถ้าวินชนทุกประเทศเห็นอย่างหนึ่งกกต.เห็นอีกอย่างหนึ่งผมว่ากกต.ก็ต้องตอบคำถามนั่นไหมฉะนั้นอาจารย์ธงทองมีความคาดหวังกับกกต.อยู่3ข้อ1โปรดใช้มาตรฐานอย่างวิน

แก๊งกวนตัวดูอย่างรอบคอบแล้วไม่ใช่เอาเสียงข้างมากลากไป 3. ต้องให้เหตุผลทางกฎหมายที่พิสูจน์ได้และถ้าจริงใจก็พูดต่อหน้าเพราะมีสื่อออกข่าวว่าจะแจกเป็นเอกสารข่าวแทนการเปิดแถลงข่าวพออาจารย์พูดแค่นี้แหละก็อีอาจารย์โอ้โหเป็นพระอินทร์นะอาจารย์ธงทองเป็นพระอินทร์ทำไมล่ะงานร้อนร้อนอาดร้อนอาดอาจารย์ลุกขึ้นเลยอาจารย์ลุกขึ้นเลยแหมถ้าเป็นโขนก็ต้องกระทืบเท้าทีหน้าหน่อยนะมึงเอิร์นก็ถือมาอยู่ข้างหนึ่งไม่งั้นแล้วก็ต้องกระทืบเท้าแน่นอนแหมผมเห็นอาจารย์แล้วแม่อาจารย์ทำให้คิดถึงฉะนั้นกกต.มีแค่3แนวทางก็คือ 1. สั่งฟ้องทั้งหมดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางชุดที่26หวยงวดนี้แทงซะที่มีร้อยตำรวจเอกชรินทร์น้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เป็นประธาน2สั่งฟ้องบางส่วนคือเอา229ตัวตั้งเด้อสั่งฟ้องบางส่วนตามคำเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต. 3ยกฟ้องเสียเวลายกฟ้องทั้งหมดตามข้อเสนอของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งของคณะที่26ที่มีนายชวนะไตรมาศอดีตเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานเห็นไหมเอาให้หมดเลยนะอ้าวจะฟ้องหรือไม่ฟ้องมากน้อยแค่ไหนพักกินน้ำกินท่าก่อนได้ไหมไปฟังอาจารย์ศิรพันธ์พูดต่อมีอีก2คนแป๊บเดียวได้กลับมา

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน

ปูนปูนแหมไปคบกับคนตัดฟืนก็อย่างนี้แหละเป็นสกุลนี้มาจบลงที่ท่านอาจารย์ธงทองบอกไงว่าฟ้องสามส่วนอุมีอุมีลุกขึ้นมาเลยร้อนอาจและผมขอแนะนำว่าเพื่อนๆน้องนักข่าวนะครับอยากรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอยากรู้สักประวัติศาสตร์การเมืองไทยควรจะฟังบทบรรยายของท่านอาจารย์ธงทองนะครับโดยเฉพาะตอนต้นพูดถึงเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญของสมัชชาที่อาจารย์พูดถึงดีมากมากดีมากมากนะดีมากมากและผมก็เอาความพูดครับของอาจารย์ที่พูดไว้เนี่ยครับมาเล่าฟังตลอดก่อนหน้าที่ไม่ใช่ว่าฟังของอาจารย์นะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็มาเล่าว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นอย่างนี้กกต.เกิดขึ้นมาอย่างนี้องค์กรกลางส่วนกลางอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนี้ฉะนั้นคนที่เป็นหลักฐานชัดเจนมากที่สุดคือท่านอาจารย์ธงทองเนี่ยครับชัดเจนที่สุดนะท่านก็สรุปมาแล้ว3อย่าง1ยังไงฟ้องทั้งหมดนะ2บางส่วน3ยกเลิกเลิกคุยทำเพอสัญญาณดร.ศิรพันธ์นกสวนสัตย์สดี

ว่ายังไงอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีบอกว่าเชื่อว่าอาจารย์เชื่อว่าจะต้องฟ้องบางส่วนนะเพื่อนะโอ้โหเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเนี่ยมันต้องตอบอีกเยอะแล้วเนี่ยรักษาสวไว้67เสียงนะเป็นจำนวน1ใน3ของวุฒิสภาทั้งหมดจาก200คนเห็นไหมต้องรักษาไว้นะแล้วถ้าฟ้องบางส่วนก็ต้องให้เวลากับในการทำสำนวนนะยื่นฟ้องศาลฎีกาแล้วต้องใช้เวลาเป็นเดือนก่อนส่งศาลฎีกานะใช่ไหมกกต.ต้องทำสำนวนเนาะจังทำนวนส่งฟ้องไอ้ตรงทำสำนวนนี่แหละไอ้อ่อนแกขี้เยี่ยวอยู่ตรงนี้แหละนะเข้าใจไหมว่าพอรับเสร็จแล้วก็ต้องศาลฎีกาก็จะมีคำสั่งคำร้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ธีรพันธ์บอกว่าคดีนี้ไม่เหมือนกับคดี44ส.ส.พรรคก้าวไกลเพราะอันนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เป็นผู้ยื่นคำร้องแต่ตอนนี้ศาลเป็นผู้ยื่นคำร้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีโดยไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกก็อีกยาวถ้าฟ้องทั้งหมด229คนใช่ไหมหรือฟ้องบางส่วนก็แล้วแต่ทำสำนวนก่อนนะฉะนั้นว่ายังไงอาจารย์ศิริพันธ์ก็บอกนี่ว่าอนาคตของอนาคตของกกต.ไม่ว่าจะตัดสินอย่างไรต้องเปิดเผยอธิบายให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะถ้าสั่งไม่ฟ้องหรือฟ้องเพียงบางส่วนต้องใช้เหตุผลใดมาหักล้างพยานบุคคลเอกสารพยานวัตถุหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอันควรเชื่อได้ว่านี่แหละที่ขึ้นธรรมาสน์แล้วก็ประเทศอย่างนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละขีดเส้นใต้เนี่ยอันควรเชื่อได้ว่าไอ้เหงียมเป็นคนทุจริตนั่นนะอันควรเชื่อใช่ไหมแต่นี่ไม่มีอันควรเชื่อเลยนะต้องเปิดเผยให้ประชาชนรู้นะหากเราเอาคำอธิบายนั้นไม่หนักแน่นพอไม่สามารถหักล้างหลักฐานได้ก็แปลว่ากกต.อาจใช้อำนาจมิชอบดังนั้นต้องฟ้องกกต.มาตรา157อันนี้หวยซ้ำไม่ออกแล้วด้วยเลขนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา157หวยตั้งเงี้ยมันเห็นเป็นเลขตาลายไปหน่อยว่าไปส่วนรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่ายังไงนะบอกว่าโอ้โหพูดอันนี้พูดแรงกว่าเดิมอีกเป็นการเดิมพันประชาธิปไตยไทยบอกว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่แค่กต.หรือสว.เท่านั้นแต่เป็นเดิมพันประชาธิปไตยไทยและเสื่อมสุดกว่านี้หรือจะฟื้นฟูกลับมาได้การตัดสินของกกต.จะมีนัยสำคัญมากต่อประชาธิปไตยไทยกกต.แปลว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่าไปแปลว่าเป็นแก๊งกวนอย่างอื่นเลยนะเข้าใจไหมเดี๋ยวเขาฟ้องเอาคิดอยู่ในใจผลตรวจดัชนีประชาธิปไตย3องค์กรสากลนะบอกว่ายังไงทั้ง3อาจารย์เป็นอาจารย์เนาะก็ต้องมียกตัวอย่างยกความคิดโดยเฉพาะอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนี่เขาจะต้องมีหลักฐานนะเห็นไหมอาจารย์ธงทองก็มีหลักฐานความคิดคือฐานความคิดเห็นไหมฐานความคิดของอาจารย์ว่ายังไงของอาจารย์ประจักษ์บอกว่าสถานะของไทยตกต่ำเห็นไหมการตรวจประชาธิปไตยจาก3องค์กรสากลตกต่ำยังไงของผมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่อาจารย์ถ้าทำจะตกต่ำเพราะอะไรคุณภาพการเลือกตั้งสิทธิภาพสิทธิของประชาชนหลักนิติรัฐและการตรวจสอบถ่วงดุลแม่เราก็ไปเลือกตั้งอยู่นะอย่างเงี้ยรับเงินเข้ามาถ้ารับเงินปั๊บเนี่ยตกต่ำทันทีด้วยเห็นที่ว่าเสาหลักประชาธิปไตยอ่อนแอทุกด้านเสาแรกก็คือการเข้าสู่อำนาจด้วยบริสุทธิ์ยุติธรรมไปรับตังค์เขาเปล่าไม่บริสุทธิ์แล้วเสาที่สองการตรวจสอบต้องเข้มแข็งนะการตรวจสอบเข้มแข็งไม่ประชาชนไปรับตังค์เขาแล้วก็อ้าปากค้างกักกักกักกักนะเสาที่สามสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งนี้การเลือกตั้งสภาล่างสภาสูงของไทยมีปัญหาทั้งคู่นะอาจารย์ประจักษ์ว่าอย่างนั้นส่วนเสาที่เอาเราสาตั้งเสากลางๆเพื่อให้ไปตรวจสอบ3เสานั้นปรากฏว่าทั้งสว.และกกต.
เป็นยังไงปากขี้เลนอยู่อาจารย์ประจักษ์บอกว่ารัฐธรรมนูญ2560ปากขี้เลนยังไม่พอยังเพิ่มอำนาจให้องค์กรอิสระมากขึ้นอีกนะแต่ลดการตรวจสอบถ้ามองสถานการณ์ปัจจุบันถึงจุดที่เรียกว่า institution decay หรือการผุพังเชิงสถาบันโอ้โหอาจารย์แรงแล้วเนี่ยอ่ะแรงไม่แรงก็เราก็มองเห็นอยู่แล้วที่สะท้อน3อาการก็คือประสิทธิภาพในการทำงานไม่มีความไว้วางใจของประชาชนไม่มีความชอบธรรมในการใช้อำนาจเสื่อมถอยเห็นไหมอาจารย์วิเคราะห์สุดเลยสุดท้ายองค์กรอาจไม่สามารถทำมันแต่ภารกิจพื้นฐานของตัวเองได้เช่นกกต.ก็มีภารกิจสำคัญคือการจัดเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมก็ทำไม่ได้การผุพังอย่างนี้เกิดขึ้นจากการออกแบบสถาบันที่มีปัญหาจากการที่องค์กรถูกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดกลุ่มอำนาจแทรกแซงแทนที่จะปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะกับทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ที่สมัครยึดกลุ่มอำนาจองค์กรนั้นได้ดังนั้นการตัดสินใจคดีโกงสวของกกต.ซึ่งเป็นแพร่งทางที่มีเพียงกำหนดความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกกต.เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อทิศทางประชาธิปไตยของไทยด้วยเห็นดีเห็นด้วยไหมประชาชนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยหมดเลยยกมือขึ้นมาดิยกมือหมดพรึบนี่ไม่มีฝ่ายค้านเลยยังไงยกมือกันหมดอ้าวบอกว่ายังไงอาจารย์ประจักษ์บอกว่ากลัวเหลือเกินว่าผลจะไม่ออกมาแบบที่สังคมคาดหวังเห็นไหมวินยูชนทำไมคาดหวังตามนี้วิญญาณเจ้าจะสิงสู่ร่างณบัดดลต้นตอของมาต่างๆปัญหาต่างๆที่พูดกันอยู่คือต้นไม้พิษที่ใหญ่ที่สุดคือรัฐประหารปี2557เห็นไหมปี2557นะโดยมีรัฐธรรมนูญ2560เป็นผลผลิตเป็นผลไม้พิษของต้นไม้นั้นซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสว.ดังนั้นการส่งฟ้องไม่ว่าจะ กี่คนมีโอกาสที่ศาลจะขอหลักฐานเพิ่มมันอาจไม่หยุดแค่นั้นมันอาจจะไหลสุขูนี้บอกว่าแค่สวมี200คนเนาะเอาเก็บไว้สัก67คนเพื่อ1ใน3เพื่อทำหน้าที่ในสภาเนาะบางคนว่ามันจะอาจจะขยับจาก67คนอาจจะเป็นเหลือแค่66 65 64โอ้สาวโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยเป็นตออยู่หรือเปล่าที่ท่านพูดถึงว่าปัญหาต่างๆเป็นต้นไม้พิษที่ใหญ่ที่สุดคือรัฐประหาร2557นั้นผมขอขยายความตามสถาปังเหงมหน่อยได้ไหมขยายความของปังเหงมก็คือว่าไปปฏิวัติเขาตอนนี้นักการเมืองเป็นใหญ่จะแก้แค้นไงพูดตามนี้แหละนึกออกไหมแก้แค้นทหารไงจะคิดจะแก้แค้นกันอย่างนี้ไม่ดีนะครับประเทศไทยเราต้องไกลเกลี่ยอลุ่มอร่วยกันนะครับเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติมองไปข้างหน้าเด้อนั่นคือผมเองก็มองโลกในแง่ร้ายเห็นไหมเพื่อว่าเป้าหมายก็คืออะไรเป้าหมายก็คือการปกป้องรัฐมนุนก็ต้องปกป้องสวเพราะการปกป้องสวกับรัฐมนุนมันไปด้วยกันจึงไม่เชื่อว่าผู้มีอำนาจจะยอมเสียกลไกสำคัญในการรักษาอำนาจไปเห็นไหมนี่แหละที่ผมพูดถึงสักครู่นี้แหละอธิบายให้ฟังแล้วใช่ไหมคุณมาปฏิวัติฉันตอน57ใช่ไหมตอนนี้ฉันมีอำนาจฉันคิดของฉันได้คนนั้นเด้อคนที่เป็นนักการเมืองไม่ดีบอกว่ายังไงพรุ่งนี้อาจารย์ประจักษ์พูดว่าหลังจากวันที่14กันยายนสังคมไทยจะค่อยมีฉันทามติต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมติของกกต.ออกมาแบบค้านสายตาไม่ฟ้องใครเลยจะเกิดแรงกระเพื่อมสูงโอ้โหพอมองพุ่งสูงแล้วผมไม่อยากเล่าให้ฟังต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยจะไปแก้ไขกันที่มาของเลือกตั้งของสวคืออะไรโอ้ตามมาอีกเพียบครับมันเพียบครับมันก็จะวนอยู่ในอ่างอย่างนี้แหละฉะนั้นอาจารย์ประจักษ์บอกว่าดัชนีประชาธิปไตยและดีคอร์รัปชันของไทยจะตกต่ำอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นทุจริตทั้งหมดไม่มีการทุจริตใดรุนแรงเท่ากับการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองเห็นไหมทุจริตเรื่องเงินยังไม่ว่าทุจริตเรื่องอำนาจก็หวังใจอย่างยิ่งว่าโอกาสที่จะฟื้นฟูความถูกต้องชอบธรรมก็อยู่ที่วันพรุ่งนี้ข
คอยไปดูคอยไปฟังเด้อเพื่อนผมที่อยู่ที่สมัครสวร่วมกันนะครับส่งข้อความผมมาเยอะเชิญชวนไปฟังมาทั้งวันที่ทั้ง2วันที่แหละทั้ง2วันที่แหละทั้งวันที่14และ24อ่ะนี่คือบรรยากาศการเมืองหวังว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้สนใจการบ้านการเมืองไม่ได้สนใจคดีโกงเลือกสวเขาห้ามพูดคำว่าเลือกตั้งเด้อเลือกสวเพราะเราไม่ได้ตั้งเขาประชาชนไม่ได้เลือกทั้งหมดภาษามันก็ซ้อนไปซ้อนมาเนาะทั้งหมดนี่คือบรรยากาศที่จะต้องเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นี่คือมันสมองประชาชนต้องคิดแล้วต้องคิดแล้วเอ้าไปดูอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันเรื่องที่สำคัญมากที่สุดคือเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วตอนนี้เห็นไหมธงชาติไทยมีอยู่3สีคือเนี่ยสีขาวหมายถึงศาสนานี่ว่ายังไงนี่มนมองแค่ไหนนี่เห็นไหมชาติก็ไปแล้วเนี่ยอ่านไปบทสักครู่นี้แล้วพลเมืองดีได้แจ้งบอกเสวดิตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อติโชคธรรมโรหรือสนิทโชคมีธุรกรรมทุจริตเงินวัดตรวจสอบพบเงินบริจาคและเงินเช่าวัตถุมงคลกว่า92ล้านบาทไม่เข้าบัญชีวัดถูกโอนเข้าบัญชีมูลนิธิที่ตั้งขึ้นเองและไปยังบัญชีส่วนตัวและสีกาเอพลตำรวจโอนัตศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยผู้บัญชาการระดับสูงของกองบัญชาการปราบปรามผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแถลงผลการปฏิบัติงานจับกุมสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์บุญยะวีหรือสีกาจะเอ๋นะคนสนิทในคดีจะนี่ผมเติมเองเด้อคดีทุจริตเงินวัดพบผิดปกติ2เส้นทางหลักก็คือเงินจากเช่าวัตถุมงคลมูลค่า 2.8 ล้านบาทและเงินบริจาคเพื่อบำรุงวัดมูลค่า89ล้านบาทรวมเป็นเงิน92ล้านบาทถูกถ่ายโอนไปยังบัญชีของมูลนิธิวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสเพิ่งก่อตั้งเมื่อปลายปี2568และก็ถูกโอนต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของตนเองและศีกาคนสนิทโดยออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดเพื่อบังหน้าไม่มีสิทธิ์ออกใบอนุบัตรอโมทมามาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีจึงออกหมายจับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบกันฟอกเงินนะแล้วก็ไปตรวจสอบอีก6จุดนะพบอะไรอีกอ่ะอยู่บ้านพักและกุฏิรวมมูลค่า720ล้านบาทนะแบ่งเป็นทรัพย์สินของอดีตเจ้าอาวาสกว่า491ล้านบาทโอ้โหอีก222ล้านบาทเป็นของใครไม่รู้เด้อบวกลบคนไปแล้วนะห่วงตรงนี้แหละบอกว่าห่วงพระพุทธศาสนาแม่ฟังตรงนี้แล้วมันฉิวออกมาเลยผมเนี่ยนะทรัพย์สินทั้งหมดขนมาในรถ4คันมีเครื่องนับธนบัตร4เครื่องนับเอาเครื่องรับธนบัตรพังไป2เครื่องโอ้โหมันขนาดนั้นเงินมันเยอะของกลางอีก 2,000 รายการเป็นรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันรถตู้อีก1คันเดินทางมากองปราบก็ดึกดื่นเที่ยงคืนใช้เวลาในการตรวจสอบทรัพย์สินที่จำนวนมหาศาลจนถึงตี5แล้วก็เข้าคุกนอนสังเตด้วยสภาพที่อิดโรยแล้วที่สำคัญที่เป็นที่ฮือฮามากที่สุดก็คือยึดโต๊ะกลมสีส้มของวัดซึ่งคณะกรรมการวัดขอร้องช่วยนำออกจากพื้นที่และสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติมองว่าโต๊ะดังกล่าวเป็นสิ่งอัปมงคลและเป็นกาลกิณีต่อพระพุทธศาสนาโดยเกรงว่าหากเก็บเอาไว้จะกลายเป็นจุดเช็คอินให้คนมาดูตามกระแสไวรัลจนทำให้ประชาชนละเลยการเข้าวัดทำบุญเห็นไหมโต๊ะนี้ก็เลยถูกอับไปหีออกมาเหมือนกันเอาเข้าคุกดีไหมหลวงพ่อพยอมเองวัดสวนแก้วบอกว่าโต๊ะทำอะไรผิดความเสื่อมเสียหรือเสียจังไรไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวสิ่งของเครื่องใช้เตือนสติชาวบ้านให้เลิกยึดติดกับปฏิหารหรือวัตถุมงคลผมว่าไอ้โต๊ะนี้ควรไปไว้ที่ไหนให้โรงน้ำชาและสถานอาบอบนวดเอาประมูลไปไว้ที่เขาได้ไหมเสนอเนี่ยเห็นไหมไปไว้ตรงไหนก็เสนียดจังไร
ใช่ไหมประมูลได้ไหมแรงไปไหมไม่แรงหรอกเนาะมันภาพมันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ต้องเอาไปตรงนี้แหละอ้าวส่วนว่าที่พลตำรวจเอกเจตนิพัทสิริวัฒน์ภูมิกับการหนึ่งกองคับการปราบปรามบอกว่ายังไงบอกว่าสีกาเอเป็นโยมธรรมกับวัดตั้งแต่ปี2550เป็นบุคคลล้มละลายในปี2562ก่อนที่จะปลดล้มละลายในปี2565หลังจากที่ไปตรวจสอบทรัพย์สินที่บ้านสองหลังเป็นคนที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งซึ่งทั้งสองคนให้การปฏิเสธที่แจ้งว่าที่มาของเงินมันลอยมาจากฟ้าตอบไม่ได้พูดยังไงซึ่งนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่าเป็นปัญการปราชิกพูดปราชิกคืออะไรก็เปรียบเทียบในพุทธศาสนาแต่นานแล้วบอกเป็นอะไรเป็นเหมือนตานยอดด้วนตานยอดด้วนเราไม่ได้พูดเองนะพูดมาตั้ง 2,568 ปีแล้วไม่สามารถกลับมาหมดในได้ฉะนั้นตอนนี้จะลงไปตรวจพื้นที่สำนักพุทธศาสนาจะลงมาตรวจพื้นที่วัดที่มีความสุ่มเสี่ยงโอ้โหสุ่มเสี่ยงถ้าทำบุญเยอะนะจะสุ่มเสี่ยงเยอะฉะนั้นแนะนำให้ประชาชนเวลาจะบริจาคผ่านระบบอีโดเนชั่นเข้าบัญชีวัดโดยตรงตรวจสอบโดยตรงป้องกันความเสื่อมเสียเห็นไหมบริจาคทางนี้เด้อนะเห็นไหมนัตถิกัมมังสมะลาพังผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ยอดเหมือนกันนะนัตถิกัมมังเข้าใจไหมพลังใดเหนือแรงกรรมไม่มีเนี่ยสมน้ำหน้าทำกรรมมาเยอะอ้าวมาดูประวัติหน่อยสิสมิโชคหรือทิศโชคอดีตเจ้าคุณอดีตโชคเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงวัดดังแห่งอยุธยามีข้อหาอะไรบ้างเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติและละเทนหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินส่วนสีกาเอนางสาวบุญยวีลูกสามคนเด้อแต่ยังเป็นนางสาวอยู่สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะโดนเต็มๆส่วนถ้าเป็นสีกาเอจะใช้คำนำหน้าว่าสนับสนุนเข้าใจไหมฉะนั้นให้สังเกตดูเด้อให้สังเกตอ้าวพลตำรวจโทกฤษดาพลายละหารรองผกก.1บกป.ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โชติบอกเรื่องอาจารย์โชติบอกว่ายังไงประวัติโอ้โหดีรู้จักประวัติดีนายดีโชติเคยเป็นร่างทรงตั้งสำนักดูดวงในคอนโดแห่งหนึ่งในย่านลาดพร้าวช่วงอายุ35ถึง36ปีเคยมีเมียเคยมีเมียแต่เป็นคนที่ไฟในธรรมะจึงออกบวชเป็นหนุ่มขาวห่มขาวแล้วก็มาหาหลวงปู่หวนเจ้าอาวาสแล้วขอบวชเป็นพระเลยกลายเป็นพระลูกวัดของวัดพุทธไทยสวรรค์ส่วนชาวบ้านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่ามีสีกามาใกล้ชิดอีกอยู่ประมาณสัก3คนคนแรกก็คือสีกากอไก่อายุประมาณ40ปีเจ้าของธุรกิจครีมคาดว่าจะเป็นอดีตภรรยาคงไม่ใช่หรอกมั้งอันนี้มัน60 6เท่าไหร่60 60เจ็ดปีใช่ไหมเมียหลวงอายุ40เหรอมันย้อนหลังไปมันมาบวชสิ20ปีเมียหลวงอายุ20บ่เอาคิดเองเด้อบวกลบตัวเองสีกาคนที่2คือสีกาปอป้าเงี้ยมั่วเนี่ยอายุประมาณ50ปีเป็นชาวบุรีรัมย์เป็นคนสวยแต่งตัวดีเข้าออกวัดได้สะดวกสีกาปอส่วนคนสุดท้ายคือสีกีกาเจ๋อนี่แหละอดีตเชียร์ลีดเดอร์และดีเจวิทยุชุมชนยึดชุมชนพอมีสีกาเอสองสีกานั้นก็ถูกเป็นไงถูกกระแทกกระเด็นออกไปไม่เจอในวัดอีกเลยไม่เจอในวัดอีกเลยและยังไม่พอมีการแชร์เข้ามาอีกโพสแชร์โพสอีกว่ามีจตุคามรามเทพใช่ไหมชอบทำจตุคามรามเทพมีคำสาปแช่งของพลบวชโทสันเพชรธรรมาภิกุลกูรูด้าน
จตุคามรามเทพบอกว่าของสมีโชนเป็นของปลอมสาปแช่งว่าใครมีอยู่หาไปทิ้งนี่เลยมีงั้นจะมีอันเป็นไปเห็นไหมโอ้ขนาดนั้นเชียวมีอันเป็นไปอันนี้เรื่องของนั้นเด้อมีอันเป็นไปเด้อสาปแช่งเด้อสาปแช่งไว้สาปแช่งไว้แหมนายกเราก็มีอยู่เหรียญหนึ่งนะเหรียญหนึ่งนะเหรียญจะไม่เกี่ยวอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้เด้อเป็นรุ่นเหนือดวงอ่ะคนเหนือดวงมีจุดคำลำเทพอยู่อ่ะเพราะแกเป็นต้นเขาของจุดคำลำเทพเนาะนายกก็เดือดร้อนอ่ะนายกได้มาจากตอนไหนไปดูผลงานหน่อยสินายกได้เหรียญนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนที่ไปชมหนังเรื่องสัปเหร่อเมื่อวันที่24ตุลาคม2566บอกว่านี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยแล้วก็หยิบเหรียญห้อยคอเหนือดวงออกมาเชื่อว่าสร้อยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะทำมาจากเชือกร่มนะสามารถรูดขึ้นรูดลงได้นะเหรียญจุกคำลำมันเทศองค์นี้นะครับที่ท่านนายกเคยแขวนนะครับเป็นเนื้อทองคำปลูกเสกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2549ของวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นเหรียญรุ่นยกฐานะสร้างด้วยหลวงพ่ออัตติโชติล้ำลึกในโอกาสที่วัดพุทธไทยสวรรค์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงได้รับความยมสูงสุดเรื่องเหนือดวงนะเห็นไหมเหนือดวงตั้งแต่ปี2549นู่นอ้าวส่วนประวัติของสีกาเอว่ายังไงสั้นจุดจูสั้นจุดจูหลังจากไปค้นที่ตำบลคลองเสียงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งทองคำรูปพรรณ90บาทเงินสด 3.59 ล้านบาทรวมทั้งโฉนดที่ดินอยู่จะแยกออกชี้หนึ่งว่าเป็นของจริงของปลอมของจริงก็คือเป็นของตัวเขาเองของปลอมคือเอาจากวัดมาบอกว่ายังไงมีโอ้โหนี่มีภาพSPU เลยนะเนี่ยไปถ่ายภาพมาเนี่ยประวัติเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยชื่อดังใครเอารู้ภาพ SPU แปลว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เด้อพูดกันตรงๆนี้แหละเนี่ยเป็นลีดเดอร์นี่ประมาณเมื่อ30ปีก่อนธุรกิจไม่ดีมีลูกอยู่3คนสามีเสียชีวิตแล้วเป็นแม่หญิงเลี้ยงเดี่ยวแต่ขอร้องอย่าไปคุกคามลูกๆเขานะครับอ้าวแล้วต่อไปเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อพระพุทธศาสนาแต่ที่กระทบแน่นอนราคาไม่มีแล้วนะราคาของพระนี่จากราคาหลักล้านราคาเหรียญเหนือดวงราคาเพียงหลักหมื่นเองครับนี่ว่ายังไงล่ะพุทธศาสนาเป็นห่วงผมเป็นห่วงคุณมากกว่าบายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทีพคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิรา